0: เปลือกผสมกันถูกไหมครับดังนั้นคุณครูขอทบทวนวิธีการดูว่าสารชนิดใดเป็นสารเนื้อเดียวเป็นสารเนื้อผสมอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เพื่อนบอกมาแล้วว่าข้าวเปลือกที่ผ่านการตำเนี่ยจัดเป็นสารเนื้อผสมนะครับแล้วถ้าเป็นแก้วน้ำล่ะนักเรียนคิดว่าเป็นสารเนื้อเดียวหรือเป็นสารเนื้อผสมแก้วน้ำใสๆแบบนี้เลยจัดเป็นสารเนื้อสารเนื้อเดียวนักเรียนมีวิธีการแยกอย่างไรครับว่าสารใดจะจัดเป็นสารเนื้อเดียวจะจัดเป็นสารเนื้อผสมบอกครูได้ไหม
1: เพราะว
0: ่
1: า
0: ใช้ไมค์ครับให้เพื่อนปลายทางได้รู้ด้วย
2: อย่างเช่นถ้าสารเนื้อผสมเราใส่ลงไปมันก็จะคนรวมกันแต่แค่ว่าสามารถแยกออกมาได้ค่ะ
0: สารเนื้อผสมเราคนรวมกันแต่ก็ยังแยกสารต่างๆออกมาได
2: ้ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นสารเนื้อเดียวล่ะครับ
2: ถ้าสารเนื้อเดียวอย่างเช่นเราหยอดสีผสมอาหารลงน้ำเปล่าอย่างเงี้ยแล้วเราคนไปเราไม่สามารถเอามันขึ้นมาได้แล้วค่ะ
0: อ๋อเราไม่สามารถแยกสารที่เป็นสารเนื้อเดียวออกมาได
2: ้ใช่ค่ะ
0: จะบอกแบบนี้ก็ได้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหรือเราดูอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับใช้การดูเป็นเกณฑ์เลยนะครับถ้าตาเราดูแล้วว่าสารนั้นเขาไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเห็นแล้วว่าน่าจะมีสารหลายอย่างปนกันแน่นอนเราสามารถบอกได้เลยว่าเขาจัดเป็นสารเนื้อผสมนะครับแต่ถ้าเอาตาเราดูแล้วว่ามันน่าจะมีสารแค่อย่างเดียวเราก็บอกเลยนะครับว่าเป็นสารเนื้อเดียวนะครับหรือเราดูว่าสารนั้นผสมกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวนะครับหรือถ้าจะให้ยกตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นน้ำเกลือสารนั้นมีน้ำกับเกลือผสมกันอยู่แต่ตาเรามองเห็นเป็นสารใสๆถูกไหมครับเราไม่สามารถแยกได้ว่ามีน้ำกับเกลืออยู่ดังนั้นสารนั้นก็จัดเป็นสารเนื้อเดียวเช่นกันนะครับต่อให้มีสารหลายอย่างผสมกันอยู่แต่ถ้าตาเรามองเห็นว่ากลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันก็จะจัดเป็นสารเนื้อเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นักเรียนน่าจะแยกได้แล้วนะครับว่าสารชนิดใดเป็นสารเนื้อผสมสารชนิดใดเป็นสารเนื้อเดียวนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสารเนื้อผสมของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นข้าวเปลือกที่ผ่านการตำมานี้นักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าถ้าคุณครูต้องการจะแยกข้าวสารเปลือกข้าวหรือสารอื่นๆออกจากกันจะต้องใช้วิธีอะไรครับบอกครูได้ไหมเอาละครับตอนนี้หลายคนยังคิดไม่ออกนะครับว่าเราจะใช้วิธีใดในการแยกสารที่ผสมกันอยู่นี้ออกจากกันนะครับไม่เป็นไรเราไปเรียนรู้กันครับในกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมที่1แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบไปด้วยของแข็งที่มีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันข้อถัดมาครับนักเรียนจะได้ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันนั่นเองครับสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้น่าจะไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนนะครับถัดไปดูใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันนักเรียนสามารถเปิดตามได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่61ถึงหน้าที่63นั่นเองครับถัดมาในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีหลายข้อนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเดี๋ยวในวันนี้เราจะอ่านวิธีการทำกิจกรรมและทำกันไปทีละข้อนะครับเช่นเดิมเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าในแต่ละข้อนั้นจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านวิธีการทำกิจกรรมได้เลยครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วลองบอกครูหน่อยสิครับว่าเราจะต้องทำข้อนี้ครับอ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ปัญหานั่นเองนะครับจากนั้นก็บันทึกผลลงในใบกิจกรรมนะครับคราวนี้ลองมาดูการบันทึกผลในใบกิจกรรมนะครับจะมีหัวข้ออยู่นะครับว่าความต้องการจากสถานการณ์เมื่อนักเรียนอ่านสถาน

การณ์จบแล้วเขียนลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับว่าสถานการณ์มีความต้องการอย่างไรตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นคุณครูจะขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกหนึ่งครั้งนะครับในช่วงนี้ให้นักเรียนอ่านแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์นะครับจากนั้นก็ระบุความต้องการจากสถานการณ์และบันทึกผลลงในใบกิจกรรมหน้าที่61ครับสำหรับคุณครูปลายทางนั้นรบกวนแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็เดินดูนักเรียนทำกิจกรรมหากพบปัญหาสามารถให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มอ่านสถานการณ์ได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านสถานการณ์กันจบแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกคุณครูสิครับว่าความต้องการจากสถานการณ์คืออะไรครับ
1: เกษตรกรคือต้องทำอะไร
0: ครับขอตัวแทนสักหนึ่งคนครับให้เพื่อนปลายทางได้ยินด้วยครับเชิญครับ
2: แยกข้าวสารที่ได้จากการโม้ข้าวครับเช่นหินร่ำข้าวกับข้าวสารครับหินล้ำ
0: ร่ำนะครับร่ำข้าวอ่ะเยี่ยมมากเลยนะครับในสถานการณ์นะครับต้องการที่จะแยกสารที่ได้จากการโม้นะครับเช่นแกรบร่ำข้าวสารเพื่อที่นำไปใช้ประโยชน์นั่นเองครับอันนี้ในสถานการณ์นะครับคือเกษตรกรยุคใหม่ใช่ไหมครับเขาต้องนำข้าวที่ได้จากการทำเกษตรกรรมของเขานะครับเอามาแยกสารเนื่องจากเครื่องสีของเขาเกิดการเสียหายนั่นเอง

นะครับก็เลยต้องย้อนกลับมาในวิธีดั้งเดิมเพื่อที่จะแยกสารของเขานั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการทำกิจกรรมต่อไปครับว่าเราจะต้องทำอะไรเช่นเดิมครับให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูนะครับว่าในข้อนี้จะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับไหนลองบอกครูสิครับว่าจะต้องทำอะไรครับนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของสารเนื้อผสมที่ได้จากการโม่นะครับซึ่งนักเรียนจะต้องบันทึกผลด้วยนะครับในส่วนของการบันทึกผลนั้นนะครับฝั่งนี้นะครับให้นักเรียนวาดภาพนะครับข้าวที่ได้จากการโม่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องเขียนบรรยายลักษณะว่าสิ่งที่ได้จากการโม่นั้นมีสารอะไรบ้างนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องสังเกตในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นนะครับสามารถสังเกตได้จากบนหน้าจอเลยนะครับคุณครูได้เตรียมภาพไว้ให้นักเรียนสังเกตแล้วนะครับในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นนะครับสามารถสังเกตได้จากสารของจริงเลยนะครับซึ่งสารที่คุณครูเตรียมมาให้นั้นอันนี้เป็นสถานการณ์จำลองนะครับครูได้เอาข้าวเปลือกนะครับไปตำมาก็จะได้สารเนื้อผสมนะครับคราวนี้ในสถานการณ์ที่เราอ่านนั้นเขาบอกว่าอาจจะมีเศษเหล็กหรือเศษหินปะปนอยู่ด้วยถูกไหมครับดังนั้นคุณครูจะขอเพิ่มเติมผงเหล็กเข้าไปด้วยนะครับอันนี้นะครับคือผงเหล็กนะครับอันนี้คือผงเหล็กนะครับเป็นผงตะไบเหล็กนะครับคุณครูจะขอตักใส่เพิ่มเข้าไปในสารเนื้อผสมของเราด้วยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์นี่นะครับคุณครูตักใส่เข้าไปด้วยตอนนี้สารเนื้อผสมของเรานอกจากจะมีข้าวสารข้าวเปลือกหรือสารอื่นๆที่ได้มาจากการตำแล้วก็มีการเพิ่มผงตะไบเหล็กลงไปด้วยนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับนักเรียนก็สามารถสังเกตแล้วก็จดบันทึกผลได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มสังเกตและจดบันทึกผลได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนได้สังเกตลักษณะของสารเนื้อผสมกันไปแล้วนะครับลองมาดูซิครับว่านักเรียนสังเกตพบอะไรบ้างนะครับในส่วนของการบันทึกผลนะครับในส่วนของการวาดภาพนี้นักเรียนสามารถวาดภาพตามลักษณะของสารที่สังเกตได้เลยนะครับถัดมานะครับลักษณะของสารที่พบนะครับมีอะไรบ้างไหนครับขอตัวแทนลองบอกเพื่อนๆหน่อยครับว่าหนูได้พบอะไรบ้างครับอ่ะเชิญครับ
1: มีสารหลายอย่างปนกันครับได้แก่เม็ดข้าวสารครับแล้วก็ข้าวเปลือกแล้วก็ตัวมอดครับ
0: มีเมล็ดข้าวสารมีข้าวเปลือกมีตัวมอดด้วยนะครับเจออย่างอื่นอีกไหม
1: เจอผงเหล็กครับตะไบเหล็ก
0: เจอผงตะไบเหล็กด้วยนะครับแต่ละอย่างมีลักษณะเป็นอย่างไรไหนลองบอกครูสิครับ
1: ข้าวสารมีลักษณะคือสีขาวแล้วก็เป็นวงรีเล็กๆครับ
0: เป็นรูปทรง
1: วง
0: รีนะครับเรียวยาวสีขาวสถานะเป็น
1: ของแข็งครับ
0: ครับอย่างอื่นอีกครับ
1: แล้วก็มีตัวมอดครับมีลักษณะก็คือตัวสีดำแล้วก็มีปีกข้างลำตัวครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ข้าวเปลือกครับเป็นเม็ดสีน้ำตาลแล้วก็เป็นเหมือนว่าเปิด
0: เมล็ดเรียวยาวสี
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลโอเค
1: มีสถานะเป็นของแข็ง
0: มีสถานะเป็นของแข็งหมดยังครับ
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วครับอ่ะคนอื่นครับใครเจออะไรอีกบ้างยกมือตอบได้เลยอ่ะเชิญครับนอกจากที่เพื่อนพูดไปนะ
2: เจอหนอนค่ะ
0: เจอหนอนด้วยนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไร
2: หนอนเป็นตัวสีขาวๆลีๆค่ะ
0: หนอนตัวสีขาวๆลีๆนะครับ
2: มีหลายตัวเลย
0: มีหลายตัวเจออะไรอีกไหมครับ
2: ไม่เจอแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอเคครับคนอื่นครับมีใครพบเจออะไรอีกเชิญครับ
3: พบทรายครับมีลักษณะเป็นกลมๆเล็กๆหลายอันครับ
0: พบทรายด้วยนะครับลักษณะเป็นผงเล็กๆกลม
3: ๆใช่ครับ
0: หลายอันนะครับสีอะไรครับ
3: สีน้ำตาลครับ
0: สีน้ำตาลโอเคตรงนี้นะครับอาจจะมีสารอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีลักษณะคล้ายกันกับที่เพื่อนบอกมานั่นก็คือรำข้าวนะครับมีใครรู้จักรำข้าวไหมรำข้าวเชิญครับขอมาให้เพื่อนหน่อยครับรำข้าวมีลักษณะเป็นอย่างไร
4: รำข้าวเป็นผงๆครับ
0: เป็นผงนะครับ
4: สีอ่อนสีน้ำตาลอ่อนครับ
0: สีน้ำตาลอ่อนซึ่งจะมีลักษณะใกล้เคียงกับทรายถูกไหมครับ
4: ใช่
0: โอเคอันนี้จากที่เพื่อนสังเกตเจอรำข้าวไหมครับในนั้น
4: เจอครับ
0: เจอนะครับนอกจากนี้เจออย่างอื่นอีกไหม
4: ไม่คร
0: ับ ไม่เจอแล้วขอบคุณครับมีเพื่อนบอกว่าเจอแกรบไหนมีใครเจอแกรบบ้างครับเดี๋ยวให้กลุ่มนี้บ้างครับกลุ่มนี้เจอแกรบนะครับแกรบมีลักษณะอย่างไรไหนลองบอกครูสิครับ
5: แกรบมีลักษณะเหมือนเปลือกข้าวเปลือกข้าวเปลือกครับ
0: แกรบก็คือเปลือกของข้าวเปลือกนั่นเองนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไร
5: มีลักษณะเป็นวงรีสีเล็กๆครับสีเหลืองครับ
0: รูปทรงรียาวนะครับ
5: สีเหลือง
0: เหลืองน้ำหนักเป็นไงถ้าเทียบกับข้าวสาร
5: น้ำหนักเบามาก
0: น้ำหนักเบามากใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้ขอบคุณมากนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถจดบันทึกผลได้เลยนะครับมีสารหลายอย่างปะปนกันได้แก่เมล็ดข้าวสารเปลือกข้าวหรือแกบเมล็ดข้าวเปลือกและนอกจากนี้ก็ยังมีสารอื่นๆตามที่นักเรียนได้สังเกตมาด้วยซึ่งสามารถจดบันทึกลงในใบกิจกรรมได้เช่นกันครับ คราวนี้ครับเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมข้อถัดไปครับถ้าพร้อมแล้วเริ่ม

ล่ะครับนักเรียนจะต้องช่วยกันนะครับคิดหาวิธีในการแยกข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมนะครับหาให้ได้หลากหลายวิธีที่สุดนะครับดังนั้นในกลุ่มจะต้องช่วยกันคิดนะครับว่าจะต้องใช้วิธีการใดในการแยกข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมนั้นๆนะครับนอกจากนี้ไม่พอนะครับนักเรียนจะต้องคิดด้วยนะครับว่าแต่ละวิธีที่นักเรียนคิดมานั้นมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องช่วยกันพิจารณาครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจะต้องบันทึกผลลงในตารางด้วยถัดไปครับวิธีการทำกิจกรรมข้อที่4เริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้เสร็จแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อไปครับ
1: วางแผนขั้นตอนการแยกสารเนื้อผสม
0: นักเรียนจะต้องวางแผนขั้นตอนในการแยกสารเนื้อผสมนะครับตามวิธีและอุปกรณ์ที่เลือกนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อนักเรียนช่วยกันคิดหาวิธีได้อย่างหลากหลายแล้วนั้นนักเรียนก็จะต้องเลือกวิธีนะครับเพื่อที่จะทำการแยกสารนั่นเองคราวนี้นักเรียนจะต้องลงมือวางแผนนะครับเขียนเป็นระดับขั้นว่าจะทำอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้จะให้วางแผนก่อนนะครับและในชั่วโมงหน้าเราจะได้มาลงมือในการแยกสารกันจริงๆนะครับจากนั้นก็จะต้องบันทึกผลลงในตารางนะครับซึ่งวิธีการบันทึกผลนะครับก็จะมีตารางมาให้นะครับในส่วนแรกของชื่อวิธีการนักเรียนเขียนชื่อวิธีการลงไปว่าจะใช้วิธีการอะไรนะครับยกตัวอย่างของครูนะครับเอาวิธีง่ายๆเลยนะครับครูขอใช้วิธีการหยิบออกนะครับการหยิบออกนี้ก็คือการใช้มือหยิบเมล็ดข้าวสารออกมาจากสารเนื้อผสมนะครับในส่วนของข้อดีนักเรียนคิดว่าวิธีการหยิบออกนั้นมีข้อดีอย่างไรนะครับนักเรียนก็จดบันทึกลงไปยกตัวอย่างของครูเช่นได้ขนาดตามความต้องการได้สารที่มีขนาดตามความต้องการนะครับเราอยากได้อะไรเราสามารถใช้มือหยิบได้เลยแล้วก็ไม่มีสิ่งใดปนเปื้อนนะครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมมือเราได้นะครับหยิบสารที่เราต้องการออกมาเลยจะไม่มีสิ่งอื่นปนมากับข้าวสารหรือสารที่เราต้องการจะแยกนะครับนอกจากนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆนอกจากใช้มือเลยอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีของครูนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมคราวนี้เรามาลองมาดูข้อจำกัดบ้างนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานในการแยกเพราะว่าเมล็ดข้าวสารที่ปนกันอยู่เยอะมากนะครับต้องใช้เวลานานมากๆนั่นเองอันนี้ในส่วนของการบันทึกผลนะครับสำหรับวิธีการนี้นะครับนักเรียนสามารถคิดได้หลากหลายเลยนะครับซึ่งคุณครูก็ได้มีตัวอย่างอุปกรณ์ซึ่งวางอยู่ด้านหน้านี้นะครับเพื่อช่วยในการแยกนะครับเผื่อนักเรียนยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะใช้วิธีการใดหรืออุปกรณ์ใดในการแยกนะครับคุณครูก็มีหลากหลายอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นกะละมังนะครับแล้วก็ตะแกรงที่มีรูนะครับหลายอย่างเลยนะครับอาจจะเป็นกระชอนนะครับรวมไปถึงอันนี้คือกระด้งรู้จักกระด้งไหมครับใช้ทำอะไรครับใช้ร่อนข้าวใช้ฝัดข้าวนะครับอันนี้ถาดนะครับอุปกรณ์มีหลายอย่างเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแม่เหล็กที่คีบช้อนซ่อมผ้าขาวบางนักเรียนสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อวางแผนเพื่อเลือกวิธีในการแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมเหล่านี้ได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากปล่อยให้นักเรียนทำกิจกรรมนั้นนะครับนักเรียนก็สามารถเดินมาด้านหน้ามาหยิบอุปกรณ์ต่างๆไปที่กลุ่มของตัวเองเพื่อใช้เป็นส่วนร่วมในการวางแผนที่จะแยกสารได้นะครับคราวนี้ครับเรามาดูการบันทึกผลการทำกิจกรรมต่อไปนะครับนอกจากวิธีการข้อดีและข้อจำกัดแล้วนักเรียนจะต้องวางแผนต่อไปก็คือต้องตัดสินใจเลือกวิธีการนะครับว่าอาจจะได้หลายวิธีนะครับในตอนที่นักเรียนช่วยกันคิดนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกนะครับว่าหนูจะใช้วิธีการใดบ้างในการที่จะนำมาแยกสารนะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนก็สามารถตอบได้ตามที่นักเรียนตัดสินใจเลือกเลยนะครับแล้วก็ให้เขียน

0: อุปกรณ์ด้วยนะครับว่านักเรียนจะใช้อะไรบ้างซึ่งก็เขียนได้ตามที่ในกลุ่มของนักเรียนคุยกันเลยนะครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนจะต้องเขียนขั้นตอนการแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมด้วยนะครับเมื่อเลือกวิธีเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องเขียนขั้นตอนเลยข้อ1นักเรียนจะทำอะไรข้อ2นักเรียนจะต้องทำอะไรนะครับตรงนี้นักเรียนจะต้องช่วยกันวางแผนในการแยกสารซึ่งในชั่วโมงหน้าเราจะมาทำตามขั้นตอนที่นักเรียนได้วางแผนไว้นั่นเองตรงนี้มีใครสงสัยวิธีการทำกิจกรรมส่วนไหนไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีนะครับดังนั้นตรงนี้คุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้จะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องช่วยกันหาวิธีการที่หลากหลายในการแยกข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมครับจากนั้นนักเรียนจะต้องเลือกวิธีและอุปกรณ์ที่จะแยกเมล็ดข้าวสารทั้งหมดออกจากสารเนื้อผสมจากนั้นก็ต้องวางแผนขั้นตอนการแยกสารเนื้อผสมตามวิธีและอุปกรณ์ที่นักเรียนเลือกนั่นเองครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นรบกวนแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็เดินดูนักเรียนทำกิจกรรมถ้าหากว่าพบปัญหาก็สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนก็ได้เริ่มทำกิจกรรมกันไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูผลการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแยกสารกันนะครับว่านักเรียนห้องต้นทางนั้นสามารถช่วยกันคิดได้วิธีการใดบ้างนะครับที่จะนำมาแยกสารเดี๋ยวขอตัวแทนบอกหน่อยครับว่าวิธีการที่นักเรียนคิดมีอะไรบ้างเชิญครับนักเรียนสามารถบอกได้เลยนะครับว่าในกลุ่มของนักเรียนช่วยกันคิดแล้วมีวิธีการใดบ้าง
1: มีการฝาดการใช้แม่เหล็กแยกเศษตะไบเหล็กออกแล้วก็การร่อนค่ะ
0: มีการฝาดการใช้แม่เหล็กการใช้อะไรอีกนะครับ
1: การร่อนค่ะ
0: แล้วก็การร่อนอ่ะลองบอกข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีหน่อยครับเอาวิธีแรกก่อนก็ได้ครับ
1: การใช้แม่เหล็กแยกสาร
0: ครับการใช้แม่เหล็กแยกสารนะครับอ่ะข้อดีของการใช้แม่เหล็กคือ
1: มันจะสามารถแยกออกมาได้ค่ะ
0: สามารถแยกอะไรออกได้ครับ
1: แยกสามารถแยกแม่เหล็กออกเอ๊ะสามารถแยกเหล็กออกมาได้ค่ะ
0: สามารถแยกผงเหล็กหรือเหล็กออกมาได้ถูกไหมครับโดยการใช้แม่เหล็กดึงดูดโอเคแล้วข้อจำกัดล่ะครับคิดว่ามีไหมหรือยังไง
1: ไม่มีค่ะ
0: คิดว่ายังไม่มีนะครับวิธีการต่อไปคือ
1: การร่อนค่ะ
0: การร่อนทำอย่างไรครับเพื่อนๆในกลุ่มช่วยหน่อยครับการร่อนที่หนูจะทำอย่างไรใช้อุปกรณ์อะไรครับ
1: ใช้กระชอนค่ะ
0: กระชอน
1: แล้วก็นำสารมาเทใส่
0: เอาสารเทใส่ลงไปในกระชอนแล้วทำยังไงครับ
1: แล้วก็ร่อน
0: ร่อนก็คือใส่ไปใส่มาโอเคครับคิดว่าข้อดีคือ
1: สามารถแยกสารที่ที่เล็กและใหญ่ออกจากกันได้ค่ะ
0: สามารถแยกสารที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ออกจากกันได้ข้อจำกัดล่ะครับ
1: แต่ว่ามันบางทีขนาดมันเท่ากันค่ะขนาดสารทั้งสองสารมันเท่ากันจะไม่สามารถแยกออกจากกันได
0: ้ดังนั้นสารที่มีขนาดเท่ากันจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับหมดแล้วยังครับวิธีการที่เราช่วยกันคิดได
1: ้หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับเดี๋ยวลองดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนะครับว่าคิดได้วิธีอะไรบ้างนะครับที่ช่วยกันคิดมาเอาที่ไม่ซ้ำเพื่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาตัวแทนยืนขึ้นได้เลย
2: การใช้มือหยิบออกครับ
0: การใช้มือหยิบออกเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างไปถูกไหมครับข้อดีและก็ข้อจำกัดนี้แตกต่างจากของครูอย่างไรบ้างไหมครับ
2: ข้อดีได้ขนาดตามความต้องการครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆและไม่มีสิ่งใดปนเปื้อนครับ
0: ครับของกลุ่มนี้มีวิธีการอื่นอีกไหมนอกจากการใช้มือหยิบ
2: การร่อนครับ
0: การร่อนซึ่งก็เหมือนกับที่เพื่อนบอกมาไหมครับใช้อุปกรณ์อย่างเดียวกันไหมหรือหนูจะใช้อย่างอื่น
2: ใช้ตะแกรงครับ
0: ของเพื่อนใช้ตะแกรงร่อนนะครับพอจะมีตัวอย่างไหมครับว่าจะใช้ตะแกรงแบบไหน อันนั้นตะแกรงใช่ไหมครับ
2: ไม่รู
0: ้นักเรียนจะใช้อันนั้นแยกถูกไหมครับ
2: ครับ
0: โอเคมีวิธีการอื่นไหม
2: ใช้แม่เหล็กครับ
0: การใช้แม่เหล็กดูดก็คือเหมือนของเพื่อนนะครับหมดหรือยังครับ
2: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วโอเคเดี๋ยวลองมาดูเพื่อนกลุ่มถัดไปครับกลุ่มของเชิญครับนักเรียนช่วยกันคิดแล้วมีวิธีการใดบ้างครับ
3: วิธีที่1ใช้ที่คีบออก
0: กลุ่มนี้ใช้ที่คีบออกไหนขอดูที่คีบหน่อยครับมีไหมค่อยๆคีบออกนะครับนักเรียนคิดว่าข้อดีกับข้อจำกัดเป็นอย่างไรถ้าการใช้วิธีนี
3: ้ข้อดีคือสามารถแยกได้ตามความต้องการทำได้ง่ายไม่มีสิ่งปนเปื้อนข้อจำกัดใช้เวลานาน
0: ครับมีวิธีการอื่นอีกไหมครับ
3: ใช้มือหยิบออก
0: ใช้มือหยิบออกซึ่งก็เหมือนของเพื่อนนะครับก่อนหน้านี้วิธีอื่นอีกมีไหมครับ
3: การร่อน
0: การร่อนนะครับใช้อะไรร่อนครับ
3: ใช้ที่ร่อนร่อนครับ
0: ที่ร่อนหรือกระด้งนะครับ
3: กระด้ง
0: ร่อนยังไงครับเพื่อนๆช่วยด้วยครับช่วยสาธิตหน่อยครับว่าจะร่อนอย่างไรตอนร่อนจริง
3: เอาข้าวเปลือกครับใส่แล้วก็ร่อนอย่างนี
0: ้เอาสารเนื้อผสมใส่เข้าไปร่อนก็คือการใส่ไปใส่มานะครับคิดว่าข้อดีกับข้อจำกัดน่าจะเป็นอย่างไร
3: ข้อดีแยกสารได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนไปขนาดใหญ
0: ่ครับข้อจำกัดล่ะครับ
3: ไม่มี
0: ข้อจำกัดยังไม่มีนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะลงมือทำกันนะครับเดี๋ยวเราไปทำจริงแล้วเราจะได้รู้นะครับว่าพบข้อดีหรือข้อจำกัดอย่างไรสำหรับกลุ่มนี้มีวิธีการอื่นอีกไหมครับ
2: ไม่มี
0: แล้วไม่มีแล้วนะครับโอเคขอบคุณกลุ่มนี้มากครับกลุ่มถัดไปเชิญ
4: จะมีวิธีการหยิบออกค่ะ
0: ใช้มีวิธีการหยิบออก
4: มีวิธีใช้ที่คีบค่ะ
0: การใช้ที่คีบ
4: ใช้แม่เหล็กค่ะ
0: การใช้แม่เหล็กนะคร
4: ับแล้วก็ใช้ที่ร่อนค่ะ
0: แล้วก็ใช้ที่ร่อนนะครับวิธีการที่หนูพูดมาก็จะคล้ายกับเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับคราวนี้ในการร่อนนักเรียนจะใช้อะไรร่อนครับในกลุ่มนี
4: ้ใช้มือของเพื่อนเลยค่ะกระดงค
0: ่
4: ะ
0: ใช้กระดงในการร่อนนะครับ
4: ส่วนการใช้แม่เหล็กข้อดีของใช้แม่เหล็กคือใช้ได้รวดเร็วใช้ได้ทั่วถึงค่ะแต่ข้อจำกัดคือใช้ดูดได้แต่เหล็กค่ะ
0: ข้อจำกัดก็คืออาจจะแยกได้เฉพาะสารที่เป็นเหล็กหรือผงละลายเหล็กเท่านั้นนะครับมีวิธีการอื่นอีกไหมครับในกลุ่มนี
4: ้ใช้ที่คีบด้วยค่ะ
0: ใช้ที่คีบเหมือนของเพื่อนที่เพื่อนอธิบายไปแล้ว
4: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
4: หมดละค่ะ
0: โอเคขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากครับกลุ่มถัดไปส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับเพื่อนกลุ่มถัดไปนั้นคิดวิธีการใดได้บ้างครับ
5: ใช้ที่คีบครับ
0: ใช้ที่คีบ
5: แล้วก็ใช้กระชอนร่อนครับ
0: ใช้กระชอนร่อนอันไหนครับอันนี้นะครับเราก็จะเอามาร่อน
5: แล้วก็ใช้มือหยิบครับ
0: ใช้มือหยิบด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการที่เพื่อนคิดได้มีวิธีการอื่นไหมครับ
5: ไม่มี
0: นะครับในส่วนของข้อดีข้อจำกัดของแต่ละวิธีก็น่าจะคล้ายกับที่เพื่อนตอบมาใช่ไหมหนูมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเอาที่ไม่ซ้ำกับเพื่อนครับ
5: ไม่มีครับ
0: ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้วิธีการแยกสารมาหลากหลายวิธีเลยนะครับจากการที่เพื่อนๆแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดแล้วก็นำเสนอมาคราวนี้นักเรียนจะต้องเลือกวิธีแล้วครับว่าวิธีการที่นักเรียนจะใช้ในการแยกสารในชั่วโมงถัดไปนั้นจะเป็นวิธีการใดนะครับจากนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนขั้นตอนในการแยกสารด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาสำรวจกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะเลือกใช้วิธีการใดบ้างเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1เลยครับวิธีการที่นักเรียนเลือกใช้นะครับตัดสินใจเลือกเป็นวิธีการใดครับแอนบอกหน่อยครับหยิบไม้ได้เลย
1: การร่อนแล้วก็การฝัดค่ะ
0: สำหรับกลุ่มที่1นั้นจะใช้วิธีการร่อนแล้วก็การฝัดนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้าง
1: มีกระด้งแล้วก็กระชอนค่ะ
0: มีกระด้งแล้วก็กระชอนนะครับตรงนี้ในส่วนของขั้นตอนการแยกสารนักเรียนได้จดบันทึกและเขียนไปแล้วถูกไหมครับวางแผนกันแล้วใช่ไหมว่าในชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะต้องเริ่มจากทำอะไรบ้างเป็นลำดับขั้นตอนอันนี้ได้วางแผนไว้หรือยัง
1: ยังค่ะ
0: ยังนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องกลับไปวางแผนขั้นตอนด้วยนะครับว่าจะเริ่มทำจากอะไรเป็นลำดับแรกนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากครับกลุ่มถัดไปครับกลุ่มด้านหลังนักเรียนเลือกใช้วิธีใดในการแยกสารครับเชิญครับขอตัวแทน
6: การร่อนกับการใช้มือหยิบออกค่ะ
0: การร่อนกับการใช้มือหยิบออกนะครับอุปกรณ์ที่เลือกใช้มีอะไรบ้างครับ
6: ตะแกรงค่ะ
0: ตะแกรงโอเคขอบคุณมากครับในส่วนของขั้นตอนการแยกสารตรงนี้นักเรียนช่วยกันวางแผนมานะครับแล้วก็จะเอามาแยกจริงในชั่วโมงหน้านะครับเพื่อนกลุ่มถัดไปครับกลุ่มที่2นะครับเลือกใช้วิธีการใดครับขอไม้ให้เพื่อนหน่อยครับ
2: ใช้ที่คีบคีบออกแล้วก็กระด้งร่อนค
0: ่
2: ะ
0: เลือกใช้การคีบกับการร่อนนะครับซึ่งจะใช้ที่คีบแล้วก็
2: กระด้ง
0: กระด้งนั่นเองนะครับอุปกรณ์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนกลุ่มนี้ได้วางแผนไว้หรือยังครับ
2: ยัง
0: ดังนั้นต้องกลับไปวางแผนมาด้วยนะครับว่าจะแยกสารอย่างไรนะครับถัดไปครับเพื่อนกลุ่มที่3 นักเรียนจะใช้วิธีการใดบ้างครับในการแยกสาร
7: วิธีการคีบกับการร่อนครับ
0: ใช้วิธีการคีบกับการ
7: ร่อนครับ
0: อุปกรณ์ที่ใช้คือ
7: มีกระด้งแล้วก็ที่คีบครับ
0: กระด้งแล้วก็ที่คีบนะครับในส่วนของขั้นตอนการแยกสารได้วางแผนไว้หรือยัง
7: ยังครับ
0: ยังนะครับดังนั้นต้องกลับไปวางแผนด้วยนะครับและเพื่อนกลุ่มสุดท้ายครับวิธีการที่นักเรียนตัดสินใจเลือกคือวิธีการใด
5: การร่อนครับแล้วก็การใช้ที่คีบครับ
0: ใช้การร่อนและการใช้ที่คีบอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้าง
5: กระชอนร่อนครับและที่คีบครับ
0: กระชอนร่อนกับที่คีบนะครับในส่วนของขั้นตอนการแยกสารได้วางแผนไว้หรือยังครับ
5: ยังครับ
0: ยังนะครับดังนั้นต้องกลับไปวางแผนและในชั่วโมงหน้าเราจะมาทำการแยกสารกันนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนมากนะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าวิธีการต่างๆที่นักเรียนต้นทางของเราจะใช้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งในชั่วโมงหน้าเราก็จะมาทำการแยกสารกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับว่าวันนี้เราได้ทำอะไรกันไปบ้างนะครับในส่วนของการแยกสารเนื้อผสมนะครับที่เป็นของแข็งกับของแข็งสามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยตามที่เพื่อนๆได้เสนอมานะครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของสารที่ผสมปนกันอยู่นั่นเองซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันตามที่นักเรียนได้บอกมาข้างต้นนี้นะครับและในชั่วโมงหน้านะครับเราก็ยังคงเรียนอยู่กับเรื่องนะครับก็คือเรื่องแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คืออุปกรณ์การแยกสารตามที่นักเรียนได้เลือกไว้นะครับนักเรียนก็แบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครจะเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ใดมานะครับจากนั้นก็ต้องเตรียมใบงานเรื่องการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันนะครับในส่วนของใบงานนั้นก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับและในชั่วโมงหน้าเราจะมาทำการแยกสารกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้ว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกรู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยัง
ังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับ
2: ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ

0: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
1: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
0: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2564 -1826 เท่ากับ38แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
0: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุทธสงฆ์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ครับผมก่อนอื่นเลยนักเรียนครับคุณครูมีคลิปวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมครับนักเรียนเคยไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในประเทศไทยมาเยอะไหมครับ
2: เยอะ
1: เลยใช่ไหมฮะซึ่งวันนี้คุณครูได้สรุปรูปภาพต่างๆนะครับในวีดีทัศน์เนี่ยมากมายเลยทีเดียวนักเรียนตั้งใจดูแล้วก็พยายามเก็บข้อมูลรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับ

0: ขอบคุณสื่อวิทยทัศน์จากรายการคุณพระช่วยครับช่อง Work Point TV ครับผมนักเรียนครับหลังจากที่คุณครูให้นักเรียนได้ชมวิทยทัศน์เป็นที่เรียบร้อยนักเรียนเห็นอะไรจากวิทยทัศน์บ้างครับ
1: พระสมุทรเจดีย
0: ์สถานที่ต่างๆพระสมุทรเจดีย์แลกสร้างอนุสาวรีย์ย่าโมทุ่งรังสิตโรงละครแห่งชาติอะไรครับอะไรนะครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับ
2: รถโอวัลตินเย็นเคลื่อนครับ
0: รถโอวัลตินเย็นเคลื่อนภาพเก่าไหมครับ
3: ภาพเก่า
0: เก่ามากเลยใช่ไหมครับมีใครเห็นอีกครับยกมือครับ
4: เห็นวัดค่ะ
0: วัดอะไรครับรู้ไหมเยอะมากเลยใช่ไหมวัดต่างๆได้เหมือนกันคร
4: ับ แล้วก็เห็นโรงหนังค่ะ
0: โรงหนังโรงละครได้เหมือนกันครับขอบคุณครับเห็นอะไรบ้างครับ
5: รถไอศกรีมเคลื่อนที่ตาเป็ดครับ
0: โอ้ยช่างสังเกตมากครับเก่งมากครับขอบคุณครับมีอีกไหมได้ครับอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับ
6: ถนนภูเก็ตค่ะ
0: ถนนภูเก็ตเลยมีอะไรไหมครับ
6: หาดใหญ
0: ่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาไม่เป็นไรครับขอบคุณครับนักเรียนนักเรียนครับเมื่อกี้ก็เป็นภาพต่างๆนะครับที่เป็นภาพเก่าไหมนักเรียนภาพเก่าใช่ไหมครับพ.ศ.นี่ประมาณพ.ศ.อะไรทราบไหม 2,500 ต้นๆใช่ไหมครับเมื่อประมาณสัก 40-50 ปีที่แล้วใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนครับคุณครูมีภาพอีกประมาณ 2-3 ภาพให้นักเรียนได้ชมครับภาพนี้นะครับเกี่ยวกับอะไรครับมีผู้หญิงมานำถาดผลไม้ไหมครับมาถวายรับเสด็จรัชกาลที่5ที่จังหวัดอะไรครับ
1: ภ
0: ูเก็ตภาพนี้ให้อะไรกับเราบ้างครับเราทราบอะไรจากภาพนี้บ้างประเพณียังไงครับประเพณีการต้อนรับการรับเสด็จใช่ไหมมีการนั่งใช่ไหมฮะการแต่งกายเก่งมากครับมีอะไรอีกนักเรียนมองได้เห็นอะไรอีกครับ
7: ผลไม
0: ้ในสมัยนั้นๆใช่ไหมครับภาพต่อไปครับเห็นอะไรครับนี่เป็นภาพเมืองภูเก็ตครั้นรัชกาลที่7เสด็จประพาสนะครับประพาสคืออะไรประพาสคืออะไรครับคำว่าประพาสคืออะไร
7: เสด็จ
0: ไปอะไรครับเยี่ยมไปเที่ยวตรงนั้นนะครับประพาสนักเรียนภาพนี้เห็นอะไรครับเป็นรถสมัยก่อนใช่ไหมปัจจุบันมีไหมครับ
7: มี
0: ก็ได้อาจจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเห็นอะไรอีกธงชาตินักเรียนรัชกาลที่7มีธงชาติธงตะไลลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมีกี่สีมีอะไรบ้างครับ
7: ส
0: ี
7: แดง
0: ขาว
7: สี
0: น้ำเงินคำถามคุณครูครับธงไตรรงของเราเนี่ยเริ่มใช้ในรัชกาลที่อะไรครับทราบไหมรัชกาลที่6ครับนักเรียนนักเรียนครับธง

0: ที่เป็นไตรรงค์แบบนี้ใช้ในรัชกาลที่6นะครับสมัยก่อนเราใช้ธงแบบไหนครับเป็นธงสีแดงใช่ไหมมีวิวัฒนาการหลายแบบเลยมีช้างมีจักรใช่ไหมครับต่อไปครับภาพนี้เห็นอะไร
1: กำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลฉลองที่ภูเก็ตนะครับนักเรียนเห็นอะไรอีกครับ
1: การแต่
0: งกายของเขาใช่ไหมรู้ไหมว่าผู้ชายใส่เสื้ออะไร
1: เสื้อกากี
0: ไม่ใช่เสื้อกากีเสื้อราชปะแตนใส่ข้างล่างคืออะไรครับโจงกระเบนนะครับเก่งมากนี่ก็เป็นภาพอะไรนะคะนักเรียนอันนี้เป็นภาพใช่ไหมครับภาพถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไหม
1: เป็น
0: นะครับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นหรือชั้นรองเป็นประวัติศาสตร์หลักฐานชั้นต้นนั่นเองซึ่งหลักฐานชั้นต้นที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยมีข้อเด่นกับมีข้อด้อยใช่ไหมครับข้อเด่นคืออะไร
1: อย
0: ู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆเลยก็คือเราถ่ายรูปไปก็คือเหตุการณ์นั้นเลยใช่ไหมครับออกมาเป็นภาพถ่ายเลยแล้วข้อด้อยล่ะ
1: อาจจะมีรอยชำรุดเสียห
0: ายแน่นอนเพราะถ่ายรูปออกมาเป็นกระดาษใช่ไหมครับเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็ทำให้เกิดอะไรครับ
1: รอย
0: ฉีกขาดเกิดขึ้นนั่นเองเก่งมากครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นนะครับเกี่ยวกับอะไรครับประวัติศาสตร์นั่นเองซึ่งภาพถ่ายก็ถือว่าเป็นหลักฐานใช่ไหมสามารถสืบค้นได้ไหมครับสืบค้นได้เหมือนกันดูจากภาพถ่ายแล้วก็ตีความนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจนจบคาบนะครับนักเรียนจะต้องสามารถเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับรวมทั้ง เกิดทักษะในการคิดวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ครับผมวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ครับก่อนอื่นเลยนักเรียนวิธีการทางประวัติศาสตร์เราได้เรียนหรือยังครับเรียนยังนะต้นคาบแรกๆเลยเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนครับใครทราบไหมว่าขั้นที่1คืออะไรขั้นที่1ครับคือ
2: ตั้งคำถามครับ
0: การตั้งคำถามถูกต้องไหมครับนักเรียน
1: ต้องคร
0: ับลองดูนะการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาหรือการตั้งคำถามนั่นเองเก่งมากครับขอบคุณครับข้อที่2ใครจะตอบครับยกมือได้ครับข้อที่2ครับเมื่อมีการกำหนดหัวข้อหรือการตั้งคำถามที่เราจะศึกษาแล้วเนี่ยข้อที่2เราต้องทำอะไรครับ
2: การรวบรวมข้อมูล
0: เราจะต้องรวบรวมข้อมูลและหลักฐานใช่ไหมครับนักเรียนใช่ไหม
1: ใช
0: ่ครับผมก็คือการรวบรวมข้อมูลหลักฐานนั่นเองหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนที่3ใครจะเป็นคนตอบครับ
3: ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานครับ
0: ตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานที่เรารวบรวมมาในขั้นที่2นะครับขั้นที่4และขั้นที่5คุณครูขอคนเดียวเลย
4: ขั้นที่4คือสรุปข้อมูลครับ
0: ขั้นที่5ล่ะครับ
4: นำเสนอครับ
0: ขอบคุณครับใช่ครับผมก็คือขั้นที่4การสรุปข้อมูลหรือความรู้นะครับแล้วก็ขั้นที่5การนำเสนอข้อมูลหรือความรู้ที่เราได้ศึกษามาทั้งหมดนะครับเก่งมากครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีกิจกรรมครับให้นักเรียนได้ทำซึ่งเป็นกิจกรรมนักสืบประวัติศาสตร์รุ่นจิ๋วครับเราจะทำการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับโดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์กี่ขั้นตอน
1: 5
0: ขั้นตอนเช่นเคยนะครับคุณครูขอชี้แจงนะครับคำชี้แจงก็คือคุณครูจะให้นักเรียนนะครับ1กลุ่มต่อ1ใบความรู้นะครับก็คือได้ใบความรู้คนละ1ใบโดยในใบความรู้นั้นจะเป็นข้อความที่หายไปครับต่อไปนักเรียนจะต้องเลือกบัตรคำนะครับก็คือบัตรคำใน PowerPoint ที่คุณครูโชว์ขึ้นมาให้นักเรียนเติมคำในข้อความให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็นำไปเติมให้สอดคล้องกับข้อความที่หายไปนะครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มนะครับกลุ่มละ1คนออกมารับใบความรู้ที่คุณครูครับ

นี่คือใบความรู้ของคุณครูนะครับเป็นข้อความแล้วก็มีอะไรครับช่องที่หายไปใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงใช้พระนามจุดจุดจุดจุดเข้าใจไหมครับอันนี้คือใบความรู้ของเริ่มต้นสมัยรัตนโกสินทร์นะครับหรือรัชกาลที่อะไรครับรัชกาลที่1 นั่นเองเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่1 นะครับซึ่งวันนี้คุณนำใบความรู้มาทั้งหมด5ใบครับใบแรกเกี่ยวกับรัชกาลที่1ใบที่2เกี่ยวกับรัชกาลที่2แล้วก็ที่3ที่4ที่5ตามลำดับนะครับเมื่อนักเรียนได้ใบความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

0: เรียนคุณครูมีนี่ครับสื่อที่เป็นหนังสือนะครับมีครบ5ราชการคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับหนังสือเช่นเคยครับให้สอดคล้องกับใบงานของเรานะนักเรียนออกมารับได้เลยครับกลุ่มไหนได้ราชการที่4ครับพระจอม9
1: รา ชการที่1ครับ
0: ราชการที่4ราชการที่5ครับ
1: ราชการ
0: ที่1ครับครับรัชกาลที่4ที่อะไรฮะ
2: 2
0: ที่2ครับผม
2: รัชกาลที่
0: 3ที่
2: 3
0: รัชกาลที่3พระนั่ง9ครับแล้วก็รัชกาลที่4พระจอม9ครับนักเรียนครับฟังคุณครูนะนักเรียนฟังคุณครูนะครับต่อไปคุณครูจะแสดงบัตรคําให้นักเรียนดูนะครับจะเป็นแบบนี้ให้นักเรียนศึกษาจากบัตรคําด้วยแล้วศึกษาจากหนังสือด้วยว่าข้อความที่หายไปมันสอดคล้องกับหนังสือหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นจุดจุดจุดจุดหรือวัดพระแก้วคิดว่าตรงไหนคือจุดจุดจุดครับชื่อเต็มของวัดพระแก้วทราบไหมนี่ในสไลด์นี้มีเลย
1: ว
0: ัดพระแก้วนะชื่อจริงของวัดพระแก้วคืออะไรครับชื่อยังเป็นทางการคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามเราก็นำวัดพระศรีรัตนศาสดารามใส่เข้าไปในช่องว่างที่หายไปนักเรียนเข้าใจไหมครับ

0: เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนะครับออกมานำเสนอว่าข้อความที่หายไปนักเรียนได้เติมอะไรไปบ้างนะครับโดยเริ่มจากกลุ่มที่1ครับเรื่องเริ่มต้นรัตนโกสินทร์ครับออกมาเลยครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านข้อความคร่าวๆนะครับแล้วนักเรียนก็ตอบได้เลยช่องที่1นะครับหลังจากที่สมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกนะครับได้ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์นะครับทรงใช้พระนามว่าอะไรครับ
1: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับ
0: โอเคครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับนักเรียนครับชื่อของพระนามรัชกาลที่อะไรครับ
1: รัชกาลที่1
0: รัชกาลที่1นะครับต่อมาได้ย้ายราชธานีจากจุดๆๆอะไรครับ
1: กรุงธนบุรีคร
0: ับ จากกรุงธนบุรีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามานะครับมาฝั่งตรงข้ามแล้วก็สร้างเมืองหลวงใหม่ครับชื่อว่าก
1: รุงเทพมหานครครับ
0: กรุงเทพมหานครใช่ไหมครับใช่ครับผมพร้อมๆกับสถาปนาราชวงศ์นะครับต่อไปครับข้อความต่อไปคือทรงอัญเชิญอะไรครับพระพุทธรูปสำคัญนะครับมาไว้ที่กรุงเทพด้วยจุดๆๆครับแล้วก็มีชื่อเล่นของวัดว่าวัดพระแก้วคิดว่าคือ
1: วัดพระศรีรัตน

0: ศาสดารามครับ
1: วัดพระศรีรัตนศาสดารามใช่ไหมครับ
2: ใช่คร
1: ับใช่ครับผมเรียบร้อยครับตบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปรัชกาลที่2ครับเรื่องยุคทองของศิลปะรัตนโกสินทร์ครับกลุ่มนี้นะครับได้รัชกาลที่2นะครับยุคทองของศิลปะรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับช่องแรกนะครับนักเรียนช่องที่หายไปนักเรียนเติมว่า
0: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย
1: ครับผมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับรัชกาลที
3: ่
1: 2นะครับเป็นพระนามเต็มใช่ไหมครับส่วนพระทัยด้านวัฒนธรรมศิลปะรวมทั้งมีการบูรณะวัดมากมายเป็นวัดประจำรัชกาลนั่นเองคืออะไรครับข้อความต่อไป
0: วัดอรุณราช
1: วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารใช่ไหมฮะเก่งมากต่อไปข้อความที่4ที่5ครับทรงพระราชนิพนธ์ผลงานชิ้นสำคัญนะครับ2เรื่องคือเรื่อง
0: อีเหนากับรามเกียรติ
1: อีเหนากับรามเกียรติเคยได้ยินไหมนักเรียน
3: เคยได้ย
1: ิน
3: อ
1: ีเหนากับรามเกียรติข้อความต่อไปคือรัชกาลของพระองค์นะครับมีกวีคนหนึ่งเป็นกวีเอกนะครับชื่อว่าพระศรีสุนทรโวหารหรือว่าผู้นะครับหรือเรียกว่าอะไรครับ
0: สุนทรผู
1: ้สุนทรผู้เคยได้ยินไหมครับ
3: เคยคร
1: ับเคยได้ยินใช่ไหมครับสุนทรผู้ทำอะไรครับ
3: เข
1: ีย
3: นแต่ง
1: เขียนกรแต่งกรใช่ไหมฮะเรียบร้อยครับตบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มไหนได้รัชกาลที่3ครับได้เลยครับเอามาเลยครับรัชกาลที่3นะครับคือยุคพ่อค้าวานิชนะครับกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เนี่ยทรงครองราชนะครับต่อจากบิดาแล้วก็มีพระนามว่าอะไรครับ
0: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถูกต้องไหมครับรัชกาลที
0: ่3
1: ถูกต้องทรงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการค้านะครับโดยเฉพาะกับจุด
0: ๆประเทศจีน
1: ประเทศจีนนั่นเองซึ่งในสมัยของพระองค์เนี่ยราชสำนักนะครับมีการสัมพันธ์กับจีนใช่ไหมฮะสยามกับจีนมีความสัมพันธ์กันมีการส่งสำเภาไปที่จีนมากมายเลยนะครับแล้วก็ในสมัยของพระองค์นะครับนับเป็นอะไรครับจุด
0: ยุคทองของการค้าขาย
1: ยุคทองของการค้าขายเลยยุคทองแห่งการค้าขายก็คือมีการส่งไปที่จีนมีการค้าขายกับตะวันตกนะครับแล้วก็อะไรครับต่อไปนี่ทรงเนื่องจากมีอะไรครับมีการค้าขายมากทรงเก็บพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ครับบางส่วนไว้เป็นอะไรครับไว้ในอะไร
0: ถุงแดง
1: เงินถุงแดงหรือถุงแดงนั่นเองซุกซ่อนไว้นะครับต่อไปครับทรงอนุญาตให้อะไรครับจากอเมริกาเข้ามาม
0: ิชชันนารี
1: นักเรียนเคยได้ยินมิชชันนารีไหมครับใครเคยยกมือมิชชันนารีตบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปรัชกาลที่4ใครได้ครับรัชกาลที่4ครับออกมาครับการเปิดประเทศในรัชกาลที่4ครับนักเรียนครับในรัชกาลที่4เกริ่นว่าชาติตะวันตกเนี่ยเข้ามาทำสัญญาการค้าโดยเซอร์จอห์นเบาริงอังกฤษเข้ามาทำจุดคืออะไรครับ
0: สัญญาเบาริง
1: สัญญาเบาริงนั่นเองคนที่ทำคือเป็นผู้นำก็คือเซอร์จอห์นเบาริงนะครับทำให้สนธิสัญญานั้นอ่ะชื่อว่าสนธิสัญญาอะไรครับสนธิสัญญาเบาริงนั่นเองโดยปริยายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับประเทศเปิดอย่างเด็ดชันในสมัยรัชกาลที
0: ่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่อะไรครับรัชกาลที่4นั่นเองส่วนพระไทยนะครับเกี่ยวกับวิทยาการตะวันตกนะครับแล้วก็ในด้านการศาสนานะครับทรงตั้งอะไรครับ
0: นิกายธรรมยุทธ
1: นิกายธรรมยุทธนักเรียนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนิกายธรรมยุทธไหมครับผ่านๆใช่ไหมนักเรียนเคยรู้จักพระป่าไหมพระป่าเป็นสายพระป่านะครับเกี่ยวกับนิกายธรรมยุทธนั่นเองเนื่องจากรัชกาลที่4นะครับเล็งเห็นว่าคณะสงฆ์ไทยตอนนั้นอ่อนแอไม่เข้มงวดมากทำให้ทรงตั้งนิกายธรรมยุทธขึ้นมานะครับเพื่อควบคุมคณะสงฆ์นะครับให้มีระเบียบเรียบร้อยมากกว่าเดิมนะครับต่อไปครับทรงนับเป็นกษัตริย์ตระหนักถึงภัยจากอะไรครับของประเทศตะวันตกภัยจากอะไร
0: ลัทธิล่าอาณานิคม
1: ลัทธิล่าอาณานิคมรู้จักไหมครับเคยได้ยินไหมลัทธิล่าอาณานิคม
3: เคย
1: ใช่ไหมบริเวณประเทศไทยมีเจ้ามหาอำนาจจากชาติตะวันตกเนี่ยเข้ามาล่าอาณานิคมก็คือมายึดดินแดนมาควบคุมดินแดนนะครับมีประเทศอะไรบ้างนักเรียนฝรั่งเศสเข้ามาทางไหนฝรั่งเศส
3: ทางเอาไทย
1: อ่าวไทยบริเวณอินโดจีนประเทศอะไรครับเวียดอะไร
3: เว
1: ียดนามอะไรอีกไม่ใช่ญี่ปุ่นเวียดนามลาวอีกหนึ่งประเทศ
3: กัมพูชาก
1: ัมพูชานะครับบริเวณอินโดจีนประเทศฝรั่งเศสนะครับได้ยึดดินแดนให้เป็นเมืองขึ้นนะครับก็คือเวียดนามลาวแล้วก็กัมพูชานะครับส่วนทางด้านตะวันตกของประเทศไทยเจ้าอาณานิคมนะครับที่มาล่าดินแดนคืออะไรครับอังกฤษนักเรียนอังกฤษมาล่าประเทศอะไรครับตะวันตกของประเทศไทยคือประเทศอะไรใช่เมียนมานะครับก็คือพม่านั่นเองภาคใต้ล่ะครับมาเลเซียใครมาชาติเดียวกันเลยนักเรียนก็คืออังกฤษนะครับเก่งมากต่อไปครับอันนี้เกี่ยวกับนักเรียนต้นทางนะครับก็คือทรงคำนวณ นะครับว่าเกิดจุดๆๆที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับร.4เนี่ยทรงคำนวณเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0: สุริยะปราคาเต็มดวงที่ว่าก่อ
1: สุริยะปราคาเต็มดวงด้วยที่ตำบลว่าก่อนะครับนักเรียนเคยได้ยินไหม
3: เคย
1: ได้ยินนะครับต่อไปครับกลุ่มที่ได้รัชกาลที่5ครับการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่5ครับชื่อเดิมของพระองค์นะครับก็คือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นะครับเป็นราชโอรสของรัชกาลที่4ครับขึ้นครองราชเป็นอะไรครับพระนามเต็ม
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชนะครับพระองค์ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ปฏิรูปครั้งใหญ่ทรงอะไรครับ
0: ยกเลิกทาส
1: ยกเลิกทาสนักเรียนสมัยก่อนเรามีทาสมั้ยครับ
3: ม
1: ีนะครับมีทาสนะครับทำให้รัชกาลที่5เนี่ยได้ทรงเลิกทาสนะครับประจวบกับมีการยกเลิกการเกณฑ์แรงงานไพ่นะครับหันมาใช้ระบบเก็บส่วยภาษีแทนต่อมาครับทรงปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับทรงตั้งกระทรวงเพิ่มขึ้นจาก4กระทรวงเป็น12กระทรวงในสมัยนี้พระองค์นะครับทรงเผชิญกับการบีบคั้นจากชาติมหาอำนาจนักเรียนเมื่อกี้ร.4ใช่ไหมครับอันนี้เข้ามาร.5แล้วก็คือยังเจอกับชาติมหาอำนาจอยู่นะครับจากอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับทำให้ไทยต้องยอมอะไรครับ
0: เสียดินแดน
1: เสียดินแดนนะครับในรัชกาลที่5สมัยก่อนประเทศไทยมีดินแดนที่กว้างขวางมากเลยนักเรียนต่อมาในรัชกาลที่5ภาคตะวันตกเนี่ยระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเข้ามาทำให้เราต้องเสียดินแดนไปต่อไปครับรัชกาลที่5นะครับเคยเสด็จจุดๆๆถึง2ครั้งเลยเสด็จอะไรครับ
0: ประพาสยุโรป
1: ประพาสยุโรปนักเรียนประพาสคืออะไรคุณครูพูดไปแล้ว
3: เย
1: ี่ยมเที่ยวนะครับประมาณนี้ประพาสยุโรปนะครับถึง2ครั้งเพื่อผูกสัมพันธ์ไมตรีนะครับกับชาติยุโรปให้แน่นแฟนขึ้นนะครับต่อไปอันสุดท้ายนี่ปวงชนชาวไทยนะครับจึงพร้อมใจกันนะครับถวายสมัญญานามนะครับแด่พระองค์ว่าอะไรครับ
0: พระปิยมหาราช
1: พระปิยมหาราชนะครับเคยได้ยินไหมพระปิยมหาราชเคยได้ยินครับนักเรียนตบมือเพื่อนหน่อยครับสำหรับกิจกรรมที่ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่7นะครับเรื่องการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนครับนักเรียนเปิดไปที่ชุดกิจกรรมของเราเลยแล้วก็ศึกษาข้อมูลจากสื่อ PowerPoint ของคุณครูนะครับรวมทั้งทำใบงานที่7ครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับอ่านคำชี้แจงแล้วก็แจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับรวมทั้งกำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับผมนักเรียนเริ่มทำได้เลยครับ

0: สำหรับใบงานที่7นะครับคุณครูจะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็ในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาพูดคุยกันเฉลยกันนะครับต่อไปครับที่เราเรียนตั้งแต่ต้นคาบจนจบคาบนะครับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับ
1: เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยครับ
0: เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเลยในสมัยไหนรู้ไหม
1: สมัย2500ต้นๆครับ
0: อันนี้พูดถึงภาพเก่านะครับคือ2500ต้นๆเมื่อกี้คุณครูให้ทำรายงานสมัยไหนครับ
1: สมัย
0: ร
1: ัตนโกสินทร
0: ์สมัยรัตนโกสินทร์นะครับเก่งมากมีใครอีกไหมครับคุณครูขออีก2คนอีก1คน1คนก่อนได้ไหมวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับได้ครับ
2: พระมหากษัตริย
0: ์พระมหากษัตริย์เราทำอะไรเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ครับ
2: สืบค้นข้อมูล
0: สืบค้นข้อมูลนักเรียนก็คือการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองซึ่งวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยข้อแรกคุณครูให้ใบงานไว้ที่เรียบร้อยใช่ไหมครับข้อที่2คือการรวบรวมข้อมูลเรารวบ

0: รวมข้อมูลจากอะไรครับ
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ือ ที่คุณครูมอบให้นะครับนักเรียนจำเป็นต้องเป็นหนังสือไหมครับ
1: ไม
0: ่จำเป็นนะนักเรียนถ้าเรามีโทรศัพท์เราสามารถศึกษาได้จากอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็ดูจากภาพถ่ายได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้เหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้คุณครูให้หนังสือเป็นสื่อนะครับเป็นหลักฐานในการที่เราศึกษาค้นคว้านะครับต่อไปครับอีกหนึ่งคนเราได้เรียนรู้อะไรครับ
2: เรื่องราวของรัชกาลต่างๆค่ะ
0: เรื่องราวของรัชกาลต่างๆที่คุณครูให้ทำใบงานกิจกรรมนั่นเองมีอะไรอีกไหมครับ
2: ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้ไม่เป็นไรครับสรุปนะครับก็คือเราเรียนเกี่ยวกับการสืบค้นความเป็นมาใช่ไหมคะโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองซึ่งวันนี้คุณครูได้นำเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลต่างๆกี่รัชกาลครับ
1: 5
0: รัชกาลรัชกาลที่1รัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่5นะครับสำหรับเรื่องถัดไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับในท้องถิ่นนั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะและเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนกันในเรื่องของการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตใช่ไหมคะดังนั้นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตกันนะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูเล็กก็มีคำถามนะคะที่จะมาถามกับเด็กๆคำถามแรกของครูเล็กนะคะเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไรเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไรตอนนี้นะคะก็ให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันคิดทบทวนว่าสิ่งที่เราได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราสามารถมาตอบคำถามข้อนี้ได้หรือไม่ค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้คุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆน่าจะปรึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางก็ปรึกษาหาข้อมูลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซึ่งคำถามของครูเล็กค่ะเป็นการทบทวนกับเด็กๆนะคะว่าเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไรคะในห้องต้นทางมีใครสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้บ้างคะค่ะ
1: เลือดเป็นตัวกลางในการหล่อเลี้ยงร่างกายค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยได้ไปทบทวนที่บ้านมาใช่ไหมคะเลือดนะคะจะมีความสำคัญมากๆในการเลี้ยงร่างกายเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรานั่นเองซึ่งเด็กๆทราบไหมคะว่าเลือดของเราเนี่ยสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะคะสิ่งที่มีความสำคัญกับเรามากๆเนี่ยเราสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ทราบหรือเปล่าเอ่ย
2: ทราบ
0: ใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบหรือไม่คะว่าเลือดของเราสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ด้วยซึ่งเราจะเรียกว่าการบริจาคโลหิตนั่นเองค่ะไหนใครทราบบ้างว่าการบริจาคโลหิตคืออะไรคะ
2: การบริจาคเลือด
0: การบริจาคเลือดของเรานั่นเองอ่ะคำว่าโลหิตเนี่ยก็หมายถึงเลือดใช่ไหมคะแต่คุณครูเล็กจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยสามารถทำได้อย่างไรและคนที่เป็นผู้ให้หรือเป็นผู้บริจาคเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่นะคะการบริจาคโลหิตนะคะก็คือการที่เราเนี่ยได้สละโลหิตส่วนเกินส่วนเกินในที่นี้หมายถึงว่าร่างกายของเราเนี่ยยังไม่ได้จำเป็นต้องใช้งานให้กับผู้อื่นซึ่งก็เป็นผู้ป่วยนั่นเองนะคะซึ่งการบริจาคโลหิตนี้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคเมื่อที่เราบริจาคโลหิตออกไปแล้วนะคะไขกระดูกของเราค่ะจะมีหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดหรือว่าเม็ดโลหิตเนี่ยขึ้นมาทดแทนให้มีปริมาณเลือดหรือว่าโลหิตในร่างกายเท่าเดิมเลยถ้าหากว่าเราได้บริจาคโลหิตไปแล้วนะคะไขกระดูกนะคะจะทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนให้เท่าเดิมกับที่เราเนี่ยได้เสียไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้บริจาคเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะจะมีการขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวเพราะว่าหมดอายุนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดเลือดของเราหรือว่าเม็ดโลหิตของเราเนี่ยมีอายุไขด้วยนะคะโดยเฉลี่ยนะคะอายุไขของเม็ดโลหิตหรือเม็ดเลือดนั้นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ120วันก็จะถูกขับออกจากร่างกายของเราไปเมื่อถูกขับออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีการสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีสภาพร่างกายที่พร้อมต่อการบริจาคโลหิตเราก็สามารถไปบริจาคได้

0: ได้เพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยได้ใช้เลือดของเราในการรักษาต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งประโยชน์ของการบริจาคโลหิตนะคะก็มีด้วยกันหนึ่งเลยคือช่วยกระตุ้นการทำงานของไขกระดูกในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไขกระดูกของเราเนี่ยจะมีหน้าที่ที่สำคัญในการสร้างเม็ดเลือดของเราดังนั้นถ้าหากว่าเราได้บริจาคโลหิตไปแล้วนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นไขกระดูกของเราเนี่ยให้สามารถสร้างเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ได้ค่ะและก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเรานะคะทำงานได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองและข้อสุดท้ายนะคะก็สำคัญมากๆค่ะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะและมีความสุขในการเป็นไงนะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเลือดหรือโลหิตนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกายของเรามากและโดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องการโลหิตหรือเลือดนั้นก็คือผู้ป่วยอาจจะเกิดจากการสุขภาพร่างกายไม่ดีหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุนะคะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมักจะต้องการเลือดเข้ามาทดแทนในร่างกายเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ไปบริจาคเลือดให้กับบุคคลที่ต้องการเลือดก็จะเป็นการที่ดีนั่นเองเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะแต่เด็กๆสามารถบริจาคเลือดหรือโลหิตได้หรือยังคะ
1: ย
0: ังนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถบริจาคโลหิตได้นะคะจะต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถ้าหากว่าเราอยู่ในช่วง17ปีถึง18ปีนะคะเราจะต้องมีใบขออนุญาตจากผู้ปกครองค่ะแต่ถ้าหากว่าเราอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถบริจาคได้ด้วยตนเองเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะเราจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอและที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะได้บริจาคโลหิตค่ะก็จะมีการตรวจสุขภาพตรวจคุณภาพของเม็ดเลือดของเราว่าคุณภาพของเม็ดเลือดเราเนี่ยสามารถบริจาคได้หรือไม่ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตของเราว่าเราสามารถดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตของเราได้อย่างไรและจะทำอย่างไรให้เลือดของเรามีคุณสมบัติที่ดีค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะในข้อที่1ค่ะนักเรียนต้องอธิบายวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตได้ค่ะในข้อที่2นะคะนักเรียนจะดูแลระบบไหลเวียนโลหิตของเราให้ทำงานได้ตามปกติค่ะข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตของเรานะคะเรามาเริ่มกันที่วิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตวิธีแรกของเราเลยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และช่วยในการบำรุงเลือดของเรานะคะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยทำเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยเด็กๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเราจำเป็นที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมแต่ว่าอะไรบ้างที่จะเป็นอาหารที่สามารถบำรุงเลือดของเราได้อาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงเลือดนะคะสิ่งแรกที่ครูเล็กเนี่ยจะนำเสนอนั่นก็คือตับเครื่องในสัตว์เนื้อสัตว์ที่เป็นส่วนของเนื้อแดงและเลือดสัตว์ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ชอบรับประทานใช่ไหมคะแต่ในห้องของเรามีใครที่ไม่ชอบรับประทานเครื่องในสัตว์มีไหมเอ่ยหลายคนเลยนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครที่ไม่ชอบรับประทานเครื่องในสัตว์หรือไม่คะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ปกติมากๆเพราะว่าเครื่องในสัตว์เนี่ยบางชนิดก็อาจจะมีกลิ่นที่รุนแรงเกินไปอาจจะมีกลิ่นคาวและก็ไม่ถูกใจกับเด็กๆนะคะแต่ว่าประโยชน์ของเครื่องในสัตว์รวมไปถึงเนื้อแดงเนื้อสัตว์ต่างๆเลือดสัตว์นั้นนะคะก็จะมีธาตุเหล็กค่ะซึ่งธาตุเหล็กนี้นะคะจำเป็นมากๆต่อการบำรุงเลือดของเราถ้าหากว่าเราสามารถรับประทานสิ่งเหล่านี้ได้นะคะก็จะเป็นการดีมากๆเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยเราสามารถหาได้จากอาหารเหล่านี้ก็จะสามารถบำรุงเลือดของเราให้มีคุณภาพเลือดที่ดีค่ะอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงของเรานะคะ อย่างที่สองคืออะไรเอ่ย
1: ไข
0: ่ไข่ในใครรับประทานไข่บ่อยมากๆเลยคะคุณครูอเล็กก็รับประทานไข่ทุกวันเลยนะคะคุณครูอเล็กเนี่ยมักจะเลือกเป็นไข่ต้มเพราะว่าไข่ต้มง่ายหรือยากคะ
1: ง
0: ่ายมากเป็นเมนูง่ายๆเลยนะคะซึ่งไข่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเมนูง่ายๆเนี่ยแต่ก็มีประโยชน์มากเลยล่ะค่ะเขาก็จะมีทั้งโปรตีนและก็ธาตุเหล็กด้วยในไข่หนึ่งฟองนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นเด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนและก็เป็นผู้ที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือว่าโรคประจำตัวนะคะก็สามารถรับประทานไข่ได้อย่างเป็นประจำทุกวันเลยล่ะค่ะต่อไปค่ะอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงเลือดส่วนต่อมาก็จะเป็นผักใบเขียวเข้มยกตัวอย่างเช่นผักคะน้าผักบุ้งและบรอกโคลีค่ะผักต่างๆเหล่านี้ไหนมีใครชื่นชอบบ้างคะผักใบเขียวโอ้โหหลายคนเลยนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะชื่นชอบรับประทานผักใบเขียวหรือไม่คะหรือว่าอาจจะเป็นผักใบเขียวอื่นๆที่นักเรียนเนี่ยปลูกอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะซึ่งผักใบเขียวนี้นะคะก็จะอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะเด็กๆเคยได้ยินคำว่าวิตามินซีไหมคะ
1: เคย
0: นะคะวิตามินซีเนี่ยสำคัญต่อร่างกายของเรามากเพราะว่าจะช่วยดูดซึมธาตุเหล็กซึ่งธาตุเหล็กนะคะจะเป็นธาตุที่สำคัญต่อการบำรุงเลือดของเราถ้าหากว่าเรารับประทานผักใบเขียวและมีวิตามินซีสูงนะคะก็จะช่วยดูดซึมเวลาที่เรารับประทานเนื้อสัตว์หรือว่าอาหารอื่นๆที่มีธาตุเหล็กประกอบอยู่ด้วยนะคะต่อไปค่ะอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงเลือดชิ้นครูเล็กแนะนำอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกระเทียมพริกและขมิ้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเทศที่มักมีกลิ่นแรงใช่ไหมคะเด็กๆบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบรับประทานแต่ว่าทั้งกระเทียมพริกและขมิ้นนะคะจัดว่าเป็นสมุนไพรทางยาซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบำรุงเลือดและก็ช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะก็ยังช่วยลดอาการของความดันโลหิตสูงด้วยที่ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยมักจะเป็นใช่ไหมคะเป็นอาการหนึ่งนะคะของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิตแต่ถ้าหากว่าเราสามารถรับประทานกระเทียมพริกและขมิ้นสิ่งเหล่านี้ได้นะคะซึ่งเป็นสมุนไพรทางยาเนี่ยก็จะเป็นการบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตของเราค่ะต่อไปค่ะวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตเรื่องต่อไปนั่นก็คือการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกายการดื่มน้ำนะคะก็เป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่จำเป็นมากๆซึ่งเด็กๆเนี่ยก็มักจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราควรดื่มน้ำอย่างน้อยเท่าไหร่คะ6-8 แก้วต่อวันใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรจะดื่มให้เหมาะสมกับร่างกายของเราหรือว่าให้เพียงพอต่อร่างกายของเราจริงๆแล้วเราสามารถดื่มน้ำได้มากกว่า 6-8 แก้วก็อยู่ที่ประมาณ 1-2 ลิตรนะคะแต่ว่าไม่ควรดื่มมากเกินกว่า3ลิตรเพราะว่าอาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดอาการอื่นๆแทรกซ้อนขึ้นมาได้บางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำสะอาดหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์นะคะเราก็ควรจะต้องเลือกรับประทานอย่างเหมาะสมถ้าหากว่าเรารับประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจะดีต่อร่างกายของเราไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีเลยนะคะจะเกิดโทษขึ้นมาทันทีเลยดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารและน้ำเราก็ควรจะเลือกรับประทานหรือเลือกดื่มให้เหมาะสมต่อร่างกายของเราค่ะต่อไปค่ะวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตเรื่องต่อไปนั่นก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเด็กๆมักจะเคยได้ยินนะคะว่าการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงใช่ไหมคะแต่แข็งแรงอย่างไรทราบหรือไม่คะ
2: ไม่ทราบ
0: เด็กๆเนี่ยก็มักจะได้ยินสิ่งที่คุณครูพูดหรือว่าผู้ใหญ่พูดว่าการออกกำลังกายทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายค่ะเราจะมีการกระตุ้นการทำงานของหัวใจซึ่งหัวใจสำคัญมากๆในระบบอะไรนะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆในระบบไหลเวียนโลหิตของเรา ซึ่งการออกกำลังกายนี้จะกระตุ้นให้หัวใจทำงานเพิ่มมากขึ้นหรือว่ากระตุ้นการทำงานของหัวใจเนี่ยให้มากกว่าป

0: กติซึ่งหากเรานั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยหัวใจของเราทำงานเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราออกไปวิ่งหรือว่าไปออกกำลังกายด้านนอกเนี่ยเราจะเกิดอาการเหนื่อยขึ้นมาเนื่องจากว่าหัวใจของเราได้ทำงานเพิ่มขึ้นนั่นก็แสดงว่าหัวใจของเราได้มีอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มปริมาณขึ้นเป็นการออกกำลังกายให้กับหัวใจของเราซึ่งจะส่งผลทำให้หัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยนะคะแต่คุณครูเล็กค่ะมีวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องมาบอกเด็กๆด้วยการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะคะจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งสัปดาห์1มีกี่วันเอ่ย7วันด้วยกันใช่ไหมคะเราจะต้องออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งใน1ครั้งเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็นใน1วันเราอาจจะออก1ครั้งแบบนี้เป็นต้นค่ะซึ่งในการออกกำลังกายแต่ละครั้งนะคะจะต้องออกอย่างน้อยเนี่ยครั้งละ30นาทีแต่ไปถึงเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณครูอเล็กเลือกวิธีการออกกำลังกายโดยการวิ่งคุณครูอเล็กไปวิ่งเลยได้ไหมคะทำไมอะคะต้องทำอะไรก่อนเอ่ย
1: วอร์มร่างก
0: ายเราต้องวอร์มอัพร่างกายหรือว่าเราจะเรียกว่าการอบอุ่นร่างกายของเรานั่นเองซึ่งเราก็จะปฏิบัติอยู่ที่ประมาณ 5-10 นาทีด้วยกันการอบอุ่นร่างกายนะคะจะช่วยกระตุ้นการทำงานของส่วนต่างๆในร่างกายของเราโดยเฉพาะหัวใจของเราอย่างที่ครูเล็กบอกไปถ้าสมมติว่าคุณครูเล็กเนี่ยอยากจะออกกำลังกายโดยการวิ่งเลยเริ่มต้นด้วยการวิ่งเลยวิ่งเร็วๆเลยแบบนี้เนี่ยหัวใจของเรานะคะจะปรับตัวไม่ทันและอาจจะทำงานหนักมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดอาการอื่นๆที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะดังนั้นการวอร์มอัพหรือว่าอบอุ่นร่างกายนี้นะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆปรับตัวพร้อมที่จะออกกำลังกายในขั้นต่อไปหรือขั้นที่เราเรียกว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์นั่นเองนะคะเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะก็จะเป็นการปฏิบัติการออกกำลังกายของเราที่เราเลือกทำอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยากจะวิ่งเนี่ยก็อาจจะวิ่งเบาๆไปเรื่อยๆเพิ่มความหนักไปเรื่อยๆซึ่งการออกกำลังกายนี้นะคะเราควรจะทำอยู่ที่อย่างน้อย30นาทีโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักตัวนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีนี้นะคะจะเป็นการดึงพลังงานที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราตามส่วนเกินของร่างกายเราออกมาใช้งานทำให้ส่วนต่างๆที่เป็นส่วนเกินนั้นนะคะมีขนาดที่เล็กลงได้นั่นเองค่ะและขั้นสุดท้ายในการออกกำลังกายของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าการครูดาวหรือว่าการที่เราเนี่ยค่อยๆปรับการหายใจและการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยให้ทำน้อยลงหรือว่าผ่อนคลายไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเพราะว่าการที่เราเนี่ยคูลดาวน์ให้กับร่างกายของเรานะคะจะเป็นการค่อยๆปรับให้หัวใจของเราทำงานเป็นปกตินั่นเองหรือเป็นช่วงที่ทำให้เราเนี่ยพักเหนื่อยได้นั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราหยุดชะงักทันทีเลยในการออกกำลังกายเนี่ยร่างกายของเราจะปรับตัวไม่ทันและที่สำคัญกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการที่เราเรียกว่าตะคริวได้นั่นเองนะคะการที่เราคูลดาวน์จะเป็นการยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราและการที่เราทั้งวอร์มอัพและคูลดาวน์นะคะก่อนและหลังออกกำลังกายนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะใครที่กำลังสนใจในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะสามารถนำวิธีนี้เนี่ยไปปรับใช้ได้เลยค่ะต่อไปค่ะวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในเรื่องต่อไปนะคะก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเท่าไหร่คะถึงจะเพียงพอ8ชั่วโมงต่อวันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆควรจะต้องเข้านอนกี่เวลาเท่าไหร่คะเวลากี่โมงเอ่ยบางคนก็บอกว่า2ทุ่มบางคนก็บอกว่า3ทุ่มจริงๆแล้วนะคะเราเนี่ยควรจะเข้านอนก่อนเวลา4ทุ่มนั่นเองเพราะว่าช่วงเวลา4ทุ่มถึงเวลาตี2นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่มีฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยจะหลั่งออกมาเป็นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตถ้าหากว่าเด็กๆคนไหนนะคะอยากที่จะตัวสูง ยากที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเราก็ควรจะต้องใส่ใจในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้ดีด้วยและนอกจากนี้การนอนหลับพักผ่อนเนี่ยยังเป็นการพักผ่อนระบบต่างๆในร่างกายของเราด้วยนะคะจะช่วยทำให้ทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะและวิธีการดูแลในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของการไม่ประมาทในการป้องกันอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเลือดออกได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเล่นอย่างไม่ระมัดระวังเนี่ยบางครั้งเราก็เผลอที่จะสะดุดล้มเลือดก็ออกได้ง่ายอันนั้นเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่มากขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้ถึงขั้นรุนแรงถึงการเสียชีวิตได้เลยนะคะในบางครั้งนะคะเราก็อาจจะมีเลือดออกมาโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะเด็กๆ เคยเห็นอาการที่มีเลือดออกทางจมูกไหมคะ
1: เ
0: ราเรียกว่าอะไรเอ่ย
1: เล
0: ือ
1: ดกำเดา
0: ไหลนั่นเองเอแล้วเด็กๆ เคยเลือดกำเดาไหลหรือไม่คะ
1: เคย
0: ไหมคะอ๋อบางคนก็เคยบางคนก็ไม่เคยและนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยมีอาการที่เลือดกำเดาไหลหรือไม่คะซึ่งอาการเลือดกำเดาไหลเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับเด็กๆและก็ผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันและนักเรียนคะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าสาเหตุของการไหลของเลือดกำเดาเนี่ยนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้หรือเปล่าเอ่ยว่าสาเหตุของเลือดกำเดาไหลเกิดจากอะไรได้บ้างอากาศร้อนแล้วมีอะไรอีกคะร่างกายไม่แข็งแรงมีอะไรอีกคะอะไรนะอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินไปก็เป็นไปได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าสาเหตุของเลือดกำเดาไหลเนี่ยอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะสาเหตุแรกเลยนะคะก็คือการถูกกระทบกระเทือนบริเวณจมูกของเราทำให้เส้นเลือดฝอยหรือว่าหลอดเลือดฝอยของเรานะคะแตกนั่นเองเส้นเลือดฝอยหรือว่าหลอดเลือดฝอยที่อยู่บริเวณจมูกของเรานะคะเกิดอาการแตกขึ้นมาก็จะมีเลือดไหลออกมาถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตหรือว่าเกิดอุบัติเหตุกระทบกระแทกบริเวณจมูกของเรานะคะ2นะคะก็คือการแคะจมูกไหนใครชอบแคะจมูกบ้างคะการแคะจมูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะคะนอกจากจะทำให้จมูกของเราเสียรูปทรงไปแล้วนะคะอาจจะทำให้เลือดกำเดาไหลได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเล็บของเรายาวนั่นเองอาจจะไปแกะหรือว่าเกี่ยวบริเวณเยื่อโพรงจมูกด้านในทำให้เกิดเลือดกำเดาไหลได้และมือของเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ล้างบ่อยๆอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ได้ด้วยนะคะและในสาเหตุที่3ค่ะก็คืออากาศร้อนหรือว่าเย็นจัดนั่นเองค่ะซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองทีนี้ค่ะถ้าหากว่าเลือดกำเดาไหลแล้วนะคะนักเรียนมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้เลือดกำเดาของเราหยุดได้คะทำอย่างไรเอ่ย
2: อยู่ในห้องที่อุณหภูมิปกติ
0: พักอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิปกติแล้วมีอะไรอีกคะอะไรนะเอาน้ำแข็งประคบใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกอ่ะมีอีกอื่นอีกไหมคะ
2: เอามือบ
0: ีบบริเวณจมูกของเราแล้วทำท่าทางอย่างไรคะ
2: ก้มหน
0: ้
2: า
0: ก้มหน้าหรือว่าเงยหน้าเอ่ย
2: ก้มหน้า
0: ไหนใครว่าเราก้มหน้ายกมือค่ะไหนใครว่าเราสามารถเงยหน้าเพื่อให้เลือดกำเดาของเราหยุดไหลได้ยกมือค่ะก็มีบ้างบางส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าวิธีที่เราเนี่ยจะสามารถทำให้เลือดกำเดาของเราหยุดไหลได้ทำได้อย่างไรนะคะวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะเมื่อเกิดเลือดกำเดาไหลค่ะสิ่งแรกเลยนะคะให้เราก้มหน้าลงค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากเราเงยหน้าขึ้นนะคะเลือดนะคะก็อาจจะไหลลงไปบริเวณคอของเราเลือดเนี่ยก็มักจะมีกลิ่นคาวใช่ไหมคะพอลงไหลลงไปในคอของเราเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยอาเจียนออกมาได้ทีนี้นะคะก็ทั้งเลือดกำเดาไหลทั้งอาเจียนคงไม่ดีสำหรับเราแน่ๆเลยละค่ะดังนั้นวิธีถูกต้องเราจะต้องก้มหน้านะคะ จากนั้นค่ะใช้มือของเรานะคะบีบบริเวณจมูกของเราบีบบริเวณจมูกของเราเพื่อให้เลือดหยุดไหลนั่นเอง

และทีนี้ค่ะให้อ้าปากเพียงเล็กน้อยเพื่อให้หายใจทางปากค่ะและถ้าหากว่าเรามีน้ำแข็งนะคะสามารถนำมาประคบเย็นได้ที่บริเวณจมูกของเราดังนั้นเราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าหากว่า

าข้อมูลในวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องได้เลยนะคะทีนี้ค่ะคำถามนี้เนี่ยคุณครูอเล็กเชื่อว่าเด็กๆน่าจะตอบได้เพราะว่าเป็นการทบทวนสิ่งที่เราเคยได้เรียนกันไปนะคะนักเรียนคิดว่าที่เลือดหยุดไหลเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะอะไรนะคะเกล็ดเลือดเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะสาเหตุที่เลือดของเราหยุดไหลได้เพราะว่าเลือดของเรามีองค์ประกอบอย่างเกล็ดเลือดใช่ไหมคะเกล็ดเลือดหลักของเรานะคะจะมีหน้าที่ในการช่วยทำให้เลือดหยุดไหลเมื่อเลือดเนี่ยออกสู่ร่างกายของเรานั่นเองคุณครูอเล็กนะคะก็ขอชื่นชมทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะที่สามารถจดจำข้อมูลที่ครูอเล็กสอนไปได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมของเราค่ะกิจกรรมของเรานะคะก็จะเป็นใบงานที่7เรื่องวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนช่วยกันออกแบบวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในรูปแบบแผนผังความคิดพร้อมวาดภาพประกอบตกแต่งให้สวยงามค่ะในส่วนของใบงานของเราในวันนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งใบงานที่7นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะแต่ถ้าหากว่าใบงานของคุณครูอเล็กนะคะมีขนาดที่เล็กเกินไปนะคะคุณครูปลายทางสามารถปรับเปลี่ยนให้นักเรียนใช้กระดาษที่มีขนาดแผ่นใหญ่หรือว่าตามความสะดวกของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะในช่วงของการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะจับกลุ่มตามความเหมาะสมของห้องเรียนค่ะและช่วยกันออกแบบวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตของเรานะคะลงในใบงานหรือว่าในกระดาษที่คุณครูเตรียมให้ค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งเดินตรวจสอบนักเรียนระหว่างทำกิจกรรมและให้คำแนะนำให้กับนักเรียนได้เลยค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของเราในการทำกิจกรรมกันแล้วคุณครูเล็กเห็นว่าหลายๆกลุ่มในห้องต้นทางก็ทำใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเหลือตกแต่งระบายสีอยู่นะคะแต่นักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆได้หรือไม่คะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนประจำวันนี้กันนะคะสิ่งที่เราได้ทำกันไปเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ก็คือวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตคุณครูอเล็กนะคะอยากฟังว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเสนอวิธีการอะไรกันบ้างคะเริ่มที่กลุ่มที่1เลยค่ะมีวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตของเราอย่างไร
1: นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงค
0: ่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเก่งมากค่ะกลุ่มที่2นะคะมีวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตของเราอย่างไรคะ
2: ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกาย
0: กลุ่มที่2นะคะเสนอเป็นการดื่มน้ำที่สะอาดให้เพียงพอต่อร่างกายของเราเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3มีวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตอย่างไร
3: รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงโลหิตค่ะ
0: รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงโลหิตของเราเยี่ยมมากเลยไหนลองยกตัวอย่างได้ไหมคะ
3: เช่นตับเครื่องในสัตว์ไข่ผักใบเขียวเข้มเช่นผักบุ้งบรอกโคลีค่ะ
0: อ๋อเยี่ยมมากเลยมีอาหารที่หลากหลายมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะมีวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตของเราอย่างไร
4: ออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ครับ
0: ออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ของเรามีวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตอย่างไรคะ
5: ไม่ประมาทป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอุบัติ

0: ติเหตุหรือมีเลือดออกได้ค่ะ
1: อ๋อเยี่ยมมากเลยวิธีนี้ก็สำคัญมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแนวทางการตอบของนักเรียนปลายทางได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะยังไม่มีข้อมูลหรือว่าขาดข้อไหนไปก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตของเราไปนะคะระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของร่างกายของเราเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเลือดหรือโลหิตของเราเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายในการไปเลี้ยงส่วนต่างๆของอวัยวะในร่างกายเราดังนั้นเราก็จะต้องมีวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยอย่างถูกต้องถูกวิธีซึ่งเราก็มีวิธีที่หลากหลายมากๆเลยที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะถ้าหากว่าเราเลือกปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วเนี่ยก็จะทำให้เรามีระบบไหลเวียนโลหิตที่สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองวันนี้เราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะซึ่งในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นกันที่อวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจก็จะขึ้นในเรื่องของระบบใหม่ในร่างกายของเราที่เราจะเรียนรู้กันนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะก็จะมีใบงานที่8เรื่องอวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้

0: ได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่า เทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกรู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนครั้งนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมครับที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องนี้นะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องหาผลบวกผลลบของจำนวนครั้งกับจำนวนครั้งได้นั่นเองครับนักเรียนครับจากที่เรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้รู้

0: ื่องของการบวกการลบจำนวนคระกับจำนวนคระใช่ไหมครับในชั่วโมงนี้เราก็จะมาต่อนะครับนักเรียนครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลลบของ3เศษ2ส่วน9ลบด้วย1เศษ5ส่วน6นักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรบ้างยังจำได้ไหมครับทางต้นทางและปลายทางมีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับในการหาผลลบทำไงบ้างเธอเรียนรู้ไปถึงกี่วิธีกี่วิธีครับ2วิธีเอ๊ะทำอย่างไรบ้างถ้าเป็นวิธีแรกทำยังไงที่เราได้เรียนรู้ไปทำยังไงครับ
1: ทำเป็นจำนวนคระให้เป็นเศษเก
0: ินเขียนจำนวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินนี่คือวิธีแรกใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาใช้วิธีนี้กันก่อนนะครับวิธีทำครับนักเรียนก็ลอกโจทย์ลงมาจากนั้นครับนักเรียนต้องเขียนจำนวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับถามจะเอาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มดีรายบุคคลนะครับครูฟุกขอถามหัวหน้าห้องครับยืนหน่อยครับ3เศษ2ส่วน9เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับ
2: เศษ29ส่วน9ครับ
0: เศษ29ส่วน9เพื่อนๆคนอื่นว่าไงครับถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้หัวหน้าห้องเราหน่อยครับจากนั้นครับ1เศษ5ส่วน6เขียนในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับขอตัวแทนกลุ่ม3ครับเชิญครับ
3: 11ส่วน6ค่ะ
0: เศษ
3: 11ส่วน6ค่ะ
0: 11ส่วน6นั่นเองครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับตอนนี้นักเรียนก็จะได้เป็นเศษ29ส่วน9ลบด้วยเศษ11ส่วน6ลบกันได้หรือยัง
4: ยัง
0: เพราะอะไรครับนักเรียน
4: เพราะ
0: ตัวส่วนนั้นยังไม่เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันได้อย่างไรนำตัวส่วนไปหาคอรนอแล้วคอรนอของ9และ6คืออะไรครับ
4: 18
0: เท่าไหร่นะ18นะครับได้คอรนอคือ18แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอก็คือ18จากนั้นครับมาดูเศษ29ส่วน9นักเรียนต้องทำ9ให้เป็น18 9คูณจำนวนใดได้18ครับ
4: 2
0: 9คูณ2นำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ29ส่วน9ได้ดังนี้ครับแล้วก็เครื่องหมายลบนะครับลบด้วยอะไรตัวส่วนเป็น6ใช่ไหมตัวส่วนเป็น6นำอะไรมาคูณ
4: 3
0: นำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน6ได้เป็นดังนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่คร
0: ับจากนั้นนักเรียนช่วยครูฟุกหน่อยเร็วบรรทัดต่อมาได้เท่าไหร่ครับ
4: ได้58ส่วน18
0: เศษอะไรครับ
4: เศษ
0: 58
4: ส
0: ่
4: วน
0: 18ลบด้วย
4: เศษ
0: 33ส่วน18ตอนนี้ตัวส่วนอะไรกันแล้ว
4: เท่ากันแล้ว
0: เมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาทำอะไรกันลูก
4: ลบ
0: กันตัวเศษของเราคือ58ลบด้วย
4: 33
0: ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
4: 25
0: คำนวณเลยครับเท่าไหร่นะ
4: 25
0: ได้ตัวเศษเป็น25ตัวส่วนคง
4: เดิม
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
4: เศษ25ส
0: ่
4: วน18
0: เศษ25ส่วน18ตอบได้หรือยัง เพราะอะไรต้องตอบในรูปอย่างง่ายซึ่งตอนนี้อยู่รูปของเศษเกินแสดงว่าเราต้องตอบในรูปของอะไรตอบได้เท่าไหร่ครับช่วยกูฟุกคิดหน่อยเร็ว
4: 1
0: 7 18นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครูฟุกแสดงให้เห็นเลยนะครับ18หาร25ได้ผลหารเท่าไหร่เหลือเศษเท่าไหร่ครับ
4: ได้ผลหารเป็น1
0: เศษ7นะครับก็ได้เป็น1เศษ7ส่วน18ก็ตอบให้เรียบร้อยครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ตอบ1เศษ7ส่วน18ใช่ไหมถูกต้องครับเก่งมากเลยนะครับเรียบร้อยครับ1ข้อวิธีนี้เป็นยังไงบ้างครูฟุกถามว่าถ้าทำแบบหัดใครจะใช้วิธีนี้บ้างไหนยกมือหน่อยเร็วนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็คิดว่าวิธีนี้ก็ค่อนข้างง่ายใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูวิธีต่อไปเอามือลงครับวิธีต่อมาครับซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมครับว่าจะทำแบบใดนะครับจุดข้อเดิมเลยนะครับจะทำอย่างไรครับ
5: จำนวนนับบวก
0: เขียนจำนวนคระให้อยู่รูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้เขียนได้อย่างไรครับขอตัวแทนกลุ่ม2ครับใครก็ได้ครับ1คนกลุ่ม2ครับ

0: 3บวกเศษ2ส่วน9
1: 3บวกเศษ2ส่วน9ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับเครื่องหมายลบใช่ไหมพอข้อนี้เป็นการทำผลลบนะครับ1เศษ5ส่วน6เขียนในรูปของการบวกจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ได้อย่างไรครับกลม5ครับ
2: 1บวกเศษ5ส่วน6ค่ะ
1: 1บวกเศษ5ส่วน6แต่นักเรียนอย่าลืมต้องมีวงเล็บด้วยนะครับได้เป็นดังนี้เลยนะครับนักเรียนจากนั้นทำอย่างไรต่อตอนนี้เราเขียนจำนวนคระให้อยู่รูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนซึ่งเป็นเศษส่วนแท้ด้วยอ่ะทำยังไงต่อครับต่อไปทำอะไรครับนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับเพราะข้อนี้เป็นการหาผลลบนะครับนักเรียนข้อนี้เป็นการหาผลลบนักเรียนทางต้นทางและปลายทางดูดีๆนะครับนักเรียนต้องนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับใช่ไหมและนำส่วนลบกับเศษส่วนใช่ไหมครับแต่ครูฟุกบอกแล้วว่าในการลบนะครับเนี่ยต้องมาพิจารณาที่เศษส่วนก่อนใช่ไหมว่าเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งเนี่ยลบเศษส่วนที่เป็นตัวลบได้หรือไม่เพราะตัวตั้งต้องมีค่าอะไรกว่าตัวลบ
3: มากกว
1: ่าตัวลบนักเรียนต้องมาตรวจสอบก่อนนะครับว่าเศษ2ส่วน9มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน6ใช้อะไรเข้ามาช่วยเกณฑ์อะไรเกณฑ์ครึ่งมาดูเกณฑ์ครึ่งเรามาเริ่มที่เศษ2ส่วน9ก่อนเศษ2ส่วน9เติมในช่องไหน
3: น
1: ้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนครึ่งหนึ่งของ9คือเท่าไหร่
3: 4เศษ1ส่วน2
1: แต่ตัวเศษเราเป็น 2เห็นไหมตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแสดงว่าเศษ2ส่วน9น้อยกว่าเศษ1ส่วน2มาดูเศษ5ส่วน6ก็ต้องอะไรกว่าม
3: ากกว่า
1: ใช่ไหมเพราะครึ่งหนึ่งของ6คืออะไร3แต่ตัวเศษเราไป n 5ใช่ไหมตัวเศษมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนก็ต้องมากกว่าเศษ1ส่วน2จากนั้นเนี่ยจะสรุปได้อย่างไรครับเศษ2ส่วน9เป็นอย่างไรกว่าเศษ5ส่วน6
3: น้อยกว่า
1: อะไรนะน้อยกว่าเนี่ยสรุปได้เลยนะครับว่าเศษ2ส่วน9น้อยกว่าเศษ5ส่วน6แสดงว่าเศษส่วนของตัวตั้งน้อยกว่าเศษส่วนของตัวลบกันได้หรือยังทำอย่างนี้ลบได้ไหมตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบยังลบกันไม่ได้ใช่ไหมครับทำอย่างไรเราต้องไปกระจายใครมากระจาย3มาเท่าไหร
3: ่
1: มา1กระจาย3มา1เมื่อเศษส่วนของตัวตั้งลบเศษส่วนของตัวลบไม่ได้นักเรียนต้องมากระจายจำนวนนับของตัวตั้งมา1ก็คืออะไร
3: 3
1: ใช่ไหมจำนวนนับคือ3กระจายมา1เหลือเท่าไหร่ครับ
3: 2
1: ก็จะได้เป็นในวงเล็บ2บวก1ใช่ไหมครับเพราะเราไปกระจาย3มา1ใช่ไหมครับบวกเศษ2ส่วน9เครื่องหมายลบใช่ไหมครับตัวลบเขียนเหมือนเดิมจากนั้นนักเรียนดูนะครับนักเรียนดูที่วงเล็บแรกเมื่อสักครู่นี้นักเรียนกระจายมาเท่าไหร่นะครับ
3: 1
1: นักเรียนต้องเขียน1ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจากนั้นจึงนำมารวมกับเศษ2ส่วน9การที่จะนำมารวมกันได้ตัวส่วนต้องอะไรกัน
3: เท่าก
1: ันแสดงว่านักเรียนจะเขียน1ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนก็ต้องเป็นเท่าไหร่
3: 9
1: ตัวเศษก็ต้องเป็น
3: 9
1: แสดงว่า1ของเราก็จะเท่ากับเศษ9ส่วน
3: 9
1: ในเมื่อตัวเศษเท่ากับตัวส่วนก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ
3: 1
1: ใช่ไหมนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ไงล่ะว่าเขียนเป็นเศษส่วนใดให้นักเรียนมาดูตรงนี้ครับตัวส่วนที่เราจะนำมารวมเนี่ยคือส่วนเป็น9แสดงว่า1นี้เราก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปของเศษ9ส่วน9เพื่อให้ตัวส่วนเท่ากันและนำตัวเศษมารวมกันจากนั้นดูนะครับจะได้เป็นเท่าไหร่ในวงเล็บ2เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมครับ2เหมือนเดิมบวก1เขียนในรูปของเศษส่วนเศษ9ส่วน9บวกเศษ2ส่วน9ลบด้วยในวงเล็บ1บวกเศษ5ส่วน6จากนั้นนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจดูดีๆนะครับครูฟุกจะพิจารณาที่วง

0: เล็บแรก2นะครับเขียนเหมือนเดิมนักเรียนต้องนำเศษ9บวกเศษ2ส่วน9เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับเศษ11ส่วน9ลบด้วยในวงเล็บ1บวกเศษ5ส่วน6เศษส่วนลบกันได้หรือยังได้ยังได้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นทำยังไงเมื่อเศษส่วนลบกันได้แล้วก็นำจำนวนนับลบกับจำนวนนับจำนวนนับลบกับจำนวนนับคืออะไร2ลบด้วย1จากนั้นนำเศษส่วนลบกับเศษส่วนกลายเป็นลบด้วยนะครับและอย่าลืมระหว่างจำนวนนับกับเศษส่วนต้องมีเครื่องหมายอะไรอยู่เสมอบวกจากตรงนี้จำนวนนับลบกันได้ใช่ไหมครับเศษส่วนลบกันได้ไหมได้ไหมได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราได้ไปกระจายจำนวนนับมาแล้วนะครับจากนั้นมาดูนักเรียนมาพิจารณาที่เศษส่วนตัวส่วนเท่ากันหรือยัง
1: ย
0: ังตัวเศษส่วนตัวส่วนยังไม่เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนนั้นไปทำอะไรหาคอรอนอคอรอนอของ9และ6คืออะไร
1: 18
0: คอรอนอคือ18ทำตัวส่วนให้เท่ากับ18มาดูต่อจำนวนนับลบกันได้เท่าไหร่นะ1บวกในวงเล็บนั่นเองก็นำ2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน9นะครับแล้วก็ลบด้วยนักเรียนก็นำ3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน6ก็ได้เป็นดังนี้ครับจากนั้นทำยังไงต่อบรรทัดต่อมาเขียนอะไร1บวกในวงเล็บได้เท่าไหร่ครับลบด้วยลบกันได้หรือยัง
1: ลบก
0: ัน
1: ได้แล้ว
0: ลบกันได้แล้วได้เท่าไหร่ครับตอบครูฟุกเลย
1: เศษ7ส่วน18
0: เศษส่วนลบกันได้เศษ7ส่วน18ดังนั้นบรรทัดต่อมาจะเป็นอะไร1บวก
1: เศษ7ส่วน18
0: จากนั้นสรุปคำตอบเลยครับเท่ากับ
1: 1
0: เศษ7ส่วน18ตอบให้เรียบร้อยครับจากตรงนี้สงสัยตรงไหนไหมครับถามคุณฟุกได้เลยสงสัยไหมครับสงสัยไหมไม่เป็นไรถ้ายังไม่สงสัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อและถ้าสงสัยตอนไหนเนี่ยยกมือถามได้เลยนะครับต่อไปมาดูที่การบวกนะครับการบวกเราก็มีกี่แนวคิดจากที่ได้เรียนรู้มา2แนวคิดแนวคิดแรกเดี๋ยวเราใช้แนวคิดแรกก่อนคือการเขียนจำนวนคะในรูปของ
1: เศษเก
0: ินเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมกันเลยนะครับ5เศษ7ส่วน9เขียนในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับ
1: เศษ52ส่วน9
0: เท่าไหร่นะ
1: เศษ52ส่วน9
0: เศษ52ส่วน9จากตรงนี้ทุกคนเขียนได้นะครับคิดยังไงล่ะนำ5คูณอะไรครับ5คูณ9เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 45นำ45ไปบวกกับตัวเศษก็คือ7ก็กลายเป็น
1: 52
0: ตัวส่วนคงเดิมจากนั้นเขียน3เศษ11ส่วน12ในรูปของเศษเกินเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 47ส่วน12บวกกันได้หรือยัง เพราะอะไร
1: เพราะต
0: ั
1: วส่วนยังไม่เท่ากัน
0: เพราะตัวส่วนยังไม่เท่ากันกลุ่ม5คอรนอของ9และ12คืออะไรทุกกลุ่มคิดตามนะครับครูฟุกถามกลุ่ม5คอรนอของ9และ12คืออะไรครับเท่าไหร่ครับตอบได้เลยเชิญครับ
2: 36ค่ะ
0: 36กลุ่มอื่นว่าไงครับ
3: ถ
0: ู
3: กต
0: ้
3: อง
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคอรนอเป็น36นะครับแสดงว่านี่ฉันทำตัวส่วนให้เท่ากับอะไร
3: 36
0: 9คูณจำนวนใดได้36
1: 9
0: คูณ4นำ4คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ52ส่วน9ได้ดังนี้ครับต่อไปเครื่องหมายบวก12คูณอะไรได้36 12คูณ3นำ3คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ47ส่วน12ได้ดังนี้ครับบรรทัดต่อไปต่อครูฟุกเร็วแล้วเรียนปลายทางคิดตามด้วยนะครับ

0: เท่าไหร่นะครับ
1: เศษ208
0: ส่วน3 16บวกเท่าไหร่นะครับคนอื่นเศษ141ส่วน36จากนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษทำอะไรกันตัวเศษคืออะไร208บวก141ตัวส่วนยังคงเดิมได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ300
0: เท่าไหร่นะ
1: เศษ349
0: ส่วน36ทำยังไงต่อตอบได้หรือยัง
1: ย
0: ัง ทำยังไงยังง่ายคือตอบเป็นรูปของอะไรได้เท่าไหร่ครับช่วยคิดหน่อยเร็วครูฟุกแสดงให้ดูด้วยแต่ช่วยครูฟุกคิดนะครับคิดดีๆนะครับนักเรียนปลายทางคิดด้วยนะครับ

0: ได้หรือยังครับอากลุ่มอื่นว่าไงได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ก่อน
1: 9
0: เศษ20เท่าไหร่เศษ20เท่าไหร่20 5ครับจากนั้นครับเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกัน9เศษ25ส่วน36ตอบครับเสร็จแล้วเรียบร้อย1วิธีวิธีนี้เป็นไงบ้างนักเรียนบอกว่าง่ายใช่ไหมครับนักเรียนก็เลือกเลยครับเวลาทำแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนเลือกใช้วิธีที่นักเรียนถนัดเลยนะครับจากนั้นครับมาดูอีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งวิธีวิธีนี้นักเรียนต้องเขียนจำนวนคะในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้มาดูพร้อมกันนะครับเขียนโจทย์ลงมาก่อนนะเวลาแสดงวิธีทำนะครับตอบครูฟุกหน่อยกลุ่ม4ครับเขียน5เศษ7ส่วน9ในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้ได้อย่างไร
2: ได้เป็น5บวกเศษ7ส่วน9
0: 5บวกเศษ7ส่วน9กลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับ
3: ถ
0: ู
3: กต
0: ้
3: อง
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนวงเล็บไว้ก่อนนะครับต่อไปเครื่องหมายบวก3เศษ11ส่วน12เขียนในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้ได้อย่างไร3บวกเศษ11ส่วน12ตรงนี้นักเรียนต้องใส่วงเล็บก่อนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อทำยังไงต่อนำจำนวนนับบวกจำนวนนับและนำเศษส่วนบวกกับเศษส่วนจำนวนนับคืออะไร5ก็ต้องนำ5ทำอะไร5บวก3นักเรียนดูที่ครูฟุกชี้นะครับ5บวก3จากนั้นนำเศษส่วนมาทำอะไรกันบวกกันคือเศษ7ส่วน9บวกเศษ11ส่วน12และอย่าลืมระหว่างจำนวนนับกับเศษส่วนต้องมีเครื่องหมายอะไรเสมอ
1: บวก
0: นะครับดังนี้เลยนะครับจำนวนนับบวกกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 8เศษส่วนบวกกันได้หรือยัง
1: ย
0: ังทำไมยังบวกกันไม่ได้
1: ต
0: ั
1: วส่วนย
0: ัง
1: ไม่เท่าก
0: ัน ตัวส่วนไม่เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันก็คือหาคอร์ดานอของใครเพื่อนกลุ่ม5ตอบไปแล้วเท่าไหร
1: ่
0: 36นะครับทำตัวส่วนของเศษส่วนนั้นให้เท่ากับคอร์ดานอก็คือ36จากนั้นได้เป็นจำนวนนับบวกกันเป็น8มาดูที่เศษส่วนครับนักเรียนเศษส่วนเนี่ยนักเรียนมาดูเราต้องทำตัวส่วนให้เป็น36นำจำนวนนับใดมาคูณกับเศษ7ส่วน9ทั้งตัวเศษและตัวส่วน
1: 4
0: นำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน9ต่อไปบวกนำอะไรมาคูณ

0: ูณ3นำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน12ได้ดังนี้ครับจากนั้นครับบรรทัดต่อมาตอบคุณฟุ๊กหน่อยเร็วได้เท่าไหร่8บวกเอาในวงเล็บเศษ28ส่วน36บวกตอนนี้เศษส่วนบวกกันได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วเมื่อเศษส่วนบวกกันได้แล้วใช่ไหมครับเราก็คิดต่อเลยใช่ไหมก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นแปดบวกจากนั้นครับนักเรียนตรงนี้ตั้งใจดูนะครับนั่นเองครับนักเรียนมาดูที่เศษส่วนเศษ61ส่วน36ใช่ไหมครับอยู่ในรูปของอะไรอยู่ตอนนี้เป็นเศษเกินแสดงว่านักเรียนต้องเขียนเศษ61ส่วน36ในรูปของอะไรเป็นเศษเกินอยู่แล้วอะไรนะ
1: จำนวนค
0: ละเอาเขียนได้อย่างไรครับครูฟุกตั้งให้ดูดังนี้เลย

0: ได้ยังเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: เศษ25ก็จะได้เป็น1เศษ25ส่วน36นะครับเนี่ยก็จะได้เป็น8บวก1เศษ25ส่วน36จากนั้นทำไงอ่ะอันนี้เป็นจำนวนคระจำนวนคระมีจำนวนนับกับเศษส่วนแท้เขียนในรูปการบวกก่อนไหมเพื่อนำจำนวนนับไปทำอะไรกัน
2: บวกก
0: ันอ่ะได้เป็น8บวก1บวกเศษ25ส่วน36ใช่ไหมครับจะได้เป็นอะไรต่อครูฟุกเลย
1: 9เศษ25ส่วน
0: 36อ่ะนักเรียนต่อครูฟุกเลยว่า9เศษ25ส่วน36นะครับครูฟุกก็เขียนในรูปการบวกก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาสรุปนะครับเป็น9เศษ25ส่วน36ตอบให้เรียบร้อยครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะครับนักเรียนครับการบวกหรือการลบจำนวนคระเนี่ยนักเรียนทำได้อย่างไรวิธีแรกที่เราได้เรียนรู้มาทำอย่างไรจำนวนคระเป็นเศษเกินใช่ไหมเขียนจำนวนคระให้อยู่รูปของเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบอ่ะแล้ววิธีที่สองล่ะถ้าเป็นการบวกถ้าเป็นการบวกจำนวนคระวิธีที่สองทำยังไงเขียนให้เขียนจำนวนคระให้อยู่ในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้จากนั้นนำจำนวนนับบวกจำนวนนับเศษส่วนบวกเศษส่วนใช่ไหมครับแต่ถ้าผลบวกของเศษส่วนอยู่ในรูปเศษเกินนักเรียนต้องเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรก่อน
2: จำนวนคระ
0: และสุดท้ายค่อยนำผลบวกมารวมกันใช่ไหมสุดท้ายเลยนะครับแล้วถ้าเป็นการลบล่ะการลบจำนวนคระที่เป็นแนวคิดที่สองนักเรียนจะทำยังไงนี่ต้องพิจารณาอะไรก่อนพิจารณาเศษส่วนซึ่งเศษส่วนของตัวตั้งต้องอะไรกว่าตัวลบ
2: มากกว
0: ่าตัวลบแต่ถ้าเศษส่วนของตัวตั้งน้อยกว่าเศษส่วนของตัวลบนักเรียนต้องไปกระจายอะไรมากระจายจำนวนนับใช่ไหมกระจายจำนวนนับมาใช่ไหมครับก็ได้ดังนี้เลยนะครับกระจายจำนวนนับมาใช่ไหมแล้วก็นำจำนวนนับนั้นมารวมกับเศษส่วนของตัวตั้งจากนั้นเขียนในรูปของเศษเกินใช่ป่ะแล้วค่อยถึงหาผลลบโดยนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับและเศษส่วนลบกับเศษส่วนแล้วก็นำผลลบที่ได้มารวมกันนะครับดูไปที่ใบกิจกรรมนะครับ 2.7 ดังนี้เลยครับคุณครูปลายทางแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ 3-4 คนนะครับแล้วแจกใบกิจกรรม 2.7 ครับคุณครูเดินดูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องให้ครูฟุกด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะครับแสดงวิธีหาคำตอบนะครับและตอบใน

รูปอย่างง่ายและครูฟุกอาจจะสุ่มมานำเสนอนะครับถ้าเวลานั้นเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเวลาไม่ทันนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยมานำเสนอนอกเวลาครับใบกิจกรรมมี2ข้อครับอาจได้เราพิจารณาก่อนแล้วเลือกเอง

0: ข้อ1กลม3เลือกข้อไหนครับ
1: ข
0: ้อ1กลม2เลือกข้อไหนครับข้อไหนครับข้อ2หรือข้อ1ข้อ1และกลุ่ม1เลือกข้อ2นะครับถ้าพร้อมแล้วทางต้นทางและปลายทางลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

ทำกันเสร็จหรือยังครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยมานำเสนอครูฟุกนอกเวลาแต่วันนี้เราจะตรวจสอบโดยการสลับกันตรวจสอบครับสลับกันเลยครับแต่ละกลุ่มสลับกันเลยครับ

เดี๋ยวนักเรียนนะครับทางต้นทางและปลายทางตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกเลยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนแก้ไขด้วยอะไรปากกาสีแดงนะครับครูฟุกถามกลุ่มไหนทำข้อ1ยกมือนะครับดังนี้เลยใช้วิธีไหนเขียนจำนวนค้าในรูปเศษเกินแล้วจึงหาผลผลอะไรข้อนี้ครับผลอะไรผลลบใช่ไหมครับทุกกลุ่มใช้วิธีเดียวกันเปล่าสามอันนี้วิธีเดียวกันใช่ไหมครับข้อที่2กลุ่ม1ใช้วิธีไหนเขียนจำนวนค้าในรูปเศษเกินแล้วหาผลบวกกลุ่ม5ใช้วิธีไหนเขียนจำนวนค้าในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้ใช่ไหมแล้วก็นำจำนวนนับทำอะไรกับจำนวนนับทำอะไรครับบวกแล้วก็นำเศษส่วนบวกกับเศษส่วนเดี๋ยวครูฟุกเฉลยทุกวิธีครับตั้งใจดูนะครับพร้อมแล้วมาดูพร้อมกันเลยครับดังนี้นะครับนักเรียน

0: ตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆทำถูกไหมครับทำถูกไหมถูกต้องใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกถามโซเฟียครับการหาผลบวกหรือผลลบจำนวนค่ะวิธีแรกทำยังไงครับ
1: เขียนจำนวนค่ะให้เป็นเศษเกินค่ะ
0: เขียนจำนวนค่ะให้อยู่รูปของอะไรครับเศษเกินจากนั้นหาผลบวกหรือผลลบใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นแนวคิดที่2ล่ะในเรื่องของการบวกทำยังไงนักเรียนก็ต้องเขียนจำนวนค่ะในรูปของอะไรก่อน
2: เป็นจำนวน
0: นับบวกกับเศษส่วนแท้ใช่ไหมจากนั้นนำจำนวนนับบวกกับจำนวนนับและเศษส่วนบวกกับเศษส่วนใช่ไหมครับผลบวกของเศษส่วนเนี่ยเป็นเศษเกินนักเรียนต้องทำเศษเกินให้อยู่รูปของอะไรก่อน
2: จำนวนค
0: ่ะจากนั้นค่อยนำผลบวกทั้งหมดมาทำอะไรกันมารวมกันแต่ถ้าเป็นการลบครูฟุกบอกแล้วว่าการลบนักเรียนต้องมาพิจารณาที่เศษส่วนของตัวตั้งและเศษส่วนของตัวลบใช่ไหมเศษส่วนของตัวตั้งต้องอะไรกว่าเศษส่วนของตัวลบ
2: ต
0: ้องมากกว่าเศษส่วนของตัวลบแล้วถ้าเศษส่วนของตัวตั้งน้อยกว่าล่ะทำไงอ่ะไปกระจายเลยมาก
2: ระจายจำนวนนับค
0: ่ะกระจายจำนวนนับของตัวตั้งใช่ไหมครับกระจายมา1ใช่ไหมที่เราเรียนรู้ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนก็เขียนให้อยู่รูปของเศษเกินแล้วก็ดำเนินการหาผลลบโดยนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับและเศษส่วนลบกับเศษส่วนสุดท้ายก็นำผลลบมาทำอะไรกันมารวมกันนะครับแบบฝึกหัด 2.8 ครับมีอยู่4ข้อนะครับให้นักเรียนทำข้อ1กับข้อ4ครับเป็นการบ้านนะครับสำหรับต้นทางปลายทางก็อาจจะทำตามเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกลบคูณหารและคนเศษส่วนครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 2.9 ใบกิจกรรม 2.8 และอย่าลืมครับตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับจากที่ครูฟุกได้สังเกตจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะครับและตอบคำถามนักเรียนต้องกลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับลองไปทบทวนในแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดและทบทวนตัวอย่างที่ครูฟุกได้อธิบายไปนะครับจากนั้นประเมินตนเองครับพร้อมแล้วยกครับนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดใบกิจกรรมและสื่อประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

0: ให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today? I'm fine too, thank you for asking. Hello teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is Uncle Bob's joke. Number two, one more time, Uncle Bob's joke. Number two. นักเรียนคะดูชื่อเรื่องนี้ค่ะเรายังอยู่ในเรื่องอะไรลูกเราจะยังอยู่ในเรื่องของมุกตลกของลุงบ๊อบอยู่นะคะชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงที่2ค่ะทีนี้ก่อนจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะควรขอทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของ Uncle Bob's joke หน่อยมีอะไรบ้างควรมีทั้งหมดกี่ตัวอักษรลูก How many letters do I have? How many letters? How many letters? There are 6 letters. Letter A to letterF หนูจะต้องมีการสลับตรงนี้ให้หน่อยค่ะเรียงประโยคให้หน่อยเรียงเนื้อเรื่องค่ะว่าเนื้อเรื่องของ Uncle Bob Joke นี้เรียงลำดับอย่างไรตัวอักษรใดมาก่อนสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีใบประโยคให้ค่ะคุณครูจะมีใบประโยคให้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางจับกลุ่มหรือจับเป็นคู่ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับครูปลายทางนะคะให้นักเรียนนะคะดูที่ประโยคด้านนี้ค่ะทั้งหมด6ตัวอักษรนะคะเรียงให้หน่อยค่ะว่าอะไรมาก่อนนะคะตัวอักษรใดมาก่อนนะคะและจบด้วยตัวอักษรใดส่วนนักเรียนปลายทางต้นทางจะใช้ใบนี้โอเคไหมลูกโอเคไหมคะนักเรียนปลายทางใช้บนหน้าจอนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนแจกส่งไปค่ะ1กลุ่มกลุ่มละ1ชุดลูกแจกไปได้เลยค่ะส่งต่อได้เลยส่งต่อเลยค่ะทีนี้ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะจัดการคลี่ค่ะคลี่ซิว่าประโยคครบไหมมีทั้งหมด6ตัวอักษรหรือเปล่าสำหรับนักเรียนปลายทางทำความเข้าใจกับประโยคเหล่านี้จะก่อนได้เลยนะคะครบไหมลูกครบไหมคะครบไหม A ถึง F นะ A ถึง F มีตัวอักษรใดบ้างลูก A ถึง F A B C D E F เอาแค่กี่ตัวอักษร6ตัวอักษรค่ะถึงแค่ตัว F นะคะฉะนั้นดูให้ดีค่ะดูให้ดีนะคะดูให้ดีนะหลังจากนี้ค่ะควรจะให้เวลาประมาณสักครู่หนึ่งและนักเรียนฟังเสียงสัญญานะคะในแต่ละกลุ่มนะคะนักเรียนต้นทางนั่งเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะคะช่วยกันเรียงลำดับประโยคให้หน่อยค่ะว่าประโยคใดมาก่อนนะคะและให้จบเนื้อเรื่องนะคะของ Uncle Bob Joke นะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวใช้บนหน้าจอได้เลยค่ะใช้วิธีการเขียน A สมมุตินักเรียนคิดว่า A มาก่อนก็เขียน A แล้วตามด้วยตัวอักษรใดเป็นต้นอย่างนี้ค่ะให้เวลาสักครู่หนึ่งค่ะช่วยกันเรียงค่ะ

โอเคนักเรียนขา I will give you one more minute อีกกี่นาที1นาทีนะคะฉะนั้นช่วยกันหานะคะได้คำตอบบ้างหรือยังลูกนักเรียนต้นทางได้คำตอบบ้างยังควรว่าได้แล้วล่ะ

0: โอเคถามสอบถามสอบหมดเวลาค่ะนักเรียนขาหมดเวลาแล้วค่ะได้เหตุการณ์ต้องไหมลูกได้ไหมคะเหตุการณ์แรกวันว่าง่ายนะเหตุการณ์แรกเนี่ยก่อนที่แกรี่เนี่ยเขาจะนำมุกตลกไปเล่นกับน้องเขาเนี่ยเขาต้องได้มาก่อนใช่ไหมแต่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยนะคะจากทั้งหมด6ตัวอักษรนี้นะคะควรจะใช้วิธีการเฉลยเป็นรูปภาพไหนก่อนที่ควรจะเฉลยนะคะควรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะบอกตัวอักษรลำดับตัวอักษรก่อนว่า6ตัวอักษรนี้อะไรเริ่มก่อนและจบด้วยตัวอักษรใดโอเคไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะบอกครูปลายทางได้เลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่หนูได้นั้นมีอะไรบ้างค่ะเรียงลำดับอย่างไรเริ่มจากกลุ่มที่1แล้วกันค่ะตัวอักษรใดคะเรียงมาเรียงให้หน่อยค่ะสมมติ F B D C A แบบนี้เป็นต้นอ่ะใช้วิธีการเรียงแบบนี้ค่ะลองดูมีตัวอะไรมั่ง
1: B B C A F E
0: โอเคทีนี้ควรไปกลุ่มถัดไปค่ะอ่ะไปต่อที่กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2คะตัวอะไรบ้างลูก
2: D A C E B F
0: โอเคเหมือนจะ2กลุ่มนี้เหมือนจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกลุ่มที่3ว่าไงลูก
2: A B C E D F
0: โอเค3กลุ่มนี้เหมือนจะไม่ค่อยเหมือนกันกลุ่มที่4ค่ะมีตัวอะไรบ้างลูก
2: D A C E B F
0: โอเคดูซิว่าเพื่อน4กลุ่มนี้เหมือนของเราไหมไปกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
2: D A C B E F
0: โอเคเหมือนบ้างไหมคะเบื่อบ้างไหมลูกฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเฉลยคำตอบกันค่ะเฉลยคำตอบนะคะด้วยภาพนี้ค่ะภาพแรกเราจะเรียงจากซ้ายไปขวาแถวด้านบนนะคะแถวด้านบนซ้ายไปขวาภาพแรกค่ะภาพนี้ก่อนภาพนี้ก่อนตัวอักษรใดลูก letter letter
1: D
0: letter D ถูกต้องค่ะ letter D ประโยคเขาว่ายังไงลูก letter Dเขาบอกว่า Gary got a special gift from Uncle Bob ก็คือ Gary ได้ของขวัญสุดพิเศษจากใครลุงบ๊อบถัดมาค่ะประโยคถัดมาภาพนี้ค่ะภาพนี้ Letter what is the letter letter letter A ถูกต้องค่ะเขาว่ายังไงลูกประโยค A He needed to play the joke on hisLittle sister ก็คือแกรี่เมื่อได้ของขวัญแล้วนำไปให้ใครดูนำไปให้น้องสาวเพราะแกรี่จะเล่นมุกนี้กับใครน้องสาวของเขาน้องสาวของเขาชื่ออะไรลูกแอนเดรียถัดมาภาพที่3ค่ะนักเรียนขาภาพนี้ลูกตรงกับตัวอักษรใดลูก What is the letter letter letter ถูกต้องค่ะถูกต้องประโยคว่ายังไงลูก letter C Gary and Andrea went into the yard ไปไหนคะ Andy และ Gary ขอโทษ Gary และ Andrea ไปไหนลูกไปสวนหลังบ้านค่ะเพื่อที่จะไปเล่นมุกนี้ถัดมาค่ะเหตุการณ์ที่4ลูกตรงกับตัวอักษรใด letterE ถูกต้องค่ะประโยคว่ายังไงคะ He P O U R E D อ่านว่า poured poured poured คำนี้แปลว่าเทนะคะ He poured the water over the stone แปลว่าอะไรคะ
1: เทน้ำ
0: Gary เทน้ำลงบนอะไรลงบนหินนะคะถัดมาค่ะภาพนี้ค่ะเหลือ2ภาพสุดท้ายค่ะภาพแรกตรงกับตัวอักษรใดลูกตรงกับตัวอักษรใด
1: B
0: ฉะนั้นอีกภาพหนึ่งก็ตัวอักษร
1: F
0: มาดูกันค่ะภาพนี้ใช่

0: บีว่ายังไงลูกภาพบี
1: Very
0: quietly took the stone out of the box and put in a flock ทำอะไรคะก็คือก่อนที่แกรี่จะนำกบใส่กล่องต้องเอาอะไรออกมาก่อนเอาหินออกมาก่อนแบบ quietly แบบเงียบไม่มีเสียงเลยนะเพื่อที่ไม่ให้แอนเดรียรู้จากนั้นเมื่อหินออกมาแล้วเอาอะไรใส่เข้าไปกบใส่เข้าไปค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าตามเหตุการณ์แอนเดรียทำอะไรอยู่หลับตาแอนเดรียหลับตาและนับ1ถึง10ถ้าหนูจำเหตุการณ์ได้นะแอนเดรียกำลังหลับตาและนับ1ถึง10อยู่นั่นเองและสถานการณ์สุดท้ายคือตัว F เขาว่ายังไงลูกอักษร F Andrea opened her eyes then the frog jumped out ก็คือทำอะไรลูกสุดท้ายแล้วพอที่หลังจากที่แอนเดรียเนี่ยลืมตามาแล้วพบกับอะไรกบที่กระโดดออกมาจากกล่องนั่นเองอ่ะนี่เนื้อเรื่องก็เป็นประมาณนี้นะคะคร่าวๆอ่ะทีนี้เรามาดู objectives กันค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องทำได้ในชั่วโมงนี้นะคะกิจกรรมแรกค่ะนักเรียนกิจกรรมนี้ทำเป็นประจำอยู่แล้วคือการทำอะไรลูก pronounce and give the meanings อ่านและแปลความหมายค่ะ one high words in the story ก็คือแปลความหมายจากคำศัพท์ไหนคะ in the storyในเนื้อเรื่องถูกต้องค่ะถัดมากิจกรรมที่2นะคะ complete the story in your own way with your friends ต้องมีการแต่งเนื้อเรื่องค่ะ in your own way แปลว่าอะไรลูกในแบบฉบับของนักเรียนเองนะคะ with your friends ร่วมกับใครคะกับเพื่อนค่ะและสุดท้ายค่ะนักเรียนขางานนี้นะคะ share your story with your friends แชร์ค่ะลูกแชร์คือการทำอะไรคะแบ่งปันเรื่องราวค่ะที่หนูแต่งมานะคะให้เพื่อนๆฟังค่ะทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมที่หนูจะได้ทำในชั่วโมงนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนักเรียนค่ะคุณครูนะคะดึงพารากราฟนี้ขึ้นมาลูกพารากราฟแรกเลยให้นักเรียนดูประโยคนี้นักเรียนจำได้ไหมคะว่าเนื้อเรื่องนี้เกิดขึ้นไปแล้วหรือยังเกิดขึ้นไปแล้วถูกไหมคะฉะนั้นคำว่าเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปแล้วคือคำว่า yesterday ถูกไหมคะฉะนั้นจำได้ไหมถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตคำกริยาทั้งหมดจะใช้เป็นคำกริยาช่องที่เท่าไหร่ช่องที่2แล้วยังจำได้ไหมคะว่าคำกริยาช่องที่2แบ่งออกเป็นกี่ประเภท2ประเภทแบบ regular verb และ irregular verb ย้อนกลับไปที่ regular verb ก่อน regular verb คือคำกริยาที่ทำไมลูกเติมอะไรเติม ed จำนะคะจำไว้นะและ irregular verb คือคำกริยาช่องที่2ที่ทำไมลูก take เป็น took ฉะนั้นมันทำไมเลยเปลี่ยนรูปไปและอีกหนึ่งอย่างค่ะคือ put มันทำไมคงเดิมนี่คือ irregular นะคะฉะนั้นหนูจะต้องมีการใช้คำกริยาช่องที่2ในการแต่งบทสนทนาของหนูแน่นอนทีนี้ค่ะวันเติมคำนี้เข้ามาค่ะ tomorrow was Gary's birthday ใช่ไหมใช่ไหม
2: ไม่
0: ใช่เพราะ tomorrow แปลว่าอะไรลูก
2: พร
0: ุ่งนี้ฉะนั้น tomorrow นี้เราจะไม่สามารถนำมาใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้เพราะ tomorrow ถึงหรือยังยังไม่ถึงนะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตนะคะนั่นแสดงว่าในช่วงเวลาตรงนี้นักเรียนจะต้องหาคำที่เป็น past เป็นอดีตมาแล้วเช่นคำว่าอะไรบ้างลูกอะไรที่ yesterday ใช่เมื่อวานนี้อะไรได้อีกที่บ่งบอกความเป็นอดีตช่วงเวลานักเรียนปลายทางบอกครูปลายทางได้เลยนะคะเอาคำที่บ่งบอกวันเวลาที่เป็นอดีตลูกได้ไหมได้ไหมอย่าคิดเยอะลูกอย่าคิดเยอะอ่ะควรไกลให้อย่างแรกค่ะควรให้คำนี้มาคือคำว่าอะไรคำว่า
2: last week
0: ให้นักเรียนดูคำสีเหลืองนี้นะคะคำว่า last คำนี้แปลว่าที่แล้วที่แล้วนะที่แล้วนั่นแสดงว่า last week

0: ีกแปลว่าอะไรคะไอ้ตั้งสติลูก week week สัปดาห์ที่แล้วถ้าเดือนที่แล้ว last month last month ปีที่แล้ว last year แบบนี้เมื่อคืนนี้ last night แบบนี้ฉะนั้นนะคะนักเรียนจำนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องมีการนำไปเติมในบทเนื้อเรื่องของหนูโอเคไหมลูก last นะคะที่แปลว่าอ้าว last ลูก last ที่แปลว่าคำแปลว่าที่แล้วอีกหนึ่งคำค่ะที่แปลว่าที่แล้วเหมือนกันสีเหลืองลูกอ่านว่าอะไรจำใครรู้อ่านว่า ago ถูกต้องค่ะแต่ให้นักเรียนดูนะคะแปลว่าที่แล้วทั้งคู่ last ก็แปลว่าที่แล้ว ago ก็แปลว่าที่แล้วแต่ให้นักเรียนดูค่ะ last กับ ago ตำแหน่งเหมือนกันไหม
1: ไม่เหม
0: ือ
1: น
0: ไม่เหมือนกัน last อยู่ด้านหน้า ago อยู
1: ่
0: ข้างหลังให้นักเรียนสังเกตดูดีๆค่ะถ้า ago จะมีการใส่จำนวนไว้ด้านหน้าเห็นไหมเห็นไหมลูกคำว่า ago ควรให้คำว่าอะไรมาลูก
1: three
0: days ago แปลว่ากี่วันที่แล้ว
1: 3
0: วันที่แล้วฉะนั้นถ้าหนูจะใช้คำว่า ago นะคะหนูจะต้องมีการใส่จำนวนด้านหน้าถ้าสมมติว่า2เดือนที่แล้วเนี่ยใช้ ago หรือ last 2เดือนนะ2เดือนที่แล้ว
1: ago.
0: ใช้คำว่า ago ถูกต้องค่ะฉะนั้นอะไร ago
1: two months
0: ago โอเคไหมคะถ้าสมมติว่า4สัปดาห์ที่แล้วใช้ last หรือ
1: ago
0: ago คือคำว่าอะไร4สัปดาห
1: ์ four weeks ago
0: ถ้าบอกว่าปีที่แล้วใช้ last หรือ ago
1: last
0: ฉะนั้นคือคำว่า last year พอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเลือกนะคะว่าหนูจะใช้ last หรือหนูจะใช้ ago ในการแต่งเรื่องเพราะควรบอกแล้วว่าเหตุการณ์นี้ต้องทำไมไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วนะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหาคำที่บ่งบอกเวลาที่อยู่ในอดีตนะลูกถัดมาค่ะเราจะใช้ใบงานที่18ค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งหยิบขึ้นมานะคะเดี๋ยวดูก่อนใบงานที่18ของหนูนะคะหนูจะเห็นว่ามันจะมีหน้าตาแบบนี้จะมีการเว้นคำเอาไว้ให้นั่นแสดงว่าครูอันเนี่ยไม่ได้ให้หนูเขียนใหม่ตั้งแต่แรกแต่ให้หนูใช้วิธีการทำไมลูก
1: เติม
0: คำไปเฉยในแบบฉบับของตัวหนูเองโอเคไหมคะไม่ได้เปลี่ยนซะทุกอย่างนะคะทีนี้ค่ะอย่างที่ควันบอกค่ะเราจะใช้ใบความรู้ที่3ค่ะในการประกอบดูว่าคำใดที่มันหายไปโอเคไหมคะโอเคไหมคะฉะนั้นกิจกรรมนี้หนูจะใช้กี่อย่างลูก
1: 2
0: อย่าง3อย่างกี่อย่างลูก
1: 2
0: อย่างอย่างแรกคือใบความรู้ที่เท่าไหร
1: ่
0: ที่3นะคะและอีก1ใบค่ะคือใบงานที
1: ่
0: 18ทีนี้ค่ะเขียนอย่างไรก่อนที่เราจะไปทำใบงานที่18นะคะหนูจะต้องมีการร่างเรื่องของหนูแบบคร่าวๆการร่างเนื้อเรื่องนะคะแบบคร่าวๆมาดูประโยคแรกก่อนค่ะประโยคนี้เขาบอกว่า the joke was called จำได้ไหมคะ the joke was called แปลว่าอะไรใช่ชื่อมุกนี้ชื่อว่าอะไรนั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องมีการตั้งชื่อแต่การตั้งชื่อนะคะควรก็ไม่ให้หนูตั้งใหม่นะคะก็คือมีการเปลี่ยนคำไปบางคำคราวที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็น Uncle Bob joke มุกตลกของลุงบ๊อบชื่อว่าอะไร How to change อะไรลูก a stone into a flockก็คือเปลี่ยนก้อนหินให้เป็น
1: กบ
0: แต่ทีนี้ของครูอันค่ะให้ตัวอย่างมาแล้วค่ะดูซิให้ควรให้อะไรมา
1: How to change leaves into a
0: puppy เปลี่ยนอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวไม่ใช่ลูกของครูอันลูกใบไม้เป็นอะไรเป็นลูกสุนัขเป็นลูกสุนัขลูกนี่คือมุกที่ควรจะแต่งฉะนั้นเดี๋ยวหนูจะต้องมีการคุยกับเพื่อนว่าเราจะเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรดีโอเคไหมคะโอเคไหมลูกเดี๋ยวหนูจะต้องเขียนตรงนี้ลงในสมุดก่อนนะแล้วในปลายทางตั้งใจฟังนะคะถัดมานักเรียนคะอย่าเพิ่งคิดลูกอย่าเพิ่งแป๊บหนึ่งนะ

0: เก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวเพื่อนเอาไอเดียเราไปนะอย่างที่สองลูก the gift had the gift had แปลว่าอะไรลูกของขวัญเนี่ยในของขวัญมีอะไรถ้าของแกรี่ที่ได้เนี่ยเขามีอะไรลูก a joke book a stone and a water bottle ใช่ไหมมีก้อนหินมีหนังสือแล้วก็มีขวดน้ำดูซิขวัญให้อะไรมามั่งให้แค่3อย่างพอลูกของขวัญนะคะคือมีอะโจ๊กบุ๊กอันนี้ให้คงไว้โอเคไหมคะเพราะเหมือนเป็นวิธีการเล่นเนาะอะโจ๊กบุ๊กคงไว้นะคะถัดมาขวัญมีอะไรอีก leaves นั่นแสดงอุปกรณ์ที่หนูต้องเตรียมใบไม้และ and sticks ไม้นั่นแสดงว่าในกล่องของขวัญ นี้จะมี3อย่างมีหนังสือมีใบไม้และมีกิ่งไม้โอเคไหมคะแต่ขึ้นอยู่กับหนูนะว่าของหนูเนี่ยนอกจากหนังสือแล้วจะมีอะไรอีก2อย่างโอเคไหมคะคิดมาโอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคถัดมาค่ะอย่างที่3ค่ะ playing the joke on playing the joke on คืออะไรลูกจะนำมุกนี้ไปเล่นกับใครจะนำมุกนี้ไปเล่นกับใครให้เลือกเอานะคะถ้าแกรี่เขาไปเล่นกับใครคะ on his sister Andrea ถูกไหมคะควันก็เขียนว่า on my friend Max ไปเล่นกับเพื่อนที่ชื่ออะไร Max เลือกมา1คนโอเคไหมคะเลือกมานะถัดมาค่ะถึงเวลาบอกวิธีการเล่นอ่านนักเรียนคะดูก่อนดูก่อนลูก putting into in the gift boxเอาอะไรไปวางลูก leaves นำใบไม้ใส่ในกล่องของขวัญถ้าเป็นแกรี่ใส่อะไรไปใส่ก้อนหินลงไป next to ตรงนี้ค่ะคำว่า next to ก็คือแล้วนำกล่องเนี้ยไปวางไว้ที่ไหนติดกับอะไรให้ดูเอานะใครจะบอกว่า next to the house next to the tree potกระถางต้นไม้ได้หมดเลยควรใส่มา a tree ก็คือไปวางที่ไหนเหมือนเดิมข้างต้นไม้นะคะและสุดท้ายค่ะที่นักเรียนต้องเขียนนะคะก็คืออะไรมันโผล่ออกมาจากในกล่องควรให้อะไรมา
1: ลูกส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ข
0: ฉะนั้นเติม a fat อะไรลูก a fat puppy a fat puppy jumped out of the box ได้ไหมได้ไหมคะเดี๋ยวควรจันทร์คะจะให้นักเรียนค่ะเขียนสิ่งเหล่านี้ลงไปในสมุดของนักเรียนก่อนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนนะคะนำกระดาษหรือสมุดขึ้นมาก็ได้ค่ะและให้นักเรียนจับคู่หรือทำเป็นกลุ่มก็ได้นะแล้วแต่ครูประจำครูปลายทางนะคะส่วนนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนต้นทางหนูนั่งเป็นกลุ่มใช่ไหมคะเป็นกลุ่มได้เลยค่ะเป็นกลุ่มได้เลยเป็นกลุ่มได้เลยค่ะและช่วยกันคิดนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ที่นักเรียนจะเขียนคืออะไรนักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบค่ะฟังอีกหนึ่งรอบตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เวลาประมาณสัก5นาทีนะคะ5นาทีนะเขียนสิ่งเหล่านี้ลงไปแต่นักเรียนขาตรงที่เป็นสีแดงตรงนี้ตามครูอันได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะหนูจะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะคุยกันในกลุ่มนะคะคุยกันในกลุ่มนะลูกให้เวลา5นาทีค่ะเขียนลงสมุดค่ะ

0: โอเคชานสอบหมดเวลาค่ะนักเรียนขานักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้วางปากกาก่อนลูกวางปากกาก่อนค่ะเดี๋ยวควรจะอธิบายกิจกรรมถัดไปนะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวนักเรียนค่อยย้อนกลับมาเขียนเนาะโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะกิจกรรมนี้นะคะที่ควรให้ทำเพราะอะไรลูกเป็นแนวทางในการไปเติมบทสนทนาในใบงานที่18ค่ะใบงานที่18นะคะให้นักเรียนตอนนี้ควรมีการดึงย่อหน้าแรกขึ้นมาให้และมีการนำเนื้อหาในใบความรู้ที่3มาเทียบกันด้วยให้นักเรียนดูนะนักเรียนดูนะลูกตอนนี้วางปากกาก่อนลูกวางก่อนค่ะวางก่อนนะอย่าเพิ่งเขียนนะคะให้นักเรียนดูค่ะทีนี้ค่ะอย่างแรกค่ะถ้านักเรียนดูจากบทอ่านคำที่หายไปคือคำว่าอะไรลูก yesterday หายไปนั่นแสดงว่าตรงนี้เนี่ยต้องเติมอะไรคะ
1: ว
0: ันที่ผ่านมาแล้วให้นักเรียนคุยกันในกลุ่มค่ะว่าหนูจะใช้คำว่าอะไรแต่วันขอหนึ่งคำไม่ให้ใช้คำว่า yesterday แต่ให้นักเรียนใช้คำว่า last หรือ ago เข้ามาเมื่อสักครู่ขวัญบอกแล้ว last จะตามด้วยคำเลยถูกไหมคะสัปดาห์ที่แล้วคือ last week เดือนที่แล้วคือ last
1: month
0: สัปอะไรนะปีที่แล้วลูก last year วันอังคารที่แล้ววันอังคารที่แล้ว last Tuesday ศุกร์ที่แล้ว last Friday แบบนี้เดี๋ยวคุยกันว่าจะใช้อะไรและคำว่า ago ค่ะอย่าลืมค่ะ

0: ามีอโกถ้าใช้คำว่าโกต้องมีอะไรข้างหน้า
1: วัน
0: จำนวนของวันหรือจำนวนของเดือนจำนวนของปีแต่มุกตลกนี้นี่หนูจะบอกว่า4ปีแล้วฉันเล่นมุกนี้นานไปเนาะฉะนั้นเอาขอใกล้ๆหน่อยโอเคไหมคะขอใกล้ๆเนาะฉะนั้นเลือกเอานะคะว่าตรงนี้หนูจะใช้อะไรควรใช้อะไรลูกมุกตลกนี้ควรเพิ่งเล่นไปเมื่อตอนไหน last week แต่ last week ค่ะ was อะไรลูกถ้าประโยคนี้คือ Gary หายไป Gary's birthday แต่ควรเมื่อสักครู่ควรบอกว่าใครนะอั่งเปาอั่งเปาค่ะชื่ออั่งเปานะคะอั่งเปา birthday ฉะนั้นตรงนี้ใครเป็นคนจะไปเล่นมุกกับเพื่อนของหนูหรือใครก็ตามที่หนูเขียนมาคนนี้ควรให้อั่งเปาฉะนั้นก็คิดชื่อมาหนึ่งชื่อโอเคไหมคะถัดมาค่ะอะไรหายไปลูกคำว่าอะไรคำว่า he ฉะนั้นตรงนี้ของควรต้องเติมอะไรนะอั่งเปาผู้หญิงผู้ชายอั่งเปาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะฉะนั้นตรงนี้ต้องเติมอะไรลูกใช่ต้องเติม she ค่ะ she got a special gift from Uncle Bob ยังให้ลุงบ๊อบอยู่ลุงบ๊อบยังเป็นคนที่ให้ของขวัญกับอั่งเปาฉะนั้นของหนูก็ยังเป็นลุงบ๊อบอยู่นะคะฉะนั้นลุง Uncle Bob ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะ The gift had a joke book ตรงนี้ล่ะค่ะหนูจะต้องนำสิ่งที่อยู่ในกล่องของขวัญมาเติมจากที่หนูเขียนไปแล้วใช่ไหมคะอย่างของคุณอันควรเขียนอะไรไปบ้างนะนอกจาก joke bookใบไม้คือ leaves and อะไรนะ sticks ถูกต้องค่ะฉะนั้นของหนูก็ต้องสอดคล้องกับข้อที่2ใช่ไหม ใช่ไหมลูกโอเคนี่คือย่อหน้าที่1ค่ะทำให้ดูเป็นตัวอย่างฉะนั้นนักเรียนดูนะคะเทียบค่ะว่าอันไหนหายไปบ้างเดี๋ยวควันนะคะจะวนสไลด์เหล่านี้ให้นักเรียนดูนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนดูว่าคำตรงไหนบ้างที่ควันขึ้นตัวแดงไว้นักเรียนเผื่อนักเรียนจะไปขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าอ๋อคำเหล่านี้เปลี่ยนโอเคไหมคะหรือถ้าเกิดใครไม่ดูก็ใช้วิธีการเทียบเอาจากใบงานของหนูก็ได้โอเคไหมคะควันนะคะเดี๋ยวควันจะวนสไลด์ตรงนี้ให้นะคะจนถึงย่อหน้าสุดท้ายค่ะทีนี้ทบทวนกิจกรรมของนักเรียนค่ะทั้งเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเลยนะคะให้นักเรียนนะคะจับคู่กับเพื่อนค่ะร่วมกันแต่งเนื้อเรื่องในใบงานที่18ให้สมบูรณ์ค่ะตรงนี้ควรมีการกำหนดว่าเป็นคู่แต่ให้นักเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะขึ้นอยู่กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเนี่ยคุณครูกำหนดไว้แล้วว่าทำงานเป็นคู่เป็นกลุ่มค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะขึ้นอยู่กับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะจากนั้นนะคะฝึกอ่านเนื้อเรื่องค่ะในใบงานที่18นะคะแต่ทีนี้ถ้าฝึกอ่านเนี่ยบางทีอาจจะนานไปนะคะควรขอให้เป็นใบที่นักเรียนจดไว้ในสมุดนะคะเดี๋ยวอ่านให้คุณครูปลายทางฟังนะคะนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องส่งตัวแทน1คนนะคะของแต่ละกลุ่มอ่านในสมุดให้คุณครูฟังและเพื่อนๆฟังเนาะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะทบทวนคำสั่งในใบงานที่18ให้นักเรียนฟังอีก1ครั้งนะคะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนระหว่างทำใบงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสังเกตและตรวจสอบการเขียนการอ่านออกเสียงคำศัพท์และการทำงานร่วมกับเพื่อนด้วยนะคะควรให้เวลาทำงานสักครู่หนึ่งค่ะ

โอเคนักเรียนค่ะช้อนสอบหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วอย่างที่ขวัญบอกนะคะว่าหนูกิจกรรมของหนูจะต้องมีการแชร์ข้อมูลนะคะหรือแชร์สตอรี่เนี่ย with your friends จะต้องแชร์เนื้อเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังนักเรียนค่ะฟังนะลูกใบงานที่18นะคะครูจะยังไม่ให้นักเรียนพูดให้เพื่อนฟังก่อนนะให้นักเรียนใช้ข้อมูลที่หนูเขียนลงในสมุดบอกให้เพื่อนฟังคร่าวๆว่าสิ่งที่หนูทำเนี้ยมีอะไรบ้างเช่นชื่อโจ๊กนี้ชื่อว่าอะไรในกล่องของขวัญมีอะไรบ้างและเล่นกับใครโดยวิธีการเล่นใส่อะไรลงไปและวางที่ไหนและมีตัวอะไรโผล่ออกมานี่คือสิ่งที่ขวัญต้องการทราบและต้องการให้บอกเพื่อนๆโอเคไหมคะโอเคไหมกลุ่มไหนต้องการบอกหรือต้องการเล่าให้เพื่อนฟังคะ Who want to be the first volunteer Who want to be a first volunteer ใครต้องการเป็นอาสาสมัครกลุ่มแรกไม่งั้นสุ่มนะทุกคนนักเรียนค่ะไม่ต้องตกใจค่ะเพราะทุกกลุ่มต้องพูดอยู่แล้วค่ะ

0: ียนปลายทางนะคะสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะเลือก1กลุ่มหรือ1คู่ก็ได้ค่ะอ่ะนักเรียนต้นทางค่ะกลุ่มไหนพร้อมคะไม่งั้นควรไล่จากกลุ่ม5มานะเพราะกลุ่ม1เนี่ยมาบ่อยแล้วฉะนั้นจะมาจากกลุ่ม5นะคะเริ่มจากกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5เตรียมตัวค่ะกลุ่ม5กลุ่ม5ค่ะ ready ขอ1คนค่ะเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยนักเรียนค่ะที่เหลือค่ะ please listen carefully listen carefully to your friends stop talking please stop talking stop doing everything group number 3 quiet please and listen to your friends ready okay
1: The joke was
0: called
1: How to challenge
0: How to change
1: Daisy into a hamster. The gift
0: had
1: a joke book a Daisy and milk playing the joke on teacher Anne.Putting Daisy in the gift box next to milk, a flat hamster jumped out of the box.
0: Okay, ปรบมือค่ะนักเรียนคะเพื่อนเขาเล่นมุกอะไรลูกอะไรตัวสุดท้ายอะไรกระโดดออกมาหนูแฮมสเตอร์ใส่อะไรเข้าไป Daisyดอกอะไรคะดอกไม้ทีนี้ขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ค่ะ1คนเดี๋ยวรู้จักเวลาแล้วเดี๋ยวขออีก1กลุ่มพอละค่ะเดี๋ยวกลุ่ม1แล้วไปกลุ่ม2 listen please listen
1: The joke was called how to
0: change
1: appleInto a bird. The gift had a joke book, apple, and pen. Playing the joke on my friend Lisa. Putting apple in the gift box next to the house. A fat bird jumping. ขออภัยครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: Jump out.Of the box.
0: Okay, good. อ่ะปรบมือสุดท้ายแล้วอะไรบินออกมาลูกอะไรกระโดดออกมานกกระโดดออกมานะคะจริงๆไม่ไหวอยู่ในกล่องนานเมื่อยปีกระโดดก่อนอ่ะมาค่ะขอกลุ่มสุดท้ายนะคะเสียใจไหมอ่ะกลุ่ม2เดี๋ยวฟังกลุ่ม2กันค่ะ
2: The joke was called How to Change Fish into a Kitten. The gift had a joke book, fish and water. Playing the joke on my friend, Bonus. Putting fish in the gift box next to a house.A fat kitten jump out of the box.
0: Okay, good. Up up. อีก2กลุ่มไม่ต้องเสียใจไปนะคะไม่ต้องเสียใจไปนะเดี๋ยวควันนะคะไปดูจากในเนื้อเรื่องของหนูได้นะคะว่าของหนูเขียนอะไรมาบ้างนะคะฉะนั้นนะคะคุณครูฝากนะคะให้นักเรียนไปทำใบงานที่18นะคะไปช่วยกันทำนะคะช่วยกันทำเนาะแล้วก็เติมข้อมูลให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็ฝากครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะทีนี้นักเรียนค่ะควรฝากลูกก่อนที่จะหมดชั่วโมงนี้นะคะควรฝากนะคะให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองค่ะตามที่เราเคยทำมาอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้นักเรียนค่ะครั้งนี้ไม่ได้มีแค่แบบประเมินตนเองนะคะตามที่นักเรียนเคยทำอยู่แล้วเราจะมีใบนี้ด้วยค่ะ Learning Log ค่ะเป็นแบบบันทึกการเรียนรู้ค่ะนักเรียนจะเจอใบนี้ก็ต่อเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้แล้วนั่นแสดงว่าตอนนี้เราจบหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่ลูกเราจบหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะคะเรื่อง Me and My Family เรียบร้อยแล้วค่ะนั่นแสดงว่า

0: เมินตนเองนักเรียนต้องทำกี่ใบลูก2ใบนะคะฉะนั้นฝากครูปลายทางด้วยนะคะถ้านักเรียนยังไม่มีนะคะฝากครูปลายทางดาวน์โหลดให้นักเรียนด้วยนะคะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนขาเราจะขึ้นยูนิต number 2เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรคะ school life school life ก็คือชีวิตในที่ไหนเนี่ยในโรงเรียนนั่นแสดงว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนจากครอบครัวไปไหนแล้วไปโรงเรียนแล้วค่ะเรื่องแรกค่ะเรื่องนี้ what I learn number 1 what I learn number 1นั่นแสดงว่าถ้ามีหมายเลข1นั่นแสดงว่ามีมากกว่า1ชั่วโมงแน่ๆนะคะเรื่องนี้สิ่งที่ต้องเตรียมค่ะนักเรียนค่ะใบงานที่1ค่ะเรื่อง what do we do at schoolใบงานที่1 นะคะให้นักเรียนเตรียมมาด้วยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากครูปลายทางดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dldv.ac.th ค่ะ That's it for today. Class leader.
1: Class ready.

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทคนิคการปิดหนี้บัตรเครดิตครับใครมีหนี้เยอะต้องฟังให้ได้นะครับแต่ก่อนจะไปปิดหนี้กันเนี่ยนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube มหิดล Channel ด้วยนะครับเพราะเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับแล้วถ้าใครมีหนี้บัตรเครดิตอยู่นะฮะแล้วกำลังมองหาวิธีที่จะจัดการกับ หนี้ที่อยู่บนบัตรเนี่ยนะครับวันนี้ต้องฟังเลยนะครับเพราะผมจะมาบอกถึงเทคนิคของการปิดหนี้บัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับก็คือต้องเอาบัตรทุกใบมาเรียงกันแล้วดูว่ามูลหนี้ในแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่บางใบมีน้อยบางใบมีมากดอกเบี้ยที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะมันจะเพิ่มขึ้นมาในแต่ละเดือนที่ไม่เท่ากันตอนนี้เนี่ยนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าหนี้ที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาหนี้เนี่ยมาจำแนกว่าหนี้ไหนเป็นหนี้ที่ดีนะครับและหนี้ไหนเป็นหนี้ที่เลวครับผมเรียกว่าหนี้ที่เลวเพราะมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับสำหรับหนี้ที่ดีเนี่ยนะครับก็เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนต่างๆไม่ว่าจะซื้อของเข้ามาแล้วเอาไปขายต่อนะครับหรือไปซื้อธุรกิจแล้วก็เปิดให้เช่าเปิดขายของอย่างนี้เนี่ยก็เป็นหนี้ที่ดีเพราะมันก่อให้เกิดรายได้ฮะส่วนหนี้ที่เลวเนี่ยนะครับมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยครับเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยบ้างล่ะซื้อของที่ไม่จำเป็นบ้างล่ะหรือซื้อของที่บางทีตัวเองก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทำไมครับอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นหนี้ที่เลวใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าหนี้ดีและหนี้เลวเนี่ยมีปริมาณขนาดไหนนะครับเทคนิคที่3เนี่ยนะครับที่จำเป็นที่ต้องรู้ก็คือว่าต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มนะครับและไม่ไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาปิดหนี้บนบัตรเครดิตที่เรามีทุกใบเนี่ยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินนอกระบบมันมีมูลค่าสูงมากนะครับต่อมาเป็นคำถามยอดฮิตนะฮะมีบัตรเครดิตหลายใบทุกใบเต็มหมดจะปิดใบไหนก่อนดีฮะก่อนที่จะไปปิดหนี้เนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะต้องเก็บไว้หนึ่งใบอย่างน้อยใบที่เป็นที่ดีฮะแล้วมันเป็นใบที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเงี้ยเราต้องส่งให้ครบเพราะว่ามันจะเป็นเงินหมุนเวียนที่เอาไปใช้ในอนาคตได้นะครับที่เหลือทั้งหมดพยายามจะปิดคราวนี้มาดูต่อนะฮะว่าใบไหนดอกเบี้ยสูงควรจะพิจารณาว่าจะถูกปิดก่อนหรือเปล่าครับแต่บางกรณีเนี่ยนะครับธนาคารเองก็มาติดตามทวงหนี้เราก็สามารถที่จะพูดคุยเขาได้ว่าเราจะขอผ่อนชำระใครให้ดีลที่ดีที่สุดหรือใครให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดปิดใบนั้นก่อนครับเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้ามันลดไม่เยอะเอารอไว้ทีหลังนะครับปิดใบที่ปิดให้ได้ก่อนเพื่อที่จะลดมูลหนี้รวมให้มันเล็กลงครับวิธีคิดของการปิดหนี้เนี่ยครับมีหลายวิธีฮะบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเรามีหนี้หลายใบเนี่ยนะเราไปหาเงินสักก้อนมาแล้วมาปิดหนี้ซะเลยดีไหมผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวคิดที่พอที่จะเข้าใจได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยผมอาจจะไม่เลือกนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะบอกว่าถ้าคุณไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วคุณยังปิดหนี้ไม่ได้เลยเนี่ยคุณไปเข้าสู่กระบวนการของรัฐบาลดีกว่าเขาจัดผู้เชี่ยวชาญให้คนเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมฮะวิธีการปรับโครงสร้างเนี่ยตัวอย่างเช่นยืดหนี้พักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยเปลี่ยนมูลหนี้เช่นจากบัตรเครดิตซึ่งมันดอกเบี้ยสูงใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเป็นสินเชื่อให้หรือเอาทั้งก้อนมาปิดหนี้ให้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ฮะวิธีที่2ของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือนี่นะฮะเขาเรียกว่าคลินิกแก้หนี้คลินิกแก้หนี้ก็คือว่าเขาเอาเงินมาให้เราเนี่ยนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาหนี้ถ้าสามารถชำระต้นได้หมดภายใน10ปีเนี่ยนะฮะเขายกดอกเบี้ยให้ทั้งหมดเลยแต่อันเนี้ยมันมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะต้องเข้าไปศึกษาในเชิงลึกนะฮะอันที่3เนี่ยก็มีการใช้งานอยู่เยอะแยะมากไปหมดเขาเรียกว่า refinance ครับคือเอาบ้านหรือเอาบัตรหรือเอาอะไรต่างๆนานาที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับกลับไปที่แบงค์แล้วไปหาแบงค์ใหม่นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยตั้งต้นกันใหม่คิดดอกเบี้ยกันใหม่โดยปกติแล้วนี่ฮะการคิดดอกเบี้ยของบัตรหรือมูลหนี้ที่เข้ามาใหม่นี่ฮะมันจะมีราคาถูกกว่าเพราะมันมีดอกคงที่หลายปีใช่ไหมฮะ2ปีบ้าง1ปีบ้างบางกรณีถ้ายืดได้จริงๆก็3ปีเลยเราก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถจัดการหนี้เหล่านั้นเนี่ยได้อย่างเป็นระบบแล้วปิดบัตรได้ทั้งหมดครับวันนั้นเนี่ยคุณจะมีความสบายใจแล้วก็สูดหายใจอย่างเต็มปอดเลยนะครับแล้วบอกว่าฉันไม่มีหนี้อีกแล้วสุดท้ายนะครับผมก็จะบอกให้นะครับตามตัวเลขทางสถิติที่เราพบเนี่ยนะครับเราพบว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับเมื่อใช้หนี้หมดแล้วก็กลับมาเป็นหนี้อีกฮะความสำคัญในการที่จะปิดหนี้บัตรเครดิตได้เนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะมีบัตรกี่ใบแต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือต้องมีวินัยทางการเงินรู้ว่าเราหาได้เท่าไหร่แล้วสามารถจ่ายได้หลายคนใช้เทคนิควิธีนี้นะฮะแทนที่จะจ่ายขั้นต่ำนะฮะเขาจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้งที่เขาใช้ ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีหนี้ครับเขาใช้เท่าไหร่เขาจ่ายเท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขกับการมีบัตรเครดิตใช้เงินได้ตามที่เราต้องการและเราก็เป็นคนที่มีวินัยทางการเงินด้วยนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองด้วยนะครับ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
2: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
1: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
2: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
2: ปากกาขนนก
1: คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
2: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี
5: ่
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่มาไป
2: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
2: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
2: ครับ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
2: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
2: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจอย่างนี้แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: แองนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีลุงหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องหน่วยงานจัดเก็บภาษีครับเพราะว่าชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องประเภทภาษีใช่ไหมครับ

0: ครับมาในวันนี้นะครับเราจะมารู้จักกันว่าหน่วยงานอะไรบ้างที่เป็นผู้จัดเก็บภาษีครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์กันดูในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์นะครับบอกว่านักเรียนจะต้องจัดกลุ่มภาษีให้สัมพันธ์กับหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีในแต่ละประเภทต่างๆได้นั่นเองครับโดยคุณครูจะมีชื่อภาษีประเภทต่างๆและพวกเรานะครับจัดกลุ่มว่าภาษีชนิดนี้หน่วยงานใดเป็นผู้เก็บครับในใบกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับเรื่องประเภทภาษีจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ภาษีแบ่งเป็นกี่ประเภทครับนักเรียน
1: 2ประเภท
0: ยังจำได้ใช่ไหมครับภาษีแบ่งเป็น2ประเภทก็คือภาษีทางตรงแล้วก็อีกภาษีหนึ่งคือภาษีทางอ้อมครับภาษีทางตรงเป็นอย่างไรก็คือภาษีที่รัฐบาลนะครับเรียกเก็บจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโดยตรงผู้เสียภาษีนะครับจะต้องรับภาระไว้เองทั้งหมดไม่สามารถผลักภาระให้ผู้อื่นได้คำสำคัญเลยก็คือไม่สามารถผลักภาระให้ผู้อื่นจ่ายแทนเราได้อย่างเช่นอะไรบ้างครับที่ถือว่าเป็นภาษีทางตรงยังจำได้ไหมครับถูกต้องครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีอะไรอีกครับภาษีทางตรงภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกต้องครับแล้วก็ภาษีอะไรอีกครับภาษีป้ายถูกต้องเก่งมากครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างของภาษีทางตรงครับต่อไปภาษีทางอ้อมก็คือภาษีนะครับที่เรียกเก็บจากผู้บริโภคหรือว่าเป็นภาษีนะครับที่เป็นการผลักภาระให้กับผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคเป็นผู้รับชำระภาษีแทนผู้ขายข้อนี้นะครับภาษีทางอ้อมผลักภาระให้กับผู้ซื้อจ่ายแทนตัวเองได้จ่ายแทนผู้ขายได้อย่างเช่นภาษีอะไรบ้างครับที่จัดเป็นภาษีทางอ้อมถูกต้องครับภาษีมูลค่าเพิ่มยังจำได้ไหมครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบันเก็บในอัตราเท่าไหร่ที่เรียกว่าเวทกี่เปอร์เซ็นต์เวท 7% ใช่ไหมครับสมมุติว่าซื้อสินค้า100บาทแล้วก็จะต้องมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แสดงว่าเราต้องจ่ายสินค้านั้น107บาทอีก7บาทก็จะเก็บเข้าสู่รัฐบาลครับภาษีอะไรอีกบ้างนอกจากภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรพวกนี้นะครับก็จัดเป็นภาษีทางอ้อมครับเดี๋ยวเรามาอ่านสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วิเคราะห์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะต้องเสียภาษีประเภทใดอันนี้นะครับเป็นการทบทวนเรื่องประเภทภาษีสุเมธนะครับเป็นเจ้าของกิจการห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในทุกๆวันสุเมธต้องไปทำงานเขาจะต้องแวะเข้าปั๊มเพื่อเติมน้ำมันรถจากสถานการณ์ดังกล่าวสุเมธต้องเสียภาษีประเภทใดครับเดี๋ยวลองปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอบคุณครูครับ

0: ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับอาสุเมธเป็นเจ้าของกิจการห้างสรรพสินค้าแสดงว่าห้างสรรพสินค้านะครับจะต้องมีการจดทะเบียนใช่ไหมครับการจดทะเบียนเนี่ยห้างสรรพสินค้าถือว่าเป็นอะไรครับเป็นนิติบุคคลดังนั้นแน่นอนสุเมธเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าจะต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็เข้าปั๊มน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันจะต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่าอะไรครับภาษีสรรพสามิตข้อนี้ต้องตอบข้อไหนครับเฉลยข้อแรกใช่ไหมครับถูกต้องเก่งมากๆเลยไม่ยากใช่ไหมครับทบทวนเรื่องประเภทของภาษีต่อไปคงมีคำถามมาสอบถามนักเรียนว่าภาษีนะครับมีหลากหลายประเภทแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเสียภาษีให้แก่หน่วยงานใดซึ่งจัดตรงเรื่องในวันนี้ของเรานั่นเองครับหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีเรามาดูกันเลยนะครับหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีในประเทศไทยนะครับแบ่งออกเป็น2หน่วยงานใหญ่ๆหน่วยงานแรกคืออะไรครับหน่วยงานแรกนะครับก็คือหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับต่อไปหน่วยงานที่2ที่จัดเก็บภาษีคือหน่วยงานอะไรครับหน่วยงานของรัฐบาลกลางนี่นะครับ2หน่วยงานใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภาษีไหนจ่ายให้รัฐบาลภาษีไหนจ่ายให้กับท้องถิ่นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาทราบกันก่อนว่าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างท้องถิ่นมีอะไรบ้างครับ1อบจอบจย่อมาจากคำว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทยนะครับก็จะมีจังหวัดละ1แห่งเราอยู่จังหวัดอะไรครับ
1: ประจวบคีรีข
0: ัน ธ์พวกเราอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็จะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองครับต่อไปหน่วยงานที่2คือ
2: เทศบาล
0: เราอยู่ในเขตเทศบาลไหมครับโรงเรียนวังของเรา
3: อยู่คร
0: ับ
3: อ
0: ยู่ในเขตเทศบาลอะไรครับเขตเทศบาลอะไรเอ่ยเทศบาลนะครับจะมี3ระดับถ้าระดับล่างสุดก็คือเทศบาลตำบลขึ้นมาก็เป็นเทศบาลเมืองแล้วก็สูงสุดก็คือเทศบาลนครโรงเรียนวังของเรานะครับก็ตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองหัวหินใช่ไหมครับถูกต้องครับต่อไปก็คืออบต.อบต.ย่อมาจากคำว่าองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าบ้านใครอยู่แถบหลังภูเขาไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับทางตะวันตกก็จะสังกัดอบต.อย่างเช่นอบต.ทับใต้อบต.หินเหล็กไฟต่อไปนะครับก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็คืออะไรครับกรุงเทพมหานครแล้วก็เมือง
4: พัทยา
0: อันนี้นะครับถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนี่นะครับก็คือหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมมติว่าเราต้องจ่ายภาษีท้องถิ่นเราอยู่ในพื้นที่สังกัดไหนอยู่ในสังกัดท้องถิ่นไหนก็ต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นนั้นอย่างเช่นเรามีที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเราก็ต้องจ่ายให้กับใครเทศบาลเมืองหัวหินเราต้องจ่ายภาษีที่ดินให้กับรัฐบาลกลางไหมครับไม่ต้องเพราะว่าภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยเก็บโดยท้องถิ่นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยต่อไปนะครับเรามาดูภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นกันครับภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นเนี่ยจะต้องส่งไปให้รัฐบาลกลางที่กรุงเทพไหมครับต้องส่งไปให้รัฐบาลกลางที่กรุงเทพไหมไม่ต้องเก็บในท้องถิ่นของเราแล้วก็พัฒนาในท้องถิ่นของเราบ้านใครที่สังกัดอบต.ทับใต้ก็จ่ายภาษีให้กับอบต.ทับใต้บ้านใครที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินก็จ่ายให้กับเทศบาลเมืองหัวหินครับเรามาดูกันครับว่าภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นมีภาษีอะไรบ้างไม่ต้องส่งไปให้รัฐบาลกลางที่กรุงเทพอย่างเช่นเลยภาษีอะไรครับ
5: ภาษีโรงเรือน
0: ภาษีโรงเรือนนะครับก็เก็บจากสิ่งปลูกสร้าง หรือว่าโรงเรือนไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่พวกโรงแรมโคนิยมธนาคารนะครับจะต้องจ่ายภาษีโรงเรือนสมมติว่าคอนโดมิเนียมตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจะต้องจ่ายภาษีให้กับใคร

ให้หน่วยงานไหนก็คือเทศบาลเมืองหัวหินนั่นเองหรือว่ามีห้องพักอยู่ในเขตอบต.ทับใต้ก็ต้องจ่ายให้กับอบต.ทับใต้ก็คือมีโรงเรือนมีที่ตั้งคอนโดมิเนียมธนาคารอยู่ในเขตท้องถิ่นไหนก็จ่ายให้กับท้องถิ่นนั้นครับต่อไปข้อที่2ภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นคือภาษีที่มีชื่อว่าบำรุงท้องที่จำได้ไหมครับภาษีบำรุงท้องที่ก็คือเก็บจากที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อไปครับภาษีอะไรภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นภาษีป้ายยังจำได้ไหมครับว่าภาษีป้ายนะครับจะเก็บจากป้ายที่เป็นชื่อเกี่ยวกับการโฆษณาแสดงชื่อเกี่ยวกับการประกอบการค้าเนี่ยจะต้องเสียภาษีป้ายธุรกิจการค้าต่างๆอย่างเช่นป้ายปักอยู่ที่เขตชะอำก็จะต้องจ่ายภาษีให้กับเทศบาลเมืองชะอำนั่นเองครับป้ายปักอยู่ในเขตไหนก็ต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นนั้นๆครับนี่คือภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นครับต่อไปคงมีคำถามมาสอบถามนักเรียนว่าทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเก็บภาษีด้วยตนเองครับทำไมรัฐบาลไม่มาเก็บเองล่ะรัฐบาลจะมีรายได้เยอะๆทำไมรัฐบาลต้องแบ่งให้ท้องถิ่นเป็นคนเก็บเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนปรึกษากันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันครับนักเรียนปลายทางครับสามารถตอบคำถามนี้ให้กับคุณครูปลายทางได้ด้วยนะครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับตอบคำถามข้อนี้กันได้ไหมครับว่าทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเก็บภาษีด้วยตนเองไม่ต้องส่งไปที่รัฐบาลกลางแล้วทำไมรัฐบาลกลางถึงไม่มาเก็บเองล่ะเพราะว่าอะไรครับนักเรียนสามารถตอบได้ไหมครับว่าอะไรขอตัวแทนหนึ่งคนเดี๋ยวให้เซมตอบนะครับทำไมท้องถิ่นต้องเก็บภาษีด้วยตนเองครับ
1: เพราะว่าจะได้มีเงินพัฒนาท้องถิ่นตัวเองครับโดยที่ไม่ต้องรองบประมาณจากกรุงเทพครับ
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับครับถูกต้องครับนักเรียนครับลองสำรวจท้องถิ่นของตัวเองนะครับว่าในท้องถิ่นของเรามีสถานที่สาธารณูปโภคอะไรบ้างอย่างเช่นพวกถนนหนทางสวนสาธารณะท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นผู้สร้างแล้วท้องถิ่นนำเงินมาจากไหนล่ะก็มาจากการเก็บภาษีของตนเองนั่นเองครับซึ่งรัฐบาลนะครับก็ยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่ว่าจะต้องกระจายอำนาจการปกครองนะครับให้ท้องถิ่นดูแล

0: ลกันเองเมื่อดูแลกันเองนะครับก็จะต้องมีงบประมาณที่จะมาบริหารในท้องถิ่นก็คือรัฐบาลก็เลยแบ่งให้ท้องถิ่นนะครับสามารถจัดเก็บภาษีบางอย่างได้ด้วยตนเองครับแล้วก็นำมาพัฒนาท้องถิ่นของตนครับนี่นะครับก็แผนผังระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนักเรียนเคยเห็นหน้าตาของแผ่นผังนี้ไหมครับเคยเห็นไหมเอ่ย
1: เค
0: ยเห็นไหมครับ
1: เคย
0: น่าจะเคยเห็นใช่ไหมครับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับก็คือส่วนกลางส่วนกลางนะครับก็จะรวมอำนาจไว้ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีพวกกระทรวงทบวงกรมแต่ปัจจุบันนะครับทบวงไม่มีแล้วก็จะมีแต่กระทรวงกับกรมต่อมานะครับส่วนกลางนะครับได้แบ่งอำนาจให้กับส่วนภูมิภาคจังหวัดอำเภอก็อย่างเช่นทางกรุงเทพนะครับก็จะส่งผู้ว่าราชการจังหวัดมาประจำแต่ละจังหวัดหรือว่าส่งนายอำเภอมาประจำแต่ละอำเภอทั่วประเทศไทยนะครับก็เป็นการแบ่งอำนาจครับต่อไปตามหลักกระจายอำนาจก็คือท้องถิ่นก็คือให้พวกเรานะครับฝึกดูแลท้องถิ่นของพวกเราการเลือกนายกอบจ.หรือว่านายกเทศมนตรีหรือว่านายกอบต.การกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับก็อย่างเช่นกรุงเทพมหานครกับเมืองอะไรเมืองพัทยาอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะครับก็จะมีนายกเมืองพัทยาเป็นของตนเองครับนี่นะครับก็คือหน้าตาของการบริหารราชการแผ่นดินสรุปแล้วการปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการอะไรครับรวมอำนาจแบ่งอำนาจหรือว่ากระจายอำนาจการกระจายอำนาจนั่นเองเพื่อให้พวกเรานะครับฝึกยังไงฝึกดูแลตนเองโดยการเลือกนายกหรือว่าเลือกผู้นำเป็นของพวกเราเองใช่ไหมครับอย่างเช่นเราอยู่สังกัดเทศบาลเราก็เลือกนายกเทศมนตรีเป็นของเขตเราเองนี่นะครับก็คือการดูแลตนเองครับการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปเรามาดูการภาษีที่เก็บโดยหน่วยงานของรัฐบาลเมื่อสักครู่เราเรียนไปก็คือภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นทีนี้มาดูกันว่ารัฐบาลเก็บภาษีอะไรบ้างซึ่งหน่วยงานที่เก็บภาษีของรัฐบาลนะครับจะสังกัดกระทรวงการอะไรหน้าตาแบบนี้กระทรวงการคลังโดยแบ่งออกเป็น3กรมนะครับ1อ่านว่าอะไรครับนักเรียนกัน1กรม1กรมสัมภากร2
2: กรมสรรพสามิต
0: 2กรมสรรพสามิตแล้วก็3สุดท้าย
2: กรมศุลกากร
0: นั่นเองครับนี่ก็เป็นตราสัญลักษณ์ของกรมสัมภากรครับเรามาดูกันว่ากรมสัมภากรเก็บภาษีอะไรบ้าง1เลยก็คือภาษีอะไรครับ
3: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
0: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือภาษีที่เก็บจากบุคคลธรรมดาเมื่อตัวเองมีรายได้ยิ่งมีเงินมากอัตราการเก็บภาษีก็จะยิ่งสูงแบบขั้นบันไดครับก็ที่ครูยกตัวอย่างว่าพวกเราทุกคนเมื่อมีรายได้ที่จะต้องเสียภาษีก็จะต้องเสียภาษีที่เรียกว่าเงินได้บุคคลธรรมดาพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการทุกคนที่มีรายได้เมื่อถึงขั้นที่กำหนดก็จะต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับต่อไป2ภาษีเงินได้อะไรครับสองภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือภาษีที่เก็บจากกลุ่มบุคคลหรือว่าองค์กรบริษัทห้างหุ้นส่วนต่างๆโดยเก็บจากกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วภาษีเงินได้นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนบริษัทโรงงานต่างๆก็จะต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากรครับต่อไปนะครับสามภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีนะครับที่กรมสรรพากรเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือว่าบริการต่างๆยังจำได้ไหมครับว่าเก็บกี่เปอร์เซ็นต์ของสินค้าเวท 7% นั่นเองจำให้ได้ในการซื้อสินค้าทุกอย่างจะต้องจ่ายเรียกว่าเวท 7% ซึ่งเก็บโดยกรมสรรพากรรัฐบาลกลางนั่นเองนักเรียนรู้ไหมครับว่า ภาษีที่รัฐเก็บได้มากที่สุดก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละครับเป็นภาษีที่มีมูลค่ามากที่สุดในบรรดาภาษีทั้งหมดที่รัฐบาลเป็นคนเก็บต่อไปนะครับอากรต่างๆกรมสรรพากรนอกจากจะเก็บภาษีแล้วนะครับยังเก็บอากรต่างๆด้วยอย่างเช่นอากรสแตมป์อากรมโหรสพอากรรังนกนางแอ

0: คือกรมสรรพากรดังนั้นกรมสรรพากรนะครับก็จะได้ชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่เก็บภาษีได้มากที่สุดในประเทศไทยเลยครับต่อไปกรมที่2คือกรมอะไรครับกรมสรรพสามิตนั่นเองครับสรรพสามิตเก็บภาษีอะไรบ้างก็มีหน้าที่เก็บภาษีที่รวมอยู่ในรายการสินค้าที่ทางกรมสรรพสามิตนะครับเป็นผู้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตครับก็อย่างเช่นพวกยาสูบน้ำมันสุรารถยนต์จำไว้ให้ดีนะครับภาษีพวกนี้นะครับจะจ่ายให้กับกรมสรรพสามิตมีอะไรบ้างยาสูบอะไรอีกน้ำมันสุรารถยนต์นี่นะครับเก็บโดยกรมสรรพสามิตครับต่อไปกรมสุดท้ายกรมศุลกากรนักเรียนดูสัญลักษณ์เลยกรมศุลกากรเนี่ยส่วนมากจะตั้งอยู่ตามด่านชายแดนทำไมกรมศุลกากรจะต้องตั้งอยู่ตามชายแดนเพราะเก็บภาษีอะไร
1: ภาษีผ่านประเทศ
0: ภาษี
1: นำเข้า
0: ถูกต้องภาษีที่เก็บโดยกรมศุลกากรนะครับก็อย่างเช่นภาษีนำเข้าแล้วก็ภาษีส่งออกนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับเรื่องหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีเราก็ได้เรียนรู้จบไปแล้วมี2หน่วยงานใหญ่ๆก็คือท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลรัฐบาลก็จะมี3กรมที่เก็บภาษีคือกรมสัมภากรกรมสรรพสามิตแล้วก็กรมศุลกากรเดี๋ยวเรามาดูอ่านสถานการณ์กันเพื่อทบทวนว่าพวกเราได้เข้าใจบทเรียนแล้วหรือยังครูจะให้พวกเราวิเคราะห์สถานการณ์ว่าจะต้องจ่ายภาษีประเภทใดบ้างเดี๋ยวนักเรียนอ่านพร้อมกันครับข้อที่1ปรีชายังไง
2: ปรีชาเป็นเจ้าของกิจการ
0: นางโคปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มได้เลยครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับข้อนี้ตอบกันได้ไหมครับนักเรียนปลายทางครับสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับปีชาส่งออกหนังโคไปขายยังประเทศอังกฤษข้อนี้ต้องตอบว่าเธอต้องเสียภาษีอะไรแล้วก็จ่ายให้กับหน่วยงานใดเดี๋ยวครูจะสุ่มตัวอย่างหรือว่าขอตัวแทนหนึ่งคนใครเอ่ยอ่ะครับผมลองตอบได้เลยครับเธอต้องเสียภาษี

0: อะไร
1: ภาษีศุลกากร
0: ภาษีศุลกากรแล้วก็จ่ายให้กับหน่วยงานใดครับ
1: กรมศุลกากรค่ะ
0: กรมศุลกากรถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมือเก่งมากตบมือเพื่อนเพื่อนหน่อยได้เลยครับต่อไปอีกสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ข้อที่2เจมประทานอาหารกับครอบครัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเจมจะต้องจ่ายภาษีอะไรแล้วก็จ่ายให้กับหน่วยงานใดคนไหนอยากตอบบ้างครับหัวหน้าห้องของเรานี่เองต้องตอบว่าต้องจ่ายภาษีอะไรครับ
1: ภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมให้กรมสรรพากรขออภัยครับกรมสรรพากร
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับตบมือเพื่อนเพื่อนหน่อยเก่งมากๆเลยจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรนั่นเองเรามาวิเคราะห์อีกสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ต่อไปนะครับจะยาวนิดนึงครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งเลยในการวิเคราะห์สถานการณ์นี้นะครับแล้วก็มีชุดคำถามประมาณ3ชุดคำถามครับที่นักเรียนจะต้องตอบเดี๋ยวนักเรียนอ่านพร้อมๆกันเลยครับแม่ของ

จำสถานการณ์ให้ดีนะครับแม่ของฟ้าใสเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอใช่ไหมครับแล้วก็ฟ้าใสกำลังทำอะไรอยู่เป็นนักเรียนกำลังเรียนหนังสือถามว่าแม่ของฟ้าใสจะต้องจ่ายภาษีประเภทใดแล้วก็จะต้องจ่ายให้กับหน่วยงานใดส่วนฟ้าใสจะได้รับประโยชน์จากภาษีด้านใดมากที่สุดก็ประมาณ3คำถามนี้นะครับครูก็จะมีตัวเลือกดังนี้ครับสามารถปรึกษากับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันครับนักเรียนปลายทางครับสามารถปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็ตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับกิจกรรมในข้อนี้ถามหลายคำถามเลยใช่ไหมครับถามตั้งแต่ถามว่าจะต้องจ่ายภาษีอะไรแล้วก็จ่ายให้กับหน่วยงานใดแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าพวกเราได้เรียนมาแล้ววิเคราะห์ได้อย่างแน่นอนใช่ไหมครับยากไหมเอ่ย
1: ไม่
0: ยากครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับแม่ของฟ้าใสทำอาชีพอะไรนะ
1: หมอ
0: เป็นหมอแน่นอนครับหมอเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคล
1: นิติธรรมดา
0: เป็นบุคคลธรรมดานั่นเองไม่ได้เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ได้เป็นบริษัทไม่ได้เป็นโรงงานดังนั้นเขาเป็นแค่บุคคลธรรมดาเมื่อบุคคลธรรมดาก็จะต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉลยต่อไป2เมื่อเขาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วจะต้องยื่นแบบภาษีให้กับหน่วยงานใดครับ
1: กรมสรรพากร
0: กรมสรรพากรถูกต้องครับเก่งมากๆเลยกรมสรรพสามิตเก็บภาษีพวกไหนจำได้ไหมยาสูบสุราน้ำมันรถยนต์ส่วนเทศบาลล่ะเก็บภาษีประเภทไหนเทศบาลถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเก็บพวกภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่แล้วก็ภาษีป้ายต่อไปฟ้าใสกำลังเรียนอยู่ชั้นไหนกำลังเรียนอยู่ป.6เท่ากับเราเลยดังนั้นฟ้าใสน่าจะได้รับประโยชน์จากอะไรมากที่สุดได้รับอุปกรณ์การเรียนฟรีจากนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพใช่ไหมครับถูกต้องครับสามารถตอบได้ถูกทั้ง3ข้อเลยปรบมือตัวเองดังๆได้เลยครับต่อไปนะครับเป็นขั้นปฏิบัติของพวกเราครูจะให้พวกเรานะครับทำใบงานเรื่องหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีครับโดยครูนะครับจะให้พวกเราพิจารณาภาษีที่กำหนดให้แล้วก็จำแนกหน่วยงานจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องลงในใบงานครับส่วนสำหรับคุณครูปลายทางให้แจกใบงานเรื่องหน่วยงานจัดเก็บภาษีแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับแล้วก็ต่อไปครูให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับนี่นะครับก็คือใบงานหน่วยงานจัดเก็บภาษีนำคำเหล่านี้ไปจัดจำแนกให้ถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงท้ายครับแล้วก็จะมีการเฉลยให้นักเรียนตั้งใจทำนะครับไม่ยากครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนทำกันได้ไหมเอ่ย
1: ได้คร
0: ับ ทำกันได้นะครับไม่ยากเลยก็คือจำแนกภาษีให้ตรงกับหน่วยงานที่จัดเก็บเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับให้นักเรียนเตรียมปากกาแดงขึ้นมาพร้อมที่จะตรวจเฉลยของคุณครูนะครับคนไหนที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เขียนกับปากกาแดงเพิ่มเติมให้ถูกต้องด้วยนะครับเรามาดูกรมแรกกรมสรรพากรเก็บภาษีอะไรบ้างครับภาษีได้บุคคลธรรมดาภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีได้นิติบุคคลต่อไปนะครับกรมศุลกากรเก็บภาษีอะไรบ้างนั่นก็คือภาษีสินค้าส่งออกสินค้านำเข้านั่นเองต่อไปกรมสรรพสามิตเก็บภาษีอะไรบ้างก็อย่างเช่นภาษีสุรายาสูบน้ำมันแล้วก็การค้าต่อไปสุดท้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกภาษีป้ายภาษีโรงเรือนแล้วก็ภาษีบำรุงท้องที่ครับนี่นะครับก็คือเฉลยหน่วยงานจัดเก็บภาษีครับเรียบร้อยไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกสมองประลองปัญญาสักหนึ่งข้อครับไม่ยากหนึ่งข้อเดียวถ้าตอบได้เก่งมากๆเลยอ่านพร้อมกันข้อใดไม่ใช่อะไรข้อใดไม่ใช่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีกอไก่กรมศุลกากรขอไข่กรมบัญชีกลางคอควายกรมสัมภากรแล้วก็งองูกรมสรรพสามิตข้อนี้ตอบว่าก
1: รมบัญชีกล
0: างถูกต้องครับกรมบัญชีกลางไม่ได้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีครับต่อไปนะครับเรามาดูสรุปนะครับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศไทยนะครับก็จะมี2หน่วยงานใหญ่ๆนั่นก็คือหน่วยงานแรกนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลครับเรามาดูกันนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บภาษีอะไรได้บ้างก็อย่างเช่นภาษีป้ายภาษีโรงเรือนแล้วก็ภาษีที่ดินครับส่วนรัฐบาลกลางนะครับก็จะเก็บภาษีพวกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีสรรพสามิตครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพบกันในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: องวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูธินกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เช่นเดิมนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพแบบความสมดุลใช่ไหมครับก่อนอื่นครูอาร์ตขอทบทวนความรู้ก่อนเด็กๆจำได้ไหมว่าความสมดุลมี2แบบใช่ไหมครับคือความสมดุลแบบสมมาตรและแบบอสมมาตรตอนนี้นักเรียนปลายทางน่าจะจำได้แล้วใช่ไหมครับว่าความสมดุลแบบสมมาตรและอสมมาตรนั้นต่างกันอย่างไรนักเรียนก็สามารถจัดองค์ประกอบภาพได้อย่างสมบูรณ์นะครับส่วนวันนี้เราจะมาวาดภาพประกอบเรื่องกันนะครับชื่อเรื่องในวันนี้ก็คือวาดภาพประกอบนะครับเด็กๆเคยวาดภาพประกอบนิทานต่างๆไหมครับเคยไหมลูก
1: เคย
0: หรือเคยวาดภาพประกอบใบงานวิชาอื่นไหมครับ
1: เคย
0: นะครับวันนี้ครูอาร์ตจะมาสอนวิธีการประกอบภาพแล้วก็การวาดภาพประกอบเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันนะครับก็คือการเล่นเกมนะครับอยากเล่นเกมไหมครับ
2: อยาก
0: ถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางร่วมกันเล่นเกมนะครับเกมในวันนี้ที่ครูอาร์ตเตรียมมานะครับก็คือเปิดแผ่นป้ายทำนายภาพนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะมีแผ่นป้ายมาให้และให้นักเรียนช่วยกันเปิดแผ่นป้ายนะครับและร่วมกันตอบคำถามว่าเป็นภาพเกี่ยวกับนิทานเรื่องอะไรนะครับเด็กๆรู้จักนิทานอีสปไหมครับอาจจะเคยฟังตั้งแต่เด็กๆนะครับครูอาร์ตมีภาพนิทานมาให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามว่าเป็นนิทานเรื่องอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปที่แผ่นป้ายแรกครับครูอาร์ตขอสุ่มเลขที่ดีกว่าหรือมีใครอยากเปิดแผ่นป้ายไหมลูกแซมเลือกหมายเลขอะไรครับ
3: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8นะครับมาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าจะเป็นภาพอะไรนะครับหมายเลข8เด็กๆเห็นอะไรครับ
4: เหมือนขาเหมือนเป็นเล็บ
0: เป็นเล็บของสัตว์ใช่ไหมลูกแล้วก็มีเหมือนกับเป็นผ้าสีเขียวนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองตอบซิว่าเป็นนิทานเรื่องอะไรนะครับเด็กๆไปทางด้วยนะครับลองร่วมกันตอบคำถามก่อนได้นะครับว่าเรื่องอะไรครับอาจจะเป็นเล็บของสัตว์หรือว่าเป็นปีศาจก็ได้นะครับขอตัวแทนกลุ่มที่5แล้วกันครับกลุ่มที่5ตอบว่าอะไรครับหนูน้อยหมวกแดงมั่นใจไหมครับให้โอกาสตอบอีก1รอบไม่แก้ไขคำตอบใช่ไหมครับขอเปิดอีก1แผ่นป้ายดีกว่าเผื่อเพื่อนจะยังตอบไม่ถูกยังไม่เฉลยนะครับกลุ่มที่5ตอบว่าหนูน้อยหมวกแดงขอตัวแทน1คนอีก1แผ่นป้ายครับหมายเลขอะไรครับ
5: 4ค่ะ
0: หมายเลข4นะครับหมายเลข4เห็นอะไรครับเด็กๆช่วยกันตอบครับ
6: ลูกหมาป่าครับ
0: ลูกหมาป่าครับนักเรียนปลายทางเดาออกไหมครับว่าเรื่องอะไรครับ
7: ลูกหมู3ต
0: ั
7: ว
0: ครับควาดขอดูคำตอบกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ตอบว่าลูกหมู3ตัวนะครับอยากเปิดอีกหรืออยากเฉลยเลยครับ
8: เฉลยได
0: ้เลยเฉลยใช่มั้ยลูกเดี๋ยวเฉลยนะครับท่านนักเรียนประทางพร้อมแล้วนะครับมาชมเฉลยภาพนี้นะครับเฉลยก็คือนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงปรบมือให้กลุ่มที่5ครับเก่งมากกลุ่มที่3ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีอีก1นิทานนะครับมี1ภาพขอกลุ่มที่2ตัวแทน1คนลูกใครก็ได้เปิดแผ่นป้ายลูกเลขอะไรดีครับลัลลานาเลขอะไรดีลูกขอไม้ให้เพื่อนด้วยครับเดี๋ยวเพื่อนปลายทางไม่ได้ยิน1แผ่นป้ายครับหมายเลข
9: 5ค่ะ
0: หมายเลข5นิทานเรื่องอะไรที่มีลักษณะเป็นสัตว์แบบนี้คล้ายๆกับตัวอะไรลูก
10: แมวน
0: ้ำกลุ่มที่3ตอบแมวน้ำขอ1คำตอบกลุ่มที่3ตอบว่าก
11: ระต
0: ่
11: ายก
0: ับ
11: เต
0: ่
11: าก
0: ระต่ายกับเต่าโชว์คำตอบเป็นหลักฐานให้เพื่อนๆดูลูกกลุ่มที่3บอกกระต่ายกับเต่าเอ้าไม่แน่นะครับประมือ1ครั้ง2ครั้งกลุ่มที่3ตอบว่ากระต่ายกับเต่าไม่แน่อาจจะถูกก็ได้เพราะว่าในนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าไม่ได้มีแค่สัตว์2ชนิดใช่มั้ยลูกเค้ามีสัตว์ตัวอื่นในป่าที่มาร่วมมันแข่งขันใช่มั้ยครับขออีก1คนเปิดแผ่นป้ายครับขออีกกลุ่มนึงที่ยังไม่ตอบเลยดีกว่ากลุ่มหลังสุดกลุ่ม4ลูกเปิดแผ่นป้ายหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข2นะครับ ชัดเจนนะครับเป็นสิงโตนิทานเรื่องอะไรบ้างมีสิงโตครับกระต่ายกับเต่าคำตอบเดิมใช่ไหมครับขอตัวแทนกลุ่มที่5ลูกตอบว่าเรื่องอะไรครับขอเปิดไมค์ได้ลูกนิทานเรื่องตั้งใจฟังคำตอบเพื่อนลูกนิทานเรื่อง
2: ราชสีกับหนูครับ
0: ราชสีกับหนูมีใครคิดเหมือนกลุ่มที่5มั้ยลูกใครคิดเหมือนกลุ่มที่5ยกมือราชสีกับหนูส่วนใหญ่คิดเหมือนกันใช่ไหมครับเอามือลงสิงโตเรียกอีกอย่างว่าอะไรครับราชสีนะครับเฉลยนะครับนิทานเรื่องราชสีกับหนูเก่งมากกลุ่มที่5ปรบมือครับปรบมือกลุ่มที่5ลูกเก่งมากนะครับถ้าเด็กๆร่วมกันเล่นเกมแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามีภาพประกอบกับนิทานเรื่องต่างๆนะครับนอกจาก2เรื่องที่กวาดให้เป็นตัวอย่างนะครับยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับให้นักเรียนลองเล่าเรื่องจากภาพนี้นะครับเด็กๆเห็นอะไรในภาพนี้บ้างลูกเห็นสัตว์ต่างๆมากมายใช่ไหมครับเดี๋ยวครูอาร์นะครับจะให้นักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนปลายทางร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะเล่าเรื่องจากภาพนี้ให้ครูปลายทางฟังก็ได้นะครับส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูอาร์จะให้แต่ละกลุ่มเล่าเรื่องต่อกันไปเรื่อยๆนะครับโดยครูอาร์จะขึ้นให้ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยกลุ่มที่1กลุ่มที่1อยู่ไหนครับเล่าต่อจากครูอาร์ใครก็ได้1คนนะแล้วก็ต่อด้วยกลุ่มที่2 3 4และ5กลุ่มที่5จะต้องสรุปเรื่องทั้งหมดที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะครับช่วยกันคิดนะพร้อมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มให้นะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยเหมือนนิทานอีสปทุกเรื่องนะครับมีสัตว์ต่างๆมากมายนะครับอันได้แก่กระต่ายเต่าแรคคูนยีราฟและตัวเม่นนะครับกำลังประชุมร่วมกันกลางป่ากลุ่มที่1ครับอะไรต่อเอ่ยเล่าจากครูอาร์ตหรือจะเล่าจากภาพนี้ก็ได้ขอมาให้กลุ่มที่1ลูกสัตว์ต่างๆกำลังประชุมกันแล้วเกิดอะไรขึ้นลูกมีเชิญครับตั้งใจฟังนะลูก
2: จากนั้นมีกระต่ายกับเต่าได้วิ่งแข่งกัน
0: วิ่งแข่งกันเลยโอเคพอลูกกลุ่มที่2ครับจะมีจุดพีคหรือเปล่าหรือว่าจะจบจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับกลุ่มที่2ครับกระต่ายกับเต่ากำลังวิ่งแข่งกันแล้ว
3: กระต่ายวิ่งนำเต่ามาเรื่อยๆจนถึงต้นไม้แห่งหนึ่ง
0: กระต่ายวิ่งนำเต่ามาเรื่อยๆจนถึงต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับกลุ่มที่3ลูกเชิญครับ
5: เต่าเมื่อเห็นว่ากระต่ายวิ่งไปถึงต้นไม้แล้วเลยได้โทรไลน์บอกเพื่อนที่ดักรออยู่ว่
0: า
5: ให้วิ่งออกมาได้เลย
0: ก็เลยโทรไลน์หาใครนะลูก
5: หาเพื่อนเต่าที่ดักรออยู่
0: หาเพื่อนเต่าที่ดักรออยู่กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4เอ่ยจะเป็นอย่างไรต่อเต่าต้องหาเพื่อนแล้วในขณะที่กระต่ายกำลังวิ่งนำหน้าแต่เต่ากำลังโทรหาเพื่อนที่ดักรออยู่ข้างหน้ากลุ่มที่4ก็เลยจะต่อด้วยเชิญครับกลุ่มที่เหลือฟังเพื่อนลูกตามจินตนาการครับไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเชิญลูก
9: เต่าอีกตัวที่ดักรอข้างหน้าได้วิ่งต่อจากเต่าตัวที่แล้วครับ
0: เต่าใจเย็นเต่าอีกตัวที่ดักรออยู่ข้างหน้าที่กำลังรับสายจากเพื่อนก็เลยทำยังไงนะลูก
9: วิ่งต่อครับ
0: ก็เลยวิ่งต่อนะครับและจะจบด้วยกลุ่มที่5ใครจะชนะเอ่ยกลุ่มที่5เชิญลูกภาระหนักสุดเลยกลุ่มที่5ก็เลยสรุปว่า
2: เต่าก็ได้เข้าเส้นชัยแต่ว่าสัตว์ป่าบอกว่าเต่าโกงกระต่ายก็เลยชนะครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5จบด้วยการนะครับจบด้วยความยุติธรรมก็คือเต่าวิ่งเข้าเส้นชัยแต่ว่าเพื่อนๆในป่าเป็นยังไงลูกยอมรับไหมไม่ยอมรับเพราะว่าทำผิดนะครับสุดท้ายก็เลยเป็นกระต่ายที่ชนะโดยที่กระต่ายไม่ได้วิ่งเข้าเส้นชัยเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโกงเป็นสิ่งไม่ดีดีมากปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ครับเยี่ยมมากนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างในการเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งเราสามารถเล่าได้หลายแบบมากๆนะครับเพราะภาพ1ภาพสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ต่างๆมากมายนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถเล่าเรื่องแบบอื่นๆก็ได้นะครับให้นักเรียนเล่าเรื่องจากคำต่อไปนี้เดี๋ยวครูอาจจะมีคำขึ้นมาให้และลองประกอบการเป็นเรื่องต่างๆนะครับเมื่อสักครู่เราเล่าจากภาพทีนี้เราเล่าจากคำบ้างนะครับมีคำว่าตลาด แมวปลาแม่ถนนและโรงเรียนเช่นเดิมเดี๋ยวครูอาร์ตจะขึ้นต้นให้ก่อนนะครับและก็เล่าต่อไปเรื่อยๆเมื่อสักครู่เรามีภาพประกอบให้แต่ครั้งนี้มีแค่คำอย่างเดียวนะครับเช่นเดิมครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถนำคำเหล่านี้ไปประกอบเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งยืดหลังขึ้นครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณแม่คนหนึ่งกำลังพาลูกชายเดินไปตลาดและตามด้วยกลุ่มที่5ครับเล่าย้อนหลังนะกลุ่มที่5เริ่มก่อนลูกจบท้ายด้วยกลุ่มที่1นะครับคุณแม่พาลูกชายไปตลาด
2: ลูกชายก็ได้ไปเจอแมวที่กำลังกินปลาอยู่ครับ
0: ครับลูกชายก็เลยไปเจอแมวที่กำลังกินปลาอยู่กลุ่มที่4ครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับลูกชายกำลังไปเจอแมวที่กำลังกินปลาอยู่
9: ลูกชายเกิดสงสารครับเลยบอกแม่ว่าขอเอาแมวตัวนี้กลับบ้านได้ไหม
0: ลูกชายใจดีมากสงสารสัตว์ก็เลยบอกแม่ว่าขอเอาแมวหรือปลาไปเลี้ยงเอาแมวไปเลี้ยงนึกว่าเอาปลาที่กำลังโดนกินไปเลี้ยงเอาแมวไปเลี้ยงนะครับกลุ่มที่3ก็เลยกลุ่มที่3ลูกยังไงต่อตอนนี้เราไปเกือบครบทุกคำนะครับเหลือแค่คำว่าถนนและก็โรงเรียนนะครับอาจจะมีจุดพีคหรือเปล่ากลุ่มที่3ครับหลังจากที่กลุ่มที่4ได้เล่าเรื่องไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่บอกว่าแม่ไม่อนุญาตให้เด็กชายเลี้ยงแมวใช่ไหมครับดังนั้นกลุ่มที่3จึงต่อด้วยอะไรครับไหนลองเล่าเรื่องต่อได้เลยครับแซม
10: แต่เด็กชายเกิดความสงสารจึงแอบเอาอาหารมาให้ทุกวันครับ
0: เด็กชายสงสารก็เลยแอบเอาอาหารมาให้ทุกวันนะครับหลังจากที่แม่อนุญาตนะครับเด็กชายก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแอบหนีเอาอาหารมาให้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับกลุ่มที่2ครับจะต่อด้วยอะไรครับณัฐภัทรเชิญครับ
11: แมวที่ยังกินปลาทู

0: ยังไม่อิ่มก็เลยเดินข้ามถนนไปที่โรงเรียนเพื่อที่จะขโมยปลาทูมากิน
1: ณัฐภัทรบอกว่าหลังจากที่เด็กชายแอบเอาอาหารมาให้แล้วก็เพิ่มเติมด้วยเป็นปลาทูนะครับแอบเอาปลาทูมาให้นะครับแต่แมวกินไม่อิ่มแมวก็เลยเดินข้ามถนนไปที่โรงเรียนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นนะครับกลุ่มที่1สามารถต่อเติมเรื่องได้เลยครับ
2: หลังจากที่มีคนมาเห็นว่าแมวขโมยปลาทูไปกินก็นำแมวไปเลี้ยงค่ะ
1: เป็นการแก้สถานการณ์ได้ดีมากนะครับแมวไปที่โรงเรียนแล้วนะครับแล้วก็มีคนอื่นๆอาจจะเป็นนักเรียนคนอื่นก็ได้ก็เลยแอบเอาแมวไปเลี้ยงนะครับแมวก็เลยมีชีวิตอยู่รอดนะครับเก่งมากปรบมือให้กับตัวเองทุกคนเลยนะครับหลังจากที่นะครับนักเรียนได้นำคำเหล่านี้นะครับคำว่าตลาดแมวปลาแม่ถนนแล้วก็โรงเรียนมารวมเป็นเรื่องราวต่างๆแล้วนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะแต่งเติมเรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยนะครับหลังจากที่เติมเรื่องราวแล้วเราก็จะมาวาดภาพประกอบกันครับทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็น่าจะทราบแล้วนะครับมี3สิ่งก็คือ1การวาดภาพประกอบเรื่องราวนะครับ2การจัดองค์ประกอบภาพวาดและอย่างสุดท้ายก็คือการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆนะครับครูอาร์ตหวังว่านักเรียนชั้นป.6น่าจะทำกิจกรรมนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับให้นักเรียนบอกเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจในวันนี้หรือในอดีตมา1เหตุการณ์นะครับขอตัวแทน1คนเดี๋ยวสุ่มเลขที่ดีไหมครับหรือว่าใครอยากเล่าเรื่องให้ฟังหนึ่งเรื่องลูกประทับใจยกตัวอย่างเช่นครูอาร์ตก็ได้เอาเหตุการณ์ที่ครูอาร์ตประทับใจอย่างเช่นช่วงตอนปิดภาคเรียนนะครับครูอาร์ตได้มีโอกาสไปที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับก็ได้ไปเจอผลงานของนักเรียนนะครับเป็นผลงานของนักเรียนที่อายุเพียงแค่11ขวบเป็นน้องเราไหมลูกหรือว่าอายุเท่ากันประมาณป.5 ป.6ใช่ไหมครับซึ่งผลงานสวยมากใช้เทคนิคหลากหลายมากนั่นก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งของครูอาร์ตที่ไปเจอผลงานนักเรียนซึ่งเป็นผลงานที่ไม่คิดว่าจะเป็นของนักเรียนนะครับอันนี้ตัวอย่างของการเล่าเหตุการณ์ประทับใจนะครับมีใครอยากเล่าเหตุการณ์ประทับใจไหมลูกวันนี้หรือเมื่ออดีตที่ผ่านมาก็ได้ thank you ครับจิรพัฒน์ขอไมค์ให้เพื่อนด้วยลูกมีเพื่อนอยากเล่าเรื่องอะไรก็ได้ที่ประทับใจลูกอาจจะเป็นในวันนี้ก็ได้เพิ่งเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นมานานแล้วก็ได้ลูก
3: เรื่องตอนไปแข่งบอลครับ
1: ไปแข่งกีฬาฟุตบอลใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับวันนั้นไปแข่งที่ต่างจังหวัดครับวันนั้นเป็นวันที่กดดันมากๆเพราะวันนั้นผมเจ็บที่ข้อเท้าแล้ววันนั้นผมไปแข่งผมก็เข้ารอบไปตอนแรกผมก็ไปเจอทีมเก่งๆแล้วทีนี้ผมก็ได้เข้ารอบรองทีนี้ผมก็ไปชนะลูกโทษผมก็เข้าไปรอบชิงไปเจอกับคนเก่งๆครับแล้ววันนั้นตอนนั้นใกล้จะหมดเวลาแล้วครับเพื่อนผมยิงนาทีเข้าสุดท้ายได้แล้วผมดีใจมากจนร้องไห้ครับ
1: เก่งมากปรบมือให้กับ Thank you ครับเป็นเรื่องราวอันน่าประทับใจนะครับใครจะคิดว่าเราที่กำลังบาดเจ็บแต่ก็สามารถเข้ารอบแข่งขันได้จนได้รับรางวัลชนะเลิศใช่ไหมครับเก่งมากนะครับเป็นตัวอย่างของการฝึกฝนตนเองนะครับแล้วก็ท้าทายแรงกดดันต่างๆนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับทีนี้ถ้าฟังจาก Thank you อย่างเดียวเมื่อสักครู่เราเห็นภาพไหมลูกเห็นภาพชัดเจนไหมถ้าใจให้ชัดเจนต้องทำยังไงลูกมันต้องมีภาพประกอบใช่ไหมครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะลองให้นักเรียนลองวาดภาพประกอบเรื่องของ thank you เมื่อสักครู่แต่ละกลุ่มนะครับสามารถวาดตามได้เลยนะครับลองวาดภาพเหตุการณ์เมื่อสักครู่ที่ thank you เพื่อนของเรานะครับได้แข่งฟุตบอลใช่ไหมลูกลองวาดดูครับเดี๋ยวครูอาร์ตก็จะลองวาดเหมือนกันขอตัวแทน1คนดีกว่า thank you มากับครูลูกThank you เชิญด้านหน้าลูกวาดใส่ในกระดานครับกลุ่มละ1ภาพ Thank you เชิญด้านหน้าครับเดี๋ยวจะให้ช่วยครูอาร์ตวาดช่วยครูอาร์ตวาดลูกมาThank you กับเพื่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะวาด Thank you ดีกว่ากำลังเตะฟุตบอลถือถ้วยก็ได้ให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถวาดพร้อมๆกันได้นะครับ

0: ดเวลาในการวาดภาพประกอบเรื่องราวแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับโชว์ผลงานให้เพื่อนๆปลายทางดูนะครับเดี๋ยววาดขอชมผลงานแต่ละกลุ่มก่อนนะครับสวยมากส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนของแตงกิ้วที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็มีการเตะฟุตบอลด้วยกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3นะครับเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนลูกเก่งมากนะครับส่วนตัวอย่างของแตงกิ้วกับครูอาร์ตนะครับที่ได้วาดก็คือเห็นภาพของแตงกิ้วใช่ไหมลูกที่กำลังบาดเจ็บที่ข้อเท้าแล้วก็กำลังชูถ้วยรางวัลที่ได้รางวัลมาพร้อมกับมีน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจใช่ไหมลูกปรบมือให้กับเพื่อนแตงกิ้วลูกเก่งมากเชิญนั่งลูกอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างของการวาดภาพประกอบเรื่องง่ายๆนะครับซึ่งนักเรียนน่าจะทำได้ทุกคนนะครับทีนี้การวาดภาพประกอบคืออะไรครับจริงๆแล้วการวาดภาพประกอบนะครับเกิดขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆนะครับให้ผู้อื่นรับรู้โดยมีจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับเรื่องราวนั้นๆนะครับถ้านักเรียนสังเกตหนังสือเรียนของนักเรียนนะครับในเกือบทุกวิชาเลยนะครับจะประกอบไปด้วยภาพเพื่อสื่อสารเรื่องราวนะครับหรือเพื่อบรรยายข้อความต่างๆให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้หลักการวาดภาพนะครับหลักการวาดภาพประกอบเรื่องคือ1ภาพที่วาดต้องคำนึงถึงหลักการทางศิลปะที่เราเคยเรียนมาไม่ว่าจะเป็นการจัดองค์ประกอบภาพการจัดขนาดสัดส่วนหรือว่าความสมดุลนะครับอย่างที่2คือภาพวาดต้องมีความชัดเจนนะครับสามารถขยายความเข้าใจเนื้อหาสอดคล้องแล้วก็ไม่คลุมเครือด้วยนะครับวันนี้ครูอาร์ตมีตัวอย่างหนังสือเรียนให้นักเรียนดูร่วมกันนะครับนักเรียนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีในวิชาภาษาไทยใช่ไหมครับในวิชาภาษาไทยนะครับหรือวิชาอื่นๆจะมีหนังสือประกอบการเรียนนะครับให้นักเรียนสังเกตที่หนังสือที่ครูอาร์ตถือนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างลูกมีรูปอะไรบ้างครับมีรูปวาดมีตัวหนังสือนะครับถ้านักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกสมมุตินะครับถ้าเราเห็นภาพนี้เรารู้ไหมครับว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าไม่อ่านหนังสือเลยจะรู้ไหมครับว่าวิชาอะไรเราอาจจะเดาได้ว่าเป็นวิชาภาษาไทยใช่ไหมลูกเพราะว่าในภาพนะครับสามารถสื่อสารเรื่องราวได้นั่นเองนะครับอย่างที่3คือภาพที่วาดต้องมีรายละเอียดเพียงพอนะครับที่สื่อความหมายได้อาจจะเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับหรือสีสันต่างๆก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้นะครับอย่างที่4คือภาพที่วาดควรเน้นให้เกิดการกระตุ้นความคิดและอารมณ์ในทางสร้างสรรค์นะครับไม่ขัดต่อศีลธรรมอย่างเรื่องที่เราเล่าไปตอนแรกที่มีการทารุณกรรมสัตว์ใช่ไหมครับอันนั้นเรียกว่าขัดต่อศีลธรรมแล้วก็ไม่เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์นะครับหลักการออกแบบภาพประกอบเรื่องนะครับ1 นะครับตัวอักษรประกอบชื่อเรื่องนะครับในหนังสือมีไหมลูก
1: ม
0: ี
1: ครับ
0: มีนะครับอย่างที่2คือภาพตัวละครหลักนะครับอย่างที่3คือภาพพื้นหลังประกอบฉากและอย่างสุดท้ายคือภาพสิ่งของประกอบเรื่องต่างๆหรือว่าพร็อพนะครับประกอบเรื่องนะครับในหนังสือเรียนเกือบมีครบทั้ง4อย่างนะครับมีตัวหนังสือมีตัวละครหลักมีภาพพื้นหลังนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆประกอบเรื่องเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนะครับการระบายสีประกอบเรื่องก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเราจะใช้ความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่เราเคยเรียนไปนะครับอย่างแรกคือการใช้ทฤษฎีสีจำแม่สีได้ใช่ไหมลูกจำวงจรสีได้ไหมครับนั่นแหละนำหลักการในวงจรสีมาใช้นะครับการกำหนดทิศทางแสงเงาแสงเงาเราเรียนไปยังเอ่ยเรียนไปแล้วนะครับอย่างที่3คือการระบายสีรองพื้นหรือการระบายสีแบบคร่าวๆไปก่อนจากนั้นจึงมาเก็บรายละเอียดนะครับการระบายสีแบบเก็บรายละเอียดก็คือเพิ่มน้ำหนักแสงเงานั่นเองนะครับทำได้ไหมครับทำได้นะครับตัวอย่างภาพประกอบนิทานนะครับขั้นตอนแรกก็จะมีการวาดภาพก่อนนะครับจากนั้นก็ระบายสีนะครับกิจกรรมต่อมาเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับทำใบงานนะครับใบงานที่2เรื่องวาดภาพประกอบเรื่องนะครับกิจกรรมนี้ให้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับจากนั้นให้นักเรียนทำทั้ง2ใบงานเลยนะครับใบงานแรกก็คือให้นักเรียนแต่งเรื่องจากคำที่กำหนดให้นะครับซึ่งมีอยู่5คำนะครับมีคำว่าอะไรบ้างลูก
1: ทะเล
0: มีคำว่าทะเลวันสงกรานต์ทรายอากาศร้อนแล้วก็คำว่าเพื่อนนะครับให้นักเรียนนำคำทั้ง5คำนี้ไปแต่งเป็นเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ไม่ต่ำกว่า5บรรทัดนะครับหลังจากได้ชื่อเรื่องแล้วให้นักเรียนวาดภาพประกอบให้สมบูรณ์รวมถึงระบายสีด้วยนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้เวลานักเรียนทำสักครู่หนึ่งและกลับมาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะครับ

0: ฟูลแบล็คเฮดศิลปินนักร้องร็อกเกอร์กับนุ๊กกี้แฟนสาวสวยลูกเซ็กซี่ที่มีอายุห่างกันถึง18ปีช่องว่างความต่างของอายุและอาชีพพริตตี้ทำให้คนสองคนไม่เข้าใจกันความต้องการไม่ตรงกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจนท้ายที่สุดทั้งคู่เกือบจะปิดฉากความรักทั้งนี้ด้วยการเลิกรากันไปเขาทั้งสองฝ่ามรสุมชีวิตและผ่านบททดสอบความสัมพันธ์นี้มาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะรายการที่จะมาเติมทุกพลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์ในครอบตัวนะคะและสำหรับครอบตัวรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขอต้อนรับพี่ปูแล้วก็น้องนุ๊กซี่ค่ะสวัสดีทั้งนึงค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับค
3: ่
0: ะ
3: ค
0: ่ะของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่นี่คือห่างกันทั้งหมด18ปี
4: ใช่ค่ะ18ปี
0: แล้วตอนที่เริ่มคบกันนะคะตอนนั้นนุ๊กซี่อายุเท่าไหร่คะ
4: ย้อนไป5ปีที่แล้วหนูก็ประมาณ28ค่ะเพราะตอนนี้หนู33
0: แล้วอย่างนุ๊กซี่ใช่สเปคของพี่ปูไหมคะ
1: เรื่องสเปคมันผันไปตามวัยนะฮะจริงๆเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งตอนเราเด็กๆเราก็อยากได้คนที่อายุเยอะกว่าแต่พอตอนที่เราอายุเยอะมากๆแล้วเนี่ยเราก็หันไม่เปลี่ยนชิดเปลี่ยนทางนะก็ชอบคนที่แบบเขามี energy ที่สดใสอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้การทำงานของเราการเขียนเพลงการทำเพลงมันก็สดใสขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้ยินได้ฟังเพลงได้ยินได้ฟังแอคทิวิตี้ต่างๆนานาที่ในวัยเดียวกันเขาไม่ทำกันคือสเปคมันไม่ได้บอกว่าสเปคหมายถึงหุ่นหมายถึงรูปลักษณ์อย่างเดียวมันหมายถึงว่าการทัศนคติด้วยฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช่สเปคไหมท่านเรื่องทัศนคติผมว่าใช่ครับ
5: แล้วสำหรับลูกที่ล่ะครับพี่ปูเป็นสเปคเลยไหม
4: จริงๆก็ใช่เพราะว่าจริงชอบคนโตกว่าแล้วก็จะชอบคนที่ดูแบบติดๆหน่อยคือด้วยสเปคชอบคนที่ติดแล้วพอเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาก็จะติดเพราะเขาจะไม่มาเกาะแกะกับเราส่วนใหญ่ผู้ชายเวลามาจีบเงี้ยมันก็จะเป็นแนวแบบตามใจแล้วก็อะไรก็ได้เราจะไม่ชอบเราจะชอบคนที่เขามีทรงนี่คือแบบเห็นปุ๊บรู้สึกเลยยากดูยากดีเลยเงี้ยชอบเลยชอบเลย
5: ชอบความยาก
4: ดูท้าทายดูอะไรเงี้ย
0: แล้วด้วยอายุที่ต่างกันมีปัญหาไหมคะหรือมีเรื่องไหนที่เป็นปัญหาในการที่เรามาคบกัน
1: ถ้าส่วนตัวผมว่าคนอายุเยอะมันชอบมีสเปซเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลายามเช้าๆผมชอบอะไรที่มันเงียบๆมากๆแล้วก็ชอบให้อยู่กับตัวเองเยอะๆหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่นุ๊กตื่นขึ้นมาหรือเจอกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสนทนาเกิดขึ้นซึ่งบางทีเช้าๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสนทนาเท่าไหร่ชอบนั่งฟังเพลงชอบดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานผมก็ตื่นมาใสๆเนี่ยจะทำงานให้เสร็จจนชั่วโมง2ชั่วโมงแรกตอนเช้าเอางานของ

0: ทั้งวันนะให้เสร็จก่อนนะแล้ววันนั้นนะเดี๋ยวค่อยสถานการณ์อื่นๆได้พูดคุยปกติใช้ชีวิตกันอะไรเงี้ยได
1: ้แต่นั้นคือทะเลาะแล้วเพราะเราจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นอะไรทำไมไม่พูดด้วยทำไมเงียบอุ้ยทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเบื่อหรอคืออยู่จะมันจะเป็นคำถามที่ไม่รู้ทำไมแต่เราเห็นเขาเงียบแล้วเราจะคิดแค่ว่าเขาไม่สนใจเราซึ่งการที่เขาอยู่กับตัวเองเราจะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แล้วการเป็นแฟนกันต้องอยู่ด้วยกันสิพอความนิสัยต่างกันปุ๊บเขาเป็นคนใจเย็นมากเราเป็นคนใจร้อนมากทุกอย่างเราจะทำอะไรเป็นสไตล์เราเลยส่วนเขาจะเนิบๆแล้วจริงๆเราก็จะแบบเราจริงๆเห็นตอนแรกเราจะไม่ชอบเลยเรื่องอะไรที่ทำอะไรแบบเหมือนคนเหมือนช้าทุกอย่างตัดสินใจช้าคิดก่อนตลอดซึ่งคิดไม่เร็วเราคิดออกแล้วแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้รอบคอบแบบเขาเราคิดแล้วทำเลยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนนะคะ
2: แล้วความเป็นเด็กของนุ๊กซี่มันมีปัญหาไหมคะ
1: มีค่ะ
2: ยังไงคะ
1: เราจะมีคำถามเราจะสงสัยทุกอย่างคือไอ้สงสัยเรื่องรอบตัวเขาโอเคเขาพร้อมที่จะตอบแต่การที่สงสัยในตัวเขาแล้วสงสัยทุก5นาทีอ่ะ เขาก็จะรู้สึกเบื่อที่จะตอบมันเหมือนเด็กอะเนาะอยากได้รับการแบบเอาอกเอาใจซึ่งจริงการรู้ใจไปแล้วเรารู้ว่าเขารักเราแล้วแหละแต่เราก็อยากที่จะถามเขาอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เขาตอบแล้วมันไม่เข้าหูเมื่อนั้นทะเลาะเราจะรู้สึกว่าเห็นไหมที่เราเข้าใจมาตลอดวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วหรอแค่เป็นเพราะว่าเราถามแล้วเขาตอบไม่ตรงกับที่เราอยากฟังเหมือนเรารู้สึกความรักต้องเติมเต็มตลอดทุกวันซึ่งเขาจะคิดว่าก็คือไม่เห็นจะต้องมาใช้ด้วยคำพูดหรืออะไรเลยการที่รู้ว่ารักแล้วรักแล้วคือรักอ่ะรักแล้วคือรักอะไรเงี้ย
3: ครับ
1: มันเลยต่างกันนุ๊กไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นแต่นุ๊กมองว่าทุกวันมันสามารถเปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยนี่คือความคิดที่ไม่เหมือนกันละ
3: อ่ะงั้นมาถามถึงอาชีพดีกว่าแล้วอาชีพของนุ๊กซี่ทำให้เป็นปัญหาตอนคบกันไหม
1: กับตัวความคิดเขาไม่มีปัญหาแต่กับสภาวะสังคมสำหรับนุ๊กรู้สึกกดดันค่ะเป็นเรื่องของภาพที่เขามองว่ามันไม่เหมาะสมคำว่าไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็คือแอบรู้มาจากคนรอบตัวพี่ปูในวันหนึ่งที่เขาโอเคกับเราแล้วด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาก็จัดเราแบบนั้นแล้วเรารู้สึกได้จัดเราจากสิ่งที่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะดีกับพี่ปูอ่ะคือคนส่วนใหญ่จะโปรเทคพี่ปูคนที่เขาบอกว่าเขาเคยเชื่อพี่ปูมาตลอดแล้วทำไมพี่ปูถึงมาคบกับคนแบบนี้คำว่าคนแบบนี้หมายความว่าด้วยอาชีพหรือการแต่งตัวพอโป๊ปุ๊บเขาก็จะตีว่าแรงหรือแบบนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความกดดันหรือบางทีเราออกไปข้างนอกแล้วเราเจอแล้วเขาก็จะบอกว่าอ้าวเขาพี่ปูแล้วยังต้องมาทำงานแบบนี้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความแบบไม่อยากทำแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงจะทำตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นแฟนพี่ปูแบบเนี้ยค่ะ
3: ตอนนั้นมันกดดันขนาดไหนอ่ะดูจากวันนี้ยังนึกถึงเสมือนว่าเราย้อนกลับไปอยู่ในภาพสมัยวันนั้นว่าก็มันคืออาชีพฉันก็ไม่ได้ไปโกงกินใครฉันก็ทำสุจริตของฉันนี่
1: กดดันขนาดเลิกรับงานพิตตี้ไปเลย
3: เหรอ
1: ใช่ค่ะที่แบบเซ็กซี่นอกจากจะเป็นงานอะไรที่มันแบบดูโอเคจริงๆซึ่งมันก็เป็นปัญหาสำหรับตัวนุ๊กเลยว่าเหมือนทำไมฉันต้องมาหยุดทำอาชีพตัวเองซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอาชีพพวกนี้มันมีที่มาที่ไปของการแต่งตัวหรือการทำอะไรคือเรารู้เหตุผลแต่เราเลือกที่จะไม่รับเลยแล้วกันเพราะเขาตีโจทย์เราจากภาพกันไปหมดแล้ว
2: แต่อันนี้เป็นสายตาของคนนอกที่มองใช่ไหมคะแต่ตัวพี่ปูเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่น้องเป็นพิตตี้
1: ใช่เขาไม่ติดเรื่องปัญหาแต่ว่าถ้าแค่ว่าถ้างานไหนสมมติเขาจะห่วงเฉพาะงานไหนที่สมมติเป็นงานถ่ายแบบแล้วมีตากล้องก็จะเป็นโมเมนต์ห่วงแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่เรารู้ว่าเขาห่วงเราแล้วเขาก็มีความไม่สบายใจคือมันจะแสดงออกมาแล้วเรารู้เองว่าเขาอ่ะไม่โอเคหรอกเราก็เริ่มไม่รับงานไปสมบูรณ์ทุกอย่างทุกแขนงที่เราเคยทำเลยอะค่ะ
3: เคยมีคุยกันไหมครับพี่ปูว่าลดความเซ็กซี่ลงได้ไหม
0: เพราะเรามีความสัมพันธ์กันที่ดีกันแล้วเนี่ยก็มาปรับวิธีการในการทำงานกันดูซะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราทางครอบครัวเราก็จะได้มีความรู้สึกดีๆด้วยกับทางนุ๊กเวลามันมีอะไรมาถึงหูครอบครัวครอบครัวก็จะมาบอกผมเขาก็จะไม่กล้าบอกนุ๊กซะทีเดียวนะตอนแรกๆนะฮะว่าเขาก็คงเกรงใจนะฮะว่ากลัวเสียความรู้สึกด้วยบอกอย่าไปถ่ายเลยแบบนี้อย่าไปทำเลยงานประมาณนี้เชิงนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะมาปรับกันว่าถ้าสมมติว่าจะทำเดี๋ยวคงต้องทำแหละเพราะว่าเป็นอาชีพนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตอย่างที่ว่านะครับแต่ปรับยังไงให้ยังทำงานได้ด้วยแล้วก็ในสายตาของคนทั่วไปที่เราเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดข้อรหาใด

0: ก็มาแค่ปรับว่าแบบเอาประมาณนี้ไม่ต้องเซ็กซี่ไปเกินไปกว่านั้นแล้วก็เลือกงานให้แบบถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ต้องไปก็ได
1: ้
0: หรือปฏิเสธบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วทางครอบครัวของพี่ปูมองนุกซี่ยังไงคะ
0: สมมติว่าเจอไปเจองานนี้มาผ่านหูผ่านตามาเขาบอกทำไมไปทำงานอันนี้ล่ะทำไมอะไรที่มันตั้งแต่เมื่อไหร่คือเห็นรูปอะไรเงี้ยที่มันล่อแหลมล่อแหลมหน่อยอะไรนะครับคุณแม่ทางอะไรเงี้ยก็จะแบบผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็จะตกใจทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอตกใจพอนานๆเข้าเป็นปี2ปีเขาจะเริ่มชินแล้วฮะ
3: เขาชินเสร็จไม่พอแชร์ด้วยค่ะคุณแม่คือลั่นแชร์มาแล้วก็เขียนว่าสวยดีนะหนูก็ดูเฟซใครอะเฟซแม่คือแบบรู้ว่ามันเป็นเรื่องของ mindset อะค่ะพอความไม่เข้าใจมองแล้วจะตกใจแต่พอเขาเริ่มรู้สึกรู้จักแล้วเริ่มชินเขาแชร์โดยที่แบบเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาแชร์อะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้ว่าโอเคเรื่องพวกนี้มันสามารถปรับที่คนมองเราได้แต่พอคนไหนที่นุกแคร์นุกก็จะกลายเป็นแบบ sensitive ไปหมด
1: แล้วทางบ้านนุกซี่อะพอเราเป็นทำงานด้านพิตตี้อย่างนี้ที่บ้านโอเคทุกอย่างไหม
3: จริงๆที่บ้านหนูโอเคเพราะหนูค่อนข้างที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วด้วยเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเขาจะไม่ติดเลยว่าเราจะทำอะไรเพราะสุดท้ายเขารู้เราคือครอบครัวหนูรู้ว่าหนูเป็นคนยังไงมาเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนูจะทำอะไรใส่เสื้อผ้าแบบไหนเขาก็จะมองหนูเป็นหนูคนเดิมอยู่เสม
2: อ
3: แต่คนอื่นๆเท่านั้นแหละค่ะที่เขาจะยังไม่รู้จักเราและเขาก็จะยังไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงจะยังไม่เข้าใจนะมาตอนแรก
2: แล้วมีอะไรที่พี่ปู่ทำแล้วนุกซี่ได้ชอบมีไหมคะ
0: ก็น่าจะเยอะ
3: ก็เยอะ
1: โอ้โห
2: ยกตัวอย่างก็ได้ค่ะ
3: ก็คือพอคบกันแล้วก็คือรู้สึกว่าไม่รอดแต่แรกเลยคือกะแบบถอดใจแต่แรกเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเลยไลฟ์สไตล์คือแบบคนละแบบเลยเขาค่อนข้างที่จะเหนือการควบคุมการทำงานแต่ละครั้งมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้เสมอทำให้เราต้องจินตนาการได้ตลอดมีเพื่อนฝูงมีสังคมนุกจะนุกชินกับการที่มีแฟนแล้วก็คือมีแค่สองคนแต่การมีเขามีสังคมเพื่อนสังคมงานสังคมลูกค้าสังคมอะไรหลายๆสังคมรู้สึกว่าพอเขาแยกได้อะเขาไม่ได้มาติดเราแบบติดเลยแล้วยอมทิ้งทุกอย่างอะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เราสงสัยจะไปไม่รอดเราแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เคยแบบบอกเขาเหมือนกันว่าแบบนี้ขอแบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ย
1: เท่าที่ฟังดูเหมือนช่วงแรกจะมีปัญหาเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหาของคนสองคนปัญหาจากคนรอบข้างที่มองเข้ามามากกว่ามันเคยมีแวบหนึ่งที่พี่ปู่คิดว่าเฮ้ยงั้นก็คบคนอายุใกล้ๆกันแล้วกัน
0: ไม่มีเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่คือตอนคบเนี่ยเราไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องอายุเลยเรา
1: คบ
0: กันหรือว่ามีความสนิทสนมกันผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอแล้วก็เรื่องของทัศนคติเป็นหลักเลย
1: ครับ
0: คือบางทีคนในวัยเดียวกันอาจจะมีความคิดเห็นคนละเรื่องกันเลยก็ได
1: ้ครับ
0: ทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันเลยก็ได
1: ้
0: เพียงแต่ว่ามีอายุใกล้กันเท่านั้นแต่ที่มันอยู่มันก็ไม่เสมอไปที่อายุเท่ากันคิดอ่านไปในทางเดียวกัน
2: แล้วสำหรับนุกซี่ล่ะคะการมาคบกับคนที่อายุมากกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ปกติแล้วสเปคเราคือคนที่โตกว่าแต่เราไม่รู้ว่าการที่โตกว่า18ปีขนาดนี้มันคือแกปที่ห่างด้วยความที่เขาเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะพี่ปูเนี่ยเป็นอายุที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะเขาผ่านมาก่อนแต่ตัวเราอะค่ะเราคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือยังเด็กอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันพอมาคบจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคนโตกว่าแล้วมันจะเข้าใจเราอย่างเดียวเราจะไม่เข้าใจชีเลยว่าสิ่งที่เขาบอกเรามาว่าเอ้ยหนูอันเนี้ยใจเย็นๆเราก็ทำไมต้องใจเย็นๆเราเป็นคนที่ใจร้อนแต่พอเราอยู่เข้าไปเรื่อยบางทีเขาจะมีคำบางคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปิดใจกับเขาอย่างเช่นเวลาที่เราจัดคนเราตัดสินคนเราจะจัดเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกชะตาคนนั้นคือไม่ชอบและไม่ดีอ่ะพี่ปูก็บอกว่าสมมติเราเจอคนที่เข้าสังคมเก่งใช่ไหมคะเราให้เวลาเขาแป๊บนึงคนนี้แปลกๆเราตีว่าคนนี้คือนิสัยไม่ดีคนไหนที่ปกติคือคนนิสัยดีเราตัดสินแบบนั้นเหรอพี่ปูตัดสินจากการที่ดูเขาไปก่อนอีกแป๊บนึงถ้าเขานิสัยดีเราก็ถึงจะค่อยบอกเขาว่าคนนั้นเป็นคนยังไงหุยเราเลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่ปูเข้ามามันเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีเออว่ะนี่คือโอเคมากอะสำหรับเราอะไรเงี้ย มันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสองท่านค่ะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคู่รักต่างวัยเหมือนกันนะคะอายุ ต่างกันมากกว่าของพี่ปูกับนุ๊กซี่อีกห่างกันถึง32ปีนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นคุณพ่อลูก3ค่ะครอบครัวน่ารักมากแล้วก็มีภรรยาที่สวยมากด้วยวันนี้2ท่านนะคะพี่ทองขาวกับพี่เกริกชิลเลอร์ค่ะ
4: สวัสดี
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ครับ
2: พี่ทองขาวนะคะ ความห่างของอายุอะค่ะ32ปีมันมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตคู่ไหมคะ
4: ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็โตพอที่จะไม่โวยวายไม่ไปดุไม่ไปอะไรเราเข้าใจความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นที่เราเคยเป็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะใจเย็นก็ค่อยๆบอกค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจ
1: มาถึงพี่แจ็คของผมบ้าง
5: ครับผม
1: พี่แจ็คนี่คือเป็นตัวแทนที่ทุกคนจะเห็นมาเสมอพี่แจ็คกับพี่อ้อมเป็นคู่ที่น่ารักคู่เสมือนว่าอายุใกล้กันเคยมีปัญหาบ้างไหมกับการที่เสมือนว่าเอาคนที่อายุใกล้กันเป็นคู่ครองชีวิตแล้วผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้ยังไง
5: ชีวิตคู่ของใครใครบอกไม่มีปัญหาเลยผมว่าน่าเบื่อเซ็งจืดชืดน่าดูและคู่นั้นน่าจะมีปัญหา มันต้องมีทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ตรงกันยิ่งเวลาผ่านไปเราเติบโตขึ้นเขาเติบโตขึ้นเวลามันเปลี่ยนความคิดของเราและเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนของเราและตัวตนของเขาจะเริ่มโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนและเริ่มหาสิ่งผิดพลาดของกันและกันและวันนั้นแหละมันจึงเป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เธอหน้าตาแบบนี้เธอเบื่อฉันแล้วเหรอทั้งที่อีกฝ่ายนึงเมื่อเขาโตขึ้นเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาต้องรับผิดชอบเขามีงานมากขึ้นอะไรมันอาจจะอยู่ในหัวเขาเยอะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดให้คู่ครองของเขาได้รับฟังได้เนื่องจากเขาไม่อยากเอาความหนักตรงนี้ไปใส่ภรรยาอันนี้ภรรยาก็ไม่เข้าใจก็แบบว่าต่างคนต่างมีของตัวเองและคิดว่าของตัวเองอ่ะมันยิ่งใหญ
1: ่ครับ
2: ด้วยความต่างของวัยนะคะแม้ว่าจะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแต่เรื่องราวของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่ค่ะมันก็เดินมาถึงวันหนึ่งที่มันเกิดปัญหาจนเกือบจะต้องเลิกรากันเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: นุ๊กซี่พี่หิวอะค่ะหาอะไรให้พี่ลองท้องหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะฉันถูกมองมาตลอดว่าการที่เลือกคบซุปตาอย่างพี่ปูทั้งที่อายุห่างกันมากเพราะหวังเกาะให้ตัวเองสบายฉันพยายามพิสูจน์ตัวเองเสมอด้วยการดูแลพี่ปูอย่างดีให้ทุกคนได้ฉันน่ะคือสิ่งที่เข้ามาเสริมในชีวิตเขาแต่ใครจะมองยังไงก็ไม่สำคัญเท่าพี่ปูเห็นค่าในสิ่งที่ฉันทำเค้กมาแล้วค่ะ
6: วางเลยขอบคุณค่ะ
7: สำคัญมากขนาดวางมารับของจากมือหนูไม่ได้เลยเหรอ
6: ฮะเมื่อกี้นุ๊กซี่ว่าไงนะ
7: เนี่ยหนูพูดอะไรพี่ปูยังไม่สนใจเลยอ่ะพี่คุยแชทกับใคร
6: อ๋อแฟนคลับน่ะเขาทักมาพี่ก็เลยคุยเป็นมารยาทน่ะไม่มีอะไรหรอกน่ากินจังเลยค่ะเฮ้ยนุ๊กซี
7: ่ว่าละว่าต้องเป็นแฟนคลับผู้หญิง
6: ทำไมทำแบบนี้คะไม่มีมารยาทเลยอะ
7: แล้วพี่ปูมีมารยาทเหรอคะใช้ให้หนูทำนู่นหยิบนี่แต่ตัวเองนั่งแชทคุยกับสาว
6: คือแฟนคลับเขาทักมาแล้วพี่ก็คุยไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ
7: อะไรที่พี่ไม่ชอบอะไรที่ทำให้พี่หึงยามแต่งตัวโป๊ะๆพี่ขอให้หนูเลิกหนูก็เลิกให้ทำไมพี่ไม่ทำอะไรที่ทำให้หนูไม่หึงบ้างอะ
6: ไปกันใหญ่แล้วค่ะนุ๊กซี่พี่เป็นศิลปินแฟนคลับของพี่ถ้าไม่ใช่ผู้ชายก็ต้องเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็แก่แล้วแล้วถ้าแฟนคลับทักมาแล้วพี่ทำหญิงเหมือนวงพึ่งดังมันจะใช่เรื่องเหรอพี่ต้องรักษาฐานแฟนคลับนะ
7: รักษาฐานแฟนคลับแต่ไม่รักษาใจหนูเนี่ยนะ หนูต้องอดทนทำอะไรตั้งหลายอย่างเพื่อพี่เพื่อให้ครอบครัวของพี่เห็นว่าหนูไม่ได้เกาะพี่กินอ่ะ

0: ว
1: ลูซี่พอเถอะนะคะ
0: ไม่พอพี่ก็เป็นแบบเนี้ยเอาแต่เนียนๆทำให้ปัญหามันหายไปมันไม่หายเว้ย
1: พอเถอะ
0: ไม่พอจนกว่าพี่จะคิดถึงใจหนูบ้างเลิกเห็นแก่ตัวแบบนี้เลิกเลิกสักทีโอเคถ้าตวาดกันขนาดเนี้ยหนูไม่อยู่ให้รำคาญใจพี่หรอกหนูกลับบ้านหนูละ
1: นุกซี่ไม่เอานะนุกซี่เดี๋ยวนุกซี่

0: ฉันออกมาจากบ้านพี่ปูด้วยความตกใจแต่พอมานั่งคิดๆดูแล้วอ่ะมันก็เป็นเพราะความต่างของอายุเราจริงๆความเด็กความง้องแง้งตามภาษาฉันนั่นแหละที่ทำให้พี่ปูถึงจุดเดือดจนได้ฉันผิดเองฉันรู้ดี
1: นุ๊กซี่พี่มารับกลับบ้าน

0: เด็กง้างแง้งอย่างฉันก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่จากคนที่ฉันรักมันคือการรู้จักยอมเป็นฝ่ายผิดรู้จักยอมลงให้ก่อนไม่ว่าจริงๆแล้วจะผิดหรือถูกวันนี้เองวันที่ฉันรู้สึกจริงๆว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มให้กันและกัน
1: พี่คิดถึงนะกลับบ้านเรานะไปค่ะ
2: ละครเมื่อกี้คือถึงขั้นทะเลาะกันเพราะว่าพี่ปูคุยกับแฟนคลับ
3: ใช่ก็คือแบบว่ากลับบ้านไปเลิกกันไป2อาทิตย์ได้ค่ะแบบเป็นการบอกเลิกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าคือตอนนั้นเราก็เหมือนยังคบกันใหม
2: ่ๆ
3: มีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนคงจะสำหรับตัวผู้ชายก็คงยังไม่ได้มั่นใจในตัวเราเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาแล้วเราก็เขาก็เหมือนแบบมีคุยกับคนอื่นแล้วเขาก็คือจะปกติแล้วเขาจะไม่เคยให้ใครดูโทรศัพท์หรอกนี่ก็คือแบบไปแอบดูจนรู้แล้วก็กลับบ้านเลิกกันแบบจริงจังเลยแล้วพี่ปูเขาก็ง้อแบบเพราะว่าเขาบอกเขาคิดถึงเราก็อยากจะรู้อยากจะไปคุยอยากจะไปเคลียร์กันว่าเหตุผลที่เขามีคนเหนือเพราะอะไรก็เลยกลับไปลองคุยกับเขาดูตอบมาคมมากนะคะเป็นคำตอบที่เรียกว่าก็คือทำให้เลิกสงสัยในตัวเองเราถามเพราะว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีตรงไหนเขาถึงคุยกับคนอื่นเขาตอบมาสั้นๆเลยว่ามันคือสันดาน

0: คำนี้เรารู้สึกว่าเขาจริงใจกับเรามากในการที่เขาบอกว่ามันคือสันดานของผู้ชายอะค่ะแต่ตัวเราเลิกสงสัยในตัวเองว่าเราผิดอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าความผิดนั้นของเขายอมรับมาแบบนุ๊กไม่คิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะทำกันเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะต้องหาเหตุผลว่าก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้ก็เพราะเธอเป็นแบบนั้นเลยแต่เขา
1: คือโทษคนอื่น
0: ใช่ค่ะแต่เขากลับพูดคำว่าสันดานมันคือการยอมรับแบบซื่อตรงและจริงใจและยอมรับผิดจริงๆเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้โอเคมากแล้วเราก็อยากจะให้อภัยเขาแล้วก็ทำให้ตัวเราลดทิฐิในการอยากจะเอาชนะในเหตุการณ์อื่น
1: ๆคุณนุ๊กกลับไปอยู่บ้านกี่วัน
0: 2อาทิตย์เต็มเลยค่ะ
1: ระหว่าง2อาทิตย์นั้นพี่ปูคิดอะไรถึงได้ไปง้อ
2: ผู้หญิงอะเวลาเขาคิดเขาจะคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ดีตรงไหนเขาผิดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ใช่เลยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันไม่ใช่ความผิดเขาเลยมันคือเราล้วน
3: ๆ
2: นะฮะมันก็เลยต้องบอกเขาว่าอันนั้นไม่ใช่ความผิดหนูมันคือสันดานที่เราคุ้นชินกับมันมาทั้งชีวิตแล้วเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไร
1: คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็คุย
2: ใช่ครับเราก็เลยคุยไปเรื่อยๆคุยคนนู้นไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่ก็คุยปกติคุยธรรมดาแต่สำหรับเขาคือมันไม่ปกติในการที่คุยคนอื่นนะ
1: แต่ในละครที่ไปเอาขนมมาแล้วจดๆขนาดนั้นคือเสมือนจริงไหมครับ
0: เสมือนจริงมากค่ะนั่นคือนิสัยที่เป็น
1: ของจริงเลย
0: เป็นของจริงเลยเรารู้สึกเห็นแล้วก็โอ้โห
1: ผมอยากจะคารวะพี่ปูมากเลยว่านั่งนิ่งจ้าได้นานขนาดนั้นนะพี่นิ่งจริงๆ
2: จ้า
0: เราไอ้ตวาดเมื่อกี้ก็คือปกติคือถ้าเกิดว่าตวาดแบบนั้นคือนั่นคือสุดแล้วช่วงนั้นนุ๊กหยุดเลยนะคะ
1: คือ
0: หยุดแบบหยุดแว๊ดพร้อมลงเฮ้ยปุ๊บนุ๊กแบบสงบโดยทันทีเลยนี่คือวิธีการของเขาเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่แว๊ดอ่ะ
1: คือสุดแล้ว
0: สุดปุ๊บแว๊ดเดียวนุ๊กหายเลยหายบ้าเลย
3: พี่ปูเนี่ยจะง้อทุกครั้งถูกไหมคะ
2: ใช่ครับโลกมันจะเปลี่ยนเลยฮะทันในทันทีในการที่สมมติว่ามันอยู่ในบรรยากาศที่มันมาคุมากๆอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราพอเรารู้แล้วว่าทรงนี้น่าจะนานหรือทรงนี้น่าจะยุติได้ถ้าสมมติว่าเพียงแค่เราเอ่ยประโยคเดียวว่าก็ขอโทษเข้าไปขอโทษหรืออะไรเงี้ยไปกอดไปขอโทษนี้ก็ทำให้เหตุการณ์มันดีขึ้นโดยเรานะฮะไม่ใช่พัดรอให้เขาแบบสงบแล้วก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองสบาย
3: จบเลย
2: จบ
0: แต่หลังๆหนูต้องทำชัดเจนให้รู้ว่างอนผู้ชายจะไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยนิ่งๆเงี้ยไม่รู้ว่างอนแล้วก็รอนานแล้วก็แบบจะทะเลาะนานี่คือจะงอนแบบพุดฟัดแรงหน่อยเขาก็เลยจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดง้อเลยหายแน่
4: อันนี้คือข้อดีของการที่คุณนุ๊กมีแฟนที่อายุมากกว่ารักแล้วต้องยอมรับสารภาพรักแล้วต้องพูดความจริงมันจะเป็นแบบนี้หมดผู้ชายไม่ว่าจะผ่านอะไรมาสักแค่ไหนถ้าวันนึงที่เขาด่าตัวเองให้ผู้หญิงฟังได้เนี่ยว่าเขาแย่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือวันที่เขาจำนนและยอมปอดเปรี้ยวเล็บเขาทั้งหมดเมื่อพี่ปูมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยได้หนูมาเป็นแฟนเขาก็ไม่อยากเสียไปละ
5: ถูกต้อง
1: แล้วสมมติว่าแฟนพี่จับได้ว่าพี่คุยกับผู้หญิง
5: ก็เราก็บอกกับเขาทุกเรื่องอยู่แล้วเราดำเนินชีวิตด้วยความจริงอยู่กันแบบเพื่อนแบบสนุกเราไม่ได้มาซีเรียสว่าเฮ้ยเธอรักฉันไหมครับเธออะไรแบบไม่ใช่อะเราอยู่กันแบบมีความสุขทุกวันมันก็เลยไม่ค่อยเกิดปัญหาแล้วก็อย่างพี่ปูเนี่ยเป็นเรื่องดีก็คือคนเราจะมักจะไปโทษคนอื่นว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆโทษตัวเองดีที่สุดแล้วมองตัวเองเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีครับ
3: ของพี่ทองขาวเคยมีเหตุการณ์ที่แฟนงอนมากๆแบบคุณนุ๊กซี่ไหมคะ
5: มีครับแรกๆก็มีแต่ว่าผมก็ดันง้อคนไม่เป็นเขาก็นอนร้องไห้จนอีตาบ้านนี่ไม่มาง้อสักทีอะไรอย่างเงี้ยไปผมก็เคยมีเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็เคยคือความที่เขาเป็นเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากระเปิ้ลกระเป้าแล้วมีปัญหาการหนีกลับบ้านอย่างนี้เลยแต่ของผมเนี่ยไม่กี่วันผมกลับมาบ้านคนเดียวปกติผมจะเป็นเงาติดตัวกันเสร็จแล้วแม่ผมก็เอ้ามิ้นไปไหนอ่ะผมก็บอกไปช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานบอกทะเลาะกันใช่ไหมอาแม่รู้นี่หว่าไม่รู้จะแก้ตัวไงก็เลยบอกมันดื้อแม่สวนมันเลยมันเด็กมึงไปรับมันมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยคือแม่เขาชอบเขาสนิทกันอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องขับรถจากราชบุรีไปสิงห์บุรีไปง้อเขากลับมาไปง้ออยู่หลายวันนะ
1: พี่ขอโทษกลับบ้าน
5: คือเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดเรารักกันจริงยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันต่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตหรือว่าอะไรมันจะมีการอภัยให้กันมันคือความรักถ้ามีความรักมันจะไปกันได้ยังเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่มันก็จะไปกันได้แล้วก็มี มีความสุขได้คร
1: ับ ก็พี่แจ๊คเคยโดนพี่อ้อมงอนหนักๆแล้วพี่ง้อยไง
4: งอนกันไปกันมาแต่ว่าเราตั้งกฎและข้อแม้ไว้ตั้งแต่วันแรกๆช่วงแรกที่เราคบกันแล้วเนี่ยว่าอย่างอนข้ามคืนตื่นเช้ามาโกรธแค่ไหนยังไงก็ต้องคุยกันถ้าเขาไม่คุยกับเราก่อนในขณะที่เราไม่ได้ผิดเราก็ต้องเดินไปชวนคุยด้วยกินข้าวอย่างนี้นั่นอย่างเงี้ยลืมไปซะถ้าเรายังจะอยากอยู่ด้วยกันอยู่นะ
1: ครับ
4: ให้อภัยเสียสละครับ
1: ผมอยากถามคนนี้มากแล้วถ้าเป็นพี่หมวยล่ะครับ
3: ยังไงคะ
1: ถ้ากรณี

0: ยงอนพี่หมวยอยากให้สามีพี่มางอยังไง
1: ก็ถ้าเกิดว่างอนเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนไปหมดนะมันก็คือเราก็นิ่ง
0: ๆครับ
1: แล้วก็อย่างสมมุติว่าคำพูดอ่ะแต่ก่อนเราอาจจะพูดหวานคำพูดมันก็จะว่านถามคำตอบคำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะรู
2: ้
1: ว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรที่แบบเขาทำให้เรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มาง้อก็เหมือนลูกซี่ถ้าเขามาง้อแค่มาบอกนาเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะ อะไรเงี้ยมันก็จบแล้วทราบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้แผนที่ทั้งคู่วางเอาไว้ก็คือการแต่งงานคิดธีมไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นธีม80ต้องพักเอาไว้ก่อนแต่จริงในมุมของผู้หญิงอะค่ะการแต่งงานมันคือความฝันเนาะ
3: ใช่ค่ะคืออยากมีแน่แน่คือแบบถ้าใครถามว่าไม่มีได้ไหมแบบไม่ได้สำหรับหนูคืออยากมีจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรักของเรามันผ่านอะไรกันมาเยอะค่ะเราอยากให้มีคนมาเห็นคนที่อยู่รอบตัวในทางเดินของความรักเรามาอยู่ในงานแล้วก็มาแบบเหมือนยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูก็เลยแบบหนักใจเลยตอนแรกก็คิดว่าหรืออาจจะเปลี่ยนแผนเป็นงานเล็กๆไม่ได้ต้องไม่ใช่ว่าเราอยากให้แบบสิ้นเปลืองนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันมีค่าจริงๆในระหว่างทางเดินตลอดทางมาของเราอะไรเงี้ยค่ะหนูฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะมากมันมีความสวยงามสำหรับหนูค่ะ
2: แต่เข้าจริงๆตัวผมเองแล้วเรื่องของการแต่งงานหรือไม่แต่งงานเลยเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าถ้าในฝั่งนี้อายุประมาณนี้ยังมีฝันเรื่องอย่างแบบนั้นอยู่ซึ่งเราก็ยินดีถ้าสมมติว่าเป็นทางเลือกที่นุ๊กอยากแต่งอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแต่งได้ยินดีแล้วก็ถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราทำได้เราก็สามารถที่จะแต่งงานกันได
1: ้สถานการณ์โควิดก็ทำให้แผนบางอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนไป รวมถึงเรื่องของรายได้ของพี่ปูจากเดิมเนี่ยหลักแสนก็มาเหลือ0
2: ครับ
1: ค่ะตรงนี้เองทำให้ทั้งสองคนเนี่ยผ่านช่วงเวลานี้มาได้ยังไงจริงๆแล้วโควิดก็ทำให้เขามีชีวิตคู่ที่มีสีสันมากขึ้นมีสีสันยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

พอโควิดมาผมก็กลายเป็นคนว่างงานไปซะงั้นใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนไร้ค่าเผาเวลาไปกับซีรีส์เบื่อก็หยิบกีตาร์มาเล่นร้องเพลงแปลงเพลงของตัวเองให้มันขำๆ

0: เดี๋ยวอะไรอ่ะนุกซี
1: ่ก็เพลงแปลงที่พี่ร้องเมื่อกี้ไงมันใช่เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตื่นเต้นอะไรครับพี่ก็ร้องก็เล่นมาตั้งหลายเพลงหลายวันแล้ว
1: ก็หนูเพิ่งคิดได้ว่าถ้าพี่ถ่ายลงโซเชียลนะคนต้องชอบเยอะแน่ๆแล้วมันก็จะมีงานเข้ามาไง
0: เอ้ยมันจะได้เหรอพี่ก็ทำเล่นขำๆอ่ะมันจะไปได้อะไรอ่ะ
1: ก็ถ้าพี่แต่งให้มันฮาๆนะร้องไปเต้นไปเต้นแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคนดูต้องชอบมากแน่ๆแล้วพอคนดูชอบตามมาดูเยอะๆสินค้าก็จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์แล้วไง
0: เหรออืมก็น่าลองนะแต่พี่ติดต่อลูกค้าขายงานอะไรไม่เป็นนะ
1: โอ้ยเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจัดการเองน่าจะพอติดต่อลูกค้าเก่าๆได้บ้าง
0: อืมก็ได้ลองดูก็ได้อ่ะแต่งเพลงแปลงอ่ะได้แต่ให้พี่ไปเต้นเกาหลีเนี่ยพี่ไม่เอาด้วยนะเสียลุคหมดเดี๋ยวพวกเด็กๆมันจะไม่เคารพเอา

0: ห่วงลุกพี่ปูหนูขอเชื่อหนูเถอะพี่ลองเปิดใจทําอะไรที่มันสนุกสนานน่ะลองเปิดใจทําให้มันสนุกเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเองไม่มีใครว่าพี่หรอกทุกคนก็จะต้องชื่นชมพี่แน่นอนเชื่อหนูสักครั้งนะนะนะคะนะ
1: จ้าๆๆๆๆๆตามนั้น
0: เย้
1: แล้วน้องซี่ก็ใช้ความสนุกทำแบบเด็กๆจัดหาของเสื้อผ้าจัดการการแต่งตัวหาพร็อพคิดท่าเต้นทำทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงติดต่อลูกค้าผมที่ติดภาพลักษณ์ของความเป็นร็อกเกอร์รุ่นใหญ่มาเป็น10ปีคงไม่คิดที่จะทำอะไรแบบนี้แน่ผมต้องทึ่งกับความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องเล่นๆให้กลายเป็นเรื่องจริงจังและสร้างรายได้ได้ผมเชื่อแล้วว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกันจริง
0: ๆจัดปกแป๊บโอเคไป
1: ไป
0: เข้าที่นี่เลยจ้า

0: ็นไงมั่งคนดู
1: คนกดไลค์เพียบคอมเมนต์เป็นร้อยเลยจ้าเฮ้ยนี่น้ำหอมยี่ห้อดังมาคอมเมนต์ด้วยอ่ะบอกว่าอยากเป็นสปอนเซอร์ให้เรา
0: นี่มันได้จริงเหรอเนี่ย
1: จริงไม่จริงก็ได้มาแล้วจ้า
0: ขอบคุณนะนุ๊กซี่ที่เปิดมุมมองให้พี่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาเติมเต็มชีวิตพี
1: ่บ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ขนลุกอ่ะขอบคุณพี่นะคะที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตหนูเหมือนกัน

0: เขินไหมคะตอนที่นุ๊กซี่ให้เต้น
1: ปกติผมไม่ค่อยเขินอะไรกับพวกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมันก็ทำอยู่กับเพื่อนๆนะฮะมันสนุกแบบนี้กันอยู่แล้วอะฮะแต่ถ้าจะต้องบันทึกแล้วเอาไปออนเอาไปสาธารณะมีเขิน
0: แต่ก็ยอมทำ
1: แต่ก็ยอม
0: เพราะอะไรถึงยอมทำอะคะ
1: ผมว่าบางทีเราต้องเชื่อนะฮะเราเชื่อสัญชาติญาณตัวเองมาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็แล้วทำอะไรอยู่ในขอบเขตของตัวเองมาตลอดณวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่กล้าที่จะออกไปเห็นไปเจอหรือว่าไม่เคยที่จะออกไปเห็นไปเจอเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงไหนกันแล้วเราต้องมีความเชื่อกับคนที่เดินทางเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเขาอยู่ในโซนที่ไม่ใช่เซฟโซนของเรามองเข้ามาอีกทีหนึ่งบางทีมันน่าจะได้อะไรมิติใหม่ๆครับของการทำงานผมก็เลยลองฟังนุ๊กดูแล้วมันก็เป็นมิติใหม่จริงๆซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือมองไม่ออกว่าตัวงานชิ้นนี้มันสามารถไปประกอบเป็นชิ้นเป็นอันได้มากกว่าที่แค่งานเสร็จถ้าเราทำเพลงแปลงทำเพลงเสร็จทำยังไงโอเคคนฟังก็จะรู้ว่ามันเฮ้ยพี่เก่งนะแปลงเพลงได้ทำเพลงได้เล่นดนตรีเองได้ทั้งหมดแต่เราไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองไม่ได้แต่อันนี้เขาจะวางไม่ได้ว่าถ้าสมมติเราไปลงในช่องนี้มีคนเข้ามาดูมหาศาลแล้วก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้ดีกว่าที่เราทำไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งๆไปนะเอาไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่เขาที่เขาจะแบบจะมองเห็นเองว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเอาไปออนไลน์แล้วมันสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินได้อะไรเงี้ยครับเป็นเงินทองได้ครับก็เลยยอมอยากบอกให้ทำอะไรก็ทำแล้วแต่เพราะในช่วงนั้นเวลาช่วงนั้นมันไม่มีงานเลยจริงๆครับเราอยากเป็นคนทำงานเกือบทุกวันนะฮะแต่พอวันนึงมันไม่มีอะไรทำเลยจริงๆมันจะสังกัดตายแล้วมันก็คิดเยอะอยู่เหมือนกันอยู่มาวันนึงพอเขามีอะไรให้ทำเราก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกที
2: เรียกว่าเป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรก
3: ใช่ค่ะ
2: มันทำให้เรารู้สึกยังไงที่แบบต่างวัยแต่ได้มาร่วมงานด้วยกัน
3: มันสำหรับนุ๊กว่าพอดีนะคะเพราะว่าเหมือนความต่างของความที่เขาเป็นพี่กับน้องเนี่ยกลายเป็นเขาเป็นนายแล้วเราเป็นเลขาค่ะฟีลแบบนั้นแล้วมันสนุกดีมันเหมือนเรารู้ใจและทำงานกันแบบพอดีมากสมมติเวลาเขาบรีฟอะไรมานุ๊กจะไม่ใช่ว่านุ๊กจะสั่งนุ๊กก็จะรู้ว่าหน้าที่ของนุ๊กคือรับบรีฟแล้วก็บอกให้เขาทำในส่วนของการแต่งเนื้อคีย์เวิร์ดแบบนี้นะพี่ปูต้องใส่ลงไปส่วนของนุ๊กจะมีภาพแบบนี้คือเราต้องบอกว่าเราเป็นมุมภาพด้วยแล้วก็เป็นมุมประสานงานด้วยถ้าภาพเขาต้องคิดเผื่อเราแล้วมันกลายเป็นการทำงานแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือพี่ปูหนูว่าอย่างนี้นี่คือถ้าเป็นแฟนกันเราทำงานกันแต่พอเราโอเคเรารู้ก็เรียกว่าไม่ล้ำเส้นในการทำงานกันพี่ปูว่าโอเคถ้าเกิดว่าหนูบอกแบบนี้มาแล้วมาถามพี่ก่อนเราค่อยไปตอบลูกค้านะคือเขาจะบอกมาแบบนี้มันเลยทำให้แบบเฮ้ยพอดีเลยอ่ะเหมือนแบบนายสั่งมาหรือเลขาไปบอกเองอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบเออสนุกว่าพอมาทำงานด้วยกันจริงๆมันสนุกมากเลยค่ะ
4: มันเป็นการทลายกำแพงความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะพี่ปูแบบว่าทลายกำแพงแบบไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ทำได้ด้วย
2: ใช่
4: แล้วกลายเป็นไว้ใจกันยาวเลยค่ะ
0: ถามพี่ทองขาวนะคะว่าสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตคู่อันนอกเหนือจากเรื่องของอายุไม่ว่าจะต่างกันหรือว่าใกล้เคียงกันพี่ทองขาวมองว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: ถ้าเรามีความรักเนี่ยเรื่องวัยมันก็ไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหรืออะไรยังไงมันไม่มีอะไรมาแอบแฝงอ่ะทุกอย่างมันก็จะโฟลมันไปเองอะครับมันไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งนั้นถ้ามีเรื่องมีราวเราพร้อมที่จะไปกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปต
0: ่อ
5: เพราะเราอยากไปต่อกับเขาหรือเขาอยากไปต่อกับเราทุกอย่างมันจะจูนเข้าหากันแค่นั้นเอง
2: แล้วพี่แจ็คล่ะครับถ้าเกิดกรณีที่พี่ได้เกิดมาว่าเมื่อเรายิ่งคบกันไปนานมากยิ่งขึ้นตัวตนของแต่ละคนจะยิ่งออกมามากขึ้นช่วยแนะนำวิธีประคับประคองให้ทั้งคู่หรือคู่รักสมัยใหม่เห็นเป้าหมายว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ยังอยากจับมือไปด้วยกันจนสุดลมหายใจสุดท้าย
4: พื้นฐานของมันคือความรักความรักความไว้เนื้อเชื่อความรักอย่างบริสุทธิ์ใจคนมันถึงมาอยู่ร่วมกันได้นานและไอ้ตรงนี้มันคือหลักของการเดินก็คือความรักอย่างบริสุทธิ์ใจและจะเดินไปด้วยกันถึงแม้ว่าวันหนึ่งวันใดมันตัวตนของตัวเองมันจะเริ่มชัดขึ้นมาและจะเริ่มรู้ว่าผลสุดท้ายที่สุดของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันต้องการอะไรเนี่ยก็ในเมื่อมันมีพื้นฐานของความรักที่ดีต ้องจับหลักมันเอาไว้เมื่อมีหลักมันแน่นแล้วเนี่ยก็อยู่ในหลักพยายามอยู่ในหลักมันอย่าเดินออกนอกทางอย่าลืมว่าวันที่เคยรักกันใหม่ๆเราเคยคุยกันไว้ว่าอะไรแล้วก็ประคับประคองมันไปคือมันไม่มีแบบที่มันเป็นแบบสำเร็จจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์กันไปแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของแห่งความรักมันทำได้แค่นั้นเองแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุด
0: ถามนุกซี่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องความต่างของวัยมันไม่ใช่อุปสรรคแล้วล่ะมันเป็นการมาเติมเต็มให้กันและกันมากกว่าแต่บททดสอบความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องปัญหาสุขภาพยังไงคะ
3: มีวันหนึ่งหนูก็คือรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก็เราก็รู้สึกกังวลนะคะว่าเหมือนมันเขาจะยังรักเราอยู่ไหมเขาจะทิ้งเราไปไหมในวันที่เราป่วยไอตอนป่วยเนี่ยความกังวลใจเรื่องของว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเนี่ยก็มีแต่ถ้าไม่มีเขาเป็นกำลังใจหนูก็คงพังเหมือนกันนะคะในชีวิตตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นการตรวจทดสอบให้รู้ว่าเขาไม่ทิ้งเราไปไหนแน่นอนต่อให้เราจะไม่มีผมต่อให้เราจะต้องตัดเต้านมทิ้งหรือต่อให้เราจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมันก็เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ใจของเราสองคนมากเหมือนกันช่วงป่วยเนี่ยค่ะ
0: ทราบว่าพี่ปูทำหลายอย่างเลยจากที่ไม่เคยทำก็ทำในช่วงที่นุกซี่ป่วยมีอะไรบ้างคะ
1: พอ

0: ลูกเริ่มป่วยอย่างเงี้ยความใส่ใจต้องมาเป็นพิเศษนะฮะพิเศษกว่าคนปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องดูถึงอาการด้วยดูถึงอาการดูถึงอารมณ์นะตอนนั้นดูถึงความกังวลใจเพราะฉะนั้นตัวนุกเองถ้ามีความกังวลใจบางเรื่องเขาก็จะไม่พูดออกมาเป็นคำพูดแต่เราสามารถเห็นได้ด้วยการมองเข้าไปดูที่สีหน้าเขาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันก็อาจจะไม่อยากพูดออกมาเพื่อให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีไปด้วยรู้สึกเป็นห่วงไปด้วยแต่เราจะสังเกตได้ถ้าเบื่อเราคนใกล้ชิดเราจะสังเกตเห็นแล้วก็เราจะเห็นความผิดปกติด้วยสีหน้าและความกังวลใจทางสายตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจมากกว่าตอนในช่วงเวลาปกตินะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะเอาสถานการณ์ปกติมาวัดนะฮะจะใช้อารมณ์หรือว่าจะใช้การคาดคะเนเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเดาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงความวิตกก็วิตกจริงโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นก็เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับ
1: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
2: ก็การรักษาเป็นไปด้วยดีค่ะหมายความว่าเราไม่ได้แพ้ยาแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตและทำงานได้ในตัวโรคก็ดีขึ้นก็เลยถือว่าแบบณตอนนี้ยังเป็นความดีอยู่ในเรื่องอนาคตเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไป
3: โบราณเขาบอกว่าคุณจะหารักแท้ได้ในยามที่คุณลำบากสุดๆเท่านั้นนั่นแหละคือรักแท้ของคุณเมื่อคุณลำบากเขายังมาอยู่กับคุณเขายังมาประคับประคองคุณเมื่อวันที่คุณป่วยมากๆเขายังอยู่ใกล้ๆคุณก็ยังดูแลคุณนั่นแหละคือความรัก
4: ตอนนี้ทั้งคู่คบกันมานานกว่า5ปีมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะที่ไม่เคยได้บอกกันนะคะ
2: นุกก็รู้สึกเสมอว่าณวันนี้คือการที่มีเขาอยู่ข้างๆมันเหมือนแบบมันเป็นเกาะป้องกันชีวิตนุกในหลายๆอย่างคือเรารู้สึกปลอดภัยมากจริงๆเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆหลายคนจะบอกว่าพี่ปูทำอะไรเขาดียังไงถูถ้าให้เราพูดเป็นคำพูดเราคงพูดไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าพี่ปูเหมือนเป็นบ้านของเราเหมือนเรารู้สึกว่ามีเขาอยู่ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเสมอเลย
4: ปลอดภัยอบอุ่น
2: ใช่ค่ะ
0: คือเราตอนแรกเราก็คิดว่าการมีคู่ครองของผมในช่วงเวลาในวัยที่คาบเกี่ยวกับวัยที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ทำงานอาจจะแบบหมดยุคในการทำงานต้องมีคนมาดูแลใกล้ชิดแต่สำหรับตอนนี้ณเวลานี้ต้องเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องดูแลซึ่งกันและกันมากกว่านะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เดินเข้าไปสู่วัยชราแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ประโยคนี้เลยแหละสั้นๆว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายยังไงเราอยู่ข้างๆกันนะฮะแล้วก็เราจะอยู่ข้างๆกันจนกว่าใครก็ได้คนหนึ่งหมดแรงเท่านั้นเองครับ

0: พี่ๆทั้งสองครับได้ชมได้ฟังเรื่องราวของคู่รักต่างวัยคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจ
1: ็คคิดถึงเมียขึ้นมาทันทีครับผมรักมากผมรักสนันมาก
0: คร
1: ับ แล้วผมก็จะทำดีกับเมียผมตลอดไปครับเพื่อรักษาความรักให้มันยืนยาวครับ เมียผมดูอยู่ครับผม
2: อย่าร้อง
0: ก็ไม่ต้องถามแล้วครับ
2: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องความสำเร็จของคนสองคนความสำเร็จคือจุดสูงสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือความสุขถูกไหมฮะเมื่อมันปรับจูนกันได้แล้วก็เราพอใจที่จะรักกันอภัยให้กันแล้วก็เติมเต็มไปแบบมีความสุขด้วยกันเนี่ยผมว่ามันเป็นความสำเร็จของความรัก
0: คือพูดตรงๆเลยนะวันนี้อิ่มเอมมากกับการได้ฟังเรื่องทางนี้แล้วกล้าพูดเลยว่าหยุดพูดเถอะเรื่องอายุ
2: ไม่เกี่ยวเลยครับ
0: เรื่องอายุกับความรักมันไม่เกี่ยวเลยอายุไม่ใช่ตัวตัดสินมันคือความเข้าใจของคนสองคนมากกว่าคือตัวตัดสินว่าจะเข้ากันได้ไหมและจะอยู่กันได้ไหมแต่อีกอย่างนึงที่ได้อย่างชัดเจนเลยคืออย่าเพิ่งไปตัดสินใครจากภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณเห็นเท่าที่ฟังมาวันนี้ก็คือพี่ปูก็แฮปปี้ดีที่มีนุ๊กเข้ามาเติมเต็มในหลายๆด้านที่พี่ปูไม่มี

0: นุกก็แฮปปี้มากที่มีพี่ปูซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่ามาเติมเต็มแต่ก็สร้างความสุขได้นี่คือความลงตัวของคู่นี้ดังนั้นอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนทะเลาะกันได้แต่คุณเห็นเป้าหมายหรือเปล่าว่าคุณอยากอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตถ้าคุณเห็นเป้าหมายนั้นรีบเคลียร์รีบแก้ปัญหารีบปรับความเข้าใจแล้วมันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนคู่นี้
1: เห็นด้วยกับพี่มิกเลยนะคะว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างอนาคตด้วยกันต่อชีวิตคู่ของหมวยเองก็ห่างจากแฟนเยอะ
0: ครับ
1: 9ปีตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยเราก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าอายุมันจะเป็นปัญหาไหมความต่างของประสบการณ์แต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างที่นุ๊กซี่บอกว่ามันเหมือนมาเติมเต็มกันมากกว่าความสุขุมความรอบคอบของเขามาช่วยกลบความเด็กของเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความสดใสของเรามันก็ทำให้เขาได้เห็นอีกมุมนึงที่เขามองข้ามไปก็รู้สึกว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคค่ะวันนี้อิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวของพี่ปูน้องนุ๊กซี่รวมทั้งความเห็นประสบการณ์จากแขกรับแชร์ทั้งสองท่านขอบคุณนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณ
1: พี่เต๋อขอบคุณพี่ท้องขาวค่ะแล้วกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ก็ขอให้ถือไม้น้ำยอดความกระบอกมีลูกทั้ง7คนแล้ว
0: ขอให้โควิดหายไปไวแล้วได้งานแต่งงานที่อยากได้นะครับ
1: น่ารักมากเลยคนนี้
3: ขอบคุณ
4: ครับขอบคุณ
1: มากขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเป็นหนี้อย่างมีสตินะคะแล้วทำอย่างไรดีเมื่อหนี้ท่วมหัวค่ะก่อนจะไปรู้ว่าจะจัดการกับหนี้ท่วมหัวยังไงฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเป็นคำสั้นๆที่เขย่าขวัญได้รุนแรงทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักวินัยในการใช้จ่ายแล้วสุดท้ายเราอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้จ่ายนะคะเมื่อมีหนี้มากขึ้นดอกเบี้ยก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะจะทำให้เราเป็นคนหนี้สินล้นพ้นตัวค่ะถ้ามีหนี้นะคะสิ่งแรกที่เราควรจะต้องจัดการกับหนี้ก็คือต้องทำใจยอมรับความจริงนะคะว่าเรามีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะปลดหนี้ให้ได้นะคะไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่มแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อมานะคะอย่าหนีนะคะเจรจาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบเผื่อเราจะได้โอกาสนี้ในการที่จะลดหนี้นะคะหรือลดดอกเบี้ยบนหนี้นั้นนะคะหรือแม้กระทั่งยืดเวลาในการชำระหนี้ได้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะในการปลดหนี้นะคะเราก็ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะต้องประหยัดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าการประหยัดเนี่ยจะช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะต้องหารายได้เพิ่มด้วยค่ะอาจจะเป็นรายได้เสริมนะคะเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเอามาปลดหนี้ค่ะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับหนี้ที่เรามีทั้งหมดนะคะโดยทำลิสต์รายการเรียงหนี้ทั้งหมดจากดอกเบี้ยที่แพงที่สุดมาก่อนนะคะดังนั้นเราจะต้องรีบเคลียร์หนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะถ้าเรามีหนี้บ้านนะคะก็ควรจะชำระหนี้บ้านให้ตรงเวลาด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นบ้านอาจจะถูกยึดได้ค่ะข้อที่4นะคะนั่นก็คือการเจรจากับธนาคารนะคะเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของหนี้ที่เรามีนะคะหรืออาจจะทำได้อีกวิธีนึงก็คือว่าไปเรื่องของกู้หนี้ก้อนใหม่ที่ราคาดอกเบี้ยถูกกว่าเดิมแล้วก็เอาเงินจากหนี้ก้อนใหม่นี้ไปคืนกับหนี้ก้อนเก่าที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างแพงค่ะข้อ5นะคะเป็นประเด็นสำคัญของการมีหนี้เลยค่ะนั่นก็คือเราต้องมีวินัยในการชำระหนี้นะคะชำระให้ครบชำระให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเครดิตนะคะทำไมถึงต้องพูดเรื่องของเครดิตนะคะนั่นก็คือความน่าเชื่อถือเผื่อเราจำเป็นจะต้องกู้หนี้ก้อนใหม่ในอนาคตนั่นเองค่ะข้อ6นะคะเมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องชำระหนี้นะคะแล้วก็มีเงินไม่เพียงพอนะคะเราอาจจะจำเป็นต้องตัดใจขายสินทรัพย์บางอย่างที่เรามีออกไปนะคะนั่นก็คือสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะสินทรัพย์เหล่านี้ที่มีก็อาจจะเป็นเช่นเครื่องประดับนะคะสินค้าแบรนด์เนมที่เรามีอยู่นะคะส่วนรถยนต์นะคะคอมพิวเตอร์นะคะถ้ายังมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตยังเอามาใช้ในการทำมาหากินเพื่อสร้างรายได้ก็อย่าเพิ่งรีบขายออกไปนะคะถ้าเราเป็นหนี้นอกระบบนะคะเราจะต้องเข้าใจเลยค่ะว่านายทุนที่ปล่อยหนี้นอกระบบเนี่ยเขาปล่อยกู้ได้รวดเร็วมากแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะด้วยความที่ลูกหนี้อาจจะไม่ทันคิดนะคะก็ทำให้ไม่เข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบบอกมาเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยรายวันหรือรายเดือนนะคะทำให้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าเงินต้นซะอีกค่ะตัวอย่างในการคำนวณดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างการกู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารและก็การกู้นอกระบบนะคะถ้าเราเริ่มเงินกู้ที่เท่าๆกันคือ 30,000 บาทโดยมีระยะเวลาผ่อนเท่ากันคือ1ปีนะคะกู้นอกระบบเนี่ยนายทุนนอกระบบคิดเราที่ดอกเบี้ย 20% ต่อเดือนนะคะเราก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง 72,000 บาทต่อปีนะคะแต่ถ้าเรากู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารถ้าอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปีอันนี้ตีที่อัตราดอกเบี้ยแพงที่สุดเลยนะคะตามกฎหมายกำหนดเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ย 8,400 บาทต่อปีจะเห็นได้ว่าการกู้ในระบบเนี่ยอัตราดอกเบี้ยถูกกว่ามากทีเดียวนะคะมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะพอเห็นภาพนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยจากหนี้นอกระบบเนี่ยโหดร้ายเพียงไหนนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาของการมีหนี้นอกระบบได้ก็คือเรารวบรวมก้อนหนี้นี้ก่อนนะคะจากนั้นแล้วไปกู้หนี้ที่ธนาคารค่ะเพราะว่าธนาคารอยู่ในระบบใช่ไหมคะอัตราดอกเบี้ยที่แพงที่สุดตามกฎหมายไทยกำหนดไม่เกิน 28% ต่อปีนะคะเมื่อกู้จากธนาคารแล้วก็นำเงินที่กู้ยืมมานะคะไปชำระหนี้นอกระบบให้หมดโดยเร็วที่สุดค่ะ
มื่อชำระหนี้นอกระบบเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ต้องจัดการต่อไปก็คือมีวินัยในการชำระหนี้ที่เราคงค้างไว้กับธนาคารนะคะอย่าลืมนะคะชำระให้ครบชำระให้ตรงเวลานะคะเพื่อรักษาเครดิตของเราต่อไปค่ะบทสรุปของการมีหนี้นะคะเราทุกคนคงทราบดีแล้วว่าการที่ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะคะเมื่อมีหนี้แล้วก็ต้องตั้งใจที่จะปลดหนี้ให้เร็วที่สุดนะคะมีวินัยในการชำระหนี้และดอกเบี้ยนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็ควรจะต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อจะได้มีเงินไปชำระหนี้และถ้าการประหยัดนั้นยังไม่พอก็จะต้องหารายได้เสริมเพื่อไปชำระหนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องปลดหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนนะคะเมื่อปลดหนี้แล้วเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถ้าทำได้แบบนี้เราก็จะปราศจากหนี้และมีความสุขค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมี

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

0: จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชนคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60วัน

0: คือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีมั้ยว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าล้าเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนครั้งทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบป.6 อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ย

0: มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: จากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

0: ก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้เป็นประเภทที่4ก็ต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจคเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: โรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทิ้งหันทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรง

นี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: ลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกว่าบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปพอไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: ผมเองนะครับก็ทำกิจกรรมกับกลุ่มใบไม้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติมาประมาณ8ปีกว่าครับกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ถ้าไม่มีคนธรรมชาติมันอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีธรรมชาติคนอยู่ไม่ได้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจในการทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติพอมาเข้ามหิดลเนี่ยอยู่ปี1เราก็ตั้งกลุ่มใบไม้ขึ้นมาเลยกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งค่ายงานรณรงค์การศึกษาธรรมชาติงานอาสาต่างๆบนเขาใหญ่เนี่ยทำงานรณรงค์ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าหรือเรียกว่ารณรงค์4มครับไม่ให้อาหารสัตว์ป่าไม่ขับรถเร็วไม่ส่งเสียงดังไม่ทิ้งขยะปีหลังๆก็บวกมาอีกหนึ่งคือไม่นำสัตว์เลี้ยงข้างนอกเข้ามาผลกระทบถึงขั้นสัตว์ป่าล้มบาดเจ็บล้มตายนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าเขาใหญ่และเคยเจอกวางตายโดยไม่รู้สาเหตุแล้วก็สัตวแพทย์ผ่าท้องเจอขยะพลาสติกประมาณเป็น10กิโลแล้วก็เลยรณรงค์4มบวก1โดยการพาอาสาสมัครในกลุ่มเนี่ยมาจัดเวทีรณรงค์ทำค่ายทำสื่อบนนี้ก็จะมีป้ายรณรงค์และหลายอันที่เป็นสื่อที่พวกเราทำขึ้นมาเราทุกคนล้วนเป็นเจ้าของก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลด้วยกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติในงานเขาใหญ่ดีจังครับปีนี้นะครับก็เลือกเส้นทางชื่อว่าดงติ้วแล้วก็อ่างเก็บน้ำสายสอนนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่ที่เป็นเปิดให้เราได้เดินป่าครับเมื่อกี้ชั้นเรือนก็ของต้นนี้มีชะนีอยู่
1: รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเคยเห็นแต่ในทีวีในสวนสัตว์ไม่เคยเห็นของจริงค่ะมี2ตัวค่ะสีดำดำสีน้ำตาลแล้วก็ขาวๆค่ะ
0: ผมเรียกว่าตัวเองเป็นนักกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับถ้าเราเป็นนักกิจกรรมก็คือศึกษาเรื่องการทำกิจกรรมต่างๆรูปแบบค่ายการรณรงค์การทำสื่อทุกอย่างเลยคือกิจกรรมนะครับแต่ว่าใช้เครื่องมือที่หลากหลายภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์ก็เลยตั้งกิจกรรมมาอันนึงเรียกว่ากิจกรรมเขาใหญ่ดีจังคราฟคราฟที่แปลว่างานทำมืออย่างกลุ่มผมเองเนี่ยเห็นเด็กๆ เขาชอบพับกระดาษอะไรครับก็ไปออกแบบการพับกระดาษรูปนกเงือกมาเราก็จะให้เด็กๆ เนี่ยได้มาลองพับนกเงือก
2: นี่เอาต้นไม้แปะเก้า
3: แปะปากนกเงือก
2: ทีนี้ถ้าใครถามน้องต้นไม้ตอบได้แล้วใช่ไหมว่านกเงือกมีประโยชน์ยังไงนกเงือกสำคัญยังไง
3: เอาไว้ปลูกต้นไม
2: ้ถูกไว้ปลูกปลา
0: ตอนแรกก็ไม่ได้มองว่าต้องทำอาชีพอะไรครับรู้สึกว่าชอบเรื่องทรัพยากรธรรมชาติชอบเรื่องสัตว์ป่าพอมาเข้ามหิดลเนี่ยตอนปริญญาตรีก็เรียนหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก็มันก็จะเรียนเกี่ยวกับชีวะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดพอเรียนปริญญาโทก็มาศึกษาต่อที่คณะสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องชุมชนเรื่องสังคมเรื่องกฎหมายเรื่องมลพิษมันเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับมันทำให้เรามีความถนัดเฉพาะด้านในเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยาหรืองานอนุรักษ์แล้วก็มีภาพกว้างที่จะมองเห็นความเป็นจริงของสังคมทั้งหมดเนี่ยมันผสมผสานกันก็ที่ทำอยู่เนี่ยมันก็คงเรียกว่าเป็นนักกิจกรรมแต่ว่าเป็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: ตอนแรกก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันจะเป็นอาชีพหรือว่ามันจะเลี้ยงดูเราได้จริงหรือเปล่าแต่พอเราได้ไปเจอผู้ใหญ่ได้ไปเจอหลายๆคนที่เขาอยู่ในหน้าที่การงานแบบนี้แหละเขาก็เหมือนให้กำลังใจเรานะคะให้เปลี่ยนมุมมองพวกเราว่างานอนุรักษ์เนี่ยมันก็สามารถทำให้คนที่ทำอาชีพนี้เลี้ยงตัวเองได้เราแค่มีพออยู่พอกินงานอนุรักษ์เป็นงานที่มีคุณค่าเราพูดเสมอค่ะ
0: ผมกับเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนธรรมดาคนนึงแต่ว่าเราเอาวันเวลาว่างๆมารวมตัวกันทำสิ่งดีๆเราจะทำในสิ่งที่เราทำได้นะจุดที่เราอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีเป็นข้อความที่ผมและเพื่อนๆยึดถือปฏิบัติตรงกันเสมอแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าถ่านตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ถ้าเราไม่ลงไปใส่ที่
1: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
2: ได้ไว
0: มาคืน
2: ปลาช่อนกระปู
0: ปลากินเบ็ดหรือเปล่า
3: อุ้ย
1: เรามาที่นี่เพราะสนใจเรื่องวิถีผู้คนที่มีความสุขกับการหาปลาหาปูในนาช่วงน้ำหลากโดยเราไป2พื้นที่คือบ้านดอนตะโหนดอำเภอค่ายบางระจันและบ้านทองเอนอำเภออินบุรีเราเริ่มต้นที่บ้านดอนตะโหนดโดยผู้ใหญ่เอกคนนี้เป็นคนพาเราไปเจอชาวบ้านครับ
4: ไปทางไหนแล้วเนี่ย
5: มาดูนา
6: เมื่อนาเป็นเจ้าของนาเวลามีคนมาปักก็คือทั่วไปเจ้าของนาเขาก็มาห่วงว่าเขามาปักนาฉันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะหาที
1: ่ที่ผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นก็เพราะช่วงที่เราถ่ายทำนั้นคือเดือนตุลาคมเป็นช่วงน้ำหลากนะครับ
6: ก็เย็นๆคนก็ลงปักเบ็ดของใครของใครอย่างเงี้ยนะครับ
1: คนดอนตะโหนดสนุกกับการหาปูหาปลามาเก็บไว้กินโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำเองอย่างเช่นเบ็ดครับ
7: เราทำบ่อยไหมครับเบ็ด
8: ก็บางทีก็ปีละครั้งจะใช้ไม้ดีๆใช้ได้ถึง2ปีครับ
7: เน้นตรงปลายให้มัน
8: อ่อนให้มันให้บางกว่าให้อ่อนกว่าที่ขันเสร็จแล้วครับพร้อมปักได้เลยครับ
1: ที่ของดอนตะโหนดนั้นในช่วงหน้าน้ำหลากถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบหาปลาเลยล่ะครับ
6: ด้านท้ายของหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำจะลงมารวมกันตรงนี้น้ำก็จะพาความอุดมสมบูรณ์มามีปูปลาสัตว์น้ำเข้ามานะครับชาวบ้านใกล้พักแปลงที่ทำนาด้วยก็จะมาหารายได้จากการหาปลาหาสัตว์จับสัตว์น้ำต่าง
0: ๆแนวน่ะที่ปักหลักไว้เนี
1: ่
0: ย
1: เราจะเจอทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กลางทุ่งใช่แล้วครับทุกคนมาหาปลาไปกินพี่ๆกลุ่มนี้ก็เช่นกัน
9: ทำอะไรกันคะ
10: ปลาจ้ะ
9: ได้เยอะไหม
10: ก็พอได
9: ้ต้องเดินกันเป็นแผงแบบนี้เลยเหรอคะ
10: ได้ปลาเข้า
0: ได้ปลาเข้าด่าง
11: หลบนะ
1: มีวิธีการหาปลาที่น่าสนใจทีเดียว
9: อ๋อนี่คือตีไล่ปลาเหรอคะ
11: ไล่ปลาค่ะปลา
9: อุ้ยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ขอดูนิดนึง
11: ค่ะ
9: แล้วรู้ได้ไงอ่ะ
10: ก็มันวิ่ง
11: โดนตัวมัน
9: อ๋อเหรอ
10: มันเดินตัวมันอุ้ยอุ้ยปลานิลจ้ะ
9: ปลาล่อนอันนี้เขาเรียกวางอะไรอะคะ
11: กระดานลงปลา
1: การหาปลาแบบนี้ต้องกั้นพื้นที่หัวท้ายในการกักปลาไม่ให้หนีไปไหน
10: อ
1: ัน
10: นี้ปลาตะเพียนจ้ะนี่แน
1: ่วิธีเก็บปลาของคนที่นี่น่าสนใจครับ
10: ก็ปลาใส่นี่
11: เสื
12: ้
11: อค่ะ
12: อ๋อแค่นี้เองเหรอครับ
10: ใส่เนี่ยจ้ะแล้วมันไม่หลุดหรอ
9: ไม่หลุด
11: เราดึงอย่างนี้แล้ว
10: ก็
11: มัดอย่างนี
12: ้ครับ
9: แล้วก็เอาปลาใส
12: ่
11: ดึงให้ตึงแล้วเราก็ปลาอย่างนั้น
9: แหละ
11: จับใส่
9: แล้วมันไม่ออกรูดิอ่ะ
10: ไม่ออกจ้ะ
11: มันจะแน่น
12: มันไม่ตายเลยครับ
11: ไม่ตาย
9: มันหายใจได
11: ้พอมันเต็มแล้วก็มาใส่ตะข้องมันก็จะไม่ตาย

0: ภาพของผู้คนที่ใช้วิถีชีวิตกันกลางทุ่งนั้นมีตั้งแต่เช้ากลางวันและตอนเย็นนะครับ
1: ความคึกคักก็ช่วงเย็นๆแดดอ่อนๆตอนนี้ครับกันเริ่มอย่างตอนนี้นะครับก็เริ่มมาลายไปจองที่เหมือนจองที่จองร้านค้านะครับการจัดการไปเด็กๆมาด้วยไปไหนมาตกเบ็ดได้หรือเปล่า
2: ไม่ได
1: ้ไม่ได
3: ้ปากให้หมดเขียดจองไว้ก่อน
0: คนที่เราเห็นกำลังเดินตามคันนาต่างก็มาจองพื้นที่ในการปักเบ็ดกันทั้งนั้นเลยครับ
4: ไวเลยนะไวเลยนะน้อง
3: ท้าเดี๋ยวไม่ทันเขาว่าสิ
0: ป้าคนนี้ชื่อป้าตัดนะครับ
3: ถกหญ้าออกนะเราปักมันจะได้ไม่มีอะไรมาผ่าน
0: ป้าทำให้เราเห็นว่าทุ่งนานั้นเป็นที่พึ่งของชาวบ้านจริง
3: ๆก็ได้หาปลาไปก็เอาผักบุ้งไปแกงส้มด้วยได้ช่วงนี้ยอดมันจะดำเขาต้องเก็บเช้า
1: ๆยอดแดงจะเหนียวหน่อย
3: ใช่ถ้าตอนเช้ายอดมันจะขาว
1: แต่เราจะเลือกกิน
3: นั่นแหละมาทุ่งนาจะไม่เสียเงินไงเรามีอะไรเราก็เบ็ดติดมือไปอีเนี้ยกินกับส้มตำได้เนี่
1: ย
3: เน
1: ี่ยกินได
3: ้กระถินไม่มันจะขึ้นเองเนี่ยมีตลอดเลย
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าในทุ่งนี้ไม่ได้มีแค่คนบ้านดอนตะโหนดนะครับที่มาหากินแต่ว่าใครๆก็มาหาได้อย่างน้าออดคนนี้ก็มาจากต่างหมู่บ้าน
5: ไปทุกที่อ่ะไปกันเนี่ย
6: เมื่อวานผมก็ไปไม่ลากัน
7: อ๋อถ้านี่ก็มาประมาณบ่ายสาม
6: วันนี้ต้องเกี่ยวเหยื่อ
7: วันนี้ก็เกี่ยวเหยื่อแล้วค่ะ
8: เหยื่อก็ใช้เขียดใช่ไหมคะคือเขียดต้องเป็นด้วยเหรอคะ
6: เป็น
0: พี่จินดาคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ใช้เขียดในการหาปลา
9: ปลาที่จะมากินเขียดนี่เป็นปลาประเภทไหนครับ
10: ปลาช่อนปลาดุกก็กินถ้ามีตัวปลาไหลอะไรเงี้ย
9: ต้องหย่อนเขียดลงไปลึกขนาดไหนครับพี
10: ่ก็ประมาณครึ่งท่อนตัว
9: ให้มันลงไปลึกเลยได้ไหมคะ
10: ไม่ได้มันตายหมดถ้าจมน้ำตาย
0: ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นั้นใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลานะครับ
10: ถ้าเขียดตายปลามันจะไม่กินเพราะว่าปลาเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะหัวหนุ่นๆพอเขียดดิ้นมันถึงจะหุบกัดกิน
9: ปักนานแค่ไหนกันถึงจะมา
10: ประมาณ2ชั่วโมงมาแล้ว
9: ระหว่างรอนี่เรา
10: ไปหาเขียดต้องให้มืดหน่อยเขียดจะเริ่มออก
9: อุปกรณ์จับเขียดนี่มันใช้อะไรคะพี
10: ่ใช้ขวดน้ำครับใช้เป็นขวดน้ำลมอะไรเงี้ย
0: พี่จินดาโชว์การทำอุปกรณ์ในการจับเขียดให้เราดู
10: คืออุปกรณ์คือ5ขวดน้ำมา2ลูก
0: ว่ากันว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสอนต่อๆกันมา
10: ช่วงเขียดเปียวๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือจับได้เราต้องอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการจับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ
9: ไม้นี่จะเป็นต้องสั้นยาวแค่ไหนคร
10: ับมาสักเมตรกว่าถ้าสั้นก็คือมันก็ไม่ทันเขียดครับ
11: แป๊บนั่นไงไปไม่ทันแล้ว
10: ไปแล้ว มันเปรียวมากพอเห็นไฟแล้วมันคอยจะกระโดดหนีหมด
0: การจับเขียดนี่เป็นเรื่องที่อาจจะดูทรมานสัตว์แต่ว่าได้ความเป็นวิถีชาวบ้านเราก็ต้องถ่ายทำกันมาให้ชมนะครับ
10: ก็คือมันตัดหญ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอยู่มันจะเห็นง่ายหน่อยมองตามันยากๆอย่างงี้ก็ตาม4ชั่วโมงนะครับก็ต้องเดินหาไปเรื่อย
9: ๆกระโดดเข้าแล้ว
0: พี่จินดานั้นจับเขียดเก่งมากนะครับส่องไฟไปครอบไปทำซ้ำๆ
10: จ้องเขียดอย่างเดียวเลย
0: ทีมงานเราพยายามจ้องมองแต่ว่ามองไม่เห็นสักตัวเลยครับ
10: ไม่เปิดเดิมโดดหมด
0: จนกระทั่งพี่จินดาหยิบมาเท
10: ต้องถอดนี้ออกแล้วก็เทไป
9: เราต้องไปเก็บยังไงอะคะ
10: ก็ใส่กระสอบไปเงี้ยแล้วก็ไปวางไว้ในต้นลมที่ชื้นๆมันจะไม่ตายตอนนี้ก็ได้เวลาไปรอบเล็ดแล้วนะครับไปดูกันที่ว่ามันจะมีปลากินหรือเปล่า
9: จินดาเป็นไงบ้างคะ
10: ไม่ติดมีรอยปลากินเสียดตายแล้วรอยกินไปแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเหยื่อ วันนี้ปลายังไม่กินเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันอีกที
0: พี่จินดากลับบ้านแล้วแต่เรายังเห็นแสงไฟเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดคงจะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เขียดมากพอนะครับ

0: คนดอนตะโหนดทยอยออกทุ่งนากันตั้งแต่เช้านะครับพี่จินดาป้าตัดและอีกหลายๆคน
1: เก็บเบ็ดเหรอคะได้ปลาอะไรคะ
2: เป็ดช่อน
1: ที่เพิ่งเริ่มเก็บเหรอคะ
2: เก็บ
3: นี่ครับ
1: โอ้มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาทั้งปู
0: ปลาที่ชาวบ้านได้ส่วนใหญ่คือปลาช่อนปลากระดี่และปลาหมอ
3: ตัวใดๆได้ไปเราก็ไปทำปลาเนี่ยทำพอมันใส่เกลือไม่อร่อย
4: ปลาช่อนครับช่วงนี้จะเป็นไซส์เนี่ยเยอะ
3: นี่ไงตัวเป็นนะถ้าเป็นเต็มจะออกง่ายกับตัวตา
5: แม่โชว์ผมก่อนแม่ผมขอโทษ
3: ไม่เป็นไรกูหลุดมือ
6: ติดทุกอันไหมคะ
4: ไม่น่าจะทุกอันนะครับก็พอได้ครับแต่มาหลายตัวเหมือนกันปลาช่วงนี้ก็จะมันก็จะบางตัวมันก็คือว่าน้ำมันเริ่มลดมันก็เริ่มล้นไปลงคูมั่งอะไรมั่งไอ้ก็คือ
3: ได
4: ้
3: ไหม
7: ได้ไม่กี่ตัวปลาช่อนกับปลาไหล
0: มากกว่าปลาที่ได้เราสังเกตครับว่าบรรยากาศยามเช้าที่ชาวบ้านพูดคุยสอบถามเรื่องได้ปลาว่าได้กันเท่าไหร่ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้นะครับ
3: เนี่ยเมื่อคืนไม่ได้มาล้
5: อโอ
3: ้ได้หน่อยนึง
6: ปลาที่ได้นี่จะเอาไปทำอะไร
8: ถ้าได้มาเยอะกินไม่หมดเนี่ยก็จะเก็บถนอมอาหารเก็บไว้นะอย่างเช่นในเรื่องของการทำปลาเค็มปลาแดดเดียวใส่เกลือตากแดดไว้นะครับถ้าได้เยอะกว่านั้นก็คือทำปลาย่างย่างให้แห้งใส่ปี๊บเก็บได้นานอย่างนี้นะครับ
0: คนที่นี่เก่งในการถนอมอาหารโดยเฉพาะการเอาปลามาแปรรูปเก็บไว้กินยามหน้าแล้งไม่ว่าจะเป็นการเก็บเป็นปลาร้า
3: เริ่มจะหอม
0: ปลาย่าง
9: เนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: และปลาแห้ง
3: สายน้ำตาลมันจะเป็นสีนี
0: ้ป้าตัดทำปลาร้านะครับการทำปลาร้าของป้าตัดนั้นใช้วิธีสะสมปลาวันละเล็กละน้อยหมักเกลือเอาไว้ก่อนจนมากพอจึงจะรวมใส่กระปุก
3: หมักไว้ทุกวันแล้วพอเต็มไห่แล้วเราก็ค้าเขาพวก
0: มีแต่คนบอกว่าปลาร้าของป้าตัดนั้นอร่อย
3: หมักแล้วจะเป็นแบบนี้เลยค้าเขาพวกแล้วอีเนี้ย
0: ส่วนพี่สายพินภรรยาของพี่จินดาก็จะทำปลาย่างเก็บไว้ครับ
10: เอากระดูกหลังออกด้วยเหรอครับ
6: กระดูกหลังออกเลยค่ะถ้าเกิดหน้ามันแรงอ่ะเนี่ยมันชอบแข็งตรงนี้ถ้าเราออกอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันได้อีกอย่างตัวนี้อร่อยกว่า
9: พอเราทำแล้วเราต้องผึ่งอย่างนี้ให้แห้งถ้าตากแดดเงี้ยตัวจะแห้งไวค่ะ
6: ย
9: ่างไฟอ่อนๆค่ะใช้ไฟแรงไฟมันก็จะทำให้ปลาเราไหม้คือปลาเราย่างเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: ปลาที่ย่างเสร็จแล้วต้องตากแดดไว้นะครับ
9: ก็คือตากให้แห้งนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ 2-3 แดดค่ะ
0: ส่วนที่พร้อมจะเก็บก็ต้องแห้งสนิทจริง
9: ๆคือสามารถเราจับแล้วมันหักแล้วมันเปาะได้เลยอ่ะ
0: อุปกรณ์ในการเก็บปลาของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้ปี๊บ
9: แต่ปี๊บอันนี้ส่วนมากเราจะใช้เป็นปี๊บขนมเพราะว่าข้างในมันจะไม่มีกลิ่นแล้วไม่อับชื้นเราก็จะต้องเอากระดาษรองเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ค่อยๆใส่ไปในนี้ใส่แล้วก็จะเรียงให้มันนั่นเพราะว่าถ้าเราไม่เรียงจริงปลามันจะบรรจุได้น้อยเนี่ยพอนั่นเราก็จะปิดการปิดเราต้องปิดให้แน่นนะคะเราต้องกดให้แน่นเราจะมาเก็บนี่แล้วอยู่ในที่อากาศที่มันถ่ายเท
3: โอ้พี่เจ้าแกทำไว้ได้เยอะเลยเนาะนี่แห้งแล้วมั้งเนี่ยยางแห้งยัง
0: คนที่ขยันทำปลาเก็บใส่ปี๊บไว้กินเยอะที่สุดคือป้าเจาะ คนนี้ครับ
1: ทำไมป้าเจาะมีเยอะกว่าเพื่อนล่ะ
9: ก็ไม่ได้ขายไง
1: มีปลาอะไรบ้างคะป้า
9: อันนี้มีปลาช่อนปลาหมอเนี่ยเดี๋ยวต้าพอแห้งดีก็ใส่ปิ๊บ
2: แล้วทำไมเราต้องถนอมอาหารแบบนี้ในเมื่อทุกวันนี้มันมีตู้เย็น
1: ตู้เย็นไม่ดีนะใส่อะใช่ล่ะอย่างนี้ว่ามันจะกรอบถ้าเรามีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อ
6: ก็ต้องซื้อก็ประหยัดไปเยอะ
9: ลองได้นะเนี่ย
1: ลองได
9: ้
1: แล้วเน
9: ี่
1: ย
9: ได้นะ
1: ทำไมคนนี้ลองไวจังเลย
9: ก็เขาให้ลองแล้วอ่ะนะเนี่ย
1: อย่างนี้เนี่ย
9: ไปลูกไป
0: ป้าตัดไปเลี้ยงแพะแล้วครับ
9: ไล่ไปเลี้ยงให้พ้นที่เขาฉีดยานี่ก่อนไปเร็วเร็ว
0: ส่วนเราก็เดินทางต่อไปที่บ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีที่นี่ก็เก่งในการหาปลานะครับ
11: ยายทำอะไรอยู่ครับ
12: มันว่างเป็นปอกๆก็เลยเอาข้าวมา
11: ถอนอ๋อมาแล้วเข้ามาซ่อมข้าว
0: พี่นเรศคนนี้บอกกับเราว่าคนที่นี่เก่งมากในเรื่องการหาปลา
11: ในพื้นที่นาก็จะมีเกี่ยวกับปูปลาอยู่ในนาเยอะนะครับไม่ว่างเว้นการทำนานะครับโดยการดักปูหาปลานะครับ
0: ส่วนอุปกรณ์ของที่นี่ก็หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ลอบ
13: นี่ลอบปลาโหลดอันนี้ลอบปลาตะเพียนลอบดักปูดักปลาช่อนนั่นนี่ก็ดักปูกับปลาช่อนแต่ต้องเอาเปลือกไปกาดให้เต็ม
1: เปลือกมันเป็นยังไงคะ
13: เปลือกลักษณะนี
1: ้การดักลอบนี่ต้องมีเปลือกทุกอย่างเลยนะคะ
13: เปลือกทุกอย่างถ้าไม่มีเปลือกปลาไม่เข้าพอต้องตักปลาเข้าอันนี้ลอบดักกุ้งอันนี้เปลือกดักกุ้งมันต้องทีหน่อยกุ้งตัวเล็ก
0: ช่วงน้ำหลากเจ้าลอบที่เราเห็นนี้จะถูกนำไปดักปูดักปลาในบริเวณที่มีน้ำไหลริมคันนา
1: ตรงนี้เป็นไงคะพื้นที่ตรงนี
14: ้ในนี้พื้นที่แถวนี้ก็บ่อนะครับมีทางปลาผ่าน
13: ทางปลาน้ำไหลทางปลาเดินจะเข้าออก
1: เวลามาวานนี่ต้องเป็นคู่กันแบบ
13: ต้องคู่กันเพราะว่าหัวท้ายมันจะเข้าลูกใดลูกหนึ่งสองฝั่ง
0: เราให้ดูชัดๆนะครับว่าวิธีการดักต้องใช้ลอบ2ลูกและวางเฝือกที่เห็นนี้ขวางทางน้ำบังคับให้ปูปลาเข้าลอบนะครับ
1: ค่ะ
13: วางเฝือกเสร็จแล้วก็เอารอบวางลงไป
14: เปิดหัวหน่อย
13: เสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: งั้นเวลาวางเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะมาดูบ่อยแค่ไหน
13: ก็ถ้าไม่ค่อยติดก็2วันครั้งหนึ่งแต่ถ้าช่วงปลาลงต้องทุกเช้าเลย
1: แสดงว่ารอบนี้ไม่สามารถดักได้ทั้งปีหรอคะ
13: ไม่ได้ทั้งปีเฉพาะหน้านี้
1: เขาเรียกว่าอะไรหน้าน้ำหลาก
13: นี่ค่ะน้ำหลาก
0: ผ่านไป1คืนนานามากู้รอบแล้วล่ะครับ
13: แต่เวลายาบรอบแล้ว
0: ต้องลุ้นนะครับว่ามีปูปลาติดรอบแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
15: เป็นไงบ้างครับ
13: พอได้ติดอยู่ก็มีอยู่ปลาช่อนกับปู2อย่างเทได้ดีครับกล้ามใหญ
1: ่โอ
13: ้ไปกินกล้ามเอาไปผัด
15: อันนี้คือโตสุดยังครับ
13: โตสุดแล้วครับเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวโลละ400แหละถ้าทุบแล้วเหลือแต่เนื้อเนี่ยโลละ800 900โอ้โหจะหายากมาก
11: เดี๋ยวนะครับคนหาปลา
0: พี่นเรศบอกกับเราว่ากลุ่มหาปลาบ้านทองเอ็นที่เก่งนั้นต้องยกให้กลุ่มผู้หญิงนะครับ
16: ตัวเองตกทั้งหมู่บ้านเช้ามาเป็นแถว
0: ถ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างทาง

0: แบบนี้ก็แสดงว่าคนตกปลาจะอยู่ไม่ไกล
1: ถ้ามีอุปกรณ์ประเภทนี้มีตะกร้ามีกระติกแล้วก็คันเบ็ดสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนตกปลาอยู่นี่มีจริงๆครับนี
0: ่คนที่ใครก็กล่าวถึงว่าเก่งเรื่องของการตกปลานั่นก็คือป้าพันและป้าสวยสองคนนี้ครับ
2: ปกติเวลาไปนี่หลงๆลืมๆอะไรกันบ้างไหม
3: ใจเย็นสวยไม่ไปด้วยเขาเคยแบกคันเบ็ดให้ไงออกมาคนเดียวไปจนถึงแล้วแบบทำไมวันนี้ขับรถสบายจังวะไม่ได้ถืออะไรลืมคันเบ็ดโอ้โหก็ต้องขี่กลับมาบ้าน
2: ไปตกปลาแต่ลืมเบ็ด
3: ลืมคันเบ็ดถ้ายิ่งเล่นยิ่งลืม
2: แล้วใครชอบเล่น
3: เนี่ย
0: ทุกวันที่มีเวลาสองคนนี้จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปแกบอกว่าไปหาปลาหมอ
3: ปลาหมอก็ไม่มีค่อยไม่มีใครไปหรอกก็จะมีสักแค่สองสามคนนี่ไปก็ออกตามทุ่งตามทุ่งนาตามคลองซอยที่เห็นนั่นแหละ
4: ถึงแล้วแม่
3: แม่แม่แหล่งนี้มันแหล่งปลาเยอะโอ้โหกระเทือนเลยไหมนะขึ้นนะ
4: มีเก้าอี้มาด้วยเหรอแม
3: ่มีด้วยสิเกียมนั่ง
4: ได้ที่แล้วเหรอ
3: ถ้าไม่กินเดี๋ยวไปย้ายไปโน่นต่อโน่น
0: การตกปลาหมอไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าป้าๆรู้แหล่งเพราะว่าตกมานาน
3: ทำเลตรงไหนที่เราจะเลือกมาตกปลาหมอป้าก็ดูในร่องในคลองอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู
5: ่คลองใหญ่ๆกับคลองซอยแบบเนี้ยค่ะปลาที่ได้มันเหมือนกันไหม
3: ไม่เหมือนปลาคลองใหญ่ๆมันจะเป็นปลาตะเพียนเยอะ
0: และมากกว่านั้นก็ยังบอกกับเราว่าเวลาที่ตกปลาต้องใจเย็น
3: ๆคอยรอไปเรื่อยๆถ้านั่งก็นั่งกินถ้าไม่กินก็ย้ายเรื่อยอย่างนี้เนี่ยย้ายที่แล้วที่เก่าไม่กินที่ใหม่แล้ว
4: ฝั่งนี้ทำเลเป็นไงครับแม่
3: ฝั่งนี้ดีดีไม่นานหรอกสวยปลากินเบ็ดไหมปลากินเบ็ดหรือเปล่า
6: เย้กินดีจังเลย
3: กินดีจังเลยอะ
7: อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ไหม
0: เราสังเกตว่าการออกมาตกปลาของชาวบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่สร้างความสุขนะครับป้าสวยกับป้าพันก็เช่นกัน
8: มานั่งอย่างเงี้ยปวดแข้งปวดขาปวดท้องไหม
9: ไม่ปวดออกมาไงไม่ปวดเวลาเข้าบ้าน
3: พอเข้าบ้านปวด ออกมาทุ่งมันอากาศมันดีมันเพลิดเพลินไหนไหน
0: ส่วนใหญ่ป้าจะใช้เวลาอยู่กับการหาปลาแค่ไม่นานนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็กลับไปพัก
4: จะกลับแล้วล่ะครับ
3: จ้าก
4: ลับไปทำอะไรต่อครับ
3: ไปทำปลาต่อไปแล้วเวลาไม่มีเวลาอ๋อนี่มีหน้าที่กระตือบรถ
9: จ
3: ้
9: า
3: อ๋อสตาร์ท
9: จ้า
4: ประมาณกี่กิโลครับแม
10: ่สองคนนี่ไม่5โลได้ใช่ไหม
3: หกโลช่วยกันทำหรือว่าทำคนเดียว
10: ทำคนเดียว
9: ใครทำคนเดียว
3: อ้าวแล้วงั้นก็ไปไปขายหวยอันนี้ไปตกเฉย
9: ๆ
3: กลับมาแล้วก็มาเนี่ยมาถึงก็มาทำมาครัวอย่างเงี้ยย่างแล้วก็คอยนั่งเกะนั่งเกะเกะเกะเกะ
0: ปลาหมอที่ย่างแล้วจะเอามาสับทำลาบอร่อยอร่อยนะครับ
3: เมื่อไหร่จะเลิกไป
9: คงไม่กี่ปีหรอกค่ะ
3: เฮ้ยต้องให้ร้อยก่อนดิ
9: แม่เอาถึงร้อยไปตกเบ็ดไม่ได
11: ้ลูกห้ามนะลูกบอกอย่าไปเถอะแม่ยังไงก็ให้ตกเบ็ดเถอะความสุข
12: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ได้ยินเสียงหัวเราะของป้าก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความพอใจกับวิถีชีวิตที่ตนเองนั้นมีอยู่นะครับมากกว่านั้นก็คือความสุขในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ทีมงานของเราไปถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆและขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม
12: เราจะเปลี่ยนอะไร
13: ไปไปไปลูกไป
12: ของคนนั้นก็แตกต่างวิธีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

0: เจ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณน้องเต้
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนนี่อากาศมันนะแปรปวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวมันข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะ
2: ค
1: ะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไปหาเขากันนะคร
1: ับ ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: นะทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนค
0: ุ
1: ณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล็ก
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นเหล็กมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: หลายสิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช
0: ่ขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่า มีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบให้มันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: เร็วมากๆสำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: แปลงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: มาเลย
0: เราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเองเลย
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนสม่ำ
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนื้อก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแค่ไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมาแนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้มันทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: เสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: ผมว่าผสมเมื่ออากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10-15%ประมาณ

0: แห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วคร
0: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
0: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากันยังนี่คือยังไม่ค่อย
0: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวานไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะว่าเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องลองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะพี่น้องเต
0: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งละกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
0: กว
1: ่า
0: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
0: ้นี่วิ่งเป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นที่เราทาร องพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
0: ครับผม
1: มาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
0: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยเจ้าตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูดให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
0: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
1: อ
0: ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได้
0: เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
0: มันก็จะเห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
1: ใช่
0: นะฮะซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได
0: ้ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็นทูอินวันด้วยแบบที
1: ่
0: ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็แห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศ

0: ้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้
1: ก็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีก1ภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
0: เรา3ท่าน
1: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
0: ่
1: น
0: ี่
1: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
1: โอ้โหอุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
0: ใช่แล้ว
2: น้องบางแก้ว
1: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
0: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
1: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยแบบพละกำลังมันนะ
2: ใช่ครับ
1: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
0: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
1: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
2: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
1: ่กงแหละ
0: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
1: กงแหละ
0: เป็นกรงที่ใหญ่หน่อย
1: ใหญ่
0: อยู่อย่างสบายนั่นเอง
1: ใหญ่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80คูณ80อยู่กันแบบสบายเลย
1: 80คูณ80เลย
2: ใช่
1: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
2: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิด
1: เดียวที่บอก80 80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
2: ต่อตัวครับ
1: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 24 2เมตร40คูณ80
2: ถูกต้องครับ
1: เป็นคอนโด
2: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
1: บ้านแถว
2: ใช่ครับ
0: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
1: เอาวงหมา
0: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี
2: ่
0: ย
2: 3ตัวเลย
1: 3ตัว
2: 3ตัว
1: ก็อยู่กงติดกันเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงโกงไปเราคือจะทำเป็น
0: รวมกันรวมกัน
1: บ้านแถว
2: ใช่
1: แบบ1 2 3นี้เลย
2: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
2: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่า
1: ออ
2: กงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
1: ดัง
2: น
1: ั้
2: น
1: ไม่ไหวหรอก
2: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
1: ครับ
2: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
1: อ๋อไม้แผ่นนี้นะ
2: ไม้เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบเพ่ให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
1: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกรงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
2: ถูกต้อง
1: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
2: ใช่คร
1: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
2: ถูกต้องคร
1: ับ
2: จะเป็นสกิลหลักเลย
1: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
2: ใช่ครับ
1: จำนวนมากๆ
2: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
1: ครับ
2: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
1: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้น
2: ใช่ครับ
1: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
2: ถูกต้องครับ
0: มันจะเท่ากันด้วย
1: นั่นแปลว่าการทำแบบได้สำคัญก
0: ็
1: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
2: ใช่
1: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
2: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
0: มันก็จะไม่ค่อยเออร์เรอร
1: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
2: ใช่
0: ใช
1: ่ตีมันไม่เพี้ยน
2: ครับ
1: เออโอเคตั้งจิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
2: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นนึงที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
1: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
2: ใช่
1: ไหมฮะโอเค
2: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
1: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
1: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
0: ระยะสิ้นสุด
2: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
1: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
2: ใช่
0: แล้วก็ตัด
1: เอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
2: ้ใช่ใช่คร
1: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ
2: ถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
2: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
1: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
2: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
1: ธรรมดาเลย
0: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
1: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
2: ใช่ไ
1: หมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยนึงเนี่ย
2: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่า
1: อ๋อ

0: ะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
1: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
0: ครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
2: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
0: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยๆเราจะนอนกลางวันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรอ้อครับกำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอ้โหเออโอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากรงโครงสร้างมันใหญ่ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในก็สามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: ถ
0: ูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกซ์ปลอดภ
2: ั
0: ย
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก
1: ็ตายแบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้แหกคู่กัน
1: ครับ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เออถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลัง
1: ด้าน
0: หลัง
2: ด
0: ้
2: านหน้าของเราทั้ง
0: นี้มันจะกลายเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดียวขังเด
0: ีย
2: ว
0: ผมบอกไม่ให้เรียกกรงขังเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นตรง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได้
0: ไ
1: ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโปร่งแล้วจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ

ื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกรูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกรูยึดเนี่ยเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกรูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกรูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่างนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกรูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกรูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะครับ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ทีวี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สถาบันโภชนาการเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ในด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการเนี่ยไปสร้างสังคมให้น่าอยู่ไปสร้างสังคมให้มีสุขภาพที่ดีแล้วไปรับใช้ประเทศชาติและประเทศเพื่อนบ้านด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของเราเนาะสถาบันโภชนาการโดยเฉพาะบัณฑิตจบจากเราไปเนี่ยไปสร้างความรู้ให้กับประชาชนอย่างมากมายเลยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติแล้วก็องค์ความรู้เหล่านั้นที่เอาไปใช้เนี่ยก็ใช้ได้จริงหนึ่งในนั้นที่เป็นตัวอย่างก็คืออาจารย์กิตติ
2: ปัจจุบันนะครับเป็นครูเป็นนักวิจัยและเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เรียนปริญญาโทนะครับวิทยานิพนธ์ที่ทำเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอายุตั้งแต่6ปีจนถึง60ปีทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ได้ผลการวิจัยมีการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นธงโภชนาการธงโภชนาการก็คือจะเป็นการบอกสัดส่วนปริมาณอาหารที่กินตามระดับพลังงานที่ต้องการของคนแต่ละวัยถ้าทานได้ครบตามที่แนะนำเรามั่นใจว่าคนไทยสุขภาพดี
1: ความตั้งใจของสถาบันโภชนาการเนี่ยก็คือการผลิตบัณฑิตเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในเรื่องของการปรับปรุงสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
2: หลังจากที่จบปริญญาโทที่มหิดลแล้วเนี่ยครับได้ทำงานเป็นนักวิจัยเลยสิ่งหนึ่งเลยที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนสมัยที่เราเป็นนักเรียนว่างานวิจัยของคุณที่ทำจะต้องเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็เลยกลับมาทำงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในระดับปริญญาเอกที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเราอยากจะให้เขาได้เหมือนกับที่เราได้ตอนสมัยที่เราเรียนก็เลยใช้การเรียนการสอนผนวกกัน2แบบก็คือสอนในห้องเรียนแล้วก็แบบ e-learning ด้วยการใช้ธงโภชนาการจะเป็นเครื่องมืออันนึงในการสอนเขาให้รู้จักการกินอาหารการป้องกันโรคเบาหวาน
3: คำแนะนำของอาจารย์ว่าถ้ากินผักกินผลไม้อย่างเนี้ยเจ้าความดันเบาหวานจะลดลงเจ้าสุขภาพวันนี้ก็แข็งแรงดีเจ้า
1: ตอนนี้เราเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้วสถาบันก็มีความมุ่งมั่นถ้าจะให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นอยู่อย่างมีความสุขเพราะนั้นสถาบันมีหน้าที่หลักก็คือการวิจัยและผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพื่อไปแก้ไขปัญหาภาวะทุกโภชนาการในผู้สูงอายุเหล่านั้น
2: จากเรื่องเบาหวานนี่เราเห็นแล้วครับว่าลุงป้าน้าอาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้บางส่วนแต่ถามว่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่าอาจจะมีความยั่งยืนที่ไม่นานสักเท่าไหร่เรามองไปว่าเด็กจะเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งที่จะทำให้มีเกิดความยั่งยืนก็เลยมีอีกหนึ่งโครงการที่ต่อยอดลงไปที่โรงเรียนก็คือเริ่มต้นจากที่เชียงใหม่ก่อนเรารู้แล้วครับว่าอาหารกลางวันเป็นปัญหาแน่นอนคุณครูไม่เข้าใจเรื่องโภชนาการเราสามารถพัฒนาหลักสูตรในการสอนคุณครูครูอนามัยครูโภชนาการครูใหญ่แม่ครัวให้มีความรู้โภชนาการเพิ่มขึ้นได้เรามีการตามเยี่ยมครับเพื่อที่จะหาปัจจัยว่าตรงไหนที่คุณครูทำได้ตรงไหนที่คุณครูทำไม่ได้คือเหมือนกับเราลงไปให้กำลังใจกันว่าคุณครูทำได้ดีแล้วล่ะครับตอนนี้แต่ขอเพิ่มอีกนิดนึงคุณครูจะเห็นเลยว่าเด็กอ้วนของโรงเรียนของคุณครูมีกี่คนแล้วเอามาใช้ในการจัดอาหารกลางวันร่วมกันโครงการนี้เนี่ยประมาณ100กว่าที่เราจะต้องตามเยี่ยมทั้งประเทศมันคือการที่เราจะต้องทำด้วยความที่1เราเป็นมหิดล2งานชิ้นนี้มันสำคัญกับประเทศชาติเรา
4: พอเราได้ความรู้จากท่านอาจารย์ที่ได้เข้ามาแนะนำทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็เด็กของเราเนี่ยมีพัฒนาการที่สมวัยขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะ
2: สิ่งที่เห็นนะครับจากผลที่เราไปทำมาเราประเมินค่าไม่ได้เป็นเกียรติของเราเป็นความภูมิใจของเราที่เราได้ทำงานในสิ่งที่เรารักที่มหิดล
1: 4-5 ปีที่ท่านเรียนมาจากที่นี่ได้นำองค์ความรู้เรื่องนี้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติและประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยอันนี้คือความภาคภูมิใจในคำว่าสถาบันโภชนาการหรือมหาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับนำเอาสาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เปิดมาเจอกันนะครับหลายคนบางทีก็โอ้โหเช้าจังแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็ เรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนนะครับเรานำเอาสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับ2สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบ้างทั้งในการดูแลทั้งในการที่จะปฏิบัติตามแผนรักษานะครับสัปดาห์นี้พ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับว่ายังพ้นจากหน้าที่ของผู้ป่วยหรือเปล่าพ้นไหมครับ
0: ยังไม่พ้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นค่ะ
1: ครับนั้นจะดูแลอย่างไรนะครับให้สุขภาพของเรานั้นดีปฏิบัติตามแผนการรักษามีอะไรที่มันเป็นมันมีโอกาสที่จะเป็นทำให้คนอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลอาจจะต้องบอกแล้วจะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ก็ตามแต่ว่ามันบางทีมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับอันนั้นความกระจ่างที่จะได้รับในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเป็นใครนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับวันนี
0: ้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชนันพัฒน์นพวรรณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปวริษานาวาน้อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับนั่นคือผู้ร่วมรายการของเรานะครับ2ท่านสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรที่น่าติดตามในเรื่องของหน้าที่ของเราติดตามได้เลยครับ
5: เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงฝากคุณรุ้มเนี่ยดำเนินงานต่อด้วยละกัน
6: ได้ค่ะคุณเศรษฐา
5: ส่วนแฟ้มนี้ผมฝากให้กับคุณสมบัติด้วย
6: วันนี้พี่สมบัติไม่มาค่ะเห็นบอกว่าไม่สบาย
5: เอ้าเหรอเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดูดีเลยนะแล้วพักนี้ก็ลาบ่อยซะด้วยสิ
6: สงสัยเร่งทำงานให้ผู้จัดการอยู่อะค่ะเมื่อวานก็เห็นกับสะมืดเลยค่ะ
5: แต่งานเขาก็เรียบร้อยดีนะแต่ตัวเขาที่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
6: แต่คงไม่เป็นอะไรมากมั้งคะแต่พี่สมบัติเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะค่ะผู้จัดการ
5: ใช่ช่วงนี้เห็นลาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับงานถ้ายังไงเนี่ยงานเนี้ยเป็นของคุณสมบัติก็วันเนี้ยก็ฝากให้กับคุณอัตพลเนี่ยดูแลประสานงานติดต่อแทนคุณสมบัติไปก่อนแล้วกัน
6: ได้ค่ะพี่อัตพลคะ
7: ครับ
6: ผู้จัดการฝากให้ประสานงานแทนพี่สมบัติอะค่ะพอดีพี่สมบัติลาป่วยค่ะขอคำตอบภายในวันนี้นะคะ
7: เอ้าพี่สมบัติไม่มาทำงานเหรอ
6: ใช่ค่ะ
7: โอ้พี่ก็นึกว่าไปติดต่อกับลูกค้าข้างนอกสิ
8: ไม่มาจ้ะเมื่อเช้าอะสมบัติเป็นคนโทรมาบอกพี่เองทำงานเพลินจนลืมกินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยเริ่มกำเริบคนทำงานก็อย่างนี้แหละเห็นงานดีกว่าสุขภาพ
7: ผมว่าพี่ก็กลัวงานไม่เสร็จแต่สิ
6: แต่พี่สมบัติเขาก็สนใจในเรื่องสุขภาพมากอยู่นะคะเพราะวันก่อนเขาเดินผ่านโต๊ะรุ้งแล้วเห็นวารสารเกี่ยวกับสุขภาพวางอยู่เขายังยืมไปอ่านเลยค่ะ
8: เหรอปกติผู้ชายเขาไม่ค่อยจะสนใจหนังสือพวกนี้นี่นา
7: ก็คนสุขภาพดีก็จะไม่อ่านนะแต่เมื่อนะนะพี่สมบัติเนี่ยให้พี่ช่วยโหลดข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ด้วยนะ
8: แสดงว่าสมบัติอ่ะก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นี่นา
6: สนใจอ่านแต่ไม่สนใจทำตามคำแนะนำของหมอก็ไม่ค่อยดีหรอกค
8: ่
6: ะ
8: ใช่ๆนี่ก็ลืมกินยาตามที่หมอสั่งอีกนะเนี่ย
7: แต่ผมเนี่ยสงสัยจังเลยอะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ปฏิบัติ

0: ามที่หมอสั่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือไม่หายป่วยเนี่ยคุณหมอที่รักษาเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะ
1: เออนั่นน่ะสิคะ
2: อันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไปทำงานก่อนนะคะ
0: ครับผม
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมบัติไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำแล้วเป็นเหตุทำให้นายสมบัติมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องแพทย์จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีส่วนรับผิดชอบขอไม่มีส่วนรับผิดชอบ
4: นะครับอธิบายกติกานะครับมืออยู่ที่แป้นพร้อมกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแย่งนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ
2: โอ้ย
4: ไม่ทันเนาะแขนก็ยาวกว่าคุณชนันพัฒน
5: ์ค่ะ
4: แพทย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมข้อกอมีส่วนข้อขอไม่ต้องมีส่วน
5: ตอบขอไข่ค่ะไม่มีส่วนค่ะ
4: ทำไมอะคะ
5: เพราะว่าแพทย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ให้กินยาอย่างไรแล้วก็บอกการรักษาไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามค่ะใช่ค่ะ
4: แพทย์ไม่น่าจะต้องเข้าไปม
5: ี
4: ส่วนรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณบวริษา
6: ขอไข่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็แพทย์แจ้งไปแล้วก็น่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามค่ะไม่งั้นก็จะไม่หาย
4: เคยไหมเคยไปหาหมอไหมคะ
6: เคยค่ะ
4: แล้วเคยทำตามหมอไหมคะ
6: ทำตามค่ะ
4: เคยไหมเคยมีละเว้นบ้างไหมคะ
6: ก็มีบ้างถ้าลืม
4: เนาะถ้าลืมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
4: นะครับจริงๆแล้วหมอต้องรับผิดชอบด้วยไหมฮะ
7: จริงหมอถ้าเป็นหมอสั่งให้ทำอะไรแล้วผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเราก็คงรับประกันช่วยเหลืออะไรไม่ได้บางทีบางอย่างบางครั้งใครบอกว่าอันนี้ห้ามกินเหล้าแล้วตับไม่ดีอยู่แกก็ยังกินทุกวันเลยฉะนั้นพอแย่มาแกบอกอ่ะทำไมแย่ก็เนื่องจากว่าคือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำตามหรือให้กินยาแล้วไม่ยอมกินบางทีก็มีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าหมอไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม
4: ขอบคุณครับก็คงชัดเจนนะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
4: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปได้เลยครับ
8: พี่วัดเป็นไงบ้างเขายังโชว์บ้างหรือยังเนี่ย
9: อ่อนเหรอ
8: เห็นนอนตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นใครเหรอก็อยู่กันสองคนเนี่ยจำเมียตัวเองไม่ได้หรือยังไง
9: จำได้สิจ๊ะแหมไม่หรอกพี่ก็นึกว่าคนอื่นมาเยี่ยมพี
8: ่เดี๋ยวออนจะออกไปรับลูกที่โรงเรียนนะเนี่ยใกล้เวลาที่ลูกจะเลิกแล้วแหละ น้ำจ้ะพี
9: ่ขอบใจจ้ะรีบๆไปนะเดี๋ยวลูกๆจะรอนาน
8: พี่ก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบกลับจะกลับมาทำข้าวต้มร้อนๆให้ทานนะ
9: จ้ะๆขับรถดีๆนะไปเป็นเลือดอีกแล้วล่ะเนี่ยมีหน้าดิโอ้ที่คุณหมอตรวจภาพรังสีเอ็กซเรย์ปอดน่ะจึงสงสัยว่าเราเป็นวัณโรคแต่เราก็รักษาหายแล้วนี่นาดีนะเนี่ยที่เราไม่ยอมให้ตรวจเสมหะไม่งั้นนะคุณหมอรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นวัณโรค

0: กันตั้งนานแล้วไม่เคยขันหมอไม่ใช่นกเขาไงก็เลยทำฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเหลิมชัยครับผมอ้าวโอ้โหนึกว่าใครโทรมาโอ้โหเป็นไงสบายดีป่ะเนี่ยเฮ้ยเราสบายดีโอ้โหนี่เราคิดถึงนายมากเลยเนี่ยโอ้โหนึกว่าใครโทรมาที่ไหนพลาดนี่เองไม่ได้เจอกันนานนะเราเนี่ยเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปเจอร้านเดิมเลย5 โมงเย็นโอเคป่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันอ้าวแม่กับลูกกลับมาพอดีเลยเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานเนี่ยทำไมดูทำหน้าตาไม่ค่อยดีเลยล่ะ
1: จะให้ดีได้ยังไงล่ะสงสารหลานมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยนี่เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คุณพ่อคะก็วันนั้นโรคขึ้นสมองจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนน่ะสิคะ
0: ฮะเฮ้ยปัญญาอ่อนเพราะวันนั้นโรคเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะก็ครั้งก่อนโน้นอ่ะที่ไปหาวิวัฒน์ที่บ้านอ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะ
2: หรือว่าพวกเราอ่ะไม่ทันได้สังเกตคะพ่อแม
0: ่วิวัฒน์กับอรพินนี่ดูลูกยังไงถึงได้เป็นหนักขนาดนี้นะแล้วหลานเนี่ยไปติดวัณโรคมาจากใครที่ไหนอ่ะเด็กตู้แค่เนี้ยนะเป็นวัณโรค
1: ก็รักคาดคันจากวิวัฒน์นั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นวัณโรคอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัววิวัฒน์เองนั่นแหละที่เป็นวัณโรค
0: โอ้โห
2: ใช่ค่ะ
0: เวรกรรมแล้วทำยังไงให้อาการหนักถึงกับขั้นปัญญาอ่อนได้นะนี่ถ้าเกิดว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะโอกาสหายเนี่ยมีแน่ๆหรือไม่ก็อาการก็คงไม่หนักขนาดนี
2: ้ก็น้าอรพินน่ะสิคะบอกว่านาวิวัฒน์อ่ะไม่ยอมบอกคุณหมอที่รักษาว่าตัวเองอ่ะเป็นวัณโรค
1: พูดง่ายๆโกหกหมอว่าคนในบ้านอ่ะไม่มีใครไอเรื้อรังหรือว่าป่วยเป็นวัณโรคหมอก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องวัณโรคเด็กก็เลยรักษาตามอาการและก็ประวัติครอบครัวก็เลยทำให้หายช้านะคะ
2: ใช่ค่ะหลานก็เลยได้รับผลกรรมจากการกระทำของคุณพ่อที่ไม่ยอมบอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรค
1: สงสารหลานก็สงสารรวมทั้งอรพินอีกคนเนี่ยลูกโตขึ้นอ่ะควรที่จะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์
0: นั่นสินะนี่ก็เสียดายแทนเหมือนกัน
2: คุณพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยนาวิวัฒน์อาจจะมีความผิดไหมคะที่ไม่บอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรคอะคะ
1: นั่นนะสิทำให้ลูกตัวเองปัญญาอ่อนซะเองอะ
0: อันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายวิวัฒน์ไม่ได้บอกแพทย์เด็กว่าตนป่วยเป็นวัณโรคนายวิวัฒน์มีความผิดหรือไม่กอมีความผิดขอไม่มีความผิด
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับนี่เอาคืน พร้อมคำตอบนะครับตอบเลยนะครับว่าผิดทำไมคิดว่าผิดนะครับ
5: นายวิวัฒน์ไม่ยอมบอกหมอค่ะว่าเป็นวัณโรคก็เลยทำให้ลูกอะค่ะติดไปด้วยก็มีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ยอมบอก
4: ขอบคุณค่ะคุณชนันพัฒน์นะครับ
6: ค่ะตอบผิดเหมือนกันค่ะ
4: ผิดเหมือนกัน
6: เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกหมอหมอก็จะไม่รู้อาการว่าเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาไม่ตรงกับโรคอะค่ะ
4: นะวางแผนรักษาลำบาก
6: ใช่ค่ะ
4: ฉะน
6: ั้
4: นก็ฉะนั้นนายวิวัฒน์มีความผิดนะครับยืนยันนะครับจริงๆผิดไหมครับหมอ
7: ผิดครับคือตอนนี้เวลานี้เราหลายคนที่เป็นโรคที่ติดต่อเนี่ยนะไม่บอกเพราะอายว่าตัวเองเป็นวัณโรคแต่จริงๆเป็นผลเสียคือถ้าเราทราบว่าพ่อเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะเรียกให้เอาลูกเนี่ยมาตรวจหมดเลยถึงแม้ลูกยังไม่เป็นเลยก็ยังให้ยากินป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเด็กนี่มีโอกาสรับเชื้อได้แล้วขึ้นสมองได้ง่ายถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่เนี่ยเด็กปัญญาอ่อนแต่การไม่บอกเนี่ยเวลาเด็กเป็นโรคมาเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นไม่ได้คิดถึงวัณโรคเขาจะถามว่าที่บ้านมีไอเรื้อรังไหมเสมอบอกไม่มีเลยเขาคงไม่คิดถึงเพราะว่าอยู่ในบ้านเอาเชื้อมาจากไหนจริงๆก็เชื้ออยู่ในบ้านนั่นแหละคนในบ้านนั้นจริงๆแล้วเวลาเป็นโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกให้แพทย์ทราบแล้วจริงๆตัวเองเวลาเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาด้วยไอ้ที่อายที่ไม่ยอมไปเนี่ยเป็นผลเสียอาจจะติดคนไปอีกหลายคนเลยชาวบ้านไปอันนี้จริงๆเป็นความผิดเช่นระบบเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็จะเป็นความผิดนะที่เป็นโรคติดต่อแล้วไม่บอกไม่แจ้งเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอาถ้าเป็นลูกตัวเองเนี่ยยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ลูกตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปจริงๆแล้ว
4: มันมีผลกระทบ
7: ป้องกันได
4: ้เอ๊ะจริงๆวัณโรคนี้ มันหายไปจากเมืองไทยนานแล้วไม่ใช่หัว
7: ปัจจุบันเนี่ยวัณโรคมีเพิ่มขึ้น
4: อ๋อเหรอฮะ
7: ที่แล้วมาเนี่ยมันมียารักษา
4: ครับ
7: ก่อนนี้ไม่มียารักษาพอรู้เป็นโรคก็ฆ่าตัวตายเลยเวลานี้มียารักษาก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้คนมาอยู่กันแออัดมากขึ้นอีกอันนึงคือโรคเอสเนี่ยทำให้โอกาสติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการรักษาเริ่มมีปัญหานิดนึงที่แต่เดิมเนี่ยเขาจะมีคนไปตรวจสอบว่ากินยาหรือเปล่าเพราะกลัวไม่กินยา

0: า
1: ครับ
0: ตอนนี้ไอ้ระบบนี่มันหายไปคนไข้ก็เลยเอาไปแล้วไม่กินยากินบ้างไม่กินบ้างทำให้โรคเนี่ยกลับมาใหม
1: ่ครับ
0: เป็นปัญหา
1: ทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติแล้วข้อแนะนำของคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเราควรจะหาทางหนึ่งป้องกันยังไงหรือว่าดูแลยังไงครับอาจารย์
0: คนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเวลาไอเนี่ยเทมหะมีเชื้อโรคมันต้องไอลงใส่ในภาชนะแล้วต้องปิดฝาคือไอให้ลอยไปไม่นานก็ปิวไปทั่วหมดแล้วก็ต้องรักษาคือถ้ากินยารักษาก็ปลอดภัยเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้นะโรคทางเดินหายใจเนี่ยเครื่องที่ดีเนี่ยควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่แพร่เชื้อไปคนอื่นแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ปิดเนี่ยกลัวคนอื่นจะติดเราแต่ถ้ามาในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโรคหวัดเป็นไรเขาจะปิดเพราะเขามีความรับผิดชอบเพื่อไม่ต้องการให้แพร่เชื้อคนอื่นไม่ใช่ป้องเราใส่ส่วนใหญ่เพราะป้องกันตัวเรา
2: เรากลั
0: ว
2: ติดแต่สังคม
1: เราเชื่อความรับผิดชอบคนละแบบวิธีคิดคนละแบบเลยนะตรงกันข้ามเลยฮะ
0: ใช่คนอื่นเขากลัวว่าอะไรแพร่เชื้อเขาจะปิดมาเลยเพราะเป็นเราจะรีบบอกเพื่อไม่ให้คนอื่นติดของเราที่ไม่บอก
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับงั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมว่าเป็นหน้าที่นะครับที่อะไรที่จะต้องช่วยนะการที่ต้องบอกถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยการวางแผนการรักษาความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนั้นนั่นคือความห่วงใยนะครับที่มอบให้เรามีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
1: ที่ดิน
2: การแย่งถือครองที่ดินเนี้ยค่ะแล้วก็จะสงสัยกันค่ะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่ดินของเรานานๆหรือ10เป็น10ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไปเลยมั้ย
1: ครอบครองปรปักษ์รู้จักกันอยู่เยอะนะครับหลายคนก็จะวิ่งเข้าไปเอาของคนอื่นเขา บางคนก็ไม่ดูตัวเอง ฝ่ายไหนจะถูกผิดไงเดี๋ยวท่านอาจารย์วันชัยกับท่านอาจารย์สุจินตนาก็จะขยายความและให้เกิดความชัดเจนขึ้นพบได้เลยครับกับในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: แหมรู้สึกแบไม้แบมือนี่ม
3: ันสบายจริงๆค่ะอาจารย์คะให้เห็นว่าอาจารย์สบายจริงๆ
4: พร้อมทุกเรื่องทุกคำถาม
3: ใช่เลยค่ะ
4: แบไม้แบมือพร้อมที่จะรับภาระปัญหาของท่านมาอยู่กับพวกเรา
3: และอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบด้วยใช่ไหมคะอาจารย
4: ์วันนี้มีเรื่องอะไรอาจารย
3: ์แหมอาจารย์คะเมื่อวันก่อนดิฉันไปสอนหนังสือต่างจังหวัดนะคะมีคนนึงเข้ามาทักทายค่ะบอกว่าเป็นแฟนรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมาหลายปีเลยดูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยฮะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำถามเลยแต่ตอนเนี้ยเริ่มจะมีคำถามถามแล้วก็เลยฝากคำถามมาให้อาจารย์พร้อมหมูยออีกห่อนึง
4: อันแน่ก็ดีนี
3: ่แต่หมูยอมันเสียไปแล้วค่ะ
4: โอ้โห
3: ก็เลยเหลือแต่คำถามมาฝากอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย
4: ์โอ้เดี๋ยวจะมาพูดทำไม
3: ให้อาจารย์น้ำลายไหลเล่นนะคะอาจารย
4: ์ถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริง
3: ค่ะ
4: หมูยอไม่ใช่สาระ
3: ค่ะอาจารย
4: ์มีแต่ว่าวันเนี้ยมีคำถามอะไรที่หมูหมูบ้าง
3: หมูแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
4: ว่ามา
3: คือท่านผู้ชมที่ฝากมาเนี่ยถามงี้ค่ะบอกว่าคุณแม่ท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคุณแม่ยอมให้คนคนหนึ่งมาปลูกบ้านบนที่ดินนั้นนะคะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้คุณแม่กำลังจะยกที่ดินให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ครบ10ปีแล้วเขาจะมาอ้างการครอบครองปรปักษ์เอาที่ดินเป็นของเขาเนี่ยจะได้ไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงให้ไอ้คนนี้มันออกไปจากที่ดินได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ปรึกษามาค่ะ
4: ความจริงรายการเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆ อยู่นะ
3: ค่ะ
4: แต่เอาละก็จะบอกทั้งหลักการวิธีการและการวางแผนในอนาคตต่อไป
3: ค่ะ
4: 1. การที่คนอื่นมาอาศัยอยู
3: ่ค่ะ
4: คุณจะอาศัยอยู่5ปี10ปี100ปี1000ปีตอบเลยว่าไม่ได้เพราะคุณเข้ามาโดยอาศัยเขาเช่นอาจารย์สุจินตนาครับผมขออาศัยอยู่ในที่แปลงนี้นะครับอาจารย์อนุญาต
3: อนุญาตค่ะ
4: อย่างนี้ผมจะอยู่10ปี20ปี30ปีก็ไม่ได้เพราะเข้ามาอาศัยอยู
3: ่ค่ะ
4: นะหรือมาเช่าอยู่นะหรือมาขอทำกิน
3: ค่ะ
4: คุณจะอยู่นานเท่าใดกฎหมายบอกว่าไม่ได้
3: ไม่ได้กรรมสิทธ
4: ิ์มันต้องเข้ามาแบบปรปักษ
3: ์ค่ะ
4: คือปรปักษ์นี่มันเหมือนอาจารย์ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเลย
3: ค่ะ
4: แล้วมันบุกเข้ามาลุกเข้ามาแล้วมันเกิดอยู่ได้แบบสงบ
3: ค
4: ืออาจารย์ปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ดูแลไม่นำพาปล่อยที่ดินของอาจารย์ไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ปล่อยให้ไอ้วายร้ายตักหอกอยู่อย่างนั้นเป็นสิบสิบปีกฎหมายอย่างเนี้ยเขาดัดสันดานเจ้าของที
3: ่
4: ให้ที่ดินแปลงเนี้ยตกเป็นของไอ้คนอื่นโดยปรปักษ
3: ์ค
4: นะ
3: คะ
4: แปลว่าคนจะได้ที่ดินโดยปรปักษ์นั้นต้องบุกหรือลุกหรือเข้ามาอยู่ในที่ดินของคนอื่น
3: ค่ะ
4: โดยสงบเปิดเผยแล้วเจตนาเป็นเจ้าของปลูกบ้านปลูกช่องอลางฉางเต็มที่เต็มกำลังและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้แย้งไม่คัดค้านอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้เกิน10ปีกฎหมายบอกเนี้ยไอ้เจ้าไวร้ายตัวเนี้ยได้กินโดยปรปักษ
3: ์
4: เอาละแต่กรณีคำถามลายนี
3: ้
4: ก็อาศัยสิทธิ์ของพี่สาวใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ขออยู่มาแล้วพี่สาวบอกก็อยู่ไป
3: ค่ะ
4: แกจะอยู่10ปี15ปี12ปีตอบเลยเราเป็นลูกรับโอนมาจากแม
3: ่ค่ะ
4: คุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรก็แล้วแต
3: ่ค่ะ
4: ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
3: ้อ๋อ
4: ถามว่าทำไงจะให้ออก
3: ค่ะ
4: ก็บอกสวัสดีครับเชิญออกไปเลยครับ
3: อ๋อ
4: ผมจะต้องการใช้ที่แล้วครับแล้วเขาไม่ออกฟ้องขับไล่ครับแล้วนี่แหละถ้าฟ้องขับไล่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงก็เรามีสิทธิ์ดีกว่าม ีสิทธิ์ที่จะชนะนะฮะเอาละทีนี้โดยหลักแล้วเวลาต่อไปนี
3: ้
4: จะให้ใครมาอยู่มาอาศัยในที่ดินของเรา
3: คว
4: รทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าขออาศัยอยู่ถ้าเราต้องการใช้ที่มาไหลก็พร้อมที่จะออก
3: ไป
4: อย่างนี้แหละครับอาจารย์มันเป็นยันกันผีได้
3: นั่นนะคะ
4: 100% เลย
3: แม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องลองไปถามคุณแม่ดูว่าไอ้ตอนที่อนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยได้ทำบันทึกทำอะไรไว้หรือเปล่
4: าน
3: ะคะว่าให้กี่ปียังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้มาปลปักเข้าไปเลยมาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอะไรนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นในเรื่องของการที่จะไปแย่งการครอบครองปลปักก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรต่างๆกับเราไว้นะ
2: ฮะ
1: แต่เมื่อไหร่เขาให้สิทธิ์เช่าให้สิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินต่างๆในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วบางทีบางครั้งให้กันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อันนี้ก็เตือนแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าอะไรที่สามารถที่จะทำสัญญากันไว้หรือทำให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองปรปักษ์นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญดังนั้นดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับงั้นก็จะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอยากจะติดต่อมายังรายการของเรามีข้อเสนอแนะอยากติดต่อมายังรายการของเรามาได้ที่ไหนบ้างครับ
2: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปสัญญาบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
1: มาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถที่จะเอามาแล้วก็นำประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเราหลายๆคนจะได้รับทราบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสัปดาห์นี้เราเป็นความห่วงใยในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการที่จะทำให้แพทย์รักษาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณท่านอาจารย์คร
5: ับครับ
1: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชนะพัฒน์และคุณปวริษานะครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า exercise ค่ะแปลว่าการใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงบุคคลที่กระทำการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งหรือชำระหนี้ในทางแพ่งจะต้องกระทำการโดยสุจริตค่ะ
1: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: คนนี้เลย
1: สวัสดีค่ะฉันนางสาวนิรภัยเอกจันทร์มาจากจังหวัดพังงานะคะเป็นนักเรียนใหม่ของฝั่งเรื่องฝั่งเพื่อนเลยค่ะ
0: เดี๋ยวตาวินีดูเรียนเพื่อนด้วยนะเราไปนั่งนั่งกับตาวินีรับแกเพื่อนนะตามนะเราเป็นผู้ชายนั่งดูเรียนเพื่อนด้วยอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องค่าประกันนักเรียนใครยังไม่ได้จ่ายดีบ้างยกมือขึ้นครับถามอนุน
2: ครับ
0: อานุนครับเอามาจ่ายครูด้วยนะครับ
3: ค่ะ
0: คร
3: ับ
0: พรุ่งนี้นะ
3: คร
0: ับเด็กใหม่ด้วยนะครับ
3: เรียนทั้งหมดความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ
5: นี่ชื่ออะไรอะไรสุดชั้นที่เคยได้เรียนรู้ติดตามครับนี่ผมสีไหนดูสิ

0: จะมาแจ้งนะครับจากวันก่อนที่ว่ากูให้ทำประกันไปแล้วทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราครับใครรู้บ้างยังมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: ยัง
0: หลังจากวันก่อนสัปดาห์ก่อนนะกูให้เราทำประกันให้จ่ายตามมีบางคนจ่ายมาแล้วแต่บางคนยังไม่จ่ายเพื่อนของเราก็ยังไม่จ่ายที่มาใหม่นะคนที่มาใหม่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนที่หน้าตลาดแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบ.ด้วยส่วนเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำประกันของโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องจ่ายตังค์เองทั้งหมดนะค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วครูไปดูที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ติดค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ทำประกันที่บ้านของเรามีไหม
2: ผมครับ
1: อย่าทำค่ะ
0: จ่ายครูด้วยนะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับภาพนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันภาพหน้านะครับนะ
1: นักเรียนทั้งหมดเราความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: คุณรู้หรือไม่การประกันภัยภาคบังคับหรือเรียกว่าประกันภัยพ.ร.บ.คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองเบื้องต้นของพ.ร.บ.ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน7วันนับแต่บริษัทจะได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

0: เออนี่เรานานยังนี
1: ่นานเหรอทำไมอย่างเนี้ยช้าช้า
0: เอามีธุระของเขาบ้างแหละเออแล้วไอ้หมีไปไหนเนี่ย
1: อยู่กับแฟนมั้ง
0: อ๋อมาแล้วเนาะกว่าจะมานะ
2: เอ้ยกลับจากเรียนชุดที่รีบมาหาพวกเนี้ยเนี่ย
0: ไปเรียนหรือไปหา
2: เรียนดิเพื่อน
0: แล้ววันนี้จะไปเที่ยวไหนกันนะ
2: น้ำตกเพื่อนน้ำตกเลิกเรียนไปซะ
0: ไปคนเดียวเหรอ
1: ไปน้ำตกบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปน้ำตก
2: ไปหาอะไรกินกันดีกว่า
0: เออนี่ไปตลาดปะ
1: ไ
0: ปหิวก่อนอ่ะแต่งตัวก่อน
1: เออต้องสวยก่อนไปข้างนอก
2: ถูกเนี่ยอ่อน
0: เอาเอา
3: เธอเธอ
0: ฮะ
3: ชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่อบิว
3: เราชอบเธอขอไลน์เธอได้ป่ะ

0: เฮ้ยนายคิดผิดได้ที่มาหยามกันอย่างเราอ่ะ
1: เฮ้ยเราโกยอ่ะ
2: นี่เธอจะรับเราเป็นแฟนได้หรือยังอ่ะ
3: พอเหอะเธอเลิกตามตื้อเราสักทีเหอะ
2: นี่เราตามตื้อเธอมานานขนาดนี้แล้วไม่คิดจะใจอ่อนให้เราบ้างเหรอ
3: ขอโทษนะเรามีคนที่เราชอบอยู่แล้ว

0: เฮ้ยยังไงวะเพื่อนถูกผู้หญิงปฏิเสธมาว่ะ
1: เฮ้ยอย่าเสียใจนะคนอย่างนายอ่ะหาไหนก็ได
0: ้เสียใจกว่าเพื่อน
1: เอานะผู้หญิงในโลกเนี้ยมีตั้งหลายคนอย่าเสียใจเลย
2: มาเพื่อน
3: วันนี้เราคงไม่ดีพอวะเพื่อนรอบหน้าคงจะทำไม่ดีกว่านี้
1: มันต้องแบบนี้สิ

วัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ชงโคจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ไปชมกันเลยกฎเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์บุตรเกิดถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดชื่อบุตรให้เจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีแจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรกครับการย้ายบ้านให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน15วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกันการตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือเวลาพบศพครับกรณีบุตรเกิดตั้งชื่อบุตรย้ายบ้านหรือคนตายให้แจ้งดังนี้ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนตำบลบ้านกำนันหรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเช่นเขตกรมการทหารถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง70ปีต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจครับอายุของบัตรกำหนดใช้ได้6ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุของบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุณอำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านครับผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน100บาทผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200บาทครับเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นกันดีกว่า

0: มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาใช้ Facebook ชื่อว่าปุ้มปุ้ยทิพยวรรณไปดูภาพกันหน่อยฮะเธอบอกว่าเธอไปซื้อกล้วยปิ้งแล้วถุงที่ใช้ใส่ห่อมาเนี่ยเป็นถุงแบบเนี้ยตอนแรกตกใจเลยโอ้โหมีเป็นเหมือนบัตรประชาชนเป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกล้วยปิ้งอยู่ข้างในครับแล้วกระดาษเนี่ยเขาก็จะเอามาพับเป็นถุงห่อถูกไหมฮะนี่ถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับเธอเห็นปุ๊บอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าถุงใส่กล้วยแบบนี้ก็ได้เหรอคืองงเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณเคยซื้อกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแต่แถวแยกนางเลิงเนี่ยจะมีหลายร้านเลยก็จะเป็นถุงกระดาษเหมือนกันแต่จะเป็นข้อความอักษรเป็นหนังสือพิมพ์บ้างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยเป็นสำเนากระดาษบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารซึ่งมีตัวเลขทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยเธอเลยบอกว่าเป็นห่วงครับต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีเอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมายุ่งยากเลยนะครับวิธีการคำแนะนำแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดธนาคารอะไรต่างๆขีดค่าให้เรียบร้อยเนี่ยตัวอย่างครับว่าใช้เพื่อทำอะไรเท่านั้นและกำกับด้วยสำเนาถูกต้องและลายเซ็นของเราเองเป็นไปได้ลงวันที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่นๆก็เหมือนกันฮะเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยว่าควรจะทำอย่างไรและสำเนาแบบอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันได้ดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังวันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วข่าวนี้เช็คแล้วชัวร์แล้วคราวนี้แชร์ได้อย่างสบายใจติดตามได้เป็นประจำครับในช่วงของสติข่าวครับ
1: เอาละครับน้องๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่น้องๆควรทราบนะครับเมื่อน้องๆทราบและเข้าใจกฎหมายแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชงโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมา
1: คุ
0: ณผู้ชมฮะภาพเนี่ย
1: อุ้ย
0: ปุ๊บโอ้โห
1: คือมันจะเห็นจังหวะที่คนขับรถพ่วงเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะคะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าพุ่งออกมาผ่านทางกระจกคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้อันนี้เรานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนปุ๊บร่างกระเด็นออกมาร่างมากระแทกกับประตูของรถเก๋งคันที่เป็นเจ้าของที่ชลบุรีกันหน่อยครับสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านส
1: ุ
0: ดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหที่มาทางตรงเนี่ยคือ2วัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่2นายบาดเจ็บสาหัสนะฮะดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจที่ตั้งจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากัน
2: อีเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็นสองสามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อกลับรถเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนแต่ยังส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับวันนี้บริเวณภาคใต้ฝนลดลงค่ะสำหรับตัวพายุไมซักตอนนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวไปทางเมืองหนานหนิงบริเวณประเทศจีนตอนใต้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะจะเน้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณภูเก็ตลงไปรวมถึงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการติดตามเรื่องพายุไมซักและมีประกาศคำเตือนออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10มีเนื้อหาดังนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรหลักพื้นที่เสี่ยงภัยในวันที่5และวันที่6กรกฎาคมมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันถึง2วันนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นะ
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เก่งแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ผู้เจ้าจะไปไหนผู้จะอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
7: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
6: เพราะเหตุนี้

0: ชาเอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
0: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
2: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
1: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
2: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่าเอ๋นั่นอะไรนะ
1: ขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
0: เจ้าเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
2: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
0: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
3: พวกเราต้องกอดมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
1: เจ้าปานจับมือข้าไว้
2: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
1: มานี่สิ

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุบ
6: ๆได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบในปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งค คำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันสารปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานสารปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของสารปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดสารปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของสารปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานสารปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลสารปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวก

0: ับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: วัสดีครับดร.พีครับรพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับพี่ดนัยนะครับดร.ดนัยจันเจ้าฉายสวัสดีครับพี่ดนัย
1: สวัสดีครับดร.พีครับ
0: ขอเรียกเป็นพี่ดนัยแล้วกันนะ
1: ยินดีครับขอเรียกน้องพีด้วยนะฮะ
0: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่ คืออย่างนี้ครับพี่วันนี้เนี่ยผมได้ยินประโยคเหล่านี้ซ้ำๆมาเรื่อยๆที่เขาบอกว่าขาดทุนคือกำไรเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันพอจะมีเรื่องราวของใครได้บ้างที่สามารถนำมาเล่าสู่กันฟัง
1: คำถามแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: พอจะตอบได้ไหมว่าบุคคลที่ได้กล่าวคำพูดนี้ท่านแรกคือใคร
0: แม่เป็นใครไม่ได้ครับเป็นบุคคลที่คนไทยทุกคนรู้จักแล้วก็เคารพบูชานะครับในหัวของเราเลย
1: ครับ
0: ก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะฮะ
1: ก็ถูกต้องครับแล้วก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองเฉพาะในสิ่งที่เป็นมูลค่า
0: ครับ
1: นะครับ

0: คือมูลค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วัดได้จับต้องได้มันตีได
1: ้
0: นะแต่ถ้าเราดูรากศัพท์จริงๆเนี่ยมูลคืออะไรฮะมูลค่ามูลแปลว่าอะไร
1: อาจจะถ้าพูดแบบจับก็คืออุจจาระ หรือของที่ไม่มีคุณค่า ใช่ไหม
0: แต่ว่าคนส่วนใหญ่ดันไปให้ความสำคัญกับไอ้คือของที่มัน

0: สิ่งที่เราต้องศึกษาและต้องภูมิใจมากๆว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ของพวกเราเนี่ยได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้นะครับอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดเลยตัวเองนะครับได้รับคำสอนเรื่องนี้โดยตรงจากอาจารย์สุเมธตันติเวสกุลท่านยกตัวอย่างให้เราเห็นชัดเลยเอายกตัวอย่างน้องพีน้องพีเนี่ยหุ่นดีอย่างเนี้ยน้องพีหุ่นดีอย่างเนี้ยถามว่าสิ่งที่เราต้องเสียไปคืออะไรกับการที่เราได้มาซึ่งหุ่นที่ดีแบบนี้ฮะ
1: เราก็ต้องเสียสละเวลาออกกำลังกาย
0: ถูกต้องนะฮะเราต้องเสียเวลามันเสียเวลานะมันเป็นเงินนะเวลาของเราเป็นเงินมันเสียเหงื่อมันเสียค่าใช้จ่ายแล้วบางทีออกกำลังกายมันก็ไม่ได้ออกได้ฟรีๆต้องไปสมัครเป็นเมมเบอร์อะไรที่นู่นที่นี่มากมายเพราะนั้นสรุปว่าเราเสียแต่เสียเนี่ยเพื่อได้
1: ม
0: าเสียเพื่อได้นะครับพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งสอนว่าขาดทุนคือกำไรแต่เราอย่าไปมองที่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับหรือว่าอีกพี่ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คืออย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยนะครับเสียสละเวลาตัวเองในการที่ไปทำงานจิตอาสาถามว่าต้องเสียไหม
1: เสียสิครับพี่
0: เสียเวลาเสียอะไรอีกฮะนอกจากเวลา
1: อาจจะเป็นรายได้ของเขาด้วย
0: มีรายได้มีอะไรต่างๆหรือทั้งหลายที่เขาอยากจะใส่ลงไป
1: ค
0: ือเขาเสียเขาเอาออกไปฮะแต่ในสิ่งที่เขาได้คืนมาเนี่ยมันมีคุณค่ามากมันอยู่ใกล้กับหัวใจเขามากเลยอันนี้แหละคือขาดทุนคือกำไรที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้พวกเราว่านี่คือชีวิตนะฮะถ้าเรามีชีวิตแบบนี้ได้เนี่ยชีวิตของเรามันจะมีค่าแล้วที่สำคัญพี่อาจจะใส่ว่ามันมีคุณค่าครับมันไม่ใช่แค่มีมูลค่านะอย่างด็อกเตอร์พีอย่างเงี้ยโอ้อาจจะค่าตัวแพงมากมายมหาศาลเลยถ้าเราจะต้องไปเรียกเก็บเงินนะตามวิชาชีพของเราแต่เราสละเวลาตรงนั้นที่เราจะทำเงินทำรายได้และเราไปทำบางสิ่งบางอย่างที่มันตอบโจทย์กับหัวใจของเรานี่ครับนี่คือที่มาของขาดทุนคือกำไร
1: แสดงว่ามันมีสองมุมถูกไหมครับก็คือว่าในมุมที่เราก็เป็นอยากเป็นผู้ให้ด้วยและในอีกมุมนึงคืออาจจะมีผู้ที่อยากได้จากสิ่งที่เราให้ด้วยเช่นเดียวเป็นไปได้เหรอที่แบบว่าจะต้องรอเพื่อจะได้กำไรตอนท้ายอย่างเงี้ยแล้วคนอย่างนี้มีจริงหรือเปล่า
0: อ
1: ยากให้พี่ดนัยช่วยยกตัวอย่างสักท่านหนึ่งได้ไหมครับ
0: ก็วันนี้เนี่ยจะพาน้องพีแล้วก็ผู้ชมรายการของเราเนี่ยมารู้จักกับบุคคลที่เรียกว่าเป็นต้นเรื่องนะครับของขาดทุนคือกำไรเลยนะครับนั่นก็คือชวนเอมโอดนะฮะซึ่งโชคดีมากนะครับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอยู่หัวลุงชวนเนี่ยแกถูกยิงนะแล้วก็ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยคือเป็นคนไข้ที่ได้รับการดูแลนะครับไม่งั้นเนี่ยเดินไม่ได้นะครับอาจจะเป็นคนพิการด้วยซ้ำไปนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากได้รับการดูแลทางด้านกายแล้วเนี่ยนะครับยังได้รับพระราชทานแนวคิดเรื่องของขาดทุนคือกำไรด้วยโดยพระเจ้าอยู่เนี่ยทรงทำให้เห็นนะฮะได้มาสร้างอ่างเก็บน้ำยางชุมในพระราชดำริที่อ่างเก็บน้ำยางชุมนะฮะที่พระเจ้าอยู่ได้มาพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์อันนี้ก็คือขาดทุนส่วนพระองค์แล้วเอาเงินส่วนพระองค์มาใช้นะครับในโครงการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็รักษาเอาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของผืนป่าแล้วก็สมบูรณ์ของระบบนิเวศทั้งหมดปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับจากสิ่งที่เป็นป่าแห้งแล้งนะครับแล้วก็มีปัญหามากมายมหาศาลที่เราย้อนกลับไปเนี่ยสักปี2540นะครับช้างป่านะครับออกมากินไร่สับปะรดนะฮะของชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ถูกยิงหรือว่าถูกฆ่าตายก็เป็นเรื่องราวสำคัญมากเลยสะเทือนใจคนไทยนะครับพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานแนวคิดตรงนี้และที่สำคัญเนี่ยทรงเป็นตัวอย่างให้เห็นของการที่ขาดทุนอย่างไรขาดทุนก็คือว่าเงินส่วนพระองค์ครับเอามาใช้ในโครงการต่างๆนะฮะแล้วก็ได้รับพระราชทานแนวคิดที่ทำให้วันนี้ครับเรากลับมาได้ผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียดูจากจำนวนของช้างกระทิงและสัตว์สงวนต่างๆทั้งหลายซึ่งแต่เดิมเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่อยู่ในป่าแล้วแต่ออกจากป่าต้องมาหากินในแนวของชาวบ้านแต่พระราชทานแนวคิดว่าคนกับป่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรนะครับปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกทำอย่างไรและที่สำคัญการปลูกป่าในใจคนนะฮะแต่ทั้งหลายทั้งปวงในหัวใจที่สำคัญก็คือสิ่งที่เรากำลังคุยกันขาดทุนคือกำไร

0: วลาเราทำธุรกิจใช่ไหมครับหลายๆคนก็จะมองเห็นแต่เรื่องกำไรอยากได้ผลตอบแทนสูงๆและมันก็เลยเป็นที่มาว่าไม่กล้าที่จะลงทุนทำในสิ่งดีๆเพราะมองแต่กำไรเป็นหลักวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำยางชุมนะครับผมจะพาเรามาเจอเรื่องเล่าเรื่องนึงที่เรียกว่าขาดทุนคือกำไรนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณลุงชวนนะครับ
1: ลุงชวนสวัสดีครับแม่น้ำกุ้ยเนี่ยเวลาพายุไต้ฝุ่นเกิดจากตังเกียเนี่ยเวลาพายุเข้ามาจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ทีเนี้ยไอ้ชุมชนสองฝั่งของกุ้ยอ่ะแม่น้ำกุ้ยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทุกปีในหลวงเห็นตรงนี้เห็นความสำคัญในการที่น้ำแล้วก็ในหลวงก็เป็นศาสตร์ที่เรื่องน้ำเนี่ยเก่งที่สุดอยู่แล้วเนี่ยที่ตรงนี้เป็นที่ของราษฎรแล้วก็ราษฎรเนี่ยจะอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในหลวงเนี่ยมาจ่ายเนี่ยตั้งแต่ผู้บอกย่านซื่อเนี่ยในหลวงจ่ายหมดขาดทุนอย่างไรกำไรอย่างไร
0: ตอนนี้น้ำท่วมก็เกิดจากพายุไต้ฝุ่นเนี่ยมันเป็นของมันเป็นธรรมชาติคราวนี้ในหลวงท่านก็เลยมาดูว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงก็มีดำริที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำยางชุมขึ้นแต่บังเอิญเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เมื่อก่อนมีบ้านคนอยู
1: ่
0: มีคนอยู่อาศัยคุณลุงก็เลยบอกว่าในหลวงเนี่ยก็เลยเอาทรัพย์สินส่วนพระองค์
1: ครับ
0: จ่าย
1: มาจ่ายเวรคืน
0: ก็คือมาจ่ายให้พี่ๆน้องๆประชาชนน่ะได้มีย้ายออกไปแล้วไปหาที่อยู่ใหม
1: ่นี่คือการยอมขาดทุน
0: ครับ
1: แต่ว่าได้กําไรคือราษฎรของพระองค์จะได้อยู่ดีมีสุขต้องมาสร้างอ่างเก็บน้ํายางชุมเมื่อ2116น้ําเนี่ยส่วนนึงเนี่ยเอาไปให้ราษฎรทําการเกษตรเพาะปลูกแล้วก็ไม่ให้น้ำจะท่วมบางยาวล่างแต่บทบาทของผมเนี่ยที่จะต้องดูแลเป็นกลไกก็คือรักษาแหล่งต้นน้ำโซนเอของเทือกเขาตะหนาว4เนี่ยทีนี้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำกุยบุรีเนี่ยมันจะมีต่อเนื่องนั้นเราก็ยกตรงนี้ให้เกิดอุทยานให้ได้แล้วก็ได้อนุรักษ์ช้างอนุรักษ์กระทิงช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินแล้วก็มีบุญคุณกับสังคมไทยอายุ30มาเนี่ยลุงก็ต้องทำตามศาสตร์ของในหลวงยอมเป็นผู้ให
0: ้
1: ยอมเป็นผู้ให้แล้วจะไม่ยอมรับ
0: ครับ
1: จะเป็นผู้ให้เสมอ
0: ครับ
1: ศาสตร์ของพระองค์อ่ะ
0: ต้องเป็นผู้ให้
1: เป็นผู้ให้
0: นี่แหละครับคนที่ได้ทำงานรับใช้พระองค์นะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเราขาดทุนคือกำไรจริงๆต้องเป็นผู้ให้นะครับมากกว่าผู้รับหลังจากที่ได้คุยกับคุณลุงนะครับพี่ผมรู้สึกคนแบบนี้น่าชื่นชมแล้วก็อยากให้
2: มีอุดมการ
0: ณ์ใช่ครับอุดมการณ์ไม่พอแล้วแกทำจริงยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด
2: คือตัวอย่างของลุงชวนเนี่ยนะครับทำให้เรานึกถึงคำสอนพระราชทานที่สำคัญเป็นหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับท่านรับสั่งให้เราเนี่ยระเบิดจากข้างใน
0: ครับ
2: อันนี้สำคัญมากนะครับระเบิดจากข้างในเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปทำเยอะมากแบบแมกโครภาพรวมนะทำให้ทุกคนแบบคิดเหมือนกันไปเหมือนกันซึ่งไม่รู้มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร
0: ่มันยากเกินไป
2: นี่คือตัวอย่างของคนคนหนึ่ง
0: ครับ
2: ที่ได้รับแรงบันดาลใจระเบิดจากข้างในเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีความสั่นสะเทือนอยู่ข้างในใจใจมันเปิดแล้วใจมันสั่นสะเทือนพอใจมันเริ่มเปลี่ยนแปลงตรงนี้ปั๊บนะฮะใจดวงหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไปกระทบใจดวงอื่นด้วยที่อยู่รอบข้างนี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม
0: เหมือนวันนี้กระทบใจเราก
2: ระทบไหมกระทบน้องพีเลย
0: ใช่แล้ววันนี้ผมเห็นมีพี่ๆที่เป็นครูบาอาจารย์หลายท่านก็น่าจะที่มาร่วมโครงการ
2: ฟังแล้วโดน
0: ถูกครับ
2: นะฮะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราสื่อเนี่ยจากใจถึงใจเนี่ยแต่มันต้องเริ่มจากตัวเราเราต้องระเบิดจากข้างในให้ได้ก่อนเนี่ยก็คือหลักฮะหลักที่เราจะเคลื่อนสังคมนะครับเราบอกว่าวันนี้สังคมเรานะในปัญหาโควิดเนี่ยที่มันลุกลามไปทั่วโลกอย่างเงี้ยจะมีทางออกอย่างไรวันนี้น้องพียกเรื่องของขาดทุนคือกำไรมาเรายกตัวอย่างให้ฟังมาดูตัวจริงเสียงจริงนะฮะลุงชวนนะฮะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสจากสถานที่ที่มันแห้งแล้งไม่มีอะไรนะครับลุงก็ช่วยดูแลและลุงก็ยังฝากความหวังไปถึงเยาวชนคนรุ่นหลังให้ช่วยกันสืบทอดต่อไปอีกด้วยนี่คือตัวอย่างที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งที่วันนี้เราก็ทำด้วยกับพี่น้องประชาชนของเราที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนนะครับก็อาจจะประสบปัญหาเดือดร้อนนะครับบางคนหรือว่าส่วนใหญ่ก็รับจ้างรายวันทีนี้เมื่อมันปิดประเทศอย่างเงี้ยล็อกดาวน์หมดเนี่ยนะครับ การจ้างรายวันไม่เกิดขึ้นก็หมายถึงว่าเขาไม่มีรายได
3: ้
2: มันกลายเป็นวิกฤตกับชีวิตของเขานะครับแล้วในภาวะแบบนี้แต่ว่าคนเมืองอย่างพวกเราทำอะไรได้บ้างเราก็นึกถึงขาดทุนคือกำไรถ้าเราไม่มีแนวคิดแบบนี้เนี่ยเราจะออกมากันไม่ได้เลยเราจะเสียสละไม่ได้เลยของต่างๆเหล่านี้
3: ก็จะมีแต่ความเห็นแก่ตัว
2: ใช่ไหมครับนี่เองนี่ก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
3: วันนี้ก็บอกได้แล้วว่าการขาดทุนคือกำไรอ่ะเป็นเรื่องจริงและทุกคนสามารถทำได้ในบริบทที่เราทำไหวแต่ทำไหวแล้วต้องทำแล้วทำด้วยใจ
2: ทำด้วยใจ
3: และมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำ
2: และเราก็ไม่เดือดร้อนด้วยนะครับ
3: นี่นะครับรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกทุกคนก็สามารถพลิกวิกฤตของตัวเองให้เป็นบวกได้เสม
2: อ
3: ติดตามผมกับพี่ดนัยตอนต่อไปกันได้นะครับในโอกาสหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนต้องขอบคุณพี่ดนัยมากนะคร
2: ับขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ

0: ต่ก่อนก
1: ็
0: เคยเป็นมนุษย์เงินเดือน
1: ใช่
0: เคยทำงานในออฟฟิศแต่วันนี้เนี่ยย้ายถิ่นฐานกลับมาที่บ้านแล้วทำอย่างมีความสุข
1: ทำไมทุกคนต้องกลับมาทำงานที่บ้านเกิดมันเป็นความรู้สึกที่อยากให้ครอบครัวได้อยู่ใกล้ชิดกันสวัสดีครับผมดร.พีระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลครับวันนี้เราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่ดนัย
0: สวัสดีครับน้องพีครับ
1: ผมมีความประทับใจกับชุมชนหนึ่งก็คือชุมชนบ้านรวมไทย
0: ครับ
1: คือคนส่วนใหญ่ที่คนในชุมชนผมไปเจอมาว่าเขาเป็นคนที่บ้านเกิดอยู่ที่นี
0: ่
1: แล้วไปทำงานที่อื่นผมไม่เคยเห็นรายละเอียดของการทำงานที่เกิดจากคนในกลุ่มเล็กๆเนี่ยทำให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่น่าสนใจ
0: คือเราจะดูว่าอันนี้มันเป็นโมเดลที่ดีนะครับ แล้วก็มันเป็นสิ่งที่สังคมไทยเราเนี่ยกำลังต้องการอย
1: ่
0: างมาก
1: บ้านรวมไทยเนี่ยผมก็สงสัยว่าคืออะไรก็เลยถามผู้ช่วยกำนันนะฮะพื้นที่นี้ใครมาจากไหนก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันได
0: ้รวมกันได้คน2คนเนี่ยมันจะคิดไม่เหมือนกันหรอกเนาะแล้วมี3คนมันก็3ความคิดใช่ไหมครับสมัยก่อนมันก็มีพวกเราพวกเขาเดี๋ยวนี้ไม่มีพวกเราพวกเขาแล้วก็พวกมันถูกไหมพวกเราพวกมันมันหลายพวกเหลือเกินเพราะว่าแล้วแต่ว่าใครจะไปทางไหนเนี่ยมันคือความแตกแยกเมื่อเราอยู่2คนมัน2ความคิดอยู่กัน10คนมัน10ความคิดแต่ทำอย่างไรที่มันจะหลอมรวมเข้ามาได้นี่คือตัวอย่างที่ดีของโครงการนี้หมู่บ้านนี้เลยรวมตัวกันคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่เป็นไรแต่ว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับมาเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยนะครับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

0: มีการพูดถึงว่าเฮ้ยทำไมทุกคนต้องกลับมาทำงานที่บ้านเกิดมันเป็นความรู้สึกที่อยากให้กลับมาตอบแทนอยากให้ครอบครัวได้อยู่ใกล้ชิดกัน
1: ด้วยสถานการณ์ New Normal ของโลกเราผู้ชมรายการของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนเมืองคนทำงานแต่ก่อนก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเคยทำงานในออฟฟิศแต่วันนี้เนี่ยย้ายถิ่นฐานกลับมาที่บ้านแล้วทำอย่างมีความสุขทำอย่างมีนวัตกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมาและมีความภาคภูมิใจ

0: เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านรวมไทยครับแล้วก็ผมอยู่กับผู้ช่วยกำนันพี่น้อยของเรานั่นเองชื่อบ้านรวมไทยนี่มีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับพี
1: ่อ๋อถ้าเล่าให้ฟังก็หมู่บ้านรวมไทยเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี2521ตั้งแต่พี่น้อยเกิดเลยเหมือนกันค่ะจำง่ายก็เป็นหมู่บ้านที่เปิดรับคนไทยที่คนไทยเรานี่แหละค่ะที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนนะคะเข้ามาอยู่ในที่หมู่บ้านนี
0: ้
1: พอตอนช่วงเปิดแล้วก็คือก็เปิดกว้างแต่ละคนแต่ละพื้นที่ก็เข้ามาสมัครเพื่อจะเข้ามาอยู่ที่นี่กันก็เลยแบบมาจากหลายจังหวัดมากเลยมาเป็นคนไทยภาคกลางภาคเหนือภาคใต้มาอยู่รวมกันนะคะก็เลยหมู่บ้านนี้ก็เลยชื่อว่าหมู่บ้านรวมไทยหมู่บ้านเราเนี้ยตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการลำดิบนะคะมีหลายอาชีพที่โครงการพระราชดำริเข้ามาสนับสนุนเช่นกลุ่มแม่บ้านปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะคะก็มีมาตั้งแต่ปี42ที่โครงการพระราชดำริเริ่มที่นี่เลยนะคะแม่บ้านก็เริ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ปีนั้นแล้วก็ปัจจุบันก็ยังอยู่นะคะแล้วก็กลุ่มปัจจุบันแล้วก็ต่อยอดด้วยนะคะจากการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยก็เอาต้นหมอนมาทำเป็นชาพัฒนาเป็นชาใบหมอนนะคะตอนนี้ก็ขึ้นชื่อเป็นชาใบหมอนขึ้นชื่อของหมู่บ้านเราเลยนะคะแล้วก็เป็นโครงการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าโครงการรัฐบาลก็เข้ามาช่วยเพื่อให้เราอยู่ในกรอบการท่องเที่ยวอย่างอนุรักษ์อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็วันนี้ที่เราลงมือทำการทำกระดาษจากใบสับปะรดก็เป็นการต่อยอดในส่วนของในเรื่องที่เราจะช่วยการอนุรักษ์ไม่ให้เกิดไฟป่าไม่ให้เกิดมลพิษจากการเผาใบสับปะรดนะคะเอาใบสับปะรดมาทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้
0: คือในพื้นที่
1: ของการรัฐดำริทั้งนั้นเลย
0: ทุกคนน่าจะเห็นนะว่าสับปะรดเนี่ยปลูกกันเยอะ
1: เยอะมาก
0: ในอดีตเนี่ยก็จะต้องมีการเผาใบทิ้งใช่ไหมเพื่อจะมีการปลูกขึ้นมาใหม
1: ่ใช่
0: แต่ด้วยแนวคิดก็มีการเปลี่ยนเอาจากสิ่งที่มันจำเป็นต้องเผาอ
1: ะ
0: ไม่ต้องเผาเอามาทำให้
1: เป็นประโยชน์
0: เป็นประโยชน
1: ์
0: นี่กระบวนการทำจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นคนเข้ามาช่วยเหลือเราครับ
1: มันเป็นความชอบของชุมชนของคนที่นี่อยู่แล้วด้วยว่าเราอยู่กับใบสับปะรดปกติเราตัดทิ้งเราเผาเกิดมลพิษไฟป่าพอเรามีการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวมันนำพามาหลายอย่างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเราเนี่ยพอเข้ามาก็เห็นอากาศบ้านเราอากาศบ้านเราดีได้มีที่พักไหมก็เกิดการพักค้างโฮมสเตย์เกิดขึ้นนะคะพอพักค้างตอนเช้าจะกลับแล้วมองหาของฝากที่นี่มีของฝากอะไรบ้างเราก็เลยมันทำให้เราต้องคิดแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเยอะเราสามารถจะแปรรูปผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างก็มองเห็นเรื่องใบสับปะรดเรื่องสับปะรดเรื่องน้ำเรื่องสับปะรดกลัวอะไรต่างๆในส่วนเรื่องใบสับปะรดพอดีเป็นหน่วยงานจากเบโดนะคะเข้ามาช่วยเห็นว่าชุมชนความสนใจแล้วก็เข้ามาช่วยสอนโดยพาอาจารย์จากมอเกษตรศาสตร์นะคะเอามาให้ความรู้เรา
0: ผมว่าชุมชนของบ้านรวมไทยนั้นน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนเห็นว่าบางทีทรัพยากรที่เรามีที่อาจจะดูไม่มีค่าแต่จริงๆเราสามารถมาเพิ่มมูลค่ามันได้ในทางกลับกันก็คือมันก็ต้องเป็นแรงผลักดันจากชุมชนด้วยว่าเราอยากจะดีขึ้นด้วยวิถีแบบไหนผมว่านี่น่าจะเป็นอีกชุมชนนึงที่เป็นต้นแบบที่มาจากรากเหง้าจากศาสตร์พระราชา
1: ซึ่งหลายอย่างมันไปพร้อมๆกันมันทำให้เราหมู่บ้านเรามันค่อยๆก้าวไปสู่หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงรักก่อนนะคะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนะคะคือดูแล้วคือหลายๆอย่างมันค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ลืมก็คือเราทำยังไงที่แบบให้มันยั่งยืนให้มันอยู่กับชุมชนเราไปนานๆนะคะ
0: งั้นสรุปให้เห็นได้เลยว่าถ้าเราบอกว่าของเราวิกฤตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถพลิกให้มันเป็นบวกได้เสม
1: อ
0: ก็อยู่ที่แนวคิดเราก่อน
1: ใช่ค่ะเรามองว่ามันเป็นโอกาสมากกว่า
0: ก็เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเรามองวิกฤตเป็นโอกาสเราก็สามารถเป็นแบบชุมชนบ้านรวมไทยได้แค่เราร่วมมือกันนะในชุมชนหาจากสิ่งที่เรามีแล้วก็พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เรามีให้มันไปในแบบที่ยั่งยืนได้ถ้าใครอยากจะมาดูนะครับว่าที่นี่เป็นมาเป็นไปยังไงอยากจะรู้เชิงลึกติดต่อเธอคนนี้ได้เลยครับพี่น้อยของเราน
2: ี่เป็นตัวอย่างของจริงของหมู่บ้านเล็กๆ
0: ครับ
2: นะอยู่ติดชายแดนแล้วเราเลยเนี่ยแต่เขารวมพลังกันได้นะเพราะนั้นวันนี้ถ้าสังคมไทยของเราทั้งสังคมเนี่ยนะทำได้อย่างเนี้ย
3: โอ้โหผมว่าเรารอดผมเห็นอย่างตัวอย่างโครงการที่เราเห็นนะครับก็คือกระดาษที่ทำจากสับปะรด
2: ครับ
3: ทำจากใบสับปะรดทำจากเศษที่มันเหลือจากสับปะรดเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าที่เราได้ทานสับปะรดเป็นลูกๆเนี่ยหลังจากนั้นน่ะเขา
2: ทิ้งใบ
3: ทิ้งหมดเลยแล้วทำไงรู้ไหมฮะก็เผาเสร็จเป็นไงก็เกิดไฟไหม้ป่า
2: ทำให้โลกร้อนด้วย
3: ถูกครับแล้วผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าก็ล้มหายตายจากไปแต่ชุมชนพอแข็งแกร่งแนวคิดเปลี่ยนทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับที่จะคิดด้วยวิธีคิดแบบใหม่ๆ

0: ทำไมเราไม่เอาสิ่งที่มันเหลือมาสร้างมูลค่าเหมือนที่พี่นายพูดตอนที่แล้วเลย
1: ครับ
0: ขาดทุนคือกำไร
1: ขาดทุน
0: ก็ยังเรื่องนี้เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่
0: ผมเลยมองว่าเขาสร้างมูลค่าจากสิ่งที่เขาคิดว่ามันขาดทุนไง
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นกำไรได้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชน
1: ครับ
0: แล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ในชุมชนด้วยและที่ดีไปกว่านั้นดึงลูกหลานกลับมาช่วยเหลือชุมชน
1: ครับ
0: ผมอยากให้ทุกคนมองอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะดูชุมชนนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบก็ได้เราอาจจะไปประยุกต์ใช้กับบริษัทก็ได
1: ้ครับ
0: กับในครอบครัวก็ได้หรือวันนี้ถ้าน้องๆที่ทำงานอยู่แล้วเกิดรู้สึกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวในเมืองกรุงแล้วเนี่ยถ้าเรามีพื้นที่มีอะไรที่เราคิดว่าเรากลับไปตอบแทนบ้านเกิดเราได
1: ้ครับ
0: มันเป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เรากลับมานะสู่อะไรเรียกว่าต้นน้ำของเราเนี่ยคนทุกคนมีต้นน้ำ
0: ครับ
1: ต้นน้ำก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุปการีผู้ให้กำเนิดเราเนี่ยเป็นต้นน้ำเล็กๆเนี่ยเราหวนกลับคืนมาเนี่ยพลังชีวิตของเรามันจะคืนมาด้วย
0: ผมว่ามันใช้เงินซื้อไม่ได
1: ้แ
0: ล้ววันนี้ต้องบอกได้เลยว่าชุมชนนี้แหละแสดงให้เห็นแล้วว่าผมอาจจะต้องกลับมาตระหนักรู้กับตัวเองบ้าง
1: ตอนนี้เราต้องเริ่มมองหาแล้วว่าเราเป็นใครมาจากไหน
0: ใช่
1: เราเนี่ยออริจินอลนะฮะเป็นคนอยู่ที่ไหนเนี่ยนะฮะก็ลองกลับไปแล้วก
0: ็
1: กลับไปคืนพลังให้กับพื้นดินของเรานั่นแหละครับ
0: ใช่ครับก็ทุกคนก็มีความสามารถหมดนั่นแหละแล้วก็ความรู้ที่เราอาจจะมีจากในเมืองกรุงในเมืองหลวงก็อาจจะกลับไปช่วยบ้านเกิดเราได้เช่นเดียวกันก็วันนี้นะครับผมอยากให้เรากลับไปคิดอย่างที่พี่ดนัยบอกลองกลับไปดูเรื่องราวในครอบครัวของเราในสังคมที่เราอยู
1: ่
0: เราอาจจะตอบแทนบางสิ่งบางอย่างได้เลยก็ได้สำหรับวันนี้ผมกับพี่ดนัยต้องขอลาทุกคนไปก่อนติดตามรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกนะครับในตอนต่อไปกันได้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาการประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: รู้หรือไม่การฟ้อง
2: องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันนะครับรายการของเราพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบครับที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของผ้าไทยซึ่งก็แน่นอนเกี่ยวพันกับเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนนะครับหลายคนเป็นคนต่างจังหวัดนะครับอาจจะมีการใช้ผ้าไทยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่หลังๆเนี่ยทิศทางต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปคนเข้ามาสู่เมืองมากขึ้นเข้ามาทำงานโรงงานเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครทางกลับกันครับก็มีคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพและอยากกลับบ้านและอยากจะไปพัฒนาชุมชนของตนเองวันนี้ลองไปพูดคุยกันทางภูครามนะครับเขาตั้งเป้าหมายว่าอยากจะกลับบ้านที่สกลนครแล้วก็เลือกผ้าไทยเนี่ยแหละครับมาเป็นธุรกิจที่ทำให้ตัวเองสามารถยังชีพได้แล้วก็ทำให้ชุมชนดีขึ้นมาเดี๋ยวลองไปติดตามนะครับ

0: ติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับช่วงนี้รายการของเราเนี่ยติดตามเรื่องของผ้าไทยนะครับมองกันว่าผ้าไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์นะครับแล้วเราก็อยากจะช่วยกันรักษาผ้าไทยเอาไว้ให้อยู่คู่กับสังคมของเราไปตราบนานเท่านานนะครับมีหลายคนครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับผ้าไทยแล้วก็ช่วยกันไปอีกหนึ่งแรงนะครับในการช่วยกันอนุรักษ์ผ้าไทยวันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณมะเหมี่ยวครับเป็นเจ้าของแบรนด์ภูครามนะครับได้มาพูดคุยกันในวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงภูครามกันก่อนจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
1: แบรนด์ภูครามนี้จริงๆเราเริ่มต้นจากเมียอยากกลับบ้านนะคะคือเดิมทีนี้เป็นคนจังหวัดสกลแล้วก็เป็นคนในชุมชนอะไรเงี้ยที่บ้านก็ทำพวกผ้าทอผ้าแล้วก็ย้อมครามย้อมสีธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตธรรมดาของคนดังนี้แล้วก็จริงๆแล้วเมียวเป็นนักประวัติศาสตร์ชุมชนก็คือทำงานด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ทำงานในชุมชนมาตลอดก็คือในเชิงบูรณาการนี่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราไปทำงานกับชุมชนต่างๆชุมชนอื่นๆเนี่ยเราทำงานเรารู้จักกับคนในชุมชนเยอะมากเพราะเราต้องลงพื้นที่คุยคีกับเขาเยอะอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเวลากลับบ้านเมียวแบบไม่รู้จักใครเลยพอถึงเข้าบ้านปุ๊บก็แบบเคยเห็นหน้าแต่ว่าเอ๊ะคนย้ายมาใหม่บ้านมาปลูกตรงนี้อันนี้คือไม่รู้จักแล้วแบบเวลาคนเรียกเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบทำหน้าแบบยิ้มๆเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ชุมชนอื่นเราเนี่ยเป็นญาติกับคนอื่นแต่ว่าในชุมชนตัวเองนี้เราห่างกันมากอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าเราอันนั้นเป็นจุดอีกจุดนึงที่รู้ว่าเราควรจะกลับบ้านแล้วก็ใช้ความรู้ของตัวเองเนี่ยลองมาทำอะไรที่บ้านไหมมันเป็นแค่ความคิดนะคะตอนนั้นเราจนกระทั่งรู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เราทำงานที่กรุงเทพและที่อื่นเราก็รู้สึกว่าอยากกลับบ้านจริงๆก็เลยมองหาสิ่งที่อยู่รอบตัวว่าเราจะทำได้ยังไงด้วยความที่พื้นฐานเราทำเรื่องประวัติศาสตร์เนาะอะไรที่มันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตหรือเรื่องความเก่าหรือคุณค่าในพื้นที่เนี่ยเราอยากจะดึงมันออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นในชุมชนตัวเองมีอะไรอันนั้นก็คือเป็นจุดแรกของภูครามที่เมียแบบกลับไปแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาเป็นหลักในการที่แบบว่าเอ้ยเราจะทำเรื่องนี้แหละในการที่เราจะกลับบ้านด้วย
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าวิถีชีวิตของคนที่สกลนครที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างในอดีต
1: วิถีชีวิตภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วเมียอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยออกจากบ้านก็จะไม่รู้แต่รู้ว่าชุมชนตัวเองเป็นยังไงละกันนะคะแคบลงมาหน่อยอะไรเงี้ยคือเป็นธรรมดามากง่ายๆชีวิตหาอยู่หากินเก็บอยู่เก็บกินชาวอีสานเป็นแบบนั้น
0: ค
1: ือใช้ชีวิตคืออยู่แบบผสมประสานแล้วก็ค่อนข้างจะชิลทำไรทำนาเสร็จปุ๊บอันนั้นคืองานหนักของเขาในช่วงปีเสร็จปุ๊บก็จะทำทอผ้าทำสวนผู้หญิงก็ทอผ้าเก็บฝ้ายอะไรเงี้ยก็ไปเงี้ยค่ะย้อมคามช่วยสามีเลี้ยงลูกปกติมากไม่ได้ดิ้นรนอะไรมากมายจนกระทั่งถึงยุคนึงเท่านั้นเองที่มันเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างที่จะต้องส่งลูกเรียนหนังสือเยอะๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนทำไร่ทำนาคนที่อะไรเนี่ยจะต้องทำให้มันหนักขึ้นลูกหลานก็หลั่งไหลเข้ามาทำงานที่กรุงเทพ
0: ครับแล้วทุกวันนี้แหละครับถ้าลองเปรียบเทียบกันตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กๆกับที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันในวิถีชีวิตของคนในชุมชนมันต่างกันเยอะไหมครับ
1: ต่างเยอะมากอันนี้เพิ่งประสบมาแบบสดๆร้อนๆความรู้สึกแบบว่าเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: คือมันเป็นวิถีคือชุมชนแถบนั้นเป็นวิถีเกษตรใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่แล้วแบบสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาทำไรทำนาเนี่ยเขาจะลงแขกเกี่ยวข้าวครอบครัวใหญ่เนี่ยก็ลงทำงานทำไรทำนาอะไรเงี้ยแป๊บเดียวก็เสร็จแต่เดี๋ยวนี้มันจะต้องมีการจ้างงานหรือว่าอะไรเยอะขึ้นมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนที่ทำเนี่ยกลายเป็นคนที่แก่ก็คือพ่อแม่เราเองซึ่งไม่กี่คนลูกหลานก็คือไปอยู่ที่อื่นหมดสมัยก่อนเนี่ยชุมชนทุกอย่างมันอยู่ในพื้นที่หมดเลยคือหมายถึงว่าลูกหลานก็อยู่ในพื้นที่ทำอะไรก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพ่อแม่เราก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกก็ด้วยความกตัญญูเนาะก็ส่งเงินให้แม่จ้างแต่สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็ยังต้องทำอยู่ดีก็เหนื่อยอยู่ดีเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบบจ้างเราจะปล่อยเรื่องงานพวกนี้ไปการทำงานเกษตรนี่ก็เป็นงานคาฟินนะคะที่เราจะต้องแบบสนใจให้ความดูแลเขาเยอะมากอะไรเงี้ย
0: ครับแล้วทำไมเราถึงเลือกผ้าไทยว่าน่าจะเป็นการตอบโจทย์ให้เราได้ทั้งกลับบ้านแล้วก็ทำให้ชุมชนของเราดีขึ้นครับ
1: อย่างแรกเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าพอเมียอยากกลับบ้านปุ๊บในช่วงประมาณ3ปีก่อนเนี่ยป้าของเมียเองเนี่ยเริ่มกลับมาทำผ้า

0: แล้วโดยที่เขาส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมผ้าคามในสกลนครอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มทอผ้าพันคอผ้าคลุมไหล
1: ่
0: ขายกันอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นจุดที่เมียรู้สึกว่าเอ๊ะเรามันสวยจังสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ทำผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะเขาทำผ้าพื้นหมายถึงว่าผ้าที่เขาตัดชุดผ้าอะไรพวกนั้นแต่ว่าผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นี่มาใหม่เราก็เลยเอามาขายให้เพื่อนๆแล้วก็เป็นการตอบรับดีเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีเสน่ห์นะตอนนั้นนะสีคามันสวยแล้วการย้อมแบบสีแบบนี้มันมหัศจรรย์ในความรู้สึกเราก็เริ่มแบบเอามาขายให้เพื่อนๆแล้วทีนี้พอทำไปถึงจุดนึงเรารู้สึกว่าพอย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยการทอผ้าของคนแถบนั้นเนี่ยคือมันเป็นการถ่ายทอดแม่สู่ลูกหรือแบบการถ่ายทอดความสุขหรือความรักให้กับคนอื่นเพราะว่าการทอผ้าของแม่เนี่ยเขาจะตัดผ้าให้ลูกใช้ในครอบครัวคือหมายถึงว่าแม้กระทั่งผ้าห่มอะเสื้อผ้าก็คือตัดใช้กันเองในนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ความพยายามมากเพราะว่าการทอผ้าคือใช้ฝ้ายเข็นนะคือฝ้ายเข็นคือการดึงเส้นฝ้ายด้วยมือถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยกว่าจะได้เป็นเส้นกว่าจะปลูกเสร็จเป็นเส้นทำเป็นเส้นแล้วทอผ้าเนี่ยมันก็คือความพยายามที่แม่หรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเขาให้กับคนในครอบครัวด้วย
1: ผ้านี่คือเป็นผ้าที่ใช้กันในครัวเรือน
0: ใช่ใช้กันไม่ได้คือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วเนาะมันใช้ในชีวิตประจำวันมันคือปัจจัยสีที่แบบมีข้าวมีเกษตรอะไรกินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะแบบทำเนี่ยแหละเครื่องนุ่งห่มให้กับคนในครอบครัวใช้อะไรเงี้ย
1: ผ้าของสกลเองมีความเหมือนหรือต่างกันจากผ้าของที่อื่นอย่างไรบ้างครับ
0: คือแต่ละพื้นที่มันมีเสน่ห์แตกต่างกันความแตกต่างของแต่ละคนก็คือความรู้สึกในการถ่ายทอดหรือว่าอย่างชุมชนของเมียวเนี่ยชอบทำผ้าพื้นธรรมดาไม่มีลายเพราะว่าด้วยความพื้นฐานของคนแถบนั้นน่ะจะอาจจะเป็นคนง่ายๆสบายๆใช้ใส่เสื้อผ้าเฉพาะทำนาแต่ว่าที่อื่นอาจจะมีลายวิจิตรหรือว่าอะไรขึ้นอยู่กับแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะแม้ว่าเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่มันก็ต่างกัน
1: แต่เราก็มองว่าในแบบของเราก็เป็นเสน่ห์ของเราก็คือความเรียบความง่ายก็จะเป็นสไตล์ของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกับการเอาผ้ามาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่นี้เราต้องมีการพัฒนามันยังไงบ้างครับ
0: อันนี้เหมียวเริ่มจากที่ว่ากลับไปมองพื้นฐานของชุมชนเราก่อนว่าเรามีอะไรอย่างสมมติว่าผ้าเรียบๆของเราเนี่ย
1: เ
0: ราจะถ่ายทอดอะไรสิ่งที่เรามีในชุมชนหรือว่าเขาให้มองคือถ้าให้มองเรื่องการพัฒนาเหมียวว่ามองจุดที่เรามีที่มันเห็นคุณค่าของมันแล้วพัฒนาจากจุดนั้นให้ได้เยอะที่สุดคืออะไรเงี้ยเหมียวก็ไปมองว่าผ้าเรามีแล้วเป็นผ้าพื้นผ้าเป็นคอผ้าสีเรียบเนี่ยเราอยากจะถ่ายทอดอะไรอีกแล้วเมียก็รู้สึกว่าเอองั้นเราลองมาถ่ายทอดลวดลายอะไรสักอย่างแล้วด้วยความที่พื้นที่ของเรามันอยู่ภายใต้มันอยู่ในขอบเขตของอุทยานแห่งชาติภูพานนะคะของเทือกเขาภูพานก็เลยอยากถ่ายทอดธรรมชาติของเทือกเขาภูพานเนี่ยให้คนได้รู้จักแล้วก็โดยคนในชุมชนที่เขาอยู่กับพื้นที่จริงๆอ่
1: ะ
0: ถ่ายทอดออกมาเพราะว่ามันจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เขาเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าแบบมันมีอะไรตั้งแต่เขาโตมาจนเขาแบบตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะให้ถ่ายทอดก็จะกลายเป็นงานที่เราพัฒนาโปรดักต์ของเราอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วโปรดักต์ของเราจะมีเป็นจุดเด่นคือยังไงครับที่เราถ่ายทอดมันลงไปธรรมชาติเอาใส่เข้าไปในรูปแบบไหนคร
0: ับ ก็เป็นการปักงานปักโดยที่แบบผ้าเราเป็นผ้าพื้นอยู่แล้วใช่ไหมคะย้อมสีธรรมชาติต่างๆที่เราใช้ในธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเหมือนกันคือไม่ใช่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาภูพานนะ
1: ค
0: ะเหมือนกันเนาะอย่างเช่นต้นไม้อย่างเช่นคามเราก็ปลูกในภูพานอย่างต้นประดู่เราก็ได้จากภูพานก็คือใช้ส่วนเปลือกของเขาหรือว่าใช้ใบอะไรของเขาซึ่งทุกอย่างมันอยู่ในธรรมชาตินั้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะเป็นการเอาของที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยใส่เข้ามาในนี้ทั้งหมดเพื่อให้เป็นตัวเป็นอัตลักษณ์ของเรา
0: ใช่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราโดยที่อีกอย่างนึงก็คือสำคัญคือคนในชุมชนเป็นคนถ่ายทอดเองเขาเห็นแล้วเขาซึมซับอัดแบบไหนมาก็คือถ่ายทอดแบบนั้นไม่ต้องมองจากคนอื่นหรือไม่ได้มองจากแบบให้เขามองว่าเฮ้ยคนอื่นเขาทำสวยแบบไหนเราทำแบบนั้นเรามองผ่านตัวตนผ่านสิ่งที่เรามีจริงๆถ่ายทอดออกไป
1: ถือว่ามีจุดยืนที่น่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็มีเรื่องราวก่อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับว่าผลตอบรับจากแบรนด์ภูครามเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับ

0: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับรายการ Set Social Impact ครับอยู่กับแบรนด์ภูครามนะครับที่ผ่านมาที่เราทำมาสักน่าจะสัก3ปีใช่ไหมครับ
1: ค่ะ3ปี
0: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: จริงๆช่วงประมาณปีนี้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าคนรู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะเป็นใครครับ
1: หลากหลายกลุ่มเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างสินค้าเราเนี่ยเท่าที่ได้ขายออกไปก็จะมีกลุ่มตั้งแต่แบบวัยรุ่นก็ชอบจนกระทั่งคนมีอายุชอบในเสื้อผ้าในแบบเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแต่ว่าอาจจะต้องเป็นวัยที่มีกำลังซื้อนิดนึง
0: หลังๆดูเหมือนว่าคนไทยจะชอบผ้าไทยเพิ่มมากขึ้นจริง
1: มากขึ้นค่ะเท่าที่สัมผัสนะคะคือเขาสามารถใส่เสื้อผ้าเราได้กับกางเกงยีนหรือว่าอะไรของเขาได้อะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วกับแบบกับดีไซน์ของเราล่ะครับเราตั้งใจจะทำให้เป็นลักษณะประมาณไหนครับ
1: ใส่ได้หลากหลายรูปแบบใส่ง่ายแล้วก็จริงๆแล้วสินค้าที่เราทำมันเป็นสินค้าทำมือที่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ซ้ำกันเวลาที่เขาปักงานหรือว่าการทอผ้ายังซ้ำได้ประมาณนึงนะคะเพราะเราทำสีพื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าการปักมือหรือว่าปักงานโดยใช้อารมณ์และจินตนาการในการปักเยอะเนี่ย มันจะไม่ค่อยซ้ำก็เลยคิดว่าแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือให้สำหรับคนพิเศษที่ซื้อไปในแต่ละอันแต่ละแบบคนไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าแต่ละอันก็จะพูดง่ายๆก็คือมีชิ้นเดียวเลย
1: มีชิ้นเดียวเลยอะไรเงี้ย

0: คือรับออเดอร์น้อยมากเพราะว่าทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากรับคือทำไม่ได้
1: แล้ว
0: เราก็ไม่อยากจะแบบผิดคำพูดกับลูกค้าดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะไม่รับออเดอร์ในสิ่งที่เราทำไม่ได้อะไรที่ทำได้ก็ค่อยรับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ลูกค้าพอใจบ้างอาจจะแบบรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้ตามที่เขาต้องการเลย
1: ต้องรอหน่อยต้องใช้เวลาก
2: ระบวนการในการทำงานของเราเป็นยังไงครับเราไปรับซื้อผ้ามาจากชาวบ้านหรือว่ายังไงครับ
0: เดี๋ยวใช้วิธีการเป็นกระบวนการที่ทำงานกับชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะอย่างการทำผ้าเนี่ยก็คือคุยกันพูดคุยแล้วก็ทำร่วมกันคือคิดร่วมกันคิดลายคิดแบบคิดแบบสีแบบนี้ใช้แบบนี้ต้องการแบบนี้ในช่วงทุกขณะอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบว่าเขาแบบมีผ้าแล้วก็เอามาขายมีบางส่วนที่แบบว่าชุมชนที่แบบผ้ามีผ้าเมดนะซื้อผ้าหน่อยอะไรเงี้ยมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แต่คุยกันเยอะคือไม่ว่าจะแบบคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำงานพื้นเมืองหรือว่าเป็นงานมือที่อาจจะมีตำหนิได้หรือไม่ได้แต่ว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราพูดคุยกับชาวบ้านเยอะที่สุดแล้วก็จนกระทั่งเอาโปรดักต์มาแล้วเนี่ยจนกระทั่งขายออกไปเหมือนก็ย้อนกลับมาคุยกับชาวบ้านตั้งแต่ต้นน้ำเหมือนกันตั้งแต่ทอผ้าว่าทำไมถึงขายได้แล้วทำไมเราถึงแบบขายไม่ได้อันไหนที่เราควรจะต้องแก้ไขอันนี้คือสิ่งที่เราคิดร่วมกันค่ะแม้กระทั่งลายผ้าเนี่ยเหมียวให้คอนเซปต์เขาไปว่าเราถ่ายทอดแบบนี้คิดวิธีคิดแบบนี้แล้วเราให้อิสระมากกับคนที่

คนที่ออกแบบลายผ้าคนที่ปักผ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจมากแล้วมีเขาจะมีจินตนาการเยอะมากในการที่เขาจะทำงานออกมาได้แบบสวยอะค่ะเพราะว่านั่นคือผลงานของเขาเพราะว่าแต่ละคนนี่มีเอาให้เครดิตหมดเลยว่าใครทำชิ้นไหนยังไงอะไรแล้วแต่ละคนเขามีแรงบันดาลใจยังไง

0: ที่ผ่านมาคนในชุมชนให้ความร่วมมือดีมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่างานมือคนชอบและไม่ชอบมันก็ครึ่งๆหรืออาจจะสัดส่วนก็แล้วแต่แต่ว่าสำหรับคนที่มันต้องชอบจริงๆด้วยอย่างสมมติว่างานปักผ้าทั้งตัวอะไรเงี้ยถ้าคนไม่ชอบนี่ปักไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็ต่อให้มันเป็นแรงงานแต่ว่าจะแรงงานอีกแบบนึงคือจะไม่สวยคือมันก็จะมีสัดส่วนของเขาเรียกว่าความชอบแล้วก็มีคุณสมบัติส่วนตัวของเขาเองอะที่เขาสามารถที่จะทำขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแบบนี้ได้
1: ใช่คือถ้าแบบมีคนที่มาปักงานกระเหมี่ยวสัก20คนสัก50คนคนที่จะปักผ้าได้จริงๆที่จะทำร่วมกันและคิดงานต่อได้จริงๆคือ20คน
0: อ๋อไม่ถึงครึ่งด้วย
1: ใช่ต่อให้แบบโอ้ยอยากได้เงินดีสมมตินะเงินดีอยากเอ้ยดูง่ายจังแต่สุดท้ายแล้วไปทำนาดีกว่าอันนี้เราโอเคกับการที่แบบไปทำนานะคะคือไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้คือการคัดคนโดยที่มันเป็นเรื่องของงานค่ะ
0: เราก็ให้ทางเลือกเขาถ้าเขาทำได้แล้วก็ทำได้ดีมีความสุขก็มาทำกับเรา
1: ใช่
0: หรือถ้ามองว่าอาชีพเขาถนัดมากกว่าก็แล้วแต่เขาส
1: ุ
0: ดแล้วแต่
1: ใช่ค่ะ
0: ครับตอนนี้เป้าหมายของเราเองเนี่ยในส่วนของการกลับบ้านเราก็ได้กลับแล้วตอนนี้ไปกลับไปอยู่ที่สปอนเซอร์เป็นหลักใช่ไหมครับอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการพยายามทำให้ชุมชนมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นได้รักผ้าไทยอันนี้เราถือว่าสำเร็จแล้วหรือยังครับหรือว่ากำลังทำอยู
1: ่กำลังทำอยู่ค่ะเพราะเมียวว่าเมียวทำมันเป็นจุดเล็กๆหน่วยเล็กๆมากๆที่แบบแต่ว่าอยากให้มันเป็นการขยายผลที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่างานพวกนี้เมียวรู้สึกว่ามันจะต้องให้เขาเห็นคุณค่าจริงๆมันถึงจะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนะคะคือถ้าสมมติว่าคิดให้มันเป็นแค่มูลค่าที่มันเป็นเงินอย่างเดียวอ่ะมันชั่วประเดียวประดาวอ่ะเมียวรู้สึกว่ามันต้องใช้แบบเฮ้ยคุณค่าของการมาทำงานพวกนี้คืออะไรไม่ใช่แบบว่าได้เงินไปแบบเฮ้ยแบบนี้อันนั้นโอเคอันนั้นก็ใช้ได้แต่ว่าอีกแบบนึงถ้าจะให้ยั่งยืนก็ควรจะแบบรู้สึกว่ามันจะช่วยพวกเราได้ทั้งหมดด้วยได้จริงๆอะไรเงี้ย
0: ครับคนที่ออกไปทำโรงงานบ้างทำอุตสาหกรรมบ้างเริ่มทยอยกลับมาบ้านบ้างหรือยังครับ
1: มีค่ะถ้าสำหรับแบบที่ทำงานกับผู้ค้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่แบบว่าโอ๊ยหลั่งไหลอะไรเงี้ยแต่ก็มีเหมือนกันที่แบบกลับมาอยากจะทำงานกับผู้ค้าป้าเย็บผ้าได้นะป้าขอกลับบ้านแล้วมาทำงานกับเมียวอยากปักผ้าคือไม่อยากจะแบบทำงานที่แบบเอ้ยมาทำเป็นรูทีนนะอะไรเงี้ยที่เป็นการขายของเป็นเซลอะไรเงี้ยทำงานแล้วได้อยู่กับครอบครัวเพราะส่วนใหญ่คนที่ทำงานกับเมียวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงแล้วก็ทำงานเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกที่ปักผ้าไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยได้แล้วก็คนพิการที่ทำด้วยกัน
0: จริงๆคนที่มากรุงเทพก็น่าจะมีจำนวนไม่น้อยที่เขาอยากกลับบ้านถ้าที่บ้านมีงานให้ทำเขาก็อยากจะ
1: ใช่ค่ะจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นภูคามนะคะที่กลับมาทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยเรามีสิ่งมากมายที่เราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรามีมาทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้ชีวิตเรามีรายได้ได้แล้วก็ได้อยู่กับอากาศดีๆกับครอบครัว
0: ครับถ้าใครอยากจะลองทำแบบนี้อยากจะกลับไปที่บ้านอยากจะเริ่มต้นทำอะไรที่ทำให้ตัวเองได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวอยู่ในสังคมที่ตัวเองเติบโตมาเนี่ยเรามีคำแนะนำไหมครับ
1: มีคือเหมี่ยวไม่แน่ใจว่าจะแนะนำใครได้บ้างแต่ถ้าเป็นเหมี่ยวเองอ่ะเหมี่ยวต่อสู้กับความกลัวเยอะดังนั้นเนี่ยความกลัวที่จะแบบฉันไม่ได้เงินเดือนนะเราแบบจะกินอะไร
0: เ
1: พราะมันคงไม่มีความกดดันจากคนข้างนอกที่มองเราเข้ามากดดันจากพ่อแม่ด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยเธอจะอยู่ได้ไหมเธอกลับมาแบบนี้
0: เรามีงานทำอยู่แล้วมีรายได้อยู่แล้วกลับมาบ้านแล้วจะทำอะไร
1: ใช่เดี๋ยวก็เลยรู้สึกว่าความกล้าหา

0: เป็นเรื่องที่ช่วยเราได้เยอะมากคือต่อให้แบบความกล้ากล้าแบบกลัวๆก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้กล้าแล้วลองดูว่ามันจะเป็นยังไงคืออย่าเพิ่งไปจินตนาการอะไรเยอะแล้วก็อยู่กับมันแล้วลองดูว่าแต่ต้องทำนะคะต้องทำแบบไม่ต้องถอยอะไรเงี้ยแล้วก็ลองทำดูเหมือนว่ามันจะมีช่องทางของมันเอง
1: ตอนนี้ถือว่าตัดสินใจถูกไหมครับที่เลือกที่จะกลับบ้าน
0: เหมียวไม่คิดว่าจะกลับไปทำแบบเดิมแล้วไม่คิดว่าอยากจะทำงานออฟฟิศแล้วคิดแบบนี้เลยว่าไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ว่าไม่ทำแล้วใช่ค่ะรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ทำงานที่มันเกิดประโยชน์ที่เราเห็นชัดกับคนอื่นด้วยมันรู้สึกว่ามันมีคุณค่าขึ้นมาแบบความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเราเองก็มีคุณค่าขึ้นด้วยอะไรเงี้ยจากที่แบบเราทำแค่เพื่อตัวเองเนี่ยครับ
1: วางเป้าหมายในอนาคตยังไงบ้างครับอยากให้ครูคามเป็นยังไงอยากจะทำอะไรต่อ
0: คือถ้ามองเป้าหมายของภูคามเหมียวไม่ได้มองเยอะมากว่าเฮ้ยเราจะต้องประสบความสำเร็จแบบนั้นแบบนี้เหมียวแค่มองคิดว่าเราอยู่กับชุมชนอยู่กับคนรอบข้างที่ทำงานกับเราได้แบบไปเรื่อยๆที่เรามีความสุขด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าพอมีออเดอร์เยอะฉันจะต้องทำงานให้สนองออเดอร์ให้ได้อะไรเงี้ยเราถามตัวเองเสมอว่าเราทำอันเนี้ยเราหนีออกจากงานออฟฟิศเพราะอะไรแล้วมันก็ต้องคือเรารู้สึกว่าความสุขในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญเพราะมีคนเคยบอกว่างานเนี่ยมันคือทางชีวิตของเราถ้าเราไม่มีความสุขเนี่ยก็คือชีวิตเราก็ไม่มีความสุขดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบพอเราอยากมีความสุขเราก็เลยอยากให้คนที่ทำงานกับเราจริงๆมีความสุขด้วยเอาแค่มีความสุขในทุกๆวันว่าเธอทำงานกับเราแล้วเรางานที่เราได้ออกไปเนี่ยโอเคแล้วก็โอเคสำหรับภูคามเป้าหมายเรามีแค่นี้ค่ะวันต่อวัน
1: ถ้าใครสนใจสินค้าผลิตภัณฑ์ของเรานี่เรามีวางขายที่ไหนยังไงบ้างครับ
0: ปัจจุบันนี้มีออกบูธแต่ออกบูธประมาณ3เดือนครั้งหรือขายออนไลน์บ้างนิดหน่อยจริงๆค่ะ
1: อ๋อแล้วต้องซื้อยังไงครับเนี่ยดูจะเข้าถึงยากพอสมควร
0: ได้ออกบูธคือรอออกบูธค่ะคือถ้าชอบงานกันจริงๆเนี่ยเวลามาเลือกซื้อในบูธเนี่ยมันจะเยอะมากแล้วแต่ละแบบแต่ละลายไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่มาเลือกเองโดยที่ไม่ผ่านแค่รูปอะมันจะสนุกกว่าค่ะ
1: ดีกว่า
0: ใช่
1: แล้วติดตามข่าวสารได้ไงว่าเราจะไปออกบูธเมื
0: ่
1: อไหร
0: ่ดูใน Facebook ได้เลยค่ะภูคามสกลนครมั้ง
1: ก็เดี๋ยวให้
0: ภูคามหรืออะไรสักอย่างนึง
1: ขึ้น
0: ได้จำไม่ได้
1: ก็ดูเป็นแม่ค้าที่ติดความสมควรเราไม่เน้นทำเน้นความสุขส่วนตัว
0: ลูกค้าก็อาจจะแบบว่านิดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ก็ต้องใจเย็นๆ
0: ใจเย็น
1: เพราะว่าของทำมือต้องใช้เวลาก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับให้แบรนด์ผ้าไทยนะครับสามารถเติบโตเป็นที่ต้องการของคนไทยเองเห็นว่าต่างชาติทุกวันนี้ก็ชื่นชอบด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็แน่นอนใครที่มาต่างเมืองมาไกลๆต้องมาทำงานกรุงเทพคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านลองคิดหาสิ่งรอบตัวนะครับว่าในชุมชนของท่านเนี่ยสามารถทำอย่างไรบ้างเพื่อที่ท่านจะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเลยนะครับทางคุณมะเหมียวเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วสามารถกลับบ้านไปแล้วก็พัฒนาชุมชนตัวเองให้ดีขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สัปดาห์หน้าครับพบกันใหม่กับรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาไปพูดคุยกันกับ Social Enterprise หรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมกันเช่นเคยจะเป็นเจ้าไหนรายไหนจะมาติดตามกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณมะเหมียวผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท่องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบ์ปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยหยุดการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกค้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบ

0: รั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้ในการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ้นพิพากษายกฟ้องเจ้า
1: ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้หมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับ

0: ากที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
0: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
1: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะหายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
3: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
1: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
2: ครับ
4: รู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
4: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
1: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนและมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
1: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
1: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็น

0: ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับPM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความ

0: องออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นการเอาความรู้ทางด้านประชากรศาสตร์กับสังคมศาสตร์มาเป็นเครื่องมือหลักในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดการที่มีสังคมสูงวัยเกิดขึ้นมากๆในทุกวันนี้มันมีผลอย่างไรปัจจุบันเราผลิตงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนในการทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์20ปีซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศนะครับการที่เข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ก็เริ่มต้นมาจากความชอบในการทำวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีได้เรียนรู้กระบวนการการทำวิจัยตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็มีโอกาสเข้ามาทำงานวิจัยกับสถาบันอย่างเต็มตัวจนเอาความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นอาจารย์
1: คือหลักสูตรเราเป็นสถาบันวิจัยเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องการวิจัยนะคะจุดหมายของเราก็คือว่าเราต้องการเป็นสถาบันชั้นนำในระดับโลกนะคะที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
0: งานวิจัยระบบสุขภาพต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงกับการให้บริการทางสังคมคืนสิ่งเหล่านี้ครับไปยังสังคมของเราด้วยสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยใช้ข้อมูลใช้ความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าเรื่องของความคิดเห็นจะเป็นสังคมที่มีรากฐานที่สร้างความยั่งยืนได้ในการพัฒนาในทุกๆมิตินอกเหนือจากโครงการเรื่องการวางแผนครอบครัวและศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ20ปีจะมีอีกหนึ่งโครงการชื่อโครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยโครงการนี้เนี่ยถูกออกแบบให้ติดตามคน 7,333 คนติดตามมา8ปีเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเขาใช้ข้อมูลตรงนี้ครับไปสนับสนุนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายของประเทศไทยฉบับแรก
1: เราทำงานเนี่ยเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศเราดูยุทธศาสตร์ประเทศเป็นหลักเลยค่ะอย่างโครงการของอาจารย์ปิยวัฒน์เนี่ยที่โรงเรียนฉลาดเล่น Active School โรงเรียนที่เข้าโครงการเนี่ยประมาณ14โรงเรียนนะคะพอเราพิสูจน์ได้แล้วว่าทำได้จริงกระทรวงศึกษาก็จะเอาไปขยายผล
0: โครงการโรงเรียนฉลาดเล่นเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการจัดทำระบบเฝ้าระวังเราพบว่าเด็กไทยมีเกณฑ์เรื่องของการวิ่งเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเด็กไทยของเราประมาณ1ใน4เท่านั้นนะครับที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอแปลว่าเด็กอีกประมาณ 75% อยู่ในเกณฑ์ที่น่าวิตกกังวลนำไปสู่ปัญหาเรื่องของพัฒนาการต่างๆที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยมาสร้างเป็นโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นที่เน้นให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านทางการเคลื่อนไหวส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอในระหว่างวันที่อยู่ในโรงเรียนนะครับร่างกายสมบูรณ์เด็กก็จะมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ที่ดีมีการเรียนรู้ที่ดี3ปีที่ผ่านมาเราติดตามประเมินทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆนะครับแยกเป็น5ด้านหลักๆนะครับพัฒนาการด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านอารมณ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะด้านการสื่อสารทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยพบว่ากิจกรรมเหล่านี้ในโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นสามารถเข้ามากระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆใน5ด้านดังกล่าวได้จริง
1: ๆนอกจากผลงานวิจัยแล้วเราก็ยังผลิตนักศึกษาที่จบไปก็ไปทำงานในที่ต่างๆไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวในต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเอาองค์ความรู้ที่ได้จากมหิดลนี่แหละไปแอพพลายประยุกต์ใช้ในประเทศของตัวเองและนอกจากนี้เราก็มีบริการวิชาการอย่างอื่นด้วยเช่นการอบรมการอบรมก็เช่นเดียวกันเราทำทั้งในประเทศและนานาชาติเพราะนั้นองค์ความรู้ของเราเนี่ยเป็นปัญญาของแผ่นดินชัดเจนมากนะคะไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินไทยแต่แผ่นดินที่นอกไปจากประเทศไทยด้วย
0: สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องเรียนเปิดโอกาสให้ผมได้เอาความรู้จากการวิจัยที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ทุกท่านมาใช้ประโยชน์จริงได้ทำงานเพื่อประเทศชาติของเรา

ไทยป๊อปก็ได้หรือว่าเป็นทัชยะป๊อปก็ได้ตอนที่เรียนมัธยมได้เห็นผลสำรวจต่างๆว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยดนตรีต้นๆเลยระดับโลกและระดับเอเชียที่ติดท็อปต่างๆนานาซึ่งเราก็รู้สึกดีใจอ่ะที่มีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่พอเข้ามาจริงๆมันก็ดีจริงๆนะมีความรู้แล้วก็มีรสนิยมต้องเก่งด้วย

จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วพอเราหยิบยกไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการแต่งกายพอมันแตกต่างเขาก็จึงเห็นความงดงามที่เกิดขึ้นเก่งเอาความเป็นไทยไปสู่นานาชาติเนี่ยระดับเวทีโลกเนี่ยคือเราจะไม่ยกไปทั้งรุ่นเราจะไม่เอาวัฒนธรรมเพียวๆไปแสดงเพราะว่าของชิ้นงานของเก่งมันคืองานสร้างสรรค์เป็นการมิกซ์ใหม่มีการฟิวชั่นใหม่ระหว่างรสนิยมในการฟังเพลงของเก่งบวกกับวัฒนธรรมไทยและประยุกต์มาเป็นผลงานแล้วไปเสนอเขาต่างชาติรู้สึกยังไงตื่นตาตื่นใจรู้สึกชื่นชอบรู้สึกเห็นคุณค่าเก่งไม่ได้คิดว่าไปแล้วกลับมาคนจะต้องสรรเสริญเยินยอกลับมาแล้วต้องมีคนชมกลับมาแล้วจะต้องออกข่าวเราไม่คิดแบบนั้นแต่เราคิดว่าเราไปแล้วทำให้ดีที่สุดในชีวิตเราในหน้าที่ของเราคำว่าดนตรีไทยล้าหลังไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้อะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราเกิดมากับคำที่บอกว่าเด็กๆทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วเราก็ได้ยินแค่นั้นเราไม่ได้เห็นใครที่แสดงเป็นตัวอย่างแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะปรับความคิดเหล่านี้ยังไงอะสิ่งที่เราทำได้คือปรับตัวเองแค่นั้นเองอะเรารู้ว่ามีความงามอยู่ในดนตรีไทยและเราเชื่อศรัทธาอย่างนั้นเสมอมาดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆการที่เด็กๆได้เรียนจะทำให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนช่วยบำบัดจิตใจเวลาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะครับก็รู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขซึ่งสำหรับเก่งไม่ใช่การสอนมันคือการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเราเชื่อแบบนั้นทุกครั้งที่เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์เรามีความสุขทุกครั้งนะครับผมเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจแล้วก็ทำให้กระแสเพลงไทยกลับมาอีกครั้งนึงตอนนั้นมันยังไม่มีไทยป๊อปที่แบบเป็นไทยเดิมแล้วฟิวชั่นแล้วเด็กมันจะฟังเลยแม้แต่ตัวเรายังไม่เชื่อตอนที่เราจะทำเลยแต่กลัวแต่รู้แค่ว่าจะทำยังไงให้ดีที่สุดแต่พอสุดท้ายผลมันออกมาก็เลยอย่างที่เห็นว่ามันก็เกิดอีกช่องทางนึงพื้นที่นึงให้กับวัฒนธรรมว่าเราสามารถมีศิลปินไทยประยุกต์ได้บนแอเรียของไทยสากลที่กำลังขายเพลงป๊อปทั่วไปอยู่ก็มีไทยประยุกต์ได้ผมเชื่อว่ามันแมทกับคำของอาจารย์สุกรีที่ว่าเด็กของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์คือเราออกไปไม่ได้ออกไปหางานเราออกไปสร้างงานตัวเราเป็นหนึ่งแบรนด์แล้วเราเชื่อว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและดังนั้นผมจึงอยากทำตรงนี้ให้ดำรงต่อไปอีกแล้วเราก็เชื่อศรัทธาว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งอ่ะแล้วเราก็ทำเพื่อให้ความฝันเรายังอยู่รอดตัวผมเองคงช่วยทั้งชาติไม่ได้แต่ผมจะพยายามช่วยเท่าที่ผมจะช่วยได้ในแบบคนไทยคนหนึ่ง

0: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569 Queen's Cup Thailand Championship 2026ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการกีฬาทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟไทยรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและรายได้แก่นักกอล์ฟอาชีพตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569รอบทัวร์นาเมนต์นี้ผู้แข่งขันไม่เกิน144คนแข่งขันแบบสโตรกเพลย์72หลุมโดยมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน36หลุมนักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ60และเสมอจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน36หลุมสุดท้ายโดยผู้แข่งขันที่มีจำนวนการตีน้อยที่สุดใน4วันจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยผู้แทนสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่นายเอกปริศบู่นักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีที่เก็บคะแนนในวันสุดท้ายเพิ่ม3อันเดอร์พาชนะการแข่งขันด้วยคะแนนรวม4วัน23อันเดอร์พาจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังออลไทยแอนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์ณบริเวณกรีนซ้อมพัดทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิดได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพเรียนรู้แนวคิดวิธีการเตรียมตัวและมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูงเพื่อจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวงสวิงและการฝึกซ้อมวงสวิงของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไรท์กอล์ฟต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้เป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติต่อไป

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักงานนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงกาลากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยต่างยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีวันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีณเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2568สิริอายุ83ปีพลเอกณรงค์มีบิดามารดาชื่อพลเอกสุรจิตและนางน้อมจิตจารุเสรณีเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2485สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น2และไปศึกษาต่อโรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์สสหราชอาณาจักรรวมทั้งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารม้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธศึกษาทหารบกตลอดชีวิตราชการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้บังคับการกองลาดตระเวนกองพันทหารม้าที่4ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์แล้วรองผู้บังคับกรมทหารม้าที่5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของกองทัพมาโดยตลอดและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยกย่องของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎปฐมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4อันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อนถึงคุณูปการและความดีงามที่ได้กระทำไว้ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจินดาจารุเสรณีมีลูก4คน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกิจกรรมต่างๆและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้จนเกิดโครงการในพระดำริต่างๆเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมและข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules คือมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนจากพระกิจกรรมของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งเวลา7นาฬิกาพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดบทนมัสการบทพระธรรมมสังคณีบทพระวิพังปัญจขันธาบทพระทากุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทพระกถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานและบทสวดพระธรรมใหม่บทเหตุโคชกะหมวดจูลันตระทุกหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดสันทะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวรณะโคชกะและหมดกิเลสโคชกะทำนองเลื่อนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน556คนครูและบุคลากรจำนวน89คนมีนายประเวศทั้งจันแดงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการรวมทั้งมีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เท่าทันต่อการก้าวผ่านในยุคดิจิทัลที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันโดยจัดการเรียนการสอนในแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากหากทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตดีมีการส่งผลให้บรรยากาศภายในห้องเรียนและสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากภัยพิบัติและสถานการณ์ต่างๆผ่านระบบ Hero Obec Care ที่สามารถคัดกรองและเข้าถึงสุขภาพจิตของนักเรียนได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกระดับชั้นเข้ารับการรักษาและเยียวยาอย่างถูกวิธีควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรผ่านโปรแกรม Mental Health CheckMental Health Check-in MHCI และโปรแกรมต่อเติมใจรวมทั้งบริการ Case Conference และบริการจิตเวชทางไกลเทเลไซไคทรีสำหรับนักเรียนกลุ่มป่วยหรือรายที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต30หน่วยงานทั่วประเทศอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานคณะนางสิรินาถเฉลงวิทย์และครอบครัวแก้วประพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาสี่นาฬิกา30นาทีศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมสิทธิ์ซังตาครูซคอนแวนต์สหสมาคมสิทธิ์เซนต์ปอลเดอชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควจังหวัดแพร่วัดปากกล้วยวัดท่าโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมิกาวาดจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรและวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา17นาฬิกาครอบครัวรังสียาพรณรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดบริษัท NTN Manufacturing Thailand คณะนางสาวทีชนนสกิจสินชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวด

ีกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟงเอินและมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคพ้นทะเลประเทศไทยรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชสกุลปราบด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสวดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็เมฆนะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่จะเท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
0: อันนี้
1: ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: นี่ฮะ

0: ว่างของพระขุนรามคำแหงแล้ว
1: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
0: เมฆเมฆนี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
2: ์มีเรื่องอันใดหรือ
3: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
2: เอ็งมานี่ไป
4: เข้าไปในวังแล้ว
2: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
0: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
4: กระพุนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
5: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
4: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
5: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
4: ครับ
0: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
5: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
4: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
5: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
4: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะ
6: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ่ะรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: อ๋อนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmillstore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
0: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
0: ครับผมไม่ใช่นะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
2: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเงี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
0: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพอเลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
2: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ คือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็กพ
0: ี
2: ่ก็ไปขาย
0: โนขาย
2: ขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแก็หมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อนห
0: ม
2: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเนี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันจะก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
0: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
2: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเนี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันวันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย
0: ์ออ
2: ฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนตัวเองเนี้ยค่ะก็ลองใช้ไอทีใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก
0: ็
2: เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรความรู้เรื่องไอทีก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ Google เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี้ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็เอ๊ะมันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
0: ้
2: ก็เลยค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
0: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
2: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอ่ะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่ที่เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้างครับ
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อซื้อซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพอกหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากัน
2: ยังไงบ้างแรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็อายเนาะมันเหมือนเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
2: ีเลขที่แบบประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณจะย้ายอยู่แล้วเพราะยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
2: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอ่ะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
1: ัน
2: ก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
2: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
2: ค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อย
1: ๆ
2: แฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี
1: ้
2: แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
2: รา
1: ก็จะ
2: ใช่เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
1: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
2: ่ในการทำ
1: 6หลัก
2: โอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำค
1: ือ
2: เหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
1: ครับผมแล
2: ้
1: วจะเลือกจากไหนล่ะ
2: เลือกจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
1: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
2: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของภูชนาการเด็กด้วยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็นคนขายนม
1: พี่เนิร์ดพี่
2: ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็ จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยม
1: ัน
2: ไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
1: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึกตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอครับเนี่ย
2: แรกๆที่เริ่มทำก็ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองบางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
1: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้านน่ารัก
2: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
1: ครับผม
2: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกอายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพี่พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้
1: อม
2: เราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็อุ่นแล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
1: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
2: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันหนึ่งบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
1: เดี๋ยวไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวต้องหางานประจำ
2: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้อง
1: หาทำ
2: เล
1: เปิด
2: ถูกค่ะ
1: ครับผมแต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
2: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น

0: เนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี้มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริม
1: งานเสริม
0: แต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราเนี่ยเราทำกับมันเต็มที
1: ่
0: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันมาเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะ
1: อ
0: ย
1: ่
0: างไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
1: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: ก็คือจริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
0: ถูกใช่
1: ก็เลยจับตลาด
0: ล
1: ู
0: กค้าถูกใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนี่ละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว่า
1: ต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วการแบ่งเงินเป็นกองๆเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองๆนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่1ก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่2ก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่3ก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการบริในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้
1: ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหม
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้ทีหนึ่งมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsip.thailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอด
1: ต่อยอดธุรกิจได
2: ้ได
1: ้นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขา2ปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
2: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
2: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
2: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
2: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับ

0: ยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
2: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
0: คุณผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับเรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมากับความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์มองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: ฟูลแบล็คเฮดศิลปินนักร้องร็อกเกอร์กับนุ๊กซี่แฟนสาวสวยลูกเซ็กซี่ที่มีอายุห่างกันถึง18ปีช่องว่างความต่างของอายุและอาชีพพริตตี้ทำให้คนสองคนไม่เข้าใจกันความต้องการไม่ตรงกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจนท้ายที่สุดทั้งคู่เกือบจะปิดฉากความรักทั้งนี้ด้วยการเลิกรากันไปเขาทั้งสองฝ่ามรสุมชีวิตและผ่านบททดสอบความสัมพันธ์นี้มาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะมาเติมทุกพลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์ในครอบตัวนะคะและสำหรับครอบตัวรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขอต้อนรับพี่ปูแล้วก็น้องนุ๊กซี่ค่ะสวัสดีครั้งนึงค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะพี่นุ๊ก
0: ค่ะของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่นี่คือห่างกันทั้งหมด18ปี
4: ใช่ค่ะ18ปี
0: แล้วตอนที่เริ่มคบกันนะคะตอนนั้นนุ๊กซี่อายุเท่าไหร่อะคะ
4: ย้อนไป5ปีที่แล้วหนูก็ประมาณ28ค่ะเพราะตอนนี้หนู33
0: แล้วอย่างนุ๊กซี่ใช่สเปคของพี่ปูไหมคะ
1: เรื่องสเปคมันผันไปตามวัยนะฮะจริงๆเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งตอนเราเด็กๆเราก็อยากได้คนที่อายุเยอะกว่าแต่พอตอนที่เราอายุเยอะมากๆแล้วเนี่ยเราก็หันไม่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะก็ชอบคนที่แบบเขามี energy ที่สดใสอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้การทำงานของเราการเขียนเพลงการทำเพลงแล้วมันก็สดใสขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้ยินได้เพลงได้ยินได้ฟังแอคทิวิตี้ต่างๆนานที่ในวัยเดียวกันเขาไม่ทำกันคือสเปคมันไม่ได้บอกว่าสเปคหมายถึงหุ่นหมายถึงรูปลักษณ์อย่างเดียวมันหมายถึงว่าการทัศนคติด้วยฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช่สเปคไหมท่านเรื่องทัศนคติผมว่าใช่ครับ
5: แล้วสำหรับนุ๊กซี่ล่ะครับพี่ปูเป็นสเปคเลยไหม
4: จริงๆก็ใช่เพราะว่าจริงชอบคนโตกว่าแล้วก็จะชอบคนที่ดูแบบติดๆหน่อยคือด้วยสเปคชอบคนที่ติดแล้วพอเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาก็จะติดเพราะเขาจะไม่มาเกาะแกะกับเราส่วนใหญ่ผู้ชายเวลามาจีบเงี้ยมันก็จะเป็นแนวแบบตามใจแล้วก็อะไรก็ได้เราจะไม่ชอบเราจะชอบคนที่เขามีทรงนี่คือแบบเห็นปุ๊บรู้สึกเลยยากดูยากดีเลยเงี้ยชอบเลยชอบเลยดูท้าทายดูอะไรเงี
0: ้
4: ย
0: แล้วด้วยอายุที่ต่างกันมีปัญหาไหมคะหรือมีเรื่องไหนที่เป็นปัญหาในการที่เรามาคบกัน
1: ถ้าส่วนตัวผมว่าคนอายุเยอะมันชอบมีสเปซเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลายามเช้าผมชอบอะไรที่มันเงียบมากๆแล้วก็ชอบให้อยู่กับตัวเองเยอะๆหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่นุ๊กตื่นขึ้นมาหรือเจอกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสนทนาเกิดขึ้นซึ่งบางทีเช้าๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสนทนาเท่าไหร่ชอบนั่งฟังเพลงชอบดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานผมก็ตื่นมาใสๆจะทำงานให้เสร็จจนชั่วโมง2ชั่วโมงแรกตอนเช้าเอางานของทั้งวันนะให้เสร็จก่อนแล้ววันนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยสนทนาการอื่นๆได้พูดคุยปกติใช้ชีวิตกันอะไรเงี้ยได
4: ้แต่นั่นคือทะเลาะแล้วเพราะเราจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นอะไรทำไมไม่พูดด้วยทำไมเงียบอุ้ยทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเบื่อหรอคืออยู่จะมันจะเป็นคำถามที่ไม่รู้ทำไมแต่เราเห็นเขาเงียบแล้วเราจะคิดแค่ว่าเขาไม่สนใจเราซึ่งการที่เขาอยู่กับตัวเองเราจะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แล้วการเป็นแฟนกันต้องอยู่ด้วยกันสิพอความนิสัยต่างกันปุ๊บเขาเป็นคนใจเย็นมากเราเป็นคนใจร้อนมากทุกอย่างเราจะทำอะไรเป็นสไตล์เราเลยส่วนเขาจะเนิบๆแล้วจริงๆเราก็จะแบบเราจริงๆเห็นตอนแรกเราจะไม่ชอบเลยเรื่องอะไรที่ทำอะไรแบบเหมือนคนเหมือนช้าทุกอย่างตัดสินใจช้าคิดก่อนตลอดซึ่งคิดไม่เร็วเราคิดออกแล้วแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้รอบคอบแบบเขาเราคิดแล้วทำเลยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนใจร้อนนะคะ
0: แล้วความเป็นเด็กของนุ๊กซี่มันมีปัญหาไหมคะ
4: มีค่ะ
0: ยังไงคะ
4: เราจะมีคำถามเราจะสงสัยทุกอย่างคือไอ้สงสัยเรื่องรอบตัวเขาโอเคเขาพร้อมที่จะตอบแต่การที่สงสัยในตัวเขาแล้วสงสัยทุก5นาทีอ่ะ เขาก็จะรู้สึกเบื่อที่จะตอบมันเหมือนเด็กอะเนาะอยากได้รับการแบบเอาอกเอาใจซึ่งจริงการรู้ใจไปแล้วเรารู้ว่าเขารักเราแล้วแหละแต่เราก็อยากที่จะถามเขาอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เขาตอบแล้วมันไม่เข้าหูเมื่อนั้นทะเลาะ เรารู้สึกว่าเห็นไหมที่เราเข้าใจมาตลอดวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วหรอแค่เป็นเพราะว่าเราถามแล้วเขาตอบไม่ตรงกับที่เราอยากฟังเหมือนเรารู้สึกความรักต้องเติมเต็มตลอดทุกวันซึ่งเขาจะคิดว่าก็เ ็คือไม่เห็นจะต้องมาใช้ด้วยคำพูดหรืออะไรเลยการที่รู้ว่ารักแล้วรักแล้วคือรักอ่ะรักแล้วคือรักอืมอย่างเงี้ย
5: ครับ
4: มันเลยต่างกันนุ๊กไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นแต่นุ๊กมองว่าทุกวันมันสามารถเปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยนี่คือความคิดที่ไม่เหมือนกันละ
5: อ่ะงั้นมาถามถึงอาชีพดีกว่าแล้วอาชีพของนุ๊กซี่ทำให้เป็นปัญหาตอนคบกันไหม
4: กับตัวความคิดเขาไม่มีปัญหาแต่กับสภาวะสังคมสำหรับนุ๊กรู้สึกกดดันค่ะเป็นเรื่องของภาพที่เขามองว่ามันไม่เหมาะสมคำว่าไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็คือแอบรู้มาจากคนรอบตัวพี่ปูในวันหนึ่งที่เขาโอเคกับเราแล้วด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาก็จัดเราแบบ

0: แล้วเรารู้สึกได้จากเราจากสิ่งที่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะดีกับพี่ปูอ่ะคือคนส่วนใหญ่จะโปรเทคพี่ปูคนที่เขาบอกว่าเขาเคยเชื่อพี่ปูมาตลอดแล้วทำไมพี่ปูถึงมาคบกับคนแบบนี้เขาว่าคนแบบนี้หมายความว่าด้วยอาชีพหรือการแต่งตัวพอโป๊ปุ๊บเขาก็จะตีว่าแรงหรือแบบนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความกดดันหรือบางทีเราออกไปข้างนอกแล้วเราเจอแล้วเขาก็จะบอกว่าอ้าวคบพี่ปูแล้วยังต้องมาทำงานแบบนี้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความแบบไม่อยากทำแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงจะทำตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นแฟนพี่ปูแบบเนี้ยค่ะ
1: ตอนนั้นมันกดดันขนาดไหนอ่ะดูจากวันนี้ยังนึกถึงเสมือนว่าเราย้อนกลับไปอยู่ในภาพสมัยวันนั้นว่าก็มันคืออาชีพฉันก็ไม่ได้ไปโกงกินใครฉันก็ทำสุจริตของฉันนี
0: ่กดดันขนาดเลิกรับงานพิตตี้ไปเลย
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะที่แบบเซ็กซี่นอกจากจะเป็นงานอะไรที่มันแบบดูโอเคจริงๆซึ่งมันก็เป็นปัญหาสำหรับตัวนุ๊กเลยว่าเหมือนทำไมฉันต้องมาหยุดทำอาชีพตัวเองซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอาชีพพวกนี้มันมีที่มาที่ไปของการแต่งตัวหรือการทำอะไรคือเรารู้เหตุผลแต่เราเลือกที่จะไม่รับเลยแล้วกันเพราะเขาตีโจทย์เราจากภาพกันไปหมดแล้ว
2: แต่อันนี้เป็นสายตาของคนนอกที่มองใช่ไหมคะแต่ตัวพี่ปูเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่น้องเป็นพิตตี้
0: ใช่เขาไม่ติดเรื่องปัญหาแต่ว่าถ้าแค่ว่าถ้างานไหนสมมติเขาจะห่วงเฉพาะงานไหนที่สมมติเป็นงานถ่ายแบบแล้วมีตากล้องก็จะเป็นโมเมนต์ห่วงแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่เรารู้ว่าเขาห่วงเราแล้วเขาก็มีความไม่สบายใจคือมันจะแสดงออกมาแล้วเรารู้เองว่าเขาอ่ะไม่โอเคหรอกเราก็เริ่มไม่รับงานไปสมดทุกอย่างทุกแขนงที่เราเคยทำเลยอะค่ะ
1: เคยมีคุยกันไหมครับพี่ปูว่าลดความเซ็กซี่ลงได้ไหม
3: เพราะเรามีความสัมพันธ์กันที่ดีกันแล้วเนี่ยก็มาปรับวิธีการในการทำงานกันดูซะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราทางครอบครัวเราก็จะได้มีความรู้สึกดีๆด้วยกับทางนุ๊กเวลามันมีอะไรมาถึงหูครอบครัวครอบครัวก็จะมาบอกผมเขาก็จะไม่กล้าบอกนุ๊กซะทีเดียวนะในตอนแรกๆนะฮะว่าเขาก็คงเกรงใจนะฮะว่ากลัวเสียความรู้สึกด้วยบอกอย่าไปทายเลยแบบนี้อย่าไปทำเลยงั้นประมาณนี้เชิงนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะมาปรับกันว่าถ้าสมมติว่าจะทำเสียคงคือคงต้องทำแหละเพราะว่าเป็นอาชีพนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตอย่างที่ว่านะครับแต่ปรับยังไงให้ยังทำงานได้ด้วยแล้วก็ในสายตาของคนทั่วไปที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดคอรหาใดๆก็มาแค่ปรับว่าแบบเอาประมาณนี้ไม่ต้องเซ็กซี่ไปเกินไปกว่านั้นแล้วก็เลือกงานให้แบบถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ต้องไปก็ได
1: ้
3: หรือปฏิเสธบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วทางครอบครัวของพี่ปูมองนุ๊กซี่ยังไงคะ
3: สมมติว่าไปเจองานนี้มาผ่านถูผ่านตามาเขาบอกทำไมไปทำงานอันนี้ล่ะทำไมอะไรที่มันตั้งแต่เมื่อไหร่คือเห็นรูปอะไรอย่างเงี้ยที่มันล่อแหลมล่อแหลมหน่อยอะไรนะครับคุณแม่ทางอะไรเงี้ยก็จะแบบผ
0: ู้
3: ใหญ
0: ่
3: นะผู้ใหญ่ก็จะตกใจทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอตกใจพอนานๆเข้าเป็นปี2ปีเขาจะเริ่มชินแล้วฮะ
0: เขาชินเสร็จไม่พอแชร์ด้วยค่ะคุณแม่คือลั่นแชร์มาแล้วก็เขียนว่าสวยดีนะหนูก็ดูเฟซใครอะเฟซแม่คือแบบนึกว่ามันเป็นเรื่องของ mindset อะค่ะพอความไม่เข้าใจมองแล้วจะตกใจแต่พอเขาเริ่มรู้สึกรู้จักแล้วเริ่มชินเขาแชร์โดยที่แบบเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาแชร์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าโอเคเรื่องพวกนี้มันสามารถปรับที่คนมองเราได้แต่พอคนไหนที่นุ๊กแคร์นุ๊กก็จะกลายเป็นแบบ sensitive ไปหมด
1: แล้วทางบ้านนุ๊กซี่อะพอเราเป็นทำงานด้านพิตตี้อย่างนี้ที่บ้านโอเคทุกอย่างไหม
0: จริงๆที่บ้านหนูโอเคเพราะหนูค่อนข้างที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วด้วยเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเขาจะไม่ติดเลยว่าเราจะทำอะไรเพราะสุดท้ายเขารู้เราคือครอบครัวหนูรู้ว่าหนูเป็นคนยังไงมาเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนูจะทำอะไรใส่เสื้อผ้าแบบไหนเขาก็จะมองหนูเป็นหนูคนเดิมอยู่เสม
2: อ
0: แต่คนอื่นๆเท่านั้นแหละค่ะที่เขาจะยังไม่รู้จักเราและเขาก็จะยังไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงจะยังไม่เข้าใจนะแรกสุด
2: แล้วมีอะไรที่พี่ปู่ทำแล้วนุ๊กซี่ไม่ชอบมีไหมคะ
3: ก็น่าจะเยอะ
0: ก็เยอะ
1: โอ้โห
2: ยกตัวอย่างก็ได้ค่ะ
0: ก็คือพอคบกันแล้วก็คือรู้สึกก็ไม่รอดแต่แรกเลยคือกะแบบถอดใจแต่แรกเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเลยไลฟ์สไตล์คือแบบคนละแบบเลยเขาค่อนข้างที่จะเหนือการควบคุมการทำงานแต่ละครั้งมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้เสมอทำให้เราต้องจินตนาการได้ตลอดมีเพื่อนฝูงมีสังคมนุ๊กจะนุ๊กชินกับการที่มีแฟนแล้วก็คือมีแค่สองคนแต่การมีเขามีสังคมเพื่อนสังคมงานสังคมลูกค้าสังคมอะไรหลายๆสังคมรู้สึกว่า

พอเขาแยกได้อะเขาไม่ได้มาติดเราแบบติดเลยแล้วยอมทิ้งทุกอย่างอะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เราสงสัยจะไปไม่รอดเราแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เคยแบบบอกเขาเหมือนกันว่าแบบนี้ขอไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ย

0: เท่าที่ฟังดูเหมือนช่วงแรกจะมีปัญหาเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหาของคนสองคนปัญหาจากคนรอบข้างที่มองเข้ามามากกว่ามันเคยมีแวบหนึ่งที่พี่ปู่คิดว่าเฮ้ยงั้นก็คบคนอายุใกล้ๆกันก็แล้วกัน
1: ไม่มีเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่คือตอนคบเนี่ยเราไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องอายุเลยเรา
0: คบ
1: กันหรือว่ามีความสนิทสนมกันผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอแล้วก็เรื่องของทัศนคติเป็นหลักเลย
0: ครับ
1: คือบางทีคนในวัยเดียวกันอาจจะมีความคิดเห็นคนละเรื่องกันเลยก็ได
0: ้ครับ
1: ทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันเลยก็ได
0: ้
1: เพียงแต่ว่ามีอายุใกล้กันเท่านั้นแต่บางทีมันก็ไม่เสมอไปที่อายุเท่ากันคิดอ่านไปในทางเดียวกัน
2: แล้วสำหรับลูกซี่ล่ะคะการมาคบกับคนที่อายุมากกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ปกติแล้วสเปคเราคือคนที่โตกว่าแต่เราไม่รู้ว่าการที่โตกว่า18ปีขนาดนี้มันคือแกปที่ห่างด้วยความที่เขาเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะพี่ปูเนี่ยเป็นอายุที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะเขาผ่านมาก่อนแต่ตัวเราอะค่ะเราคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือยังเด็กอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันพอมาคบจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคนโตกว่าแล้วมันจะเข้าใจเราอย่างเดียวเราจะไม่เข้าใจชีวิตเขาเลยว่าสิ่งที่เขาบอกเรามาว่าเอ้ยหนูอันเนี้ยใจเย็นๆเราก็ทำไมต้องใจเย็นๆเราเป็นคนที่ใจร้อนแต่พอเราอยู่เข้าไปเรื่อยบางทีเขาจะมีคำบางคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปิดใจกับเขาอย่างเช่นเวลาที่เราจัดคนเราตัดสินคนเราจะจัดเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกชะตาคนนั้นคือไม่ชอบและไม่ดีอ่ะพี่ปูก็บอกว่าสมมติเราเจอคนที่เข้าสังคมเก่งใช่ไหมคะเราให้เวลาเขาแป๊บนึงคนนี้แปลกๆเราตีว่าคนนี้คือนิสัยไม่ดีคนไหนที่ปกติคือคนนิสัยดีเราตัดสินแบบนั้นเหรอพี่ปูตัดสินจากการที่ดูเขาไปก่อนอีกแป๊บนึงถ้าเขานิสัยดีเราก็ถึงจะค่อยบอกเขาว่าคนนั้นเป็นคนยังไงหุยเราแบบเราเลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่ปูเข้ามามันเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีเออว่ะนี่คือโอเคมากอะสำหรับเราอะไรเงี้ย มันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสองท่านค่ะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคู่รักต่างวัยเหมือนกันนะคะอายุต่างกันมากกว่าของพี่ปูกับลูกซี่อีกห่างกันถึง32ปีนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นคุณพ่อลูก3ค่ะครอบครัวน่ารักมากแล้วก็มีภรรยาที่สวยมากด้วยวันนี้สองท่านนะคะพี่ทองขาวกับพี่เกริกชิลเลอร์ค่ะ
4: สวัสดี
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ถ
2: ามพี่ทองขาวนะคะ ความห่างของอายุอะค่ะ32ปีมันมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตคู่ไหมคะ
4: ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็โตพอที่จะไม่โวยวายไม่ไปดุไม่ไปอะไรเราเข้าใจความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นที่เราเคยเป็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะใจเย็นก็ค่อยๆบอกค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจ
0: มาถึงของผมบ้าง
5: ครับผม
0: พี่แจ็คนี่คือเป็นตัวแทนที่ทุกคนจะเห็นมาเสมอพี่แจ็คกับพี่อ้อมเป็นคู่ที่น่ารักคู่เสมือนว่าอายุใกล้กันเคยมีปัญหาบ้างไหมกับการที่เสมือนว่าเอาคนที่อายุใกล้กันเป็นคู่ครองชีวิตแล้วผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้ยังไง
5: ชีวิตคู่ของใครใครบอกไม่มีปัญหาเลยผมว่าน่าเบื่อเซ็งจืดชืดน่าดูและคู่นั้นน่าจะมีปัญหา มันต้องมีทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ตรงกันยิ่งเวลาผ่านไปเราเติบโตขึ้นเขาเติบโตขึ้นเวลามันเปลี่ยนความคิดของเราและเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนของเราและตัวตนของเขาจะเริ่มโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนและเริ่มหาสิ่งผิดพลาดของกันและกันและวันนั้นแหละมันจึงเป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เธอหน้าตาแบบนี้เธอเบื่อฉันแล้วเหรอทั้งที่อีกฝ่ายนึงเมื่อเขาโตขึ้นเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาต้องรับผิดชอบเขามีงานมากขึ้นอะไรมันอาจจะอยู่ในหัวเขาเยอะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดให้คู่ครองของเขาได้รับฟังได้เนื่องจากเขาไม่อยากเอาความหนักตรงนี้ไปใส่ภรรยาอันนี้ภรรยาก็ไม่เข้าใจก็แบบว่าต่างคนต่างมีของตัวเองและคิดว่าของตัวเองอ่ะมันยิ่งใหญ
0: ่ครับ
2: ด้วยความต่างของวัยนะคะแม้ว่าจะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแต่เรื่องราวของพี่ปูกับน้องลูกซี่ค่ะมันก็เดินมาถึงวันหนึ่งที่มันเกิดปัญหาจนเกือบจะต้องเลิกรากันเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: ลูกซี่พี่หิวอะค่ะหาอะไรให้พี่ลองท้องหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะ
6: อ
7: ฉันถูกมองมาตลอดว่าการที่เลือกคบซุปตาอย่างพี่ปูทั้งที่อายุห่างกันมากเพราะหวังเกาะให้ตัวเองสบายฉันพยายามพิสูจน์ตัวเองเสมอด้วยการดูแลพี่ปูอย่างดีให้ทุกคนได้เห็นว่าฉันน่ะคือสิ่งที่เข้ามาเสริมในชีวิตเขาแต่ใครจะมองยังไงก็ไม่สำคัญเท่าพี่ปูเห็นค่าในสิ่งที่ฉันทำเค้กมาแล้วค่ะ
6: วางเลยขอบคุณค่ะ
7: สำคัญมากขนาดวางมารับของจากมือหนูไม่ได้เลยเหรอ
6: ฮะเมื่อกี้นึกซี่ว่าไงนะ
7: เนี่ยหนูพูดอะไรพี่ปูยังไม่สนใจเลยอ่ะพี่คุยแชทกับใคร
6: อ๋อแฟนคลับน่ะเขาทักมาพี่ก็เลยคุยเป็นมารยาทน่ะไม่มีอะไรหรอกน่ากินจังเลยค่ะเอ้ยนุกซี
7: ่ว่าละว่าต้องเป็นแฟนคลับผู้หญิง
6: ทำไมทำแบบนี้คะไม่มีมารยาทเลยอ่ะ
7: แล้วพี่ปูมีมารยาทเหรอคะใช้ให้หนูทำนู่นหยิบนี่แต่ตัวเองนั่งแชทคุยกับสาว
6: คือแฟนคลับเขาทักมาแล้วพี่ก็คุยไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ
7: อะไรที่พี่ไม่ชอบอะไรที่ทำให้พี่หึงยามแต่งตัวโป๊ะๆพี่ขอให้หนูเลิกหนูก็เลิกให้ทำไมพี่ไม่ทำอะไรที่ทำให้หนูไม่หึงบ้างอะ
6: ไปกันใหญ่แล้วค่ะนุ๊กซี่พี่เป็นศิลปินแฟนคลับของพี่อ่ะถ้าไม่ใช่ผู้ชายก็ต้องเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็แก่แล้วแล้วถ้าแฟนมาแล้วพี่ทำหญิงเหมือนวงพึ่งดังมันจะใช่เรื่องเหรอพี่ต้องรักษาฐานแฟนคลับนะ
7: รักษาฐานแฟนคลับแต่ไม่รักษาใจหนูเนี่ยนะหนูต้องอดทนทำอะไรตั้งหลายอย่างเพื่อพี่เพื่อให้ครอบครัวของพี่เห็นว่าหนูไม่ได้เกาะพี่กินอ่ะพี่เห็นแก่ตัว
6: ลูกซี่พอเถอะนะคะ
7: ไม่พอพี่ก็เป็นแบบเนี้ยเอาแต่เนียนๆทำให้ปัญหามันหายไปมันไม่หายเว้ย
6: พอเถอะ
7: ไม่พอจนกว่าพี่จะคิดถึงใจหนูบ้างเลิกเห็นแก่ตัวแบบนี้เลิกเลิกเฮ้ยโอเคถ้าตวาดกันขนาดเนี้ยหนูไม่อยู่ให้รำคาญใจพี่หรอกหนูกลับบ้านหนูละ
6: นุกซี่ไม่เอานะนุกซี่เดี๋ยวนุกซี่

0: ฉันออกมาจากบ้านพี่ปูด้วยความตกใจแต่พอมานั่งคิดดูแล้วอ่ะมันก็เป็นเพราะความต่างของอายุเราจริงๆความเด็กความงงแงงตามภาษาฉันนั่นแหละที่ทำให้พี่ปูถึงจุดเดือดจนได้ฉันผิดเองฉันรู้ดี
1: นุ๊กซี่พี่มารับกลับบ้าน

0: ก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่จากคนที่ฉันรักมันคือการรู้จักยอมเป็นฝ่ายผิดรู้จักยอมลงให้ก่อนไม่ว่าจริงๆแล้วจะผิดหรือถูกวันนี้เองวันที่ฉันรู้สึกจริงๆว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มให้กันและกัน
1: พี่คิดถึงนะกลับบ้านเรานะไปค่ะ
2: ละครเมื่อกี้คือถึงขั้นทะเลาะกันเพราะว่าพี่ปูคุยกับแฟนคลับ
3: ใช่ก็คือแบบว่ากลับบ้านไปเลิกกันไป2อาทิตย์ได้ค่ะแบบเป็นการบอกเลิกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะเราก็เหมือนยังคบกันใหม
2: ่ๆ
3: มีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนคงจะสำหรับตัวผู้ชายคงยังไม่ได้มั่นใจในตัวเราเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาแล้วเราก็เขาก็เหมือนแบบมีคุยกับคนอื่นแล้วเขาก็คือจะปกตินั้นเขาจะไม่เคยให้ใครดูโทรศัพท์หรอกนี่ก็คือแบบไปแอบดูจนรู้แล้วก็กลับบ้านเลิกกันแบบจริงจังเลยแล้วพี่ปูเขาก็ง้อแบบเพราะว่าเขาบอกเขาคิดถึงเราก็อยากจะรู้อยากจะไปคุยอยากจะไปเคลียร์กันว่าเหตุผลที่เขามีคนเหนือเพราะอะไรก็เลยกลับไปลองคุยกับเขาดูตอบมาคมมากนะคะเป็นคำตอบที่เรียกว่าก็คือทำให้เลิกสงสัยในตัวเองเราถามเพราะว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีตรงไหนเขาถึงคุยกับคนอื่นเขาตอบมาสั้นๆเลยว่ามันคือสันดาน

0: คำนี้เรารู้สึกว่าเขาจริงใจกับเรามากในการที่เขาบอกว่ามันคือสันดานของผู้ชายอะค่ะแต่ตัวเราเลิกสงสัยในตัวเองว่าเราผิดอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าความผิดนั้นของเขายอมรับมาแบบนุ๊กไม่คิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะทำกันเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะต้องหาเหตุผลว่าก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้ก็เพราะเธอเป็นแบบนั้นเลยแต่เขา
1: คือโทษคนอื่น
0: ใช่ค่ะแต่เขากลับพูดคำว่าสันดานมันคือการยอมรับแบบซื่อตรงและจริงใจและยอมรับผิดจริงๆเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้โอเคมากแล้วเราก็อยากจะให้อภัยเขาแล้วก็ทำให้ตัวเราลดทิฐิในการอยากจะเอาชนะในเหตุการณ์อื่น
1: ๆคุณนุ๊กกลับไปอยู่บ้านกี่วัน
0: 2อาทิตย์เต็มเลยค่ะ
1: ระหว่าง2อาทิตย์นั้นพี่ปูคิดอะไรถึงได้ไปง้อ
2: ผู้หญิงอะเวลาเขาคิดเขาจะคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ดีตรงไหนเขาผิดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ใช่เลยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันไม่ใช่ความผิดเขาเลยมันคือเราล้วน
3: ๆ
2: นะฮะมันก็เลยต้องบอกเขาว่าอันนั้นไม่ใช่ความผิดหนูมันคือสันดานที่เราคุ้นชินกับมันมาทั้งชีวิตแล้วเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไร
1: คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็คุย
2: ใช่ครับเราก็เลยคุยไปเรื่อยๆคุยคนนู้นไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่ก็คุยปกติคุยธรรมดาแต่สำหรับเขาคือมันไม่ปกติในการที่คุยคนอื่นนะ
1: แต่ในละครที่ไปเอาขนมมาแล้วจดๆๆๆขนาดนั้นคือเสมือนจริงไหมครับ
0: เสมือนจริงมากค่ะนั่นคือนิสัยที่เป็น
1: ของจริงเลย
0: เป็นของจริงเลยเรารู้สึกเห็นแล้วก็โอ้โห
1: ผมอยากจะคารวะพี่ปูมากเลยว่านั่งนิ่งจ้าได้นานขนาดนั้นนะพี่นิ่งจริงๆ
2: จ้า
0: เราไอ้ตวาดเมื่อกี้ก็คือปกติคือถ้าเกิดว่าตวาดแบบนั้นคือนั่นคือสุดแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อนั้นนุ๊กหยุดเลยนะคะ
1: คือ
0: หยุดแบบหยุดแว๊ดพร้อมเฮ้ยปุ๊บนุ๊กแบบสงบโดยทันทีเลยนี่คือวิธีการของเขาเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่แว๊ดอ่ะ
1: คือสุดแล้ว
0: สุดปุ๊บแว๊ดเดียวนุ๊กหายเลยหายบ้าเลย
3: พี่ปูเนี่ยจะง้อทุกครั้งถูกไหมคะ
2: ใช่ครับโลกมันจะเปลี่ยนเลยฮะทันในทันทีในการที่สมมติว่ามันอยู่ในบรรยากาศที่มันมาคุมากๆอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราพอเรารู้แล้วว่าทรงนี้น่าจะนานหรือทรงนี้น่าจะยุติได้ถ้าสมมติว่าเพียงแค่เราเอ่ยประโยคเดียวว่าก็ขอโทษเข้าไปขอโทษหรืออะไรเงี้ยไปกอดไปขอโทษนี้ก็ทำให้เหตุการณ์มันดีขึ้นโดยเรานะฮะไม่ใช่พัดรอให้เขาแบบสงบแล้วก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองสบาย
3: จบเลย
2: จบ
0: แต่หลังๆหนูต้องทำชัดเจนให้รู้ว่างอนผู้ชายจะไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยนิ่งๆเงี้ยไม่รู้ว่างอนแล้วก็รอนานแล้วก็แบบจะทะเลาะนานี่คือจะงอนแบบพุดฟัดแรงหน่อยเขาก็เลยจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดง้อเลยหายแน่
4: อันนี้คือข้อดีของการที่คุณนุ๊กมีแฟนที่อายุมากกว่ารักแล้วต้องยอมรับสารภาพรักแล้วต้องพูดความจริงมันจะเป็นแบบ

0: นี้หมดผู้ชายไม่ว่าจะผ่านอะไรมาสักแค่ไหนถ้าวันนึงที่เขาด่าตัวเองให้ผู้หญิงฟังได้เนี่ยว่าเขาแย่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือวันที่เขาจำนนและยอมปอดเปรี้ยวเล็บเขาทั้งหมดเมื่อพี่ปูมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยได้หนูมาเป็นแฟนเขาก็ไม่อยากเสียไปแล้ว
1: ถูกต้อง
2: แล้วสมมติว่าแฟนพี่จับได้ว่าพี่คุยกับผู้หญิง
1: ก็เราก็บอกกับเขาทุกเรื่องอยู่แล้วเราดำเนินชีวิตด้วยความจริงอยู่กันแบบเพื่อนแบบสนุกเราไม่ได้มาซีเรียสว่าเฮ้ยเธอรักฉันไหมเธออะไรแบบไม่อะเราอยู่กันแบบมีความสุขทุกวันมันก็เลยไม่ค่อยเกิดปัญหาแล้วก็อย่างพี่ปูเนี่ยเป็นเรื่องดีก็คือคนเราจะมักจะไปโทษคนอื่นว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆโทษตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วมองตัวเองเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีครับ
3: ของพี่ทองขาวเคยมีเหตุการณ์ที่แฟนงอนมากๆแบบคุณนุ๊กซี่ไหมคะ
1: มีครับแรกๆก็มีแต่ว่าผมก็ดันง้อคนไม่เป็นเขาก็นอนร้องไห้จนอีตาบ้านนี่ไม่มาง้อสักทีอะไรอย่างเงี้ยไปผมก็เคยมีเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็เคยคือความที่เขาเป็นเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากระเปิ้ลกระเป้าแล้วมีปัญหาการหนีกลับบ้านอย่างนี้เลยแต่ของผมเนี่ยไม่กี่วันผมกลับมาบ้านคนเดียวปกติผมจะเป็นเงาติดตัวกันเสร็จแล้วแม่ผมก็เอ้ามิ้นไปไหนอ่ะผมก็บอกไปช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานบอกทะเลาะกันใช่ไหมอาแม่รู้นี่หว่าไม่รู้จะแก้ตัวไงก็เลยบอกมันดื้อแม่สวนมันเลยมันเด็กมึงไปรับมันมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยคือแม่เขาชอบเขาสนิทกันอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องขับรถจากราชบุรีไปสิงห์บุรีไปง้อเขากลับมาไปง้ออยู่หลายวันนะ
4: พี่ขอโทษ
1: กลับบ้านคือเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดเรารักกันจริงยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันต่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตหรือว่าอะไรมันจะมีการอภัยให้การมันคือความรักถ้ามีความรักมันจะไปกันได้ยังเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ก็จะไปกันได้แล้วก็มีความสุขได้คร
2: ับ พี่แจ๊คเคยโดนพี่อ้อมงอนหนักๆแล้วพี่ง้อยไง
0: งอนกันไปกันมาแต่ว่าเราตั้งกฎแล้วข้อแม้ไว้ตั้งแต่วันแรกๆช่วงแรกที่เราคบกันแล้วเนี่ยว่าอย่างงอนข้ามคืนตื่นเช้ามาโกรธแค่ไหนยังไงก็ต้องคุยกันถ้าเขาไม่คุยกับเราก่อนในขณะที่เราไม่ได้ผิดเราก็ต้องเดินไปชวนคุยด้วยกินข้าวอย่างนี้นั่นอย่างเงี้ยลืมไปซะถ้าเรายังจะอยากอยู่ด้วยกันอยู่นะ
2: ครับ
0: ให้อภัยเสียสละครับ
2: ผมอยากถามคนนี้มากแล้วจะเป็นพี่หมวยล่ะครับ
3: ยังไงคะ
2: ถ้ากรณีพี่หมวยงอนพี่หมวยอยากให้สามีพี่มางอยังไง
3: ก็ถ้าเกิดว่างอนเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนไปหมดนะมันก็คือเราก็นิ่ง
2: ๆครับ
3: แล้วก็อย่างสมมุติว่าคำพูดอ่ะแต่ก่อนเราอาจจะพูดหวานคำพูดมันก็จะห้วนๆถามคำตอบคำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกฝ่ายนึงเขาก็จะรู้ว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรที่แบบเขาทำให้เรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มาง้อก็เหมือนลูซี่ถ้าเขามาง้อแค่มาบอกนาเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยมันก็จบแล้วทราบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้แผนที่ทั้งคู่วางเอาไว้ก็คือการแต่งงานคิดธีมไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นธีม80ต้องพักเอาไว้ก่อนแต่จริงๆในมุมของผู้หญิงอะค่ะการแต่งงานมันคือความฝันเนาะ
5: ใช่ค่ะคืออยากมีแน่ๆคือแบบถ้าใครถามว่าไม่มีได้ไหมแบบไม่ได้สำหรับเราสำหรับเราคืออยากมีจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรักของเรามันผ่านอะไรกันมาเยอะค่ะเราอยากให้มีคนมาเห็นคนที่อยู่รอบตัวในทางเดินของความรักเรามาอยู่ในงานแล้วก็มาแบบเหมือนยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูก็เลยแบบหนักใจเลยตอนแรกก็คิดว่าหรืออาจจะเปลี่ยนแผนเป็นงานเล็กๆไม่ได้ต้องไม่ใช่ว่าเราอยากให้แบบสิ้นเปลืองนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันมีค่าจริงๆในระหว่างทางเดินตลอดทางมาของเราอะไรเงี้ยค่ะหนูฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะมากมันมีความสวยงามสำหรับหนูอะค่ะ
6: แต่เข้าจริงๆตัวผมเองแล้วเรื่องของการแต่งงานหรือไม่แต่งงานเลยเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าถ้าในฝั่งนี้อายุประมาณนี้ยังมีฝันเรื่องอย่างแบบนั้นอยู่ซึ่งเราก็ยินดีถ้าสมมติว่าเป็นทางเลือกที่นุ๊กอยากแต่งอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแต่งได้ยินดีแล้วก็ถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราทำได้เราก็สามารถที่จะแต่งงานกันได
3: ้สถานการณ์โควิดก็ทำให้แผนบางอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนไป รวมถึงเรื่องของรายได้ของพี่ปูจากเดิมเนี่ยหลักแสนก็มาเหลือศูนย
6: ์ครับ
3: ค่ะตรงนี้เองทำให้ทั้งสองคนเนี่ยผ่านช่วงเวลานี้มาได้ยังไงจริงๆแล้วโควิดก็ทำให้เขามีชีวิตคู่ที่มีสีสันมากขึ้นมีสีสันยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

พอโควิดมาผมก็กลายเป็นคนว่างงานไปซะงั้นใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนไร้ค่าเผาเวลาไปกับซีรีส์เบื่อก็หยิบกีตาร์มาเล่นร้องเพลงแปลงเพลงของตัวเองให้มันขำๆ

0: เดี๋ยวอะไรอ่ะนุกซี
1: ่ก็เพลงแต่งที่พี่ร้องเมื่อกี้ไงมันใช่เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตื่นเต้นอะไรครับพี่ก็ร้องก็เล่นมาตั้งหลายเพลงหลายวันแล้วอ่ะ
1: ก็หนูเพิ่งคิดได้ว่าถ้าพี่ถ่ายลงโซเชียลนะคนต้องชอบเยอะแน่ๆแล้วมันก็จะมีงานเข้ามาไง
0: เอ้ยมันจะได้เหรอพี่ก็ทำเล่นขำๆอ่ะมันจะไปได้อะไรอ่ะ
1: ก็ถ้าพี่แต่งให้มันฮาๆนะร้องไปเต้นไปเต้นแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคนดูต้องชอบมากแน่ๆแล้วพอคนดูชอบตามมาดูเยอะๆสินค้าก็จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เราไง
0: เหรออืมก็น่าลองนะแต่พี่ติดต่อลูกค้าขายงานอะไรไม่เป็นนะ
1: โอ้ยเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจัดการเองน่าจะพอติดต่อลูกค้าเก่าๆได้บ้าง
0: อืมก็ได้ลองดูก็ได้อ่ะแต่งเพลงแปลงอะได้แต่ให้พี่ไปเต้นเกาหลีเนี่ยพี่ไม่เอาด้วยนะเสียลุกหมดเดี๋ยวพวกเด็กๆมันจะไม่เคารพเอา
1: พ่อล็อกเกอร์รุ่นใหญ่ห่วงลุกพี่ปูหนูขอเชื่อหนูเถอะพี่ลองเปิดใจทำอะไรที่มันสนุกสนานน่ะลองเปิดใจทำให้มันสนุกเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเองไม่มีใครว่าพี่หรอกทุกคนก็จะต้องชื่นชมพี่แน่นอนเชื่อหนูสักครั้งนะนะนะคะนะนะนะนะนะนะ
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าตามนั้น
1: เย้
0: ลูกซี่ก็ใช้ความสนุกทำแบบเด็กๆจัดหาของเสื้อผ้าจัดการการแต่งตัวหาพร็อพคิดท่าเต้นทำทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงติดต่อลูกค้าผมที่ติดภาพลักษณ์ของความเป็นร็อกเกอร์รุ่น10ปีคงไม่คิดที่จะทำอะไรแบบนี้แน่ผมต้องทึ่งกับความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องเล่นๆให้กลายเป็นเรื่องจริงจังและสร้างรายได้ได้ผมเชื่อแล้วว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกันจริง
1: ๆจัดปกแป๊บโอเคไป
0: ไป
1: เข้าที่เข้าที่นี่เลยจ้า

0: เป็นไงมั่งคนดู
1: คนกดไลค์เพียบคอมเมนต์เป็นร้อยเลยจ้าเฮ้ยนี่น้ำหอมยี่ห้อดังมาคอมเมนต์ด้วยอ่ะบอกว่าอยากเป็นสปอนเซอร์ให้เรา
0: เฮ้ยนี่มันได้จริงเหรอเนี่ย
1: จริงไม่จริงก็ได้มาแล้วจ้า
0: ขอบคุณนะนุ๊กซี่ที่เปิดมุมมองให้พี่แล้วก็ขอบคุณมากๆ

0: ที่มาเติมเต็มชีวิตพี
1: ่บ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ขนลุกอ่ะขอบคุณพี่นะคะที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตหนูเหมือนกัน

0: ินไหมคะตอนที่นุ๊กซี่ให้เต้น
1: ปกติผมไม่ค่อยเขินอะไรกับพวกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมันก็ทำอยู่กับเพื่อนๆนะฮะมันสนุกแบบนี้กันอยู่แล้วอะฮะแต่ถ้าจะต้องบันทึกแล้วเอาไปออนเอาไปสาธารณะมีเขิน
0: แต่ก็ยอมทำ
1: แต่ก็ยอม
0: เพราะอะไรถึงยอมทำอะคะ
1: ผมว่าบางทีเราต้องเชื่อนะฮะเราเชื่อสัญชาติญาณตัวเองมาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็แล้วทำอะไรอยู่ในขอบเขตของตัวเองมาตลอดณวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่กล้าที่จะออกไปเห็นไปเจอหรือว่าไม่เคยที่จะออกไปเห็นไปเจอเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงไหนกันแล้วเราต้องมีความเชื่อกับคนที่เดินทางเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเขาอยู่ในโซนที่ไม่ใช่เซฟโซนของเรา มองเข้ามาอีกทีหนึ่งบางทีมันน่าจะได้อะไรมิติใหม่ๆครับของการทำงานผมก็เลยลองฟังนุ๊กดูแล้วมันก็เป็นมิติใหม่จริงๆซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือมองไม่ออกว่าตัวงานชิ้นนี้มันสามารถไปประกอบเป็นชิ้นเป็นอันได้มากกว่าที่แค่งานเสร็จถ้าเราทำเพลงแปลงทำเพลงเสร็จทำยังไงโอเคคนฟังก็จะรู้ว่ามันเฮ้ยพี่เก่งนะแปลงเพลงได้ทำเพลงได้เล่นดนตรีเองได้ทั้งหมดแต่เราไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองไม่ได้แต่อันนี้เขาจะวางไว้ได้ว่าถ้าสมมติเราไปลงในช่องนี้มีคนเข้ามาดูมหาศาลแล้วก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้ดีกว่าที่เราทำไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งๆไปอย่างเงี้ยไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่เขาที่เขาจะแบบจะมองเห็นเองว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเอาไปออนไลน์แล้วมันสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินได้อะไรเงี้ยครับเป็นเงินทองได
0: ้
1: ครับก็เลยยอมอยากบอกให้ทำแล้วก็ทำแล้วแต่ ในช่วงนั้นเวลาช่วงนั้นมันไม่มีงานอะไรจริงๆครับเราอยากเป็นคนทำงานเกือบทุกวันนะฮะแต่พอวันนึงมันไม่มีอะไรทำเลยจริงๆมันจะสังกตายแล้วมันก็คิดเยอะอยู่เหมือนกันอยู่มาวันนึงพอเขามีอะไรให้ทำเราก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกที
2: เรียกว่าเป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรก
3: ใช่ค่ะ
2: มันทำให้เรารู้สึกยังไงที่แบบต่างวัยแต่ได้มาร่วมงานด้วยกัน
3: มันสำหรับนุ๊กว่าพอดีนะคะเพราะว่าเหมือนความต่างของความที่เขาเป็นพี่กับน้องเนี่ยกลายเป็นเขาเป็นนายแล้วเราเป็นเลขาค่ะฟีลแบบนั้นแล้วมันสนุกดีมันเหมือนเรารู้ใจและทำงานกันแบบพอดีมากสมมติเวลาเขาบรีฟอะไรมานุ๊กจะไม่ใช่ว่านุ๊กจะสั่งนุ๊กก็จะรู้ว่าหน้าที่ของนุ๊กคือรับบรีฟแล้วก็บอกให้เขาทำในส่วนของการแต่งเนื้อคีย์เวิร์ดแบบนี้นะพี่ปูต้องใส่ลงไปส่วนของนุ๊กจะมีภาพแบบนี้คือเราต้องบอกว่าเราเป็นมุมภาพด้วยแล้วก็เป็นมุมประสานงานด้วยถ้าภาพเขาต้องคิดเผื่อเราแล้วมันกลายเป็นการทำงานแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือพี่ปูหนูว่าอย่างนี้อย่างนี้นี่คือถ้าเป็นแฟนกันเราทำงานกันแต่พอเราโอเคเรารู้อะไรว่าไม่ล้ำเส้นในการทำงานกันพี่ปูว่าโอเคถ้าเกิดว่าหนูบอกแบบนี้มาแล้วมาถามพี่ก่อนเราค่อยไปตอบลูกค้านะคือเขาจะบอกมาแบบนี้มันเลยทำให้แบบพอดีเลยอ่ะเหมือนแบบนายสั่งมาหรือเลขาไปบอกเองอะไรอย่างเงี้ยมันเลยโอ้ยสนุกมากพอมาทำงานด้วยกันจริงๆมันสนุกมากเลยค่ะ
4: มันเป็นการทลายกำแพงความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะพี่ปูแบบว่าทลายกำแพงแบบไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ทำได้ด้วย
2: ใช่
4: แล้วกลายเป็นไว้ใจกันยาวเลยค่ะ
0: ถามพี่ทองขาวนะคะว่าสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตคู่นอกเหนือจากเรื่องของอายุไม่ว่าจะต่างกันหรือว่าใกล้เคียงกันพี่ทองขาวมองว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: ถ้าเรามีความรักเนี่ยเรื่องวัยมันก็ไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหรืออะไรยังไงมันไม่มีอะไรมาแอบแฝงอ่ะทุกอย่างมันก็จะโฟลมันไปเองอ่ะครับมันไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งนั้นถ้ามีเรื่องมีราวเราพร้อมที่จะให้อภัยกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปต
0: ่อ
5: เพราะเราอยากไปต่อกับเขาหรือเขาอยากไปต่อกับเราทุกอย่างก็จะจูนเข้าหากันแค่นั้นเอง
2: แล้วพี่แจ็คล่ะครับถ้าเกิดกรณีที่พี่ได้เกิดมาว่าเมื่อเรายิ่งคบกันไปนานมากยิ่งขึ้นตัวตนของแต่ละคนจะยิ่งออกมามากขึ้นช่วยแนะนำวิธีประคับประคองให้ทั้งคู่หรือคู่รักสมัยใหม่เห็นเป้าหมายว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ยังอยากจับมือไปด้วยกันจนสุดลมหายใจสุดท้าย
4: พื้นฐานของมันคือความรัก
2: ครับ
4: ความรักความไว้เนื้อเชื่อความรักอย่างบริสุทธิ์ใจคนมันถึงมาอยู่ร่วมกันได้นานและไอ้ตรงนี้มันคือหลักของการเดินก็คือความรักอย่างบริสุทธิ์ใจและจะเดินไปด้วยกันถึงแม้ว่าวันหนึ่งวันใดมันตัวตนของตัวเองมันจะเริ่มชัดขึ้นมาและจะเริ่มรู้ว่าผลสุดท้ายที่สุดของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันต้องการอะไรเนี่ยก็ในเมื่อมันมีพื้นฐานของความรักที่ดีต ้องจับหลักมันเอาไว้เมื่อมีหลักมันแน่นแล้วเนี่ยก็อยู่ในหลักพยายามอยู่ในหลักมันอย่าเดินออกนอกทางอย่าลืมว่าวันที่เคยรักกันใหม่ๆเราเคยคุยกันไว้ว่าอะไรแล้วก็ประคับประคองมันไปคือมันไม่มีแบบที่มันเป็นแบบสำเร็จจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์กันไปแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของแห่งความรักมันทำได้แค่นั้นเองแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุด
0: ถามนุกซี่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องความต่างของวัยมันไม่ใช่อุปสรรคแล้วล่ะมันเป็นการมาเติมเต็มให้กันและกันมากกว่าแต่บททดสอบของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องปัญหาสุขภาพยังไงคะ
3: มีวันหนึ่งก็คือรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก็เราก็รู้สึกกังวลนะคะว่าเหมือนมันเขาจะยังรักเราอยู่ไหมเขาจะทิ้งเราไปไหมในวันที่เราป่วยไอตอนป่วยเนี่ยความกังวลใจเรื่องของว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเนี่ยก็มีแต่ถ้าไม่มีเขาเป็นกำลังใจนุ๊กก็คงพังเหมือนกันนะคะในชีวิตตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นการเปิดทดสอบให้รู้ว่าเขาไม่ทิ้งเราไปไหนแน่นอนต่อให้เราจะไม่มีผมต่อให้เราจะต้องตัดเต้านมทิ้งหรือต่อให้เราจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมันก็เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ใจของเราสองคนมากเหมือนกันช่วงป่วยเนี่ยค่ะ
0: ทราบว่าพี่ปูทำหลายอย่างเลยจากที่ไม่เคยทำก็ทำในช่วงที่นุ๊กซี่ป่วยมีอะไรบ้างคะ
1: พอนุ๊กเริ่มป่วยอย่างเงี้ยความใส่ใจต้องมาเป็นพิเศษนะฮะพิเศษกว่าคนปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องดูถึงอาการด้วยดูถึงอาการดูถึงอารมณ์นะตอนนั้นดูถึงความกังวลใจเพราะฉะนั้นตัวนุ๊กเองถ้ามีความกังวลใจบางเรื่องเขาก็จะไม่พูดออกมาเป็นคำพูดแต่เราสามารถเห็นได้ด้วยการมองเข้าไปดูที่สีหน้าเขาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันก็อาจจะไม่อยากพูดออกมาเพื่อให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีไปด้วยรู้สึกเป็นห่วงไปด้วยแต่เราจะสังเกตได้ถ้าเบื่อเราคนใกล้ชิดเราจะสังเกตเห็นแล้วก็เราจะเห็นความผิดปกติด้วยสีหน้าและความกังวลใจทางสายตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจมากกว่าตอนในช่วงเวลาปกตินะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะเอาสถานการณ์ปกติมาวัดนะฮะจะใช้อารมณ์หรือว่าจะใช้การคาดคะเนเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเดาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงความวิตกก็วิตกจริงโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นก็เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นจริง
2: คร
1: ับ นะครับ
2: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
3: ก็การรักษาเป็นไปด้วยดีค่ะหมายความว่าเราไม่ได้แพ้ยาแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตและทำงานได้ในตัวโรค ก็ดีขึ้นก็เลยถือว่าแบบณตอนนี้ยังเป็นความโชคดีอยู่ในเรื่องอนาคตเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไป
4: โบราณเขาบอกว่าคุณจะหารักแท้ได้ในยามที่คุณลำบากสุดๆเท่านั้นนั่นแหละคือรักแท้ของคุณเมื่อคุณลำบากเขายังมาอยู่กับคุณเขายังมาประคับประคองคุณเมื่อวันที่คุณป่วยมากๆเขายังอยู่ใกล้ๆคุณก็ยังดูแลคุณนั่นแหละคือความรัก
0: ตอนนี้ทั้งคู่คบกันมานานกว่า5ปีมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะที่ไม่เคยได้บอกกันนะคะ
3: นุ๊กก็รู้สึกเสมอว่าณวันนี้คือการที่มีเขาอยู่ข้างๆมันเหมือนแบบมันเป็นเกราะป้องกันชีวิตนุ๊กในหลายๆอย่างคือเรารู้สึกปลอดภัยมากจริงๆเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆหลายคนจะบอกว่าพี่ปูทำอะไรเขาดียังไงถูถ้าให้เราพูดเป็นคำพูดเราคงพูดไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าพี่ปูเหมือนเป็นบ้านของเราเหมือนเรารู้สึกว่ามีเขาอยู่ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเสมอเลย
0: ปลอดภัยอบอุ่น
3: ใช่ค่ะ
1: คือเราตอนแรกเราก็คิดว่าการมีคู่ครองของผมในช่วงเวลาในวัยที่คาบเกี่ยวกับวัยที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ทำงานอาจจะแบบหมดยุคในการทำงานต้องมีคนมาดูแลใกล้ชิดแต่สำหรับตอนนี้ณเวลานี้ต้องเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องดูแลซึ่งกันและกันมากกว่านะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เดินเข้าไปสู่วัยชราแล้วเหมือนกันนะฮะ

ตอนนี้ประโยคนี้เลยแหละสั้นๆว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายยังไงเราจะอยู่ข้างๆกันนะฮะแล้วก็เราจะอยู่ข้างๆกันจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งหมดแรงเท่านั้นเอง

0: พี่ๆทั้งสองครับได้ชมได้ฟังเรื่องราวของคู่รักต่างวัยคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจ
1: ็คคิดถึงเมียขึ้นมาทันทีครับ ผมรักสานันมาก
0: คร
1: ับ แล้วผมก็จะทำดีกับเมียผมตลอดไปครับเพื่อรักษาความรักให้มันยืนยาวครับ เมียผมดูอยู่ครับผม
2: อย่าร้อง
0: ก็แล้วพี่ต้องถามแล้วครับ
2: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องความสำเร็จของคนสองคนความสำเร็จคือจุดสูงสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือความสุขถูกไหมฮะเมื่อมันปรับจูนกันได้แล้วก็เราพอใจที่จะรักกันอภัยให้กันแล้วก็เติมเต็มไปแบบมีความสุขด้วยกันผมว่ามันเป็นความสำเร็จของความรัก
0: คือพูดตรงๆเลยนะวันนี้อิ่มเอมมากกับการได้ฟังเรื่องทางนี้แล้วกล้าพูดเลยว่าหยุดพูดเถอะเรื่องอายุ
2: ไม่เกี่ยวเลยครับ
0: เรื่องอายุกับความรักมันไม่เกี่ยวเลยอายุไม่ใช่ตัวตัดสินมันคือความเข้าใจของคนสองคนมากกว่าคือตัวตัดสินว่าจะเข้ากันได้ไหมและจะอยู่กันได้ไหมแต่อีกอย่างหนึ่งที่ได้อย่างชัดเจนเลยคืออย่าเพิ่งไปตัดสินใครจากภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณเห็นเท่าที่ฟังมาวันนี้ก็คือพี่ปูก็แฮปปี้ดีที่มีนุ๊กเข้ามาเติมเต็มในหลายๆด้านที่พี่ปูไม่มีนุ๊กก็แฮปปี้มากที่มีพี่ปูซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่ามาเติมเต็มแต่ก็สร้างความสุขได้นี่คือความลงตัวของคู่นี้ดังนั้นอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนทะเลาะกันได้แต่คุณเห็นเป้าหมายหรือเปล่าว่าคุณอยากอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตถ้าคุณเห็นเป้าหมายนั้นรีบเคลียร์รีบแก้ปัญหารีบปรับความเข้าใจแล้วมันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนคู่นี
3: ้เห็นด้วยกับพี่มิกเลยนะคะว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างอนาคตด้วยกันต่อชีวิตคู่ของหมวยเองก็ห่างจากแฟนเยอะ
0: ครับ
3: 9ปีตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยเราก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าอายุมันจะเป็นปัญหาไหมความต่างของประสบการณ์แต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างที่นุ๊กซี่บอกว่ามันเหมือนมาเติมเต็มกันมากกว่าความสุขุมความรอบคอบของเขามาช่วยกลบความเด็กของเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความสดใสของเรามันก็ทำให้เขาได้เห็นอีกมุมนึงที่เขามองข้ามไปก็รู้สึกว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคค่ะวันนี้อินเอ็มใจนะคะกับเรื่องราวของพี่ปูน้องนุ๊กซี่รวมทั้งความเห็นประสบการณ์จากแขกรับแชร์ทั้งสองท่านขอบคุณนะคะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณ
3: พี่เต๋อขอบคุณพี่ท้องขาวค่ะแล้วกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ก็ขอให้ไม่น้ำยอดความกับผมมีลูกทั้ง7คนเลยครับ
0: ขอให้โควิดหายไปไวและได้งานแต่งงานที่อยากได้นะครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

และคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

0: จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเศียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชนคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60วัน

ือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลําห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลําห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีมั้ยว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าล้าเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือน

0: ช้างอ่ะทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทน่ะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ย

0: าเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวมันก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: นอกจากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

ก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ

รุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนคืนหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยแผ่วแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้เป็นประเภทที่4เพราะต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่หลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทิ้งทานทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์

มชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะพอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตนด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

องที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง

มทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

Ha ha ha.

0: ถ้าเราไม่ลงไปใส่ที
1: ่สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
2: ได้ไว
0: มาคืน
2: ปลาช่อนกระปู
0: ปลากินเบ็ดหรือเปล่า
3: อุ้ย
1: เรามาที่นี่เพราะสนใจเรื่องวิถีผู้คนที่มีความสุขกับการหาปลาหาปูในนาช่วงน้ำหลากโดยเราไป2พื้นที่คือบ้านดอนตะโหนดอำเภอค่ายบางระจันและบ้านทองเอนอำเภออินบุรีเราเริ่มต้นที่บ้านดอนตะโหนดโดยผู้ใหญ่เอกคนนี้เป็นคนพาเราไปเจอชาวบ้านครับ
4: ไปทางไหนแล้วเนี่ย
5: มาดูนา
6: เมื่อนาเป็นเจ้าของนาเวลามีคนมาปักก็คือทั่วไปเจ้าของนาเขาก็มาห่วงว่าเขามาปักนาฉันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะหาที
1: ่ที่ผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นก็เพราะช่วงที่เราถ่ายทำนั้นคือเดือนตุลาคมเป็นช่วงน้ำหลากนะครับ
6: ก็เย็นๆคนก็ลงปักเบ็ดของใครของใครอย่างเงี้ยนะครับ
1: คนดอนตะโหนดสนุกกับการหาปูหาปลามาเก็บไว้กินโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำเองอย่างเช่นเบ็ดครับ
7: เราทำบ่อยไหมครับเบ็ด
8: ก็บางทีก็ปีละครั้งใช้ไม้ดีๆใช้ได้ถึง2ปีครับ
7: เน้นตรงปลายให้มัน
8: อ่อนให้มันให้บางกว่าให้อ่อนกว่าที่ขันเสร็จแล้วครับพร้อมปักได้เลยครับ
1: พื้นที่ของดอนตะโหนดนั้นในช่วงหน้าน้ำหลากถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบหาปลาเลยล่ะครับ
6: ด้านท้ายของหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำจะลงมารวมกันตรงนี้น้ำก็จะพาความอุดมสมบูรณ์มามีปูปลาสัตว์น้ำเข้ามานะครับแต่บ้านใกล้พักแปลงที่ทำนาด้วยก็จะมาหารายได้จากการหาปลาหาสัตว์จับสัตว์น้ำต่าง
0: ๆนั่นน่ะที่ปักหลักไว้เนี่ย
1: เราจะเจอทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กลางทุ่งใช่แล้วครับทุกคนมาหาปลาไปกินพี่ๆกลุ่มนี้ก็เช่นกัน
9: ทำอะไรกันคะ
10: ปลาจ้ะ
9: ได้เยอะไหม
10: ก็พอได
9: ้ต้องเดินกันเป็นแผงแบบนี้เลยเหรอคะ
10: ไล่ปลาเข้า
0: ไล่ปลาเข้าด่าง
1: มีวิธีการหาปลาที่น่าสนใจทีเดียว
9: อ๋อนี่คือตีไล่ปลาเหรอคะ
11: ไล่ปลาค่ะปลา
12: อุ้ยตัวใหญ่ใหญ่ใ
9: หญ่ขอดูหน่อยนึง
11: ค่ะ
9: แล้วรู้ได้ไงอ่ะ
10: ก็มันวิ่ง
11: โดนตัวมัน
9: อ๋อเหรอ
10: มันเดินตัวมันอุ้ยอุ้ย

0: การหาปลาแบบนี้ต้องกั้นพื้นที่หัวท้ายในการกักปลาไม่ให้หนีไปไหน
1: อ
0: ัน
1: นี้ปลากระเทียมจ้ะนี่แน
0: ่วิธีเก็บปลาของคนที่นี่น่าสนใจครับ
2: ใส่
3: ใน
2: เคร
3: ื่อง
2: ค่ะ
3: อ๋อแค่นี้เองเหรอครับ
4: ใส่เนี่ยจ้ะ
2: แล้วมันไม่หลุดหรอ
4: ไม่หลุด
5: เราดึงอย่างนี้แล้ว
4: มัด
5: อย่างนี
3: ้ครับ
4: แล้วก็เอาปลาใส
5: ่ดึงให้ตึงแล้วเราก็เอาปลาอย่างนั้น
4: แหละ
5: จับใส่
2: แล้วมันไม่ออกรูที่
4: ไม่ออกจ้ะ
5: มันจะแน่น
3: มันไม่ตายเลยครับ
5: ไม่ตาย
4: มันหายใจได้
5: พอมันเต็มเราก็มาใส่ตะข้องมันก็จะไม่ตาย

0: ภาพของผู้คนที่ใช้วิถีชีวิตกันกลางทุ่งนั้นมีตั้งแต่เช้ากลางวันและตอนเย็นนะครับ
1: ความคึกคักก็ช่วงเย็นๆแดดอ่อนๆตอนนี้ครับกันเริ่มอย่างตอนนี้นะครับก็เริ่มมาลายเด็กจองที่เหมือนจองที่จองร้านค้านะครับการจัดการเอาไว้เด็กๆมาด้วยไปไหนมาตกเม็ดได้หรือเปล่า
2: ไม่ได้
3: จองไว้ก่อน
0: คนที่เราเห็นกำลังเดินตามคันนาต่างก็มาจองพื้นที่ในการปักเบ็ดกันทั้งนั้นเลยครับ
4: ไวเลยนะไวเลยนะนะ
3: ท้าเดี๋ยวไม่ทันเขาสิ
0: ป้าคนนี้ชื่อป้าตัดนะครับ
3: ถกหญ้าออกนะเราปักมันจะได้ไม่มีอะไรมาผ่าน
0: ป้าทำให้เราเห็นว่าทุ่งนานั้นเป็นที่พึ่งของชาวบ้านจริง
5: ๆเวลาหน้าน้ำนี่เขาก็หาของกินอย่างอื่นได
3: ้ก็ได้หาปลาไปก็เอาผักบุ้งไปแกงส้มด้วยได้ช่วงนี้ยอดมันจะดำเขาต้องเก็บเช้า
1: ๆยอดแดงจะเหนียวหน่อย
3: ใช่
1: ถ้า
3: ตอนเช้ายอดมันจะขาว
1: แต่เราจะเลือกกิน
3: นั่นแหละมาทุ่งนาจะไม่เสียเงินไงเรามีอะไรเราก็เด็ดติดมือไปอีเนี้ยกินกับส้มตำได้เนี่ย
1: เนี่ยกินได
3: ้กระถินไม่มันจะขึ้นเองเนี่ยมีตลอดเลย
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าในทุ่งนี้ไม่ได้มีแค่คนบ้านดอนตะโหนดนะครับที่มาหากินแต่ว่าใครๆก็มาหาได้อย่างน้าออดคนนี้ก็มาจากต่างหมู่บ้าน
6: ไปทุกที่อ่ะไปกันนะ
7: เมื่อวานผมก็ไปไม่ลากัน
8: อ๋อถ้านี่ก็มาประมาณบ่ายสาม
7: ป่านนี้ต้องเกี่ยวเหยื่อ
8: ป่านนี้ก็เกี่ยวเหยื่อแล้วค่ะ
9: เหยื่อก็ใช้เขียดใช่ไหมคะ
10: คือเขียดต้องเป็นด้วยเหรอคะ
6: เป็น
0: พี่จินดาคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ใช้เขียดในการหาปลา
11: ปลาที่จะมากินเขียดนี่เป็นปลาประเภทไหนครับ
12: ปลาช่อนปลาดุกก็กินถ้ามีตัวปลาไหลอะไรเงี้ย
11: ต้องหย่อนเขียดลงไปลึกขนาดไหนครับพ
12: ี่ก็ประมาณครึ่งท่อนตัว
11: ให้มันลงไปลึกเลยได้ไหมคะ
12: ไม่ได้มันตายหมดถ้าจมน้ำตาย
0: ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นั้นใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลานะครับ
12: ถ้าเขียดตายปลามันจะไม่กินเพราะว่าปลาเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะหัวหนุ่มๆพอเขียดดิ้นมันถึงจะหุบกัดกิน
11: ปักนานแค่ไหนกันถึงจะมา
12: ประมาณ2ชั่วโมงมาแล้ว
11: ระหว่างรอนี่เรา
12: ไปหาเขียดต้องให้มืดหน่อยเขียดจะเริ่มออก
11: อุปกรณ์จับเขียดนี่มันใช้อะไรคะพี
12: ่ใช้ขวดน้ำครับจะใช้เป็นขวดน้ำลมอะไรเงี้ย
0: พี่จินดาโชว์การทำอุปกรณ์ในการจับเขียดให้เราดู
12: อุปกรณ์คือ5ขวดน้ำมา2ลูก
0: ว่ากันว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสอนต่อๆกันมา
12: ช่วงเขียดเปียวๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือจับได้เราต้องหาอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการจับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ
11: ไม้นี่จะเป็นต้องสั้นยาวแค่ไหนคร
12: ับประมาณสักเมตรกว่าถ้าสั้นก็คือมันก็ไม่ทันเขียดครับ
13: แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนั่นไงไม่ทันแล้ว
12: ไปแล้ว มันเกลียวมากพอเห็นไฟแล้วมันคอยจะกระโดดหนีหมด
0: การจับเขียดนี่เป็นเรื่องที่อาจจะดูทรมานสัตว์แต่ว่าได้ความเป็นวิถีชาวบ้านเราก็ต้องถ่ายทำกันมาให้ชมนะครับ
12: ก็คือมันตัดหญ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอยู่มันจะเห็นง่ายหน่อยมองตามันยากๆนี้ก็3-4ชั่วโมงนะครับต้องเดินห

0: ี่จินดานั้นจับเขียดเก่งมากนะครับส่องไฟไปครอบไปทำซ้ำๆ
1: จ้องเขียดอย่างเดียวเลย
0: ทีมงานเราพยายามจ้องมองแต่ว่ามองไม่เห็นสักตัวเลยครับ
2: ไม่เปิดไม่เป
1: ิ
2: ด
1: เปิดโดดหมด
0: จนกระทั่งพี่จินดาหยิบมาเท
1: ต้องถอดนี้ออกแล้วก็เทไป
3: เราต้องไปเก็บยังไงอะคะ
4: ก็ใส่กระสอบไปเงี้ยแล้วก็ไปวางไว้ในตุ้มลมที่ชื้นๆมันจะไม่ตาย
1: ตอนนี้ก็ได้เวลาไปลอกเล็ดแล้วนะครับไปดูกันที่ว่ามันจะมีปลากินหรือเปล่า
3: จินดาเป็นไงบ้างคะ
1: ไม่ติดมีรอยปลากินเสียดตายแล้วรอยกินไปแล้วแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเหยื่อวันนี้ปลายังไม่กินเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันอีกที
0: พี่จินดากลับบ้านแล้วแต่เรายังเห็นแสงไฟเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดคงจะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เขียนมากพอนะครับ

0: คนดอนตะโหนดทยอยออกทุ่งนากันตั้งแต่เช้านะครับพี่จินดาป้าตัดและอีกหลายๆคน
1: เก็บเบ็ดเหรอคะ
2: เบ
1: ็
2: ด
1: ได้ปลาอะไรคะ
2: ปลาช่อน
1: ที่เพิ่งเริ่มเก็บเหรอคะ
2: เพิ่งเก็บ
3: นี่ครับ
1: โอ้มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาทั้งปู
0: ปลาที่ชาวบ้านได้ส่วนใหญ่คือปลาช่อนปลากระดี่และปลาหมอ
3: ตัวใดๆได้ไปเราก็ไปทำปลาเนี่ยทำพอมันใส่เกลือไม่อร่อย
4: ปลาช่อนครับช่วงนี้จะเป็นไซส์เนื้อเยอะ
3: นี่ไงตัวเป็นนะถ้าเป็นเต็มจะออกง่ายกับตัวตา
5: ไม่โชว์ผมก่อนแม่ผมขอโทษ
3: ไม่เป็นไรกูหลุดมือ
6: ติดทุกอันไหมคะ
4: ไม่น่าจะทุกครับก็พอได้ครับแต่มาหลายตัวเหมือนกันปลาช่วงนี้ก็จะมันก็จะบางตัวมันก็คือว่าน้ำมันเริ่มลดมันก็เริ่มล้นไปลงคูมั่งอะไรมั่งไปก็คือ
3: ได
4: ้
3: ไหม
7: ได้ไม่กี่ตัวปลาช่อนกับปลาไหล
0: มากกว่าปลาที่ได้เราสังเกตครับว่าบรรยากาศยามเช้าที่ชาวบ้านพูดคุยสอบถามเรื่องได้ปลาว่าได้กันเท่าไหร่ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้นะครับ
3: เนี่ยเมื่อคืนไม่ได้มาล้
5: อโอ
3: ้ได้หน่อยนึง
6: ปลาที่ได้นี่จะเอาไปทำอะไร
8: ถ้าได้มาเยอะกินไม่หมดเนี่ยก็จะเก็บถนอมอาหารเก็บไว้นะอย่างเช่นในเรื่องของการทำปลาเค็มปลาแดดเดียวใส่เกลือตากแดดไว้นะครับถ้าได้เยอะกว่านั้นก็คือทำปลาย่างย่างให้แห้งใส่ปี๊บเก็บได้นานอย่างนี้นะครับ
0: คนที่นี่เก่งในการถนอมอาหารโดยเฉพาะการเอาปลามาแปรรูปเก็บไว้กินยามหน้าแล้งไม่ว่าจะเป็นการเก็บเป็นปลาร้า
3: เริ่มจะหอม
0: ปลาย่าง
9: เนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: และปลาแห้ง
3: สายน้ำตาลมันจะเป็นสีนี
0: ้ป้าตัดทำปลาร้านะครับการทำปลาร้าของป้าตัดนั้นใช้วิธีสะสมปลาวันละเล็กละน้อยหมักเกลือเอาไว้ก่อนจนมากพอจึงจะรวมใส่กระปุก
3: หมักไว้ทุกวันแล้วพอเต็มไห่แล้วเราก็ค้าเขาพวก
0: มีแต่คนบอกว่าปลาร้าของป้าตัดนั้นอร่อย
3: หมักแล้วจะเป็นแบบนี้เลยข้าวพ่อครัวแล้วอีเนี้ย
0: ส่วนพี่สายพินภรรยาของพี่จินดาก็จะทำปลาย่างเก็บไว้ครับ
10: เอากระดูกหลังออกด้วยเหรอครับ
6: กระดูกหลังออกเลยค่ะถ้าเกิดหน้ามันแรงอ่ะเนี่ยมันชอบแข็งตรงเนี้ยถ้าเราออกอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันได้อีกอย่างตัวนี้อร่อยกว่า
9: พอเราทำแล้ว

0: เราต้องผึ่งอย่างนี้ให้แห้งถ้าตากแดดเงี้ยตัวจะแห้งไวค่ะ
1: ย่างไฟอ่อนๆ
0: ย่างไฟอ่อนๆค่ะใช้ไฟแรงไฟมันก็จะทำให้ปลาเราไหม้คือปลาเราย่างเสร็จแล้วนะคะเนี้ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
2: ปลาที่ย่างเสร็จแล้วต้องตากแดดไว้นะครับ
0: ก็คือตากให้แห้งนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ 2-3 แดดค่ะ
2: ส่วนที่พร้อมจะเก็บก็ต้องแห้งสนิทจริงๆ
0: คือสามารถเราจับแล้วมันหักแล้วมันเปาะได้เลยอ่ะ
2: อุปกรณ์ในการเก็บปลาของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้ปี๊บ
0: แต่ปี๊บอันนี้ส่วนมากเราจะใช้เป็นปี๊บขนมเพราะว่าข้างในมันจะไม่มีกลิ่นแล้วไม่อับชื้นเราก็จะต้องเอากระดาษรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ค่อยๆใส่ไปในนี้แล้วก็จะเรียงให้มันนั่นเพราะว่าถ้าเราไม่เรียงจริงปลามันจะบรรจุได้น้อยเนี่ยพอนั่นเราก็จะปิดการปิดเราต้องปิดให้แน่นนะคะเราต้องกดให้แน่นเราก็จะมาเก็บนี่แล้วอยู่ในที่อากาศที่มันถ่ายเท
3: โอ้พี่เจาะแกทำไว้ได้เยอะเลยเนาะนี่แห้งแล้วมั้งเนี่ยยางแห้งยัง
2: คนที่ขยันทำปลาเก็บใส่ปี๊บไว้กินเยอะที่สุดคือป้าเจาะคนนี้ครับ
4: ทำไมป้าเจาะมีเยอะกว่าเพื่อนล่ะ
5: ก็ไม่ได้ขายไง
4: มีปลาอะไรบ้างคะป้าเจาะ
5: นี่มีปลาช่อนปลาหมอเนี่ยเดี๋ยวตาพอแห้งดีก็ใส่ปิ๊บ
6: แล้วทำไมเราต้องถนอมอาหารแบบนี้ในเมื่อทุกวันนี้มันมีตู้เย็น
5: เย็นไม่ดีนะไส้อะไส้อย่างนี้ว่ามันจะกรอบ
4: ถ้าเรามีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อ
5: ต้องซื้อก็ประหยัดซะเยอะ
0: ลองได้นะเนี่ย
4: ลองได
0: ้
4: แล้วเน
0: ี่
4: ย
0: ได้นะ
4: ทำไมคนนี้ลองไวจังเลย
0: อ่ะก็เขาให้ลองแล้วอ่ะนะเนี่ย
5: อย่างนี้เนี่ย
0: ไปลูกไป
2: ป้าตัดไปเลี้ยงแพะแล้วครับ
0: ไล่ไปเลี้ยงให้พ้นที่เขาฉีดยานี่ก่อนไปเร็ว
2: ส่วนเราก็เดินทางต่อไปที่บ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีที่นี่ก็เก่งในการหาปลานะครับ
7: ยายทำอะไรอยู่ครับ
8: มันว่างเป็นปอกๆก็เลยเอาข้าวมาถ
7: อนอ๋อมาแล้วเข้ามาต้มข้าว
2: พี่นเรศคนนี้บอกกับเราว่าคนที่นี่เก่งมากในเรื่องการหาปลา
7: ในพื้นที่นาก็จะมีเกี่ยวกับปูปลาอยู่ในนาเยอะนะครับถ้าว่างเว้นการทำนานะครับโดยการดักปูหาปลานะครับ
2: ส่วนอุปกรณ์ของที่นี่ก็หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ลอบ
9: นี่ลอบปลาโหลดอันนี้ลอบปลาตะเพียนลอบดักปูดักปลาช่อนนั่นนี้ก็ดักปูกับปลาช่อนแต่ต้องเอาเปลือกไปกาดให้เต็ม
4: เปลือกมันเป็นยังไงคะ
9: เปลือกลักษณะนี
4: ้การดักลอบนี่ต้องมีเปลือกทุกอย่างเลยนะคะ
9: เปลือกทุกอย่างถ้าไม่มีเปลือกปลาไม่เข้าพอต้องตักปลาเข้าอันนี้รอบดักกุ้งอันนี้เปลือกดักกุ้งมันต้องทีหน่อยกุ้งตัวเล็ก
2: ช่วงน้ำหลากเจ้ารอบที่เราเห็นนี้จะถูกนำไปดักปูดักปลาในบริเวณที่มีน้ำไหลริมคันนา
4: ตรงนี้เป็นไงคะพื้นที่ตรงนี
10: ้ตรงนี้พื้นที่แถวนี้ก็บ่อนะครับมีทางปลาผ่าน
9: ทางปลาน้ำไหลทางปลาเดินจะเข้าออก
4: อ๋อเวลามาวางนี่ต้องเป็นคู่กันแบบ
9: ต้องคู่กันเพราะว่าหัวท้ายมันจะเข้าลูกใดลูกหนึ่งสองฝั่ง
2: เราให้ดูชัดๆนะครับว่าวิธีการดักต้องใช้ลอบ2ลูกและวางเฝือกที่เห็นนี้ขวางทางน้ำบังคับให้ปูปลาเข้าลอบนะครับ
4: ค่ะ
9: วางเฝือกเสร็จแล้วก็เอาลอบวางลงไปเปิดหัวหน่อยเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: งั้นเวลาวางเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะมาดูบ่อยแค่ไหนคะ
9: ก็ถ้าไม่ค่อยติดก็2วันครั้งหนึ่งแต่ถ้าช่วงปลาลงต้องทุกเช้าเลย
4: แสดงว่ารอบนี้ไม่สามารถดักได้ทั้งปีหรอคะ
9: ไม่ได้ทั้งปีเฉพาะหน้านี
4: ้เขาเรียกว่าอะไรหน้าน้ำหลาก
9: นี่ค่ะน้ำหลาก
2: ผ่านไป1คืนนานามากู้รอบแล้วล่ะครับ
9: แต่เวลายาบรอบแล้ว
2: ต้องลุ้นนะครับว่ามีปูปลาติดรอบแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
11: เป็นไงบ้างครับ
9: พอได้ติดอยู่ก็มีอยู่ปลาช่อนกับปู2อย่าง

0: ได้ดึกดีครับนี่สดิกล้ามใหญ
1: ่โอ
0: ้ไปกินกล้ามเอาไปผัด
2: อันนี้คือโตสุดยังครับ
0: โตสุดแล้วครับเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวโลละ400เนี่ยถ้าทุบแล้วเหลือแต่เนื้อเนี่ยโลละ800 900โอ้โหแต่หายากมาก
3: เจอแล้วครับคนหาปลา
4: พี่นเรศบอกกับเราว่ากลุ่มหาปลาบ้านทองเอนที่เก่งนั้นต้องยกให้กลุ่มผู้หญิงนะครับ
5: ทองเอนจบทั้งหมู่บ้านเช้ามาเป็นแถว
4: มีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างทางแบบนี้ก็แสดงว่าคนตกปลาจะอยู่ไม่ไกล
6: ถ้ามีอุปกรณ์ประเภทนี้มีตะกร้ามีกระติกแล้วก็คันเบ็ดสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนตกปลาอยู่นี่มีจริงๆครับนี่
4: คนที่ใครก็กล่าวถึงว่าเก่งเรื่องของการตกปลานั่นก็คือป้าพันธ์และป้าสวยสองคนนี้ครับ
7: ปกติเวลาไปนี่หลงๆลืมๆอะไรกันบ้างไหม
8: ใจเย็นสวยไม่ไปด้วยเขาเคยแบกคันเบ็ดให้ไงออกมาคนเดียวไปจนจะถึงแล้วแบบทำไมวันนี้ขับรถสบายจังวะไม่ได้ถืออะไรลืมคันเบ็ดโอ้โหก็ต้องขี่รถกลับมาบ้าน
7: ไปตกปลาแต่ลืม
8: คันเบ็ดลืมคันเบ็ดถ้ายิ่งเล่นยิ่งลืม
7: แล้วใครชอบเล่น
8: เนี่ย
4: ทุกวันที่มีเวลาสองคนนี้จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปแกบอกว่าไปหาปลาหมอ
8: ปลาหมอก็ไม่มีค่อยมีใครไปหรอกก็จะมีสักแค่สองสามคนนี่ไปก็ออกตามทุ่งนาตามคลองซอยที่เห็นนั่นแหละ
9: ถึงแล้วแม่
8: แม่แม่แหล่งนี้มันแหล่งปลาเยอะบ่อนกระเทือนอะไรไหมนะขึ้นนะ
9: มีเก้าอี้มาด้วยเหรอแม่
8: มีเลยสิเตรียมนั่ง
9: ได้ที่แล้วเหรอ
8: ถ้าไม่กินเดี๋ยวก็ย้ายไปโน่นต่อนู่น
4: การตกปลาหมอไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าป้าๆรู้แหล่งเพราะว่าตกมานาน
10: ทำเลตรงไหนที่เราจะเลือกมาตกปลาหมอป้า
8: ก็ดูในร่องในคลองอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู
11: ่คลองใหญ่ๆกับคลองซอยแบบนี้ค่ะปลาที่ได้มันเหมือนกันไหม
10: ไม่เหมือนปลาคลองใหญ่ๆมันจะเป็นปลาตะเพียนเยอะ
4: และมากกว่านั้นก็ยังบอกกับเราว่าเวลาที่ตกปลาต้องใจเย็น
8: ๆคอยรอไปเรื่อยๆถ้านั่งก็นั่งกินเลยถ้าไม่กินก็ย้ายเรื่อยอย่างนี้เนี่ยย้ายที่แล้วที่เก่าไม่กินที่ใหม่แล้ว
9: ฝั่งนี้ทำเลเป็นไงครับแม่
8: ฝั่งนี้ดียืนไม่นานหรอกสวยปลากินเบ็ดไหมปลากินเบ็ดหรือเปล่า
12: เย้กินดีจังเลย
8: กินดีจังเลยเหรออ
13: ุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ไหม
4: เราสังเกตว่าการออกมาตกปลาของชาวบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่สร้างความสุขนะครับป้าสวยกับป้าพันก็เช่นกัน
14: มานั่งอย่างเงี้ยปวดแข้งปวดขาปวดท้องไหม
15: ไม่ปวดออกมาอย่างเงี้ยไม่ปวดเวลาเข้าบ้าน
8: พอเข้าบ้านปวด ออกมาทุ่งมันอากาศมันดีมันเพลิดเพลินไหนไหน
4: ส่วนใหญ่ป้าๆจะใช้เวลาอยู่กับการหาปลาแค่ไม่นานนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็กลับไปพัก
9: จะกลับแล้วล่ะครับ
8: จ้าก
9: ลับไปทำอะไรต่อครับ
8: ไปทำปลาต่อไปแล้วมีเวลา
10: ขอเนี่ยมีหน้าที่กระตือรถ
8: จ้า
10: อ๋อสตาร์ท
8: จ้า
9: ประมาณกี่กิโลครับแม
8: ่สองคนนี่ไม่ห้าโลได้ใช่ไหมหกโล
10: ช่วยกันทำหรือว่าทำคนเดียว
8: ทำคนเดียว
16: ให้ทำคนเดียว
10: อ้าวแล้วงั้นก็ไป
16: รีบไปขายหวยใ
10: ช่อันนี้ไปตกเฉย
8: ๆกลับมาแล้วก็มาเนี่ยมาถึงก็มาทำมาครัวอย่างเงี้ยยากแล้วก็คอยนั่งเกะนั่งเกะเกะเกะเกะ
4: ปลาหมอที่ย่างแล้วจะเอามาสับทำลาบอร่อยอร่อยนะครับ
10: เมื่อไหร่จะเลิกไป
8: คงไม่กี่ปีหรอกค่ะ
16: เฮ้ยต้องให้ร้อยก่อนดิ
8: ไม่เอาถึงร้อยไปตกเบ็ดไม่ได
16: ้ลูกห้ามนะลูกบอกอย่าไปเฮ้อแม่

0: ยังไงก็ให้ตกเด็ดถือความสุข
1: ย้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
2: ได้ยินเสียงหัวเราะของป้าๆก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความพอใจกับวิถีชีวิตที่ตนเองนั้นมีอยู่นะครับและมากกว่านั้นก็คือความสุขในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ทีมงานของเราไปถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆและขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม
1: เราจะเปลี่ยนอะไร
3: ไปไปไปลูกไป
1: ของคนนั้นก็แตกต่างวิธีที่ต่าง
2: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: จากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาตีสามของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้นายเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนายเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไปหาเขากันนะครับและนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ครับทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนค
0: ุ
1: ณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะแล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กและ
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นเหล็กมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนเนี้ยค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างประจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมาก
0: สำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต
0: ้
1: เขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะคนนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: แปลงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เ
0: ราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเอง
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนสม่ำ
0: ครับจริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนี่ยก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแค่ไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้โหทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆอ่
1: ะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: ผมว่าผสมเมื่ออากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10-15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
2: ช่ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วคร
2: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
2: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี่คือยังไม่ค่อย
2: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
1: ์
2: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
2: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกบ้านคือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะว่าเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้นผ
2: ิ
1: ว
2: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
2: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
2: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับน้องเต
2: ้
1: การทำการเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
2: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งละกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
2: กว
1: ่า
2: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
2: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
2: ้นี่วิ่งเป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
2: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ใช่
2: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
2: นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
2: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
2: ครับผม
1: มาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
2: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
2: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยเจ้าตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหมดลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูดให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
2: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
2: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
2: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
1: อ
2: ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
2: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได้
2: เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
2: มันก็ได้เห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
2: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
2: ู
1: ด้วยนะ
2: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
2: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก
1: ็เลือกได้
2: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่หาเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลย
0: นะฮะก็เป็น2 in 1ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็
0: น
1: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
0: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะเอา3ท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม่นี่เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
3: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยแบบพละกำลังมันนะ
3: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เขาเป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้องๆ
3: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
0: กงแหละ
1: เป็นกงที่ใหญ่หน่อย
0: ให้ใ
1: หญ่อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80x80เลย
3: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
3: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดน
0: ึ
3: ง
0: เดี๋ยวๆที่บอก80x80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
3: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83x24 2m40x80
3: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
3: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
3: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
0: เอาวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
3: 3ตัวเลย
0: 3
3: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมกันรวมกัน
0: บ้านแถว
3: ใช่
0: แบบ1 2 3นี้เลย
3: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
3: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่า
0: ออ
3: กงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
3: น
0: ั้
3: น
0: ไม่ไหวหรอก
3: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
3: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: อ๋อไม้แผ่นนี่นะ
3: ไม้เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
3: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
3: ถูกต้อง
0: ว่ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
3: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
3: ถูกต้องคร
0: ับ
3: จะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
3: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
3: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
0: ครับ
3: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: เออคือไม่ต้องไปนั่งขีดทุกเส้น
3: ใช่
0: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
3: ถูกต้อง
1: มันจะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
1: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
3: ใช่
0: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
3: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
1: มันก็จะไม่ค่อยเออร์เรอร
0: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
3: ใช่
1: ใช
0: ่ตีมันไม่เพี้ยนเออโอเค

0: านทิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
1: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัด
1: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
1: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมาใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
1: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
1: ตัด
2: แล้วก็ตัด
0: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
1: ้ใช่ใช่คร
0: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ
1: ถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
1: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
0: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: แต่นี่แข็งแรงหน่อยเหนียว
1: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันเหมาะเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่า
2: อ๋อ
1: มันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
0: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวกัดบาดเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างคนนี้เลย
1: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนอนทั้งวันถูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: เป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรอ้อครับกำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากงโครงสร้างมันใหญ่ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้ล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิก
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแหย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ไถ่แบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้คู่กันโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: อ๋อถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลัง
1: ค
0: ุ้มตรงน
2: ี้ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่

0: แยกแต่ละกรงไปเลย
1: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดียวขังเด
1: ีย
2: ว
1: ผมบอกไม่ให้เรียกกรงขังเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
0: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: ฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องมีการฉีดล้างได
1: ้ถ้า
0: ฉ
1: ี
0: ดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลตจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาไม่ได้ติดได
1: ้ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโครงและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดาย

0: ผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดกำหนดมาตรการบรรเทาทุกชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกวันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับนำเอาสาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เปิดมาเจอกันนะครับหลายคนบางทีก็โอ้โหเช้าจังแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็ เรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนนะครับเรานำเอาสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบ้างทั้งในการดูแลทั้งในการที่จะปฏิบัติตามแผนรักษานะครับสัปดาห์นี้พ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับว่ายังพ้นจากหน้าที่ของผู้ป่วยหรือเปล่าพ้นไหมครับ
0: ยังไม่พ้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นค่ะ
1: ครับนั้นจะดูแลอย่างไรนะครับให้สุขภาพของเรานั้นดีปฏิบัติตามแผนการรักษามีอะไรที่มันเป็นมันมีโอกาสที่จะเป็นทำให้คนอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลอาจจะต้องบอกแล้วจะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ก็ตามแต่ว่ามันบางทีมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับเพราะนั้นความกระจ่างที่จะได้รับในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเป็นใครนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับวันนี
0: ้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชนันพัฒน์นพวรรณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปวริษานาวาน้อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับนั่นคือผู้ร่วมรายการของเรานะครับ2ท่านสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรที่น่าติดตามในเรื่องของหน้าที่ของเราติดตามได้เลยครับ
5: เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงฝากคุณรุ้งเนี่ยดำเนินงานต่อด้วยละกัน
6: ได้ค่ะคุณเศรษฐา
5: ส่วนแฟ้มนี้ผมฝากให้กับคุณสมบัติด้วย
6: วันนี้พี่สมบัติไม่มาค่ะเห็นบอกว่าไม่สบาย
5: เอ้าเหรอเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดูดีอยู่เลยนะแล้วพักนี้ก็ลาบ่อยซะด้วยสิ
6: สงสัยเร่งทำงานให้ผู้จัดการอยู่อะค่ะเมื่อวานก็เห็นกับสมืดเลยค่ะ
5: แต่งานเขาก็เรียบร้อยดีนะแต่ตัวเขาที่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
6: แต่คงไม่เป็นอะไรมากมั้งคะแต่พี่สมบัติเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะผู้จัดการ
5: ใช่ช่วงนี้เห็นลาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับงานถ้ายังไงเนี่ยงานเนี้ยเป็นของคุณสมบัติก็วันเนี้ยก็ฝากให้กับคุณอัตพลเนี่ยดูแลประสานงานติดต่อแทนคุณสมบัติไปก่อนแล้วกัน
6: ได้ค่ะพี่อัตพลคะ
7: ครับ
6: ผู้จัดการฝากให้ประสานงานแทนพี่สมบัติอะค่ะพอดีพี่สมบัติลาป่วยค่ะขอคำตอบภายในวันนี้นะคะ
7: เอ้าพี่สมบัติไม่มาทำงานเหรอ
6: ใช่ค่ะ
7: โอ้พี่ก็นึกว่าไปติดต่อกับลูกค้าข้างนอกสิ
8: ไม่มาจ้ะเอาอะสมบัติเป็นคนโทรมาบอกพี่เองทำงานเพลินจนลืมกินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยเริ่มกำเริบคนทำงานก็อย่างนี้แหละเห็นงานดีกว่าสุขภาพ
7: ผมว่าพี่ก็กลัวงานไม่เสร็จแต่สิ

0: ปกติผู้ชายเขาไม่ค่อยจะสนใจหนังสือพวกนี้นี่นา
1: ก็คนสุขภาพดีก็จะไม่อ่านนะแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะพี่สมบัติเนี่ยให้พี่ช่วยโหลดข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ด้วยนะ
0: แสดงว่าสมบัติอ่ะก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นี่นา
2: สนใจอ่านแต่ไม่สนใจทำตามคำแนะนำของหมอก็ไม่ค่อยดีหรอกค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ๆนี่ก็ลืมกินยาตามที่หมอสั่งอีกนะเนี่ย
1: แต่ผมเนี่ยสงสัยจังเลยอ่ะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือไม่หายป่วยเนี่ยคุณหมอที่รักษาเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะ
0: นั่นน่ะสิคะ
2: อันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไปทำงานก่อนนะคะ
1: ครับผม
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมบัติไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำแล้วเป็นเหตุทำให้นายสมบัติมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องแพทย์จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีส่วนรับผิดชอบขอไม่มีส่วนรับผิดชอบ
4: นะครับอธิบายกติกานะครับมืออยู่ที่แป้นพร้อมกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแย่งนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ
2: โอ้ย
4: ไม่ทันเนาะแขนก็ยาวกว่าคุณชนันพัฒน
5: ์ค่ะ
4: แพทย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมข้อกอมีส่วนข้อขอไม่ต้องมีส่วน
5: ตอบขอไข่ค่ะไม่มีส่วนค่ะ
4: ทำไมอะคะ
5: เพราะว่าแพทย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ให้กินยาอย่างไรแล้วก็บอกการรักษาไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามค่ะใช่ค่ะ
4: แพทย์ไม่น่าจะต้องเข้าไปม
5: ี
4: ส่วนรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณบวริษา
6: ขอไข่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็แพทย์แจ้งไปแล้วก็น่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามค่ะไม่งั้นก็จะไม่หาย
4: เคยไหมเคยไปหาหมอไหมคะ
6: เคยค่ะ
4: แล้วเคยทำตามหมอไหมคะ
6: ทำตามค่ะ
4: เคยไหมเคยมีละเว้นบ้างไหมคะ
6: ก็มีบ้างถ้าลืม
4: เนาะถ้าลืมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
4: คร
6: ับ
4: จริงๆแล้วหมอต้องรับผิดชอบด้วยไหมฮะ
7: จริงหมอถ้าเป็นหมอสั่งให้ทำอะไรแล้วผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็รับเราก็คงรับประกันช่วยเหลืออะไรไม่ได้บางทีบางอย่างบางครั้งใครบอกว่าอันนี้ห้ามกินเหล้าแล้วตับไม่ดีอยู่แกก็ยังกินทุกวันเลยฉะนั้นพอแย่มากแกบอกอ่ะทำไมแย่ก็เนื่องจากว่าคือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำตามหรือให้กินยาแล้วไม่ยอมกินบางทีก็มีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าหมอไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม
4: ขอบคุณครับก็คงชัดเจนนะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
4: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปได้เลยครับ
8: พี่วัดเป็นไงบ้างเขายังโชว์บ้างหรือยังเนี่ย
9: อ่อนเหรอ
8: เห็นนอนตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นใครเหรอก็อยู่กันสองคนเนี่ยจำเนียนตัวเองไม่ได้หรือยังไง
9: จำได้สิจ๊ะแหมไม่หรอกพี่ก็นึกว่าคนอื่นมาเยี่ยมพี
8: ่เดี๋ยวออนจะออกไปรับลูกที่โรงเรียนนะเนี่ยใกล้เวลาที่ลูกจะเลิกแล้วแหละ
9: จ้าเออรีบๆไปนะเดี๋ยวลูกๆจะรอนาน
8: พี่ก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบกลับเดี๋ยวจะกลับมาทำข้าวต้มร้อนๆให้ทานนะ
9: จ้าๆขับรถดีๆนะ

เราไอเป็นเลือดอีกแล้วล่ะเนี่ยมีหน้าดิโอ้ที่คุณหมอตรวจภาพรังสีเอ็กซเรย์ปอดน่ะจึงสงสัยว่าเราเป็นวัณโรคเอ๊ะแต่เราก็รักษาหายแล้วนี่นาดีนะเนี่ยที่เราไม่ยอมให้ตรวจเสมหะไม่งั้นน่ะคุณหมอรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นวัณโรค

0: จุกครูจุกครูอยู่กันตั้งนานแล้วไม่เคยขันหมอไม่ใช่นกเขาไงก็เลยถามฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเหลิมชัยครับผมอ้าวโทรนึกว่าใครโทรมาโอ้โหเป็นไงสบายดีวะเนี่ยเฮ้ยเราสบายดีโอ้โหนี่เราคิดถึงนายมากเลยเนี่ยว่าโทรนึกว่าใครโทรมาที่ไหนพลาดนี่เองไม่ได้เจอกันนานนะเราเนี่ยเฮ้ยเอานี่ไหมเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปเจอร้านเดิมเลย5 โมงเย็นโอเคป่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันอ้าวแม่กับลูกกลับมาพอดีเลยเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานเนี่ยทำไมดูทำหน้าตาไม่ค่อยจะดีเลยแหละ
1: จะให้ดีได้ยังไงล่ะสงสารหลานมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยนี่เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คุณพ่อคะก็วันนั้นโรคขึ้นสมองจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนน่ะสิคะ
0: ฮะเฮ้ยปัญญาอ่อนเพราะวันนั้นโรคเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะก็ครั้งก่อนโน้นอ่ะที่ไปหาวิวัฒน์ที่บ้านอ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะ
2: หรือว่าพวกเราอ่ะไม่ทันได้สังเกตคะพ่อแม
0: ่วิวัฒน์กับอรพินดูลูกยังไงถึงได้เป็นหนักขนาดนี้นะแล้วหลานเนี่ยไปติดวัณโรคมาจากใครที่ไหนอ่ะเด็กตัวแค่นี้นะเป็นวัณโรค
1: ก็รักคาดคันจากวิวัฒน์นั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นวัณโรคอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัววิวัฒน์เองนั่นแหละที่เป็นวัณโรค
0: โอ้โห
2: ใช่ค่ะ
0: เวรกรรมแล้วทำยังไงให้อาการหนักถึงกับขั้นปัญญาอ่อนได้นะนี่ถ้าเกิดว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะโอกาสหายเนี่ยมีแน่ๆหรือไม่ก็อาการก็คงไม่หนักขนาดนี
2: ้ก็น้าอรพินน่ะสิคะบอกว่าน้าวิวัฒน์อ่ะไม่ยอมบอกคุณหมอที่รักษาว่าตัวเองอ่ะเป็นวัณโรค
1: พูดง่ายๆโกหกหมอว่าคนในบ้านอ่ะไม่มีใครไอเลื้อรังหรือว่าป่วยเป็นวัณโรคหมอก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องวัณโรคเด็กก็เลยรักษาตามอาการและก็ประวัติครอบครัวก็เลยทำให้หายช้านะคะ
2: ใช่ค่ะหลานก็เลยได้รับผลกรรมจากการกระทำของคุณพ่อที่ไม่ยอมบอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรค
1: สงสารหลานก็สงสารรวมทั้งอรพินอีกคนเนี่ยลูกโตขึ้นอ่ะควรที่จะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์
0: นั่นสินะนี่ก็เสียดายแทนเหมือนกัน
2: เอ๊ะคุณพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยนาวิวัฒน์อาจจะมีความผิดไหมคะที่ไม่บอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรคอะค่ะ
1: นั่นนะสิทำให้ลูกตัวเองปัญญาอ่อนซะเองอะ
0: อันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายวิวัฒน์ไม่ได้บอกแพทย์เด็กว่าตนป่วยเป็นวัณโรคนายวิวัฒน์มีความผิดหรือไม่กมีความผิดขไม่มีความผิด
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับนี่เอาคืน พร้อมคำตอบนะครับตอบเลยนะครับว่าผิดทำไมคิดว่าผิดนะครับ
5: นายวิวัฒน์ไม่ยอมบอกหมอค่ะว่าเป็นวัณโรคก็เลยทำให้ลูกอะค่ะติดไปด้วยก็มีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ยอมบอก
4: ขอบคุณค่ะคุณชนันพัฒน์นะครับ
6: ค่ะตอบผิดเหมือนกันค่ะ
4: ผิดเหมือนกัน
6: เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกหมอก็จะไม่รู้อาการว่าเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาไม่ตรงกับโรคอะค่ะ
4: นะวางแผนรักษาลำบาก
6: ใช่ค่ะ
4: นั้นก็ฉะนั้นนายวิวัฒน์มีความผิดนะครับยืนยันนะครับจริงๆผิดไหมครับหมอ
7: ผิดครับคือตอนนี้เวลานี้เราหลายคนที่เป็นโรคที่ติดต่อเนี่ยนะไม่บอกเพราะอายว่าตัวเองเป็นวัณโรคแต่จริงเป็นผลเสียคือถ้าเราทราบว่าพ่อเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะเรียกให้เอาลูกเนี่ยมาตรวจหมดเลยถึงแม้ลูกยังไม่เป็นเลยก็ยังให้ยากินป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเด็กนี่มีโอกาสรับเชื้อได้เราขึ้นสมองได้ง่ายถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่เนี่ยเด็กปัญญาอ่อนแต่การไม่บอกเนี่ยเวลาเด็กเป็นโรคมาเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นไม่ได้คิดถึงวัณโรคเขาจะถามว่าที่บ้านมีไอเรื้อรังไหมเสมอบอกไม่มีเลยเขาคงไม่คิดถึงเพราะว่าอยู่ในบ้านเอาเชื้อมาจากไหนจริงๆก็เชื้ออยู่ในบ้านนั่นแหละคนนี้ว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเป็นโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกให้แพทย์ทราบแล้วจริงๆตัวเองเวลาเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาด้วยไอ้ที่อายที่ไม่ยอมไปเนี่ยเป็นผลเสียอาจจะติดคนไปอีกหลายคนเลยชาวบ้านไปอันนี้จริงๆเป็นความผิดเช่นระดับเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็จะเป็นความผิดนะที่เป็นโรคติดต่อแล้วไม่บอกไม่แจ้งเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วถ้าเป็นลูกตัวเองเนี่ยยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ลูกตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็ก

0: ยาอ่อนไปจริงๆแล้ว
1: มันมีผล
0: กระทบป้องกันได
1: ้ครับเอ๊ะจริงๆวัณโรคนี้มันหายไปจากเมืองไทยนานแล้วไม่ใช่หร
0: อฮะปัจจุบันเนี่ยวัณโรคมีเพิ่มขึ้น
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ที่แล้วมาเนี่ยมันมียารักษา
1: ครับ
0: ก่อนนี้ไม่มียารักษาพอรู้เป็นโรคก็ฆ่าตัวตายเลยเวลานี้มียารักษาก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้คนมาอยู่กันแออัดมากขึ้นอีกอันนึงคือโรคเอสเนี่ยทำให้โอกาสติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการรักษาเริ่มมีปัญหานิดหนึ่งที่แต่เดิมเนี่ยเขาจะมีคนไปตรวจสอบว่ากินยาหรือเปล่าเพราะกลัวไม่กินยาตอนนี้ไอ้ระบบนี่มันหายไปคนไข้ก็เลยเอาไปแล้วไม่กินยากินบ้างไม่กินบ้างทำให้โรคเนี่ยกลับมาใหม
1: ่
0: เป็นปัญหา
1: ทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติแล้วข้อแนะนำของคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเราควรจะหาทางหนึ่งป้องกันยังไงหรือว่าดูแลยังไงครับอาจารย์
0: คนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเวลาไอเนี่ยเทมหะมีเชื้อโรคมันต้องไอลงใส่ในภาชนะแล้วต้องปิดฝาคือไอให้ลอยไปไม่นานก็ปิวไปทั่วหมดแล้วก็ต้องรักษาคือถ้ากินยารักษาก็ปลอดภัยเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้นะโรคทางเดินหายใจเนี่ยเชื้อที่ดีเนี่ยควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่แพร่เชื้อไปคนอื่นแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ปิดเนี่ยกลัวคนอื่นจะติดเราแต่ถ้ามาในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโรคหวัดเป็นอะไรเขาจะปิดเพราะเขามีความรับผิดชอบเพื่อไม่ต้องการให้แพร่เชื้อคนอื่นไม่ใช่ป้องเราใส่ส่วนใหญ่เพราะป้องกันตัวเรา
2: เราควรติดแต่สังคม
1: รับผิดความรับผิดชอบคนละแบบวิธีคิดคนละแบบเลยนะตรงกันข้ามเลยนะ
0: ใช่เขาคนเขากลัวว่าอะไรแพร่เชื้อเขาจะปิดมาเลยเพราะเป็นเราจะรีบบอกเพื่อไม่ให้คนอื่นติดของเราที่ไม่บอก
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับงั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมว่าเป็นหน้าที่นะครับที่อะไรต้องช่วยนะการที่ต้องบอกถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยการวางแผนการรักษาความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนั้นคือความห่วงใยนะครับที่มอบให้เรามีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
1: ที่ดิน
2: การแย่งถือครองที่ดินเนี้ยค่ะแล้วก็จะสงสัยกันค่ะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่ดินของเรานานๆหรือ10เป็น10ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไปเลยมั้ย
1: ครอบครองปรปักษ์รู้จักกันอยู่เยอะนะครับหลายคนก็จะวิ่งเข้าไปเอาของคนอื่นเขา บางคนก็ไม่ดูแลของตัวเอง ฝ่ายไหนจะถูกผิดไงเดี๋ยวท่านอาจารย์วันชัยกับท่านอาจารย์สุจินตนาก็จะขยายความและให้เกิดความชัดเจนขึ้นพบได้เลยครับกับในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: แหมรู้สึกแบไม้แบมือนี
3: ่สบายจริงๆอาจารย์ค่ะให้เห็นว่าอาจารย์สบายจริงๆ
4: พร้อมทุกเรื่องทุกคำถาม
3: ใช่เลยค่ะ
4: แบไม้แบมือพร้อมที่จะรับภาระปัญหาของท่านมาอยู่กับพวกเรา
3: และอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบด้วย
4: ใช
3: ่มั้ยคะอาจารย
4: ์วันนี้มีเรื่องอะไรอาจารย
3: ์แหมอาจารย์คะเมื่อวันก่อนดิฉันไปสอนหนังสือต่างจังหวัดนะคะมีคนนึงเข้ามาทักทายค่ะบอกว่าเป็นแฟนรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมาหลายปีเลยดูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยฮะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำถามเลยแต่ตอนนี้เริ่มจะมีคำถามถามแล้วก็เลยฝากคำถามมาให้อาจารย์พร้อมหมูยออีกห่อหนึ่ง
4: อันนี้ก็ดีนี
3: ่แต่หมูยอมันเสียไปแล้วค่ะ
4: โอ้โห
3: ก็เลยเหลือแต่คำถามมาฝากอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย
4: ์โอ้เลยจะมาพูดทำไม
3: ให้อาจารย์น้ำลายไหลเล่นนะคะอาจารย
4: ์ถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริง
3: ค่ะ
4: หมูยอไม่ใช่สาระ
3: ค่ะอาจารย
4: ์มีแต่ว่าวันเนี้ยมีคำถามอะไรที่หมูหมูบ้าง
3: หมูแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
4: เอาว่ามา
3: คือท่านผู้ชมที่ฝากมาเนี่ยถามงี้ค่ะบอกว่าคุณแม่ท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคุณแม่ยอมให้คนคนหนึ่งมาปลูกบ้านบนที่ดินนั้นนะคะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้คุณแม่กำลังจะยกที่ดินให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ครบ10ปีแล้วเขาจะมาอ้างการครอบครองปรปักษ์เอาที่ดินเป็นของเขาเนี่ยจะได้ไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงให้ไอ้คนนี้มันออกไปจากที่ดินได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ปรึกษามาค่ะ
4: ความจริงรายการเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆอยู่นะ
3: ค่ะ
4: แต่เอาละก็จะบอกทั้งหลักการวิธีการและการวางแผนในอนาคตต่อไป
3: ค่ะ
4: 1
3: ค่ะ
4: การที่คนอื่นมาอาศัยอยู
3: ่ค่ะ
4: คุณจะอาศัยอยู่5ปี10ปี100ปี1000ปีตอบเลยว่าไม่ได้เพราะคุณเข้ามาโดยอาศัยเขา
3: ค่ะ
4: เช่นอาจารย์สุจินตนาครับ ผมขออาศัยอยู่ในที่แปลงนี้นะครับอาจารย์อนุญาต
3: อนุญาตค่ะ
4: อย่างนี้ผมจะอยู่10ปี20ปี30ปีก็ไม่ได้เพราะเข้ามาอาศัยอยู
3: ่ค่ะ
4: นะหรือมาเช่าอยู่นะหรือมาขอทำกิน
3: ค่ะ
4: คุณจะอยู่นานเท่าใดกฎหมายบอกว่าไม่ได้
3: ไม่ได้กรรมสิทธิ
4: ์มันต้องเข้ามาแบบปรปักษ
3: ์ค่ะ
4: คือปรปักษ์นี่มันเหมือนอาจารย์ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเลย
3: ค่ะ
4: แล้วมันบุกเข้ามาลุกเข้ามาแล้วมันเกิดอยู่ได้แบบสงบ
3: ค
4: ืออาจารย์ปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ดูแลไม่นำพาปล่อยที่ดินของอาจารย์ไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ปล่อยให้ไอ้วายร้ายตักหอกอยู่อย่างนั้นเป็นสิบสิบปีกฎหมายอย่างเนี้ยเขาดัดสันดานเจ้าของที
3: ่
4: ให้ที่ดินแปลงเนี้ยเป็นของไอ้คนอื่นโดยปรปักษ
3: ์
4: นะแปลว่าคนจะได้ที่ดินโดยปรปักษ์นั้นต้องบุกหรือลุกหรือเข้ามาอยู่ในที่ดินของคนอื่น
3: ค่ะ
4: โดยสงบเปิดเผยแล้วเจตนาเป็นเจ้าของปลูกบ้านปลูกช่องอลางฉางเต็มที่เต็มกำลังและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้แย้งไม่คัดค้านอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้เกิน10ปีกฎหมายบอกเนี้ยไอ้เจ้าไวร้ายตัวเนี้ยได้ที่ดินโดยปรปักษ
3: ์
4: เอาละแต่กรณีคำถามรายนี้ก็อาศัยสิทธิ์ของพี่สาวใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ขออยู่มาแล้วพี่สาวบอกก็อยู่ไป
3: ค่ะ
4: แกจะอยู่10ปี15ปี12ปีตอบเลยเราเป็นลูกรับโอนมาจากแม
3: ่ค่ะ
4: คุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรก็แล้วแต
3: ่ค่ะ
4: ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
3: ้อ๋อ
4: ถามว่าทำไงจะให้ออก
3: ค่ะ
4: ก็บอกสวัสดีครับเชิญออกไปเลยครับ
3: อ๋อ
4: ผมจะต้องการใช้ที่แล้วครับแล้วเขาไม่ออก
3: ค่ะ
4: ฟ้องขับไล่ครับ
3: อ๋อ
4: แล้วนี่แหละถ้าฟ้องขับไล่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงก็เรามีสิทธิ์ดีกว่า
3: ค่ะ
4: มีสิทธิ์ที่จะชนะนะฮะเอาละทีนี้โดยหลักแล้วเวลาต่อไปนี
3: ้
4: จะให้ใครมาอยู่มาอาศัยในที่ดินของเรา
3: ค่ะ
4: ควรทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าขออาศัยอยู่ถ้าเราต้องการใช้ที่มาไหลก็พร้อมที่จะออก
3: ไป
4: อย่างนี้แหละครับอาจารย์มันเป็นยันกันผีได้
3: นั่นนะคะ
4: 100% เลย
3: แม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องลองไปถามคุณแม่ดูว่าไอ้ตอนที่อนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยได้ทำบันทึกทำอะไรไว้หรือเปล่
4: าน
3: ะคะว่าให้กี่ปียังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้มาปลปักเข้าไปเลยมาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอะไรนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นในเรื่องของการที่จะไปแย่งการครอบครองปลปักก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรต่างๆกับเราไว้นะ
3: ฮะ
1: แต่เมื่อไหร่เขาให้สิทธิ์เช่าให้สิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินต่างๆในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วบางทีบางครั้งให้กันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อันนี้ก็เตือนแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าอะไรที่สามารถที่จะทำสัญญากันไว้หรือทำให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันเพราะนั้นเมื่อเราให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองปรปักษ์นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญดังนั้นดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับงั้นก็จะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอยากจะติดต่อมายังรายการของเรามีข้อเสนอแนะอยากติดต่อมายังรายการของเรามาได้ที่ไหนบ้างครับ
2: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปสัญญาบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
1: มาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถที่จะเอามาแล้วก็นำประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเราหลายๆคนจะได้รับทราบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสัปดาห์นี้เราเป็นความห่วงใยในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการที่จะทำให้แพทย์รักษาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาครับขอบคุณท่านอาจารย์คร
5: ับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชนะพัฒน์และคุณปวริษานะครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า exercise ค่ะแปลว่าการใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงบุคคลที่กระทำการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งหรือชำระหนี้ในทางแพ่งจะต้องกระทำการโดยสุจริตค่ะ
1: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมในการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 น 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ภาพด้วยมีเพื่อนจะฝากพวกเราเรื่องนึงห้องเรามีจะมีเพื่อนมาเพิ่มใหม่หนึ่งคนโอ้โหแกพาเพื่อนผู้หญิงคนนี้เลยเพื่อนด้วยนะเราไปนั่งกับเขาต่อไปแล้วแกเพื่อนนะตามนะเราเป็นผู้ชายนะดูแลเพื่อนด้วยอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องค่าประกันนักเรียนใครยังไม่ได้จ่ายปีบ้างยกมือขึ้นครับสามสามคนสี่คนอานนท์นะครับเอามาจ่ายครูด้วยนะครับ
1: ค่าประกัน
0: ครับพรุ่งนี้นะเด็กใหม่ด้วยนะครับ
1: เด็กทั้งหมดนะครับ
2: ครับ

0: แจ้งนะครับจากวันก่อนที่ว่าครูให้ทำประกันไปแล้วทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราครับใครรู้บ้างยังมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: ยังค่ะ
0: หลังจากวันก่อนสัปดาห์ก่อนนะครูให้เราทำประกันให้จ่ายตามมีบางคนจ่ายมาแล้วแต่บางคนยังไม่จ่ายเพื่อนของเราก็ยังไม่จ่ายที่มาใหม่นะเพื่อนคนที่มาใหม่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนที่หน้าตลาดแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบ.ด้วยส่วนเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำประกันของโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องจ่ายตังค์เองทั้งหมดนะค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วครูไปดูที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ติดค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ทำประกันที่บ้านของเรามีไหม
2: ผมครับ
3: อย่าทำค่ะ
0: จ่ายครูด้วยนะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับครั้งนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันครั้งหน้านะครับนะ
3: นักเรียนทั้งหมดเราความเคารพ
4: ขอบคุณครับ
5: คุณรู้หรือไม่การประกันภัยภาคบังคับหรือเรียกว่าประกันภัยพ.ร.บ.คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองเบื้องต้นของพ.ร.บ.ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน7วันนับแต่บริษัทจะได้รับคำร้องของขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

0: นี่เรานานยังนี
1: ่นานเลยทำอะไรอยู่เนี่ยช้าช้า
0: เอามีธุระของเขาบ้างแหละเออแล้วไอ้หมีไปไหนเนี่ย
1: ถือว่าแฟนมั้ง
0: อ๋อมาก
1: ว่าจะมานะ
2: เอ้ยกลับจากเรียนดูชุดนี้ที่มาหาพวกเมื่อเนี่ย
1: ไปเรียนหรือไปหา
2: เรียนดิเพื่อน
1: แล้ววันนี้จะไปเที่ยวอะไรกันนะ
2: น้ำตกเพื่อนน้ำตกเลิกเรียนไปซะ
1: ไปคนเดียวเหรอ
3: ไปน้ำตก
1: บ้าหรือเปล่าเนี่ยไปน้ำตก
2: ไปหาอะไรกินกันดีกว่า
1: เออนี่ไปตลาดปะ
3: ไ
1: ม่
3: ดีกว
1: ่าอ่ะถึงตัวก่อน
3: เออตัวสวยก่อนไปข้างนอก
2: ถูกเนี่ยอ้อหร
1: อเอาเอา
4: เธอเธอ
1: ฮะ
4: ชื่ออะไรอ่ะ
1: ชื่อบิว
4: เราชอบเธอขอไลน์เธอได้ป่ะ

0: เฮ้ยนายคิดผิดได้ที่มาหยามกันอย่างเราอ่ะ
1: เฮ้ยเราปล่อยอ่ะ
2: นี่เธอจะรับเราเป็นแฟนได้หรือยังอ่ะ
3: พอเหอะเธอเลิกตามตื้อเราสักทีเหอะ
2: นี่เราตามตื้อเธอมานานขนาดนี้แล้วไม่คิดจะใจอ่อนให้เราบ้างเหรอ
3: ขอโทษนะเรามีคนที่เราชอบอยู่แล้ว

0: เฮ้ยเป็นไงบ้างถูกผู้หญิงปฏิเสธมาว่ะ
1: เฮ้ยอย่าเสียใจนะคนอย่างนายอ่ะหาไหนก็ได
0: ้เสียใจกว่าเพื่อน
1: เอานะผู้หญิงในโลกเนี้ยมีตั้งหลายคนอย่าเสียใจเลย
2: มาเพื่อน
0: วันนี้เราคงไม่ดีพอเพื่อนรอบหน้าคงจะทำให้ดีกว่านี
1: ้ต้องแบบนี้สิ

ัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ชงโคจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ไปชมกันเลยกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์บุตรเกิดถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดชื่อบุตรให้เจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีแจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรกครับการย้ายบ้านให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน15วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกันการตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือเวลาพบศพครับกรณีบุตรเกิดตั้งชื่อบุตรย้ายบ้านหรือคนตายให้แจ้งดังนี้ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนตำบลบ้านกำนันหรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเช่นเขตกรมการทหารถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง70ปีต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจครับอายุของบัตรกำหนดใช้ได้6ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุของบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุณอำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านครับผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน100บาทผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200บาทครับเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นกันดีกว่า

0: มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับใช้ Facebook ชื่อว่าปุ้มปุ้ยทิพยวรรณไปดูภาพกันหน่อยฮะเธอบอกว่าเธอไปซื้อกล้วยปิ้งแล้วถุงที่ใช้ใส่ห่อมาเนี่ยเป็นถุงแบบเนี้ยตอนแรกตกใจเลยโอ้โหมีเป็นเหมือนบัตรประชาชนเป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกล้วยปิ้งอยู่ข้างในครับแล้วกระดาษเนี่ยเขาก็จะเอามาพับเป็นถุงห่อถูกไหมฮะนี่ถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับเธอเห็นปุ๊บอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าถุงใส่กล้วยแบบนี้ก็ได้หรอคืองงเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแต่แถวแยกนางเลิงเนี่ยจะมีหลายร้านเลยก็จะเป็นถุงกระดาษเหมือนกันแต่จะเป็นข้อความอักษรเป็นหนังสือพิมพ์บ้างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยเป็นสำเนากระดาษบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารซึ่งมีตัวเลขทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยเธอเลยบอกว่าเป็นห่วงครับต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีเอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมายุ่งยากเลยนะครับวิธีการคำแนะนำแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดธนาคารอะไรต่างๆขีดค่าให้เรียบร้อยเนี่ยตัวอย่างครับว่าใช้เพื่อทำอะไรเท่านั้นและกำกับด้วยสำเนาถูกต้องและลายเซ็นของเราเองเป็นไปได้ลงวันที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่นๆก็เหมือนกันฮะเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยว่าควรจะทำอย่างไรและสำเนาแบบอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันได้ดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังวันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วข่าวนี้เช็คแล้วชัวร์แล้วคราวนี้แชร์ได้อย่างสบายใจติดตามได้เป็นประจำครับในช่วงของสติข่าวครับ
1: เอาละครับน้องๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่น้องๆควรทราบนะครับเมื่อน้องๆทราบและเข้าใจกฎหมายแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชงโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมาคุณผู้ชมฮะภาพเนี่ย
1: อุ้ย
0: ปุ๊บโอ้โห
1: คือมันจะเห็นจังหวะที่คนขับรถพ่วงเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะคะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าพุ่งออกมาผ่านทางกระจกคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้อันนี้เรานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนปุ๊บร่างกระเด็นออกมาร่างมากระแทกกับประตูของรถเก๋งคันที่เป็นเจ้าของที่ชลบุรีกันหน่อยครับสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านสุดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหที่มาทางตรงเนี่ยคือ2วัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่2นายบาดเจ็บสาหัสนะฮะดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจที่ตั้งจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากัน
2: อีเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็น2สามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อกลับรถเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณนะคะแน่นอนค่ะว่าสำหรับซีรีส์นี้กับการเปิดโลกสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและก็ถือว่าเป็นความหวังแบบใหม่ของเศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าทั้งภาครัฐเองเนี่ยก็ขนานนามว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นคือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่แต่การที่นักรบเศรษฐกิจกลุ่มนี้เนี่ยจะสานต่อได้อย่างยั่งยืนเรื่องขององค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพเติบโตไปได้นั้นถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากวันนี้คลาสนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติจากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรื่องของสตาร์ทอัพมาจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: My name is Gratin, like the same as like Gratin Dang, which is like Red Bull. Actually, like when I was born, I was like so small that my mom like were afraid that like I'll die someday. So she named me Gratin rather than like a buffalo because buffalo is stupid. So she named me like a bull to grow to be a strong. And now I'm a very strong person.
2: ถ้าพูดถึง ecosystem ของ startup หรือสภาพแวดล้อมในการทำ startup ของไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแหละเพราะว่าเราเริ่มมีตั้งแต่คนที่มีไอเดียอยากจะทำธุรกิจของสตาร์ทอัพเพื่อมาตอบโจทย์ต่างๆของสังคมรวมไปถึงองค์ความรู้ที่ตอนนี้ก็มีทั้งโค้ชรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายโชคโชนมาคอยให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพและก็แหล่งเงินทุนที่ตอนนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนก็พร้อมที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆให้กับสตาร์ทอัพได้เลือกสรรกันในขณะเดียวกันนะคะการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อีโคซิสเต็มของไทยในการทำสตาร์ทอัพเริ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับซิลิคอนแวลเลย์ที่เป็นต้นแบบเรื่องของอีโคซิสเต็มสตาร์ทอัพในโลกนี้ค่ะ
3: การเชื่อมต่อภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันทั้งคนที่มีไอเดียแหล่งความรู้แหล่งเงินทุนทำให้ประเทศไทยมีอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเริ่มขยับใกล้เข้าไปสู่อีโคซิสเต็มของซิลิคอนแวลเลย์ที่ทั้งระบบครอบคลุมทุกองค์ประกอบในการสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพที่จะเติบโตอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืนต่อไปคุณกทิงพูนผลเป็นหนึ่งในคนไทยที่เข้าใจระบบอีโคซิสเต็มอย่างลึกซึ้งเมื่อครั้งที่ไปอยู่ที่ Google ในซิลิคอนแวลเลย์พี่กทิงได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยบริษัทสตาร์ทอัพและอีโคซิสเต็มที่ครบครันอีกทั้งยังได้เห็นแง่มุมต่างๆเป็นเวลากว่า7ปีทำให้อยากกลับมาพัฒนาเมืองไทยให้ทัดเทียมกับชาวโลกโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าไทยจะต้องอยู่ในเรดาร์ของชาวโลกให้ได้โดยหลังจากกลับมาพี่กทิงได้เริ่มเขียนหนังสือเป็นแรงบันดาลใจมีหลักสูตรที่นำเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมาให้ความรู้อย่างเข้มข้นจนทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและเห็นภาพทั้งระบบทำให้ภาครัฐและเอกชนมากมายเชิญไปให้การบรรยายรวมถึงเชิญไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับตัวองค์กรให้เข้ากับโลกยุคใหม่อยู่เสมอ
2: ในวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในมุมมองของพี่กทิงเป็นอย่างไรตามไปพบกับพี่ทีน่าในช่วงหน้าเลยค่ะ

0: และห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพวันนี้นะคะเรามาร่วมต้อนรับครูใหญ่แห่งวงการสตาร์ทอัพอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือพี่กระทิงพูนผลนั่นเองสถานการณ์ของสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นอย่างไรและอีโคซิสเต็มในส่วนไหนที่ต้องเร่งพัฒนาเราไปหาคำตอบกันค่ะถึงสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตฮิตเหลือเกินค่ะแต่ว่าอยากถามในมุมของพี่กระทิงว่าคำว่าสตาร์ทอัพที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่กระแสหรือว่ามันคือการเติบโตจริงๆที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้กันค่ะ
1: คือตอนนี้คือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเติบโตอย่างแท้จริงมันเป็นทั้งกระแสแล้วก็การเติบโตที่แท้จริงด้วยนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่กระแส

0: เงี้ยครับซึ่งนั้นเราก็มองว่าคือมันไปในทิศทางนี้ค่อนข้างถูกต้องแล้วก็คือองค์ประกอบอื่นๆก็เติบโตขึ้นจำนวนผู้ประกอบการที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเงินทุนที่ไหลเข้ามาในสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าฐานมันต่ำจริงๆนะครับผมคือเราบอกว่าเราโตเร็วแล้วเนี่ยเป็นกระแสนู่นนั่นนี่จริงๆถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วจริงๆเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศเราได้ซ้ำคือเราไปดูประเทศอย่างเวียดนามไปดูอย่างประเทศอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยครับเราไปดูประเทศอย่างสิงคโปร์ประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยระดมทุนได้60ล้านเหรียญอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์เนี่ยบริษัทเดียวกาลีน่าระดมทุนได้170ล้านเหรียญเท่ากับ3เท่าของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับผมอินโดนีเซียเนี่ยคือบริษัทเดียวระดมทุน100ล้านเหรียญอย่างเงี้ยนะครับคือดังนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยจริงๆศักยภาพของประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขนาดอันดับ2ของสวิสเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยครับคือเราเริ่มมาช้าเราโตเร็วจนกระทั่งทุกคนกลัวว่ามันเป็นกระแสแต่ว่าคือผมดูแล้วเนี่ยมันมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีแต่มันเล็กมากนะครับผมเรายังโตช้าไปกว่าที่ศักยภาพของเรามีซะด้วยซ้ำแต่ว่ามันไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม
1: คือถ้าฟังดูแบบนี้หมายความว่าจริงๆแล้วเราน่าจะเติบโตได้เร็วกว่านี้อีก
0: จริงๆต้องเร็วกว่านี้ครับผมคือเราโตเราเริ่มมาจากศูนย์นะแทบจะศูนย์เลยคือปี2012นะครับผมเราโตมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังกระเปี๊ยกเดียวสตาร์ทอัพไทยที่ใหญ่ที่สุดมูลค่าบริษัท100ล้านเหรียญเนี่ยครับคือเล็กมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของแบบของประเทศไทยถูกไหมครับคือประเทศอื่นอย่างมาเลเซียเงี้ยคือมีแกร็บแท็กซี่ 1.8 บิลเลียนดอลลาร์ 70,000 ล้านบาทอย่างเงี้ยครับไอ้ property คือ500 มิลเลียนดอลลาร์ exit ไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์นี่ก็ไม่ต้องพูดนะครับเวียดนามก็ยังมีเลย 1 บิลเลียนดอลลาร์ในขณะที่อินโดนีเซียก็มีตั้งหลายตัวแล้วก็คือตอนนี้คือกระทั่ง Amazon นี่ก็จะลุกอะไรครับจะลุกลงทุนใน600ล้านเหรียญที่ไหนครับที่อินโดนีเซียเพราะอะไรครับเขาเห็นว่าอีคอมเมิร์ซที่อินโดนีเซียมาประเทศไทยอยู่ตรงไหนของภาพนะครับผมอย่างเวียดนามเนี่ยคือ CEO ของอะไรครับ Google เนี่ยไปวิสิตสุนดาพิชัยไปวิสิตแล้วเขาบอกเลยว่าคืออะไรครับเวียดนามนี่คือแบบฮอตมากแล้วก็คือเทคทาเลนต์โครงประกอบของการสร้างสตาร์ทอัพทั้งหมดของเวียดนามเนี่ยดีมากๆแล้วพอเขาพูดไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยศักยภาพคือรีสอร์ททั้งหมดแม่งไหลไปที่อะไรครับไหลไปที่เวียดนามหมดเลยแล้วประเทศไทยเป็น Second Largest Economy ในเซาท์อีสเอเชียคือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอะไรครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเราก็ต้องพยายามทำให้มันโตมากกว่านี้เพราะว่าคือเราเห็นเลยว่าคือตอนนี้คือเราไม่ได้แข่งกับเวียดนามด้วยซ้ำคือเราสูสีกับเวียดนามแต่เวียดนามมี1 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์แล้วไทยใหญ่สุดอย่าง100 มิลเลียนยูเอสดอลลาร์เวียดนามนี่เล็กกว่าเรามากนะครับในแง่ของขนาดเศรษฐกิจแล้วก็คืออะไรครับ GDP per capita หรือแม้กระทั่ง Digital Economy ของเขาดังนั้นคือมันไม่ได้ไงคือถ้าเกิดเรายังบอกว่าเรายังพอใจกับอะไรครับประเทศไทยเติบโตดีแล้วนู่นนี่จริงๆเรากลัวการเติบโตด้วยซ้ำจริงๆมันไม่ใช่เราต้องเร่งการเติบโตแล้วก็สร้างเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของพื้นฐานของอะไรครับธุรกิจของอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไทยเข้าไปพร้อมกันด้วย
1: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเร่งการเติบโตเนี่ยอีกหนึ่งความกังวลที่ตามมาเป็นแนวตามตัวเลยก็คือเรื่องของการกังวลว่าถ้ามันเติบโตเร็วเกินไปด้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปแล้วพื้นฐานมันยังไม่ได้มาซัพพอร์ตจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นฟองสบู่หรือเปล่า
0: คือผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการสร้างพื้นฐานเนี่ยคือที่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้เวลาแน่ๆครับผมแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือผมว่าพื้นฐานเราเองก็ยังเติบโตค่อนข้างช้านะครับผมคืออย่างเช่นเอาง่ายๆหนึ่งคือเรื่องเทคทาเลนต์อย่างเงี้ยครับคือเทคทาเลนต์เนี่ยของเมืองไทยเราต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเรามีเทคทาเลนต์ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยคืออย่างประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยก็ใช้วิธีการก็คือว่าดึงเทคทาเลนต์จากต่างชาติเข้ามาเลยอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีเทคทาเลนต์ที่มันมีเซอร์พลัสเยอะแยะมากจากเวียดนามแล้วค่าแรงถูกมากเงินเดือน15,000แต่ว่าคือทำงานเยี่ยงกวายแล้วคือตอนเที่ยงเนี่ยครับไม่กินข้าวเนี่ยคือเสียบปลั๊กที่ตูดเนี่ยครับแล้วมันทำงานได้เลยนั่นคือแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากด้วยนะครับผมคือหลายๆบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่ US เนี่ยก็คือเอาท์ซอร์สมาที่เวียดนามเป็นไปได้ไหมที่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนั่นคือสิ่งคืออะไรครับคือดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าอะไรครับถ้าพื้นฐานเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสร้างเป็นไปได้ไหมที่เราโกรทแฮกอะไรบางอย่างเราเอาท์ซอร์สอะไรบางอย่างและอะไรครับทำในสิ่งที่สตาร์ทอัพไทยทำได้ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ทางการเราต้องไม่ลืมพื้นฐานด้วยก็บอกว่ามีวิธีการหลายๆอย่างที่เราต้องคิดนอกกรอบต้องคิดอะไรที่มันอันคอนเวนชั่นอลพอสมควรแล้วก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องมีบทบาทของภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็บริษัทเอกชนใหญ่ๆก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยคือผมว่ามันต้องทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะครับคือเราจะเห็นเลยว่าคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยคือเขาทำหลายอย่างซึ่งแบบหลายๆอย่างมันฉีกตำราพอสมควรอย่างเช่นยกตัวอย่างครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยคือ Monetary Authority of Singapore เนี่ยเขาเปิดอะไรครับ Regulatory Sandbox คือ Fintech Startup เนี่ยปกติ Fintech อะครับมันโอเปเรตในอุตสาหกรรมอะไรครับ Financial Service ถูกปะ Financial Service โคตร Regulate เลยกดเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามันจะไม่เกิดแน่ๆรัฐบาลสิงคโปร์เลยบอกว่า Fintech Startupตราบเท่าที่เธอไม่อะไรครับตราบเท่าที่เธอไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายที่มีณปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายยังไม่มีอะไรรองรับเนี่ยเธออยากทำอะไรทำไปเลยแล้วพอโตขึ้นมาค่อยมาเวิร์กกับรัฐบาลว่ากฎหมายที่มันควรจะเป็นอย่างไรคือดังนั้นเนี่ยคืออะไรทุกคนกล้าทำกันหรอเพราะเปิดแซนด์บ็อกซ์มันเหมือนเปิดสนามเด็กเล่นให้เด็กเข้าไปเล่นไปพอเล่นขึ้นมาปุ๊บมันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเราค่อยมาคุยกันเรื่องเรกูเลชันแล้วนี่กำลังพูดถึงประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่อะไรครับ
1: ซีเรียสเรื่องกฎเกณฑ์
0: คือยูเคี้ยวหมากฝรั่งอย่างไม่ได้อายุยูคือถ้าเกิดอะไรครับคือถ้าเกิดอยู่ขโมยของโดนตัดมือสิงคโปร์เรากำลังพูดถึงสิงคโปร์อ่ะแล้วนี่คือเขาปล

0: อินดัสทรีนี้ขึ้นมาตอนนี้สิงคโปร์เพิ่งประกาศเมื่อวานขึ้นมาเองจากอะไรผมไม่แน่ใจมันมีการจัดลำดับสิงคโปร์ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของฟินเท
1: ค
0: ของเอเชียนะครับผมชนะฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้แข่งกับสวิสเซอร์แลนด์แล้วเขาแข่งกับทั้งเอเชียเขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์เขากล้าคิดกล้าทำซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าคือดังนั้นอะไรครับซัพพอร์ตทุกอย่างก็ไปที่สิงคโปร์แบบมันก็จะไหลไปแล้วก็ในแง่ของอีโคซิสเต็มมันเป็นเรื่องของหลายๆครั้งเนี่ยคือเขาเรียกว่า feel take the most คือไม่กี่ประเทศหรอกที่มันจะ take the most resources ดังนั้นเราต้องทำยังไงให้ประเทศไทยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแหละครับดึงความสนใจแล้วก็พยายามใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามีให้มีเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อจิ๊กซอว์แล้วอย่าไปคิดว่าเราต้องสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองสิ
1: ค
0: ืออย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเรามี accelerator ที่ตอนนี้เมืองไทยมี accelerator คือโครงการเร่งเครื่องผู้ประกอบการแค่หนึ่งอันเองเป็นไปได้ไหมครับผมคือจริงๆงบประมาณที่รัฐบาลจะเทเข้ามาเนี่ยก็นั่งเยอะเป็นไปได้ไหมที่ไป work accelerator ต่างประเทศเนี่ยซึ่งอะไรครับแล้วก็ดึงเข้ามาช่วยของเมืองไทยเป็นไปได้ไหมที่เราดึงทรัพยากรนะครับ resources คือ talent จากที่อื่นเข้ามาดังนั้นนั่นแหละคือการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องแต่เราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในตัวเองนะครับ
1: ณปัจจุบันเองต้องบอกว่าภาครัฐเองก็เล็งเห็นจุดนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะลงมาช่วยสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญหรือว่า ecosystem ของ startup กันพอสมควร
0: แ
1: ต่เรายังขาดอะไรบ้างถ้าให้พี่กระทิงพิงพอยลงไป
0: คือผมว่าจริงๆมันขาดหลายอย่างมากนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายอย่างต้องยอมรับว่ามันอยู่ในการพิจารณาอยู่นะครับอย่างแรกคือกรอบกฎหมายเป็นต้นอย่างกรอบกฎหมายหลายอย่างที่มันไม่ค่อยสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพอย่างเช่นการจดทะเบียนเปิดบริษัทอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่ง2คือเรื่องอะไรครับง่ายๆมากคืออย่างตราสารบางอย่างอย่างเช่นเวลาไอตัว Venture Capital จะมาลงทุนกับสตาร์ทอัพไทยเนี่ยครับมันลงไม่ได้เพราะปกติเขาลงแล้วเป็น convertible note คือตราสารหนี้ที่แปลงเป็นทุนได้ซึ่งเมืองไทยไม่มีกรอบกฎหมายที่ซัพพอร์ตสิ่งนี้คือสำหรับ private company นะครับผมแต่สิงคโปร์เนี่ยมีจดทะเบียนบริษัทได้ไม่ถึง1วันแล้วก็มีอะไรครับมี convertible note อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบไอตัว regulation หลายๆอย่างอย่างเช่น ESOP employee stock option plan เมืองไทยไม่มีสำหรับ private company มีแต่ public company อย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าเกิดเราดูมันจะมีประมาณ10มาตรานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันอยู่ในการพิจารณาแล้วดังนั้นคือต้อง carry out สิ่งนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็2อ่ะครับคือผมคิดว่าสิ่งนึงอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ talent mobility
1: ค
0: ือการดึงดูด talent นะครับอย่างบางประเทศอย่างชิลีเนี่ยครับเค้าดึง talent มาเค้าให้เงินใน 60,000 เหรียญต่อคนเลยคืออยู่มาเลยครับเค้าเรียกว่า job bardicle job bardicle คือเหมือน sabbatical leave คือเหมือนมาพักผ่อนที่ชิลีแล้วก็อะไรครับมาเปิดบริษัทสตาร์ทอัพทำสตาร์ทอัพขำๆแล้วก็เทรนคนชิลีซึ่งการที่ดึง talent เหล่านั้นมาเนี่ย talent บางคนเนี่ยคือ1คนมันไม่ได้เท่ากับ10คนนะมันเท่ากับ100คนน่ะคือเอาเทรนโนว์ฮาวอะไรในอย่างที่มันไม่มีในเมืองไทยจะเป็นไปได้มั้ยอย่างเงี้ยเป็นต้น talent mobility แล้วคือเรื่องของวีซ่าอย่างเงี้ยครับทำยังไงถึงจะให้แบบทุก talent เนี่ยมีวีซ่าแล้วก็สามารถอยู่ในเมืองไทยได้อย่างง่ายดายแล้วสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาในเมืองไทยแล้วก็มีการส่งต่อความรู้กับคนไทยได้ด้วย3คือเรื่องของอันนี้ครับมันเป็นเรื่องของเงินลงทุน
1: ค
0: ือเงินลงทุนอย่างเช่นว่าคืออย่างรัฐบาลสิงคโปร์เค้าเรียก matching fund ประเทศสิงคโปร์เค้าเคยจะเปิด VC เองแต่ว่าปรากฏว่าพอเปิด VC ไปเองปุ๊บเนี่ยเค้าไม่มี expertise ไม่มี know-how เค้าเลยให้ VC เนี่ยเป็นคนลงทุน professional venture capital fund เนี่ยเป็นคนลงทุนแล้วรัฐบาลเปิด matching fund เข้าไปแทนกรอบของภาษีในแง่ของนักลงทุนเป็นต้นอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดอยู่เป็น accredited investor นักลงทุนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่า accredited อย่างเงี้ยครับคือมีความรู้เพียงพอและมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพได้คือถ้าเกิดอยู่ลงกับสตาร์ทอัพไปแล้วเจ๋งเนี่ยอยู่สามารถตรงนั้นมาหักภาษีได้เป็นต้นคือเรื่อง tax incentive อีกเป็นต้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือผมเราก็อีกอันนึงคือเรื่องของการแก้อันนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าไม่แก้นะสตาร์ทอัพไทยสุดท้ายระยะยาวไม่เกิดแน่แน
1: ่ค
0: ือเรื่องของ education เราพูดกันมาเป็น10ปีแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นคือ education ในแง่ของการสร้าง talent ซึ่งผมว่านี่คือสำคัญมาก
1: ค
0: ือทำยังไงเราถึงจะผลิต tech talent คืออย่างตอนนี้ Google อะครับเขาไปเวิร์คกับรัฐบาลอินโดนีเซียสร้าง tech talent คือโปรแกรมเมอร์ระดับท็อป 100,000 คน 100,000 คนนี่คือเปลี่ยนประเทศเลยนะครับผมคือเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะดึง resources เหล่านี้ขึ้นมาซึ่งผมมองว่าคือบริษัท tech ใหญ่หลายๆบริษัทเขาก็อยากจะร่วมมือกับเราดึงทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งพวกนี้แหละที่รัฐบาลควรจะทำนะครับแล้วผมว่าหลายๆอย่างก็อยู่ในการพิจารณาแล้วคือสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่ปริมาณเงินหรือจำนวนเงินที่ลงไปกับวงการสตาร์ทอัพผมว่าการลงการเอาทรัพยากรที่มาลงในจุดที่สตาร์ทอัพทำไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคืออย่าลงซ้ำซ้อนกันลงอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงครับอย่าทำเพียงแค่ว่าแค่ปีนี้ปีหน้าแล้วก็แค่นี้ครับคือเราต้องทำอย่างต่อเนื่องสิงคโปร์ทำ10ปีจนกระทั่งเขาขึ้นเป็นอะไรครับสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มเบอร์10ของโลกคือประเทศเกาะเล็กๆนิดเดียวอันดับ10ของโลกนะครับเบอร์1คือซิลิคอนวาเลย
1: ์
0: อันดับ2อิสราเอลเงี้ยครับขึ้นเป็นอันดับ10เป้าหมายเขาจะขึ้น1ใน5ใน5ปีข้างหน้า
1: แล้วตอนนี้บ้านเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่
0: บ้านเรายังไม่หนวดอันดับเลย
1: ก็ยังไม่ถูกจัดอันดับ
0: ใช่ก็คือดังนั้นขั้นแรกเนี่ยคือเราต้องช่วยกันในประเทศไทยอยู่ในลำดับสักหน่อยกันนะครับผมอยู่ใน1ใน50หรือแบบอีเวนต์1ใน100ก็ยังดีครับผมคือผมว่านั่นคือโจทย์ที่สำคัญพอเราขึ้นมาปุ๊บต่อไปเราจะรู้แล้วแหละว่าเราแข่งกับใครแต่ผมบอกแล้วว่าคือตอนนี้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มไทยมันเพิ่งเริ่มแล้วมันเล็กมากดังนั้น นเนี่ยคือเราก็ต้องช่วยกัน
1: ะ
0: นะครับคือแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นฟองสบู่แล้วก็สิ้นปีนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังไม่เป็นฟองสบู่ปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ฟันดาเมนทัลมันมาแล้วเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศไทยเป็นไปได้ซ้ำแต่ว่าตอนนี้เราต้องสร้างพื้นฐานให้ดีและหลายอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำเองเราสามารถดึงคนอื่นดึงพันธมิตรสร้างเพื่อนนะครับแล้วการที่มันมีเพื่อนเยอะๆรอบโลกเนี่ยที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆในแง่เรื่องต่างๆเนี่ยบริษัทเทคใหญ่ๆนี่เป็นต้นเขาจะยิ่งอะไรครับทำให้ประเทศไทยอยู่ในเรดาร์ของวงการสตาร์ทอัพทั่วโลกได้ด้วยซ้ำซึ่งผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญแล้วตอนนี้ก็มันเป็นอะไรครับเป็นเอ็นซีเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เมืองไทยเนี่ยครับเราจะไปเวิร์กกับอะไรครับประเทศอื่นๆที่มันอยู่ในเอ็นซีด้วยกันเนี่ยคือเฮ้ยทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยของสวิสเซอร์แลนด์มันเป็นปึกแผ่นขึ้นมาแล้วคือเราจะไปแข่งจะได้ไปแข่งกับอะไรครับกับสตาร์ทอัพจากจีนซึ่งตอนนี้คืออย่างอาลีบาบาเงี้ยลุกเข้าลึกคืบเข้ามาแล้วในสวิสเซอร์แลนด์เงี้ยเรารวมกันได้ไหมมันก็จะเป็นวินวินได้ด้วยซึ่งมันเป็นอะเจนดาที่รัฐบาลก็น่าจะทำได้และผมว่าหลายๆอย่างเขาก็พยายามทำนะครับ
1: นี่คือวิวที่ต้องการจากรัฐบาลในถือว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะแต่ในมุมของภาคเอกชนเองหรือแม้กระทั่งจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นใหม่ๆเองเนี่ยหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินว่าสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพจริงๆมันยังมาไม่เต็มที่เลยพี่กระทิงมองตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ผมว่าจริงๆตอนนี้มันเริ่มมีการขาดช่วงอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะครับคือมันเริ่มมีการขาดช่วงคือตอนนี้มันจะเริ่มตั้งต้นคือเรียกว่า idea stage จนมาถึงจุดที่เรียกว่า pre-seed คือก่อนที่จะมีเงินระดมทุน seed round รอบแรกได้อย่างเงี้ยครับแล้วถัดมาค่อยเป็นซีดแล้วก็ซีรีส์ A อย่างเงี้ยถูกไหมครับคือตอนนี้สตาร์ทอัพไทยมันอยู่ที่ซีดค่อนข้างเยอะแต่ซีดไปซีรีส์ A เนี่ยมันมีไม่กี่บริษัทที่ไปได้เองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซีรีส์ A ไปซีรีส์ B นี่ยิ่งน้อยไปใหญ่มันเหมือนพีระมิดที่ยอดเนี่ยเล็กมากๆแล้วฐานเนี่ยกว้างมากมันมีไอเดียสเตจเยอะมากๆซึ่งดังนั้นเนี่ยคืออีกสิ่งนึงที่ผมว่าจะเป็นไปได้คืออย่างซึ่งภาครัฐจะช่วยได้ก็ได้คือทำยังไงให้ตัวด้านล่างเนี่ยครับที่มันเป็นแค่ไอเดียสเตจมันมูฟขึ้นไปเป็น4สเตจมากขึ้นเล็กอันนึงคือภาครัฐนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยภาครัฐจะช่วยได้เยอะอย่างเช่นคือช่วยให้พวกที่เป็น4สเตจไปซีรีส์ A ได้มากขึ้นซึ่งการที่จาก4สเตจไปเป็นซีรีส์ A เนี่ยมันคือเรื่องของโกรทโดยเฉพา
1: ะ
0: ซึ่งหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องของการเติบโตนอกประเทศด้วยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอย่างภาครัฐบางทีเนี่ยครับพูดตรงๆหายใจ2ฮืดเงี้ยครับผมอย่างสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องอะไรเป็นต้นอย่างสตาร์ทอัพที่ทำพวก Travel Tech หรือว่า Tourism Tech อย่างเงี้ยครับคือเป็นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างสตาร์ทอัพบางคนเนี่ยทำทางด้านอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือแค่ททเนี่ยปุ๊บหายใจ2ฮืดฮืดๆอย่างเงี้ยครับพาไปโรดโชว์ปุ๊บก็จบแล้วถูกมั้ยครับแล้วสิ่งเหล่านี้กว่าสตาร์ทอัพจะทำได้มันโคตรยากเลยทั้งที่ Tourism เนี่ยคือเป็นอุตสาหกรรมที่อะไรครับ
1: หัวใจของบ้าน
0: หัวใจประเทศเราคือจีนมานี่เท่าไหร่จีนมานี่เป็น10ล้านคนอย่างเงี้ยถูกมั้ยครับคือ Tourism เป็นอุตสาหกรรมที่คอนทริบิวต์กับ GDP เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดหลักแบบ2ดิจิตอย่างเงี้ยครับใหญ่มากๆก็คือทำไมสตาร์ทอัพไทยแม่งกระเปี๊ยกเดียวอย่างเงี้ยต้นซึ่งภาครัฐหายใจ2ฮืดช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับพาสตาร์ทอัพไปโรดโชว์นู่นนั่นนี่แล้ววางแผนร่วมกันกับอะไรครับกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในซีดราวด์มันก็จะขยับไปที่ซีรีส์ A ดังนั้นมันก็ไม่มีคอขวดถูกมั้ยครับแล้วอีกอันนึงคือในแง่ของ Exit อย่างเงี้ยเป็นต้นคือทำยังไงให้สตาร์ทอัพที่มันแบบไประดับตรงนั้นเนี่ยช่วยในแง่ของ Exit Market อย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ช่วยได้มั้ยคืออย่างเช่นที่รัฐบาลสหรัฐคือผมเพิ่งกลับมาจาก US เนี่ยครับคืออย่างรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเค้าทำเค้าเรียกว่าทำ Job Act คือทำยังไงให้บริษัทเนี่ยสามารถเค้าเวิร์คกันเลยนะครับผมกับคนที่เป็นองค์ประกอบที่เก่งมากๆชื่อ Steve Case เป็นผู้ก่อตั้ง AOL อย่างเงี้ยครับเค้ามาเป็นที่ปรึกษาบารักโอบามาเลยแล้วก็ให้บารักโอบามาเค้าออกมาอันนึงเรียกว่า Job Act คือช่วยให้อะไรครับบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ Exit ได้ง่ายขึ้นเพราะพอ Exit มากขึ้นมันมี Capital จากตลาดจาก Public Market เข้ามาปุ๊บก็มัน Explore ก็ใหญ่ขึ้นมาก่อให้เกิดการจ้างงานเพราะ Net New Job ทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยเกือบทั้งหมดมาจากสตาร์ทอัพไม่ใช่ Small Business ได้ซ้ำ Net New Job เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันมาจากสตาร์ทอัพดังนั้นเนี่ยคือเค้าก็เลยครับทำพวกนี้ขึ้นมาเห็นมั้ยฮะดังนั้นมันจะเป็นแบบโรดรันเวย์ทั้งหมดเลยที่ภาครัฐก็มาซัพพอร์ตได้หรือแม้กระทั่ง Fintech เนี่ยเราทำแบบ Monetary Authority of Singapore ได้มั้ยอย่างเงี้ยมันต้องบอกว่า BOT หลายๆอย่างก็เรียกสตาร์ทเข้ามาคุยนะครับก็คือจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคนของ Bank of Thailand เนี่ยครับไปตามงานสตาร์ทอัพซึ่งผมว่านี่เป็นภาพที่ดีมากแล้วคือน้อยนะที่ว่าธนาคารแห่งประเทศต่างๆเนี่ยมีคือบอกว่าน้อยมากนะครับผมที่จะไปอะไรครับจะไปงานสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าก็เป็นพันภาพที่ดีแล้วก็เป็นแบบว่าความพยายามที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งผมว่าเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกครับภาครัฐหายใจ2ฮืดทำในสิ่งที่ถูกต้องใส่รีสอร์ททรัพยากรลงไปในจุดที่อะไรครับในจุดที่ต้องการและไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันเป็นแค่ภาพอันนี้ครับแล้วก็สร้างส่งอย่างต่อเนื่องผมว่าแค่นี้ก็จะดีมากๆแล้วครับ
1: คือเรียกว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ตรงนี้เนี่ยซัพพลายหรือว่าจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพมีเพียงพอแต่แค่ว่ายังไม่ได้ถูกผลักดันอย่างเหมาะสมเท่านั้นเอง
0: ใช่แล้วก็คือผมคิดว่าอีกอันนึงเนี่ยคือผมคิดว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆของเมืองไทยนะถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมว่าคือ quality startup อ่ะครับเรายังน้อยคือ quality startup เรายังน้อยดังนั้นเนี่ยคือ quality startup มันน้อยแล้วคือจริงๆดังนั้นปัญหาหลักมันไม่ใช่เรื่องเงินเลย
1: ค
0: ือเงินของ venture capital ที่มาที่ startup ไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับคือเยอะจริงๆอย่างของผมเนี่ยกองทุนผมมี420ล้านตอนนี้กำลังจะเพิ่มเป็น700ล้านบาทอย่างเงี้ยครับคือเรายังหา startup โล งเนี่ยได้แค่เดือนละตัวเนี่ยคิดดูดีคือประเทศ70ล้านคนเอาไว้ได้แค่เดือนละตัวแล้วเรากำลังพูดถึงเซกเตอร์แค่ดิจิต
1: อ
0: ลเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยคือควอลิตี้ของมันเนี่ยมันยังแบบมันยังต้องใช้เวลาครับ
1: พี่ใช้คำว่าอะไรในการอธิบายคำว่าควอลิตี้สตาร์ทอัพมันต้องมีคุณสมบัติ
0: คือผมคิดว่าควอลิตี้สตาร์ทอัพเนี่ยคือจริงๆมัน

0: เป็นอย่างนี้ครับหนึ่งคือเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะครับผมซึ่งสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตก้าวกระโดดได้นี่คือหนึ่งตัวทีมต้องพร้อมทีมนี้ต้องเก่งแล้วสองก็คือ business model นี่มันได้แล้วสามมันต้อง attack มันต้อง solve very very big problem ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าบางทีเนี่ยคือทีมอาจจะขาดนู่นขาดนั่นขาดนี่อะไรเงี้ยนิดนึงหรือว่าเขากำลังอะไรครับพยายามหา business model อยู่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งสตาร์ทอัพไทยอะไรบางเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกอยู่ใน4 stage เนี่ยมันจะอยู่ในจุดตรงนั้นพอดีดังนั้นคือถ้าเกิดเราผลักดัน4 stage ขึ้นไปได
1: ้
0: แล้วก็ดึงตรงเนี้ยข้างล่างขึ้นไปตรงเนี้ยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคืออย่างโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการนู่นนั่นนี่เนี่ย
1: คืออ
0: ย่างบางประเทศอย่างมาเลเซียซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องแต่มาเลเซียเขาทำเป็น incubator ขึ้นมาเลยคือเรียกว่า magic อย่างเงี้ยครับผมก็คือตั้งขึ้นมาเลยซึ่งมันก็รีเซลยังมิกซ์อยู่นะแต่ว่ามันก็เป็น attempt ที่ดีอย่างต้นอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเรามีหมื่นล้านบาทเนี่ยเราสามารถไป work กับพันธมิตรต่างชาติให้สร้างอะไรครับการบ่มเพาะนู่นนั่นนี่ได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของเมืองไทยเรามี research development ก็นั่งเยอะทำยังไงถึงจะ commercialize สิ่งเหล่านั้นและ turn สิ่งเหล่านั้นให้มันเป็น commercial venture ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งดังนั้นเนี่ยคือ startup ไทยตอนนี้มันเหมือนแบบว่าที่มันเป็น quality อย่างที่ผมบอกคือมันแบบมันยังขาดอะไรนิดนึงครับมันจะขาดนิดขาดหน่อยขาดนิดขาดหน่อยอะไรเงี้ยครับมันต้องใช้เวลานิดนึงครับผม
1: ซึ่งมันต้องการการเติมเต็มจากผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีหรือว่าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่อันนี้เป็นไปได้ไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้ครับคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้จริงๆถ้าน้องอันนี้เมสเซจเนี่ยถึงน้องสตาร์ทอัพอะครับคือถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยหวังพึ่งกับคนอื่นนะยูก็ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองได้แข็งแกร่งนะครับผมคิดว่าดังนั้นนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญคือสตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยคือเขาก็ขนขวายหาโน่นนี่ขึ้นมาองค์ประกอบเหล่านี้เดี๋ยวมันจะเข้ามาเองแหละแต่ว่าถ้ายูหวังพึ่งกับเขาเนี่ยยูต้องลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองให้แข็งแกร่งได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรครับยูยังต้องถ้ายูจะเรียกว่าถ้ายังแบบว่าต้องพึ่งคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเวลายูไปแข่งต่างชาติยูก็แพ้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้ลุกขึ้นมาเฮ้ยมันมีวงการสตาร์ทอัพไทยข้อดีอย่างหนึ่งเสน่ห์ของมันการที่มันเป็นสตาร์ทอัพที่มันยังเล็กถูกไหมครับวงการสตาร์ทอัพมันเล็กเนี่ยคือยูเข้าไปคุยยูไปงานสตาร์ทอัพงานหนึ่งเน
1: ี่
0: ยรู้จักกันหมดแล้วแล้วก็คือคนเหล่านี้เขายินดีที่เป็นเมนทอร์ให้เราอย่างเงี้ยครับคือถามกันบางคนเนี่ยคือส่งมาหาผมบนเฟซบุ๊กผมก็ตอบเขาอย่างเงี้ยครับเพราะมันเล็กไงดังนั้นคือมันก็จะช่วยเหลือจูงมือกันเนี่ยคือคนที่ไปไกลกว่าก็จะจูงมือคนถัดไปจูงกันต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: นั่นคือเสน่ห์ของวงการสตาร์ทอัพไทยดังนั้นคืออย่าอายเข้าไปหาเขาอะครับผมแล้วลุกขึ้นมาแล้วผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยสตาร์ทอัพอีกอันนึงมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยครับผมมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วผมว่าคือบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ขึ้นมานั่นแหละซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเติบโตแบบแข็งแกร่งแล้วมีพื้นฐานที่ดีมากขึ้นก็อย่าพึ่งหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นเราโตขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็จะได้กระดูกแข็งนะครับผมแล้วก็ถ้าสิ่งซัพพอร์ตเหล่านั้นมันก็จะช่วยเราเองแหละนะครับ
1: ถ้าในภาพความคิดที่พี่กระทิงคลุกคลีอยู่ในวงการสตาร์ทอัพไทยมาหลายปีเนี่ยนะคะฝันเห็นสตาร์ทอัพไทยไปได้ไกลขนาดไหน
0: คือผมเชื่อว่ามันจะมีแน่ๆมันเป็นเวลาแค่นั้นเองครับคือมันจะมีสตาร์ทอัพไทยที่มีมูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นสตาร์ทอัพไทยที่เราภูมิใจได้ว่าเป็นบริษัทระดับเอเชียหรือหวังว่าอีก10ปีข้างหน้าจะมีบริษัทไทยที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่พูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่แหละคือตัวแทนของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นมันเหมือน LINE มันเหมือน Instagram หรือแม้กระทั่งเหมือนอะไรครับเหมือนอาลีบาบาอย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนจีนเงี้ยเขาจะพูดถึงอะไรวีถึงอะไรเทนเซ็นพูดถึงอาลีบาบาพูดถึงนู่นนั่นนี่ไบตู้อย่างเงี้ยถูกไหมครับรีโนไอตัวรีโนโวนู่นนั่นนี่แล้วผมก็เชื่อว่าสตาร์ทอัพไทยมันมีศักยภาพที่จะไปถึงตรงนั้นได้แล้วมันไม่ใช่แค่เซกเตอร์ที่มันดิจิตอลอย่างเดียวแม้กระทั่งอะไรครับคือมันก็จะมีพวกอะไรครับอาร์คิเทคทางด้านเกษตรกรร
1: ม
0: หรือว่าอะไรครับไบโอเทคอย่างเงี้ยครับฟู้ดเทคอะไรที่แบบประเทศไทยเก่งๆอย่างเงี้ยครับที่เรามีฐานรากอยู่แล้วเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วเทิร์นมันขึ้นมาผมว่ามัน is a matter of time imagine นะครับผมว่าสมมุติดิจิตอลเรามี1ตัวที่มูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเรามีประมาณ5 vertical เนี่ยลังพูดถึง5บริษัทสตาร์ทอัพไทยที่เติบโตไปเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาซึ่งมันคืออะไรครับคือสมัยนี้ตอนนี้เมืองไทยเรามีบริษัทใหญ่ๆก็มีอะไร CP เรามี SCG เรามีปตท.แล้วก็มี AIS นู่นนั่นนี่แต่ว่าคือต่อไปเนี่ยมันคือบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่พอคนพูดถึงประเทศไทยผมเนี่ยนึกถึงบริษัทเหล่านี
1: ้
0: ขึ้นมาแล้วก็หวังว่าวันนึงอะครับผมเชื่อว่าอันนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่5ปีอันนี้คง10ปีในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยครับมันก็จะมีเฮ้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยคือแบบว่าในอะไรครับเซต50เนี่ยมีสตาร์ทอัพไทยที่มันขึ้นมาเนี่ยผมหวังลึกๆว่ามันจะมีสักแบบ5บริษัทอย่างเงี้ยแล้วก็พอ20ปีผ่านไปเนี่ยมันควรจะเป็นครึ่งนึงแล้วอะเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วมันเป็นแบบนั้นหมดเลยอะครับผมอย่าง Apple อย่างบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Apple อย่างเงี้ยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน Fortune 500เนี่ยมันคืออะไรครับคือ Apple อย่างเงี้ยแล้วก็คือ Google นู่นนั่นนี่ผมว่ามันเป็นอันนี้มันเป็น is a matter of time ดังนั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่านี่มันสิ่งถ้าพูดตรงๆผมเชื่อว่านี่มันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันจะเกิดมันอยู่ที่เวลาแค่นั้นเองแล้วมันก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม

0: เห็นภาพชัดแล้วนะคะว่าสตาร์ทอัพไทยยังมีโอกาสการเติบโตที่น่าประทับใจได้อีกเยอะทีเดียวค่ะเพียงแค่เรานั้นต้องร่วมมือกันนะคะในการสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพไทยนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: และในคลาสนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จัก Startup Ecosystem หรือระบบนิเวศของธุรกิจ Startup กันไปแล้วซึ่งโดยสรุปนะคะก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Startup นั่นเองประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับกลุ่ม Startup โดยกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ Startup นั้นเติบโตได้รวมถึงส่งเสริมให้บรรยากาศในการสร้างธุรกิจ Startup นั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มหลักๆใน Startup Ecosystem นั้นจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือ Startup Company กลุ่ม Startup นั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของ Ecosystem นะคะปัจจุบัน Startup ไทยมีการขยายการเติบโตเพิ่มขึ้นมากทั้งขนาดแล้วก็จำนวนซึ่งกลุ่ม Startup รุ่นพี่เหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำคัญที่จะทำให้เกิด Startup หน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นกลุ่มที่2ก็คือ investor หรือว่ากลุ่มนักลงทุนซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มนักลงทุนบุคคลหรือ angel investor กลุ่มนักลงทุนสถาบันหรือ venture capital รวมถึงการมีช่องทางระดมทุนจากสาธารณะหรือที่เรียกกันว่า crowdfunding ซึ่งกลุ่ม investor ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ startup นั้นมีเงินทุนไว้ใช้ขยายกิจการและเติบโตต่อไปค่ะกลุ่มที่3นะคะเรียกกันว่า supporting organization หรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตซึ่งก็มีหลายองค์กรนะคะตั้งแต่ incubator หรือ accelerator ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเร่งให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้รวดเร็วขึ้น government หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพAssociation สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศมากขึ้น Academy หน่วยงานที่เน้นสนับสนุนด้านความรู้ Co-working space สถานที่ทำงานของกลุ่มสตาร์ทอัพ Media สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพโดยตรงและอื่นๆอีกมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนสตาร์ทอัพทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดนี้นะคะรวมกันก็จะเห็นได้ว่าทุกๆหน่วยงานนั้นมีความเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนให้สิ่งแวดล้อมในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีความเข้มแข็งและมีโอกาสที่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นซึ่งหากแต่ละหน่วยนั้นเติบโตขยายออกไปได้ก็จะยิ่งทำให้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มของประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งและจะยิ่งส่งผลดีต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพโดยรวมนั่นเองค่ะ
0: จะเห็นได้นะคะว่าสตาร์ทอัพไทยจริงๆแล้วมีศักยภาพในการเติบโตได้ไกลในระดับโลกนะคะเพียงแค่ว่าองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือว่าอีโคซิสเต็มในบ้านเราอาจจะต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะในการปูทางให้สตาร์ทอัพในบ้านเรานั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ยั่งยืนมากกว่านี้นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ www.z.or.th หามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมรวมไปถึงบทความเนื้อหาดีๆนะคะในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการที่น่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวพี่เนยจะสอนเล่นโทรฮุบนะแบบนี้ไม่เห็นจะยากเลย

0: ญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าการดำเนินงานขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำในส่วนที่กทม.รับผิดชอบแล้วเสร็จกว่าร้อยละ77
1: ไม่ได้ดีกว่าเล่นไม่เป็นงั้นเราไปเล่นอย่างอื่นกันเล่นอะไรดีนะ
2: น้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจยังมีความจำเป็นต้องใช้กระสอบทรายและแท่งคอนกรีตป้องกันน้ำเหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับชาวบ้านที่อยู่นอกคันกั้นน้ำรวมทั้งได้หามาตรการการเยียวยา
3: หาอะไรเหลือลูก
2: ที่อยู่ในเขตพื้นที่เสียสละน้ำอย่างเต็มที่
4: ในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าทางทาง

0: ก็มีคำเตือนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติว่าให้ระวัง
1: การเล่นกองทรายอยู่ข้างนอก
0: ที่ทั่วประเทศในช่วง
1: เดี๋ยวกินไม่ลืมหรอก
0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประกาศเตือนระยะนี้ให้ระวังฝนตกหนักจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำให้ทุกภาคมีฝนชุกและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและใกล้ทางน้ำไหลผ่านนั้นควรระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้โดยเฉพาะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยา
2: เย้ภาษาไทยเสร็จแล้วน้องเซนภาษาไทยของพี่แน่สวยไหมพี่สวยฝ่า
3: แน่สวยกว่า
2: ของน้องเซนสวยฝ่า
3: ชื่อตัวของน้องแน่ก็สวยกว่า
2: น้องเซนก็สวยฝ่า
3: แป๊กของใครเสียกว่ากัน
2: งั้นให้ยายมาตัดสินดีกว่า

0: เพื่อประท้วงการจ่ายเงินชดเชยน้ำท่วมส่งผลให้การจราจรติดขัดค่ะ
1: ทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะ
2: รถไฟของหนูพังหมดเลย
3: พังน้ำเสียงก็พังหมด
2: แล้วใครจะรับผิดชอบของหนูล่ะ
4: ยายรับผิดชอบเอง
5: อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปิดถนนประท้วงนะคะหลังจากได้รับเงินชดเชยถ้าจากน้ำท่วมในจำนวนที่ต่างกันค่ะก็มีการเรียกร้องให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่โดยมีการจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย
1: ฟ้าได้ไปเดียวเองกินได้สองใบ
2: ยายไม่ยุติธรรมเลย
1: ยายทำถูกแล้ว
2: นี่เด็กก็สามใบ
1: ใช่การนุติธรรม
5: ชาวดอนเมืองได้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องเงิน

0: เยียวยาที่ไม่เป็นธรรมนะคะและมีการเคลื่อนไปปิดการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกซึ่งก็ทำให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานค่ะ
1: ยายตื่นยายตื่นทำไมเน่ได้นอนคุณล่ะ
2: ยายไปใกล้มากกับหนู
3: ยายมีสิทธิ์ทำ

งั้นส่งเงินมายายจะจัดการให้งั้นดูน้อง

อร่อยไหมลูกอย่างนี้ยายยุติธรรมหรือยังลูก

Mm-hmm.

Oh!

Do

0: าทำงานกันแล้วได้เวลาทำงานกันแล้วอย่าพูดตะคุยอย่าพูดตะคุยทำงานบริษัทจ้างให้ทำงานทำงานสวัสดีครับเฮียโอ้โหสุขสันต์วันเกิดครับเฮียแม่จากใจของผู้จัดการที่จงรักภักดีกับเฮียครับเฮียอ้าวพวกเราคิดจะแสดงความจงรักภักดีเอาของขวัญให้เฮียบ้างไหมอ่ะมาสิรออะไรละมาสิไปเลยครับเฮียครับผมไปเฮียผมเชื่อถือครับผมอุ้ยดีมากก็ให้ทำเป็นตัวอย่างดีมากอ้าวบัวของขวัญอ่ะ
1: ขอโทษจริ งค่ะ
0: บั
1: วไม่ทราบจริงว่าเป็นวันเกิดของคุณอาขอโทษ
2: ไม่เป็นไร

0: เที่ยงไปไม่กินข้าวหรือว่าไม่เราจะพี่เดี๋ยวงานไม่เสร็จพอจะยาก
1: ไม่ต้องมีจ่ายพอยไงพ่อลำเอียงเลยบัวน่าจะงงเขาหน่อยนะ
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะพอทำงาน
1: พี่จะไปแล้วบัวฝากพี่ซื้ออะไรไหมเดี๋ยวพี่ซื้อมาให้

0: ครับครับครับครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปส่งเลยครับครับพอยล็อตนี้สวยๆทั้งนั้นเลยครับครับครับผมครับสวัสดีครับ
1: ถึงไหนแล้ววะ57 58 59เฮ้ย59 58 59 57 58 59เฮ้ยมาอย่างงี้วะ
0: เฮ้ยหมูเข้ามาหน่อยดิพอยขาดวะ
2: ทุกคนวันนี้มีข่าวด่วนจะมาประกาศบอกให้ทราบเมื่อวานนี้พลอยที่เก็บไว้ได้หายไป1เม็ดไม่ต้องคุยกันเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของทุกคนเฮียอาจะเรียกทุกคนเข้าไปสอบสวนว่าใครเป็นคนขโมยพลอยไป
3: พลอยหายก็ต้องโทรพนักงาน
2: เธอพูดอะไรของเธอทิ้งงั้นเธอคนแรกเข้าไปคุยกับเฮียอาไป

0: จริงๆพลอยราคามันก็ไม่สูงมากนะแต่มันสำคัญที่ผมอยากรู้ความจริงว่าพลอยเม็ดนั้นอยู่ที่ไหนเธอว่ามันอยู่ที่ไหน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: เป็นแน่ใจว่าเธอไม่รู
1: ้ฉันไม่รู้จริงๆค่ะ
0: คือฉันสอบถามทุกคนแล้วคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคนอื่นเขาไปกันเป็นกลุ่มทุกคนมีพยานว่าตัวเขาเองอยู่ที่ไหนมีเธอคนเดียวอ่ะที่ไม่มีใครรู้
2: ฉันถามจริงๆเธอพลอยไปไหน

อย่าว่าผมจะงุนอย่างนี้เลยครับเฮียผมรู้สาเหตุว่าทำไมนางบัวถึงขโมยพลอยของเราไปครับเฮียนี่ครับเฮียนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่จะผูกมัดตัวนางบัวผมถือสาครับเฮียไปหยิบของนางบัวมาแต่ที่ผมทำลงไปผมทำเพื่อโรงงานผมต้องขจัดคนเลวให้ออกจากโรงงานไปครับเฮียครับผมไปสืบรู้มาว่าพ่อกับแม่ของนางบัวนั่นเป็นหนี้กับธนาคารนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้มันขโมยพลอยของเราไปขายใช้หนี้พ่อแม่มันครับเฮียนี่ครับเฮีย

ถ้ามีปลาเน่าอยู่ในโรงงานผมสักตัวหนึ่งผมต้องขจัดปลาตัวนั้นทิ้งเพื่อให้เหล่าปลาที่ดีอยู่ได้

อันนี้บัวเป็นไรนางเศร้านั่นแหละเรื่องที่ทำงานหรือเปล่าหมอนาคิดมากครับที่อยู่ได้ครับไปอยู่ยาก

0: ไม่มา
1: ไม่มาครับอ๋อพอดีผมใส่น้ำวัวมันจะกลัวความผิดครับเลยชิ่งหนีออกไปก่อนครับครับ
2: เอ้าเจ้าแกจะรีบไปไหนยังมีจะนานก็เร่งแล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTVเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ผู้ชมครับมาติดตามรายการเซตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบครับที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของผ้าไทยซึ่งก็แน่นอนเกี่ยวพันกับเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนนะครับหลายคนเป็นคนต่างจังหวัดนะครับอาจจะมีการใช้ผ้าไทยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่หลังๆเนี่ยทิศทางต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปคนเข้ามาสู่เมืองมากขึ้นเข้ามาทำงานโรงงานเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครทางกลับกันครับก็มีคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วอยากกลับบ้านและอยากจะไปพัฒนาชุมชนของตนเองวันนี้ลองไปพูดคุยกันทางภูครามนะครับเขาตั้งเป้าหมายว่าอยากจะกลับบ้านที่สกลนครแล้วก็เลือกผ้าไทยเนี่ยแหละครับมาเป็นธุรกิจที่ทำให้ตัวเองสามารถยังชีพได้แล้วก็ทำให้ชุมชนดีขึ้นมาเดี๋ยวลองไปติดตามนะครับ

0: ติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับช่วงนี้รายการของเราเนี่ยติดตามเรื่องของผ้าไทยนะครับมองกันว่าผ้าไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์นะครับแล้วเราก็อยากจะช่วยกันรักษาผ้าไทยเอาไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไปตราบนานเท่านานนะครับมีหลายคนครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับผ้าไทยแล้วก็ช่วยกันไปอีกหนึ่งแรงนะครับในการช่วยกันอนุรักษ์ผ้าไทยวันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณมะเหมี่ยวครับเป็นเจ้าของแบรนด์ปูครามนะครับได้มาพูดคุยกันในวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงปูครามกันก่อนจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
1: แบรนด์ปูครามนี้จริงๆเราเริ่มต้นจากเมียอยากกลับบ้านนะคะคือเดิมทีนี้เป็นคนจังหวัดสกลแล้วก็เป็นคนในชุมชนอะไรเงี้ยที่บ้านก็ทำพวกผ้าทอผ้าแล้วก็ย้อมครามย้อมสีธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตธรรมดาของคนดั้งเดิมเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วเมียวเป็นนักประวัติศาสตร์ชุมชนก็คือทำงานด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ทำงานในชุมชนมาตลอดก็คือในเชิงบูรณาการนี่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราไปทำงานกับชุมชนต่างๆชุมชนอื่นๆเนี่ยเราทำงานเรารู้จักกับคนในชุมชนเยอะมากเพราะเราต้องลงพื้นที่คุยคีกับเขาเยอะอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเวลากลับบ้านเนี่ยเมียวแบบไม่รู้จักใครเลยพอถึงเข้าบ้านปุ๊บก็แบบเคยเห็นหน้าแต่ว่าเอ๊ะคนย้ายมาใหม่บ้านมาปลูกตรงนี้อันนี้คือไม่รู้จักแล้วแบบเวลาคนเรียกเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบทำหน้าแบบยิ้มๆเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ชุมชนอื่นเราเนี่ยเป็นญาติกับคนอื่นแต่ว่าในชุมชนตัวเองนี้เราห่างกันมากอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าเราอันนั้นเป็นจุดอีกจุดนึงที่รู้ว่าเราควรจะกลับบ้านแล้วก็ใช้ความรู้ของตัวเองเนี่ยลองมาทำอะไรที่บ้านไหมมันเป็นแค่ความคิดนะคะตอนนั้นเราจนกระทั่งรู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เราทำงานที่กรุงเทพและที่อื่นเราก็รู้สึกว่าอยากกลับบ้านจริงๆก็เลยมองหาสิ่งที่อยู่รอบตัวว่าเราจะทำได้ยังไงด้วยความที่พื้นฐานเราทำเรื่องประวัติศาสตร์เนาะอะไรที่มันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตหรือเรื่องความเก่าหรือคุณค่าในพื้นที่เนี่ยเราอยากจะดึงมันออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นในชุมชนตัวเองมีอะไรอันนั้นก็คือเป็นจุดแรกของภูคามที่มีแบบกลับไปแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาเป็นหลักในการที่แบบว่าเอ้ยเราจะทำเรื่องนี้แหละในการที่เราจะกลับบ้านด้วย
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าวิถีชีวิตของคนที่สกลนครที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างในอดีต
1: วิถีชีวิตภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วเมียวอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยออกจากบ้านก็จะไม่รู้แต่รู้ว่าชุมชนตัวเองเป็นยังไงละกันนะคะแคบลงมาหน่อยอะไรเงี้ยคือเป็นธรรมดามากง่ายๆชีวิตหาอยู่หากินเก็บอยู่เก็บกินชาวอีสานเป็นแบบนั้น
0: ค
1: ือใช้ชีวิตคืออยู่แบบผสมประสานแล้วก็ค่อนข้างจะชิลทำไรทำนาเสร็จปุ๊บอันนั้นคืองานหนักของเขาในช่วงปีเสร็จปุ๊บก็จะทำทอผ้าทำสวนผู้หญิงก็ทอผ้าเก็บฝ้ายอะไรเงี้ยก็ไปเงี้ยค่ะย้อมคามช่วยสามีเลี้ยงลูกปกติมากไม่ได้ดิ้นรนอะไรมากมายจนกระทั่งถึงยุคนึงเท่านั้นเองที่มันเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างที่จะต้องส่งลูกเรียนหนังสือเยอะๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนทำไร่ทำนาคนที่อะไรเนี่ยจะต้องทำให้มันหนักขึ้นลูกหลานก็หลั่งไหลเข้ามาทำงานที่กรุงเทพ
0: ครับแล้วทุกวันนี้แหละครับถ้าลองเปรียบเทียบกันตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กๆกับที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันในวิถีชีวิตของคนในชุมชนมันต่างกันเยอะไหมครับ
1: ต่างเยอะมากอันนี้เพิ่งประสบมาแบบสดๆร้อนๆความรู้สึกแบบว่าเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: คือมันเป็นวิถีคือชุมชนแถบนั้นเป็นวิถีเกษตรใช่มั้ยคะแล้วส่วนใหญ่แล้วแบบสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาทำไร่ทำนาเนี่ยเขาจะลงแขกเกี่ยวข้าวครอบครัวใหญ่เนี่ยก็ลงทำงานทำไร่ทำนาอะไรเงี้ยแป๊บเดียวก็เสร็จแต่เดี๋ยวนี้มันจะต้องมีการจ้าง

0: มัยก่อนเนี่ยค่ะชุมชนทุกอย่างมันอยู่ในพื้นที่หมดเลยคือหมายถึงว่าลูกหลานก็อยู่ในพื้นที่ทำอะไรก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพ่อแม่เราก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกก็ด้วยความกตัญญูเนาะก็ส่งเงินให้แม่จ้างแต่สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็ยังต้องทำอยู่ดีก็เหนื่อยอยู่ดีเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบบจ้างแล้วเราจะปล่อยเรื่องงานพวกนี้ไปการทำงานเกษตรนี่ก็เป็นงานคาฟินนึงนะคะที่เราจะต้องแบบสนใจให้ความดูแลเขาเยอะมากอะไรเงี้ย
1: ครับแล้วทำไมเราถึงเลือกผ้าไทยว่าน่าจะเป็นการตอบโจทย์ให้เราได้ทั้งกลับบ้านแล้วก็ทำให้ชุมชนของเราดีขึ้นครับ
0: อย่างแรกเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าพอเมียอยากกลับบ้านปุ๊บในช่วงประมาณ3ปีก่อนเนี่ยป้าของเมียเองเนี่ยเริ่มกลับมาทำผ้าแล้วโดยที่เขาส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมผ้าคามในสกลนครอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มทอผ้าพันคอผ้าคลุมไหล
1: ่
0: ขายกันอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะเป็นจุดที่เมียรู้สึกว่าเอ๊ะเรามันสวยจังสมัยก่อนนี้เขาไม่ได้ทำผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะ
1: ค
0: เขาทำผ้าพื้นหมายถึงว่าผ้าที่เขาตัดชุดผ
1: ้
0: าอะไรพวกนั้นแต่ว่าผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นี่มาใหม่เราก็เลยเอามาขายให้เพื่อนๆแล้วก็เป็นการตอบรับดีเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีเสน่ห์นะตอนนั้นน่ะสีคามมันสวยแล้วการย้อมแบบสีแบบนี้มันมหัศจรรย์ในความรู้สึกเราก็เริ่มแบบเอามาขายให้เพื่อนๆแล้วทีนี้พอทำไปถึงจุดนึงเรารู้สึกว่าพอย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยการทอผ้าของคนแถบนั้นเนี่ยคือมันเป็นการถ่ายทอดแม่สู่ลูกหรือแบบการถ่ายทอดความสุขหรือความรักให้กับคนอื่นเพราะว่าการทอผ้าของแม่เนี่ยเขาจะตัดผ้าให้ลูกใช้ในครอบครัวคือหมายถึงว่าแม้กระทั่งผ้าห่มอะเสื้อผ้าก็คือตัดใช้กันเองในนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ความพยายามมากเพราะว่าการทอผ้าคือใช้ฝ้ายเข็นนะคือฝ้ายเข็นคือการดึงเส้นฝ้ายด้วยมือถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยกว่าจะได้เป็นเส้นกว่าจะปลูกเสร็จเป็นเส้นทำเป็นเส้นแล้วทอผ้าเนี่ยมันก็คือความพยายามที่แม่หรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเขาให้กับคนในครอบครัวด้วย
1: ผ้านี่คือเป็นผ้าที่ใช้กันในครัวเรือน
0: ใช่ใช้กันไม่ได้คือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วเนาะมันใช้ในชีวิตประจำวันมันคือปัจจัยสีที่แบบมีข้าวมีเกษตรอะไรกินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะแบบทำเนี่ยแหละเครื่องนุ่งห่มให้กับคนในครอบครัวใช้อะไรเงี้ย
1: ผ้าของสกลเองมีความเหมือนหรือต่างกันจากผ้าของที่อื่นอย่างไรบ้างครับ
0: คือแต่ละพื้นที่มันมีเสน่ห์แตกต่างกันความแตกต่างของแต่ละคนก็คือความรู้สึกในการถ่ายทอดหรือว่าอย่างชุมชนของเมียวเนี่ยชอบทำผ้าพื้นธรรมดาไม่มีลายเพราะว่าด้วยความพื้นฐานของคนแถบนั้นน่ะจะอาจจะเป็นคนง่ายๆสบายๆใช้ใส่เสื้อผ้าเฉพาะทำนาแต่ว่าที่อื่นอาจจะมีลายวิจิตรหรือว่าอะไรขึ้นอยู่กับแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะแม้ว่าเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่มันก็ต่างกัน
1: แต่เราก็มองว่าในแบบของเราก็เป็นเสน่ห์ของเราก็คือความเรียบความง่ายก็จะเป็นสไตล์ของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกับการเอาผ้ามาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่นี้เราต้องมีการพัฒนามันยังไงบ้างครับ
0: อันนี้เหมียวเริ่มจากที่ว่ากลับไปมองพื้นฐานของชุมชนเราก่อนว่าเรามีอะไรอย่างสมมติว่าผ้าเรียบๆของเราเนี่ยเราจะถ่ายทอดอะไรสิ่งที่เรามีในชุมชนหรือว่าเขาให้มองคือถ้าให้มองเรื่องการพัฒนาเหมียวว่ามองจุดที่เรามีที่มันเห็นคุณค่าของมันแล้วพัฒนาจากจุดนั้นให้ได้เยอะที่สุดคืออะไรเงี้ยเหมียวก็ไปมองว่าผ้าเรามีแล้วเป็นผ้าพื้นผ้าเป็นคอผ้าสีเรียบเนี่ยเราอยากจะถ่ายทอดอะไรอีกแล้วเมียก็รู้สึกว่าเอองั้นเราลองมาถ่ายทอดลวดลายอะไรสักอย่างแล้วด้วยความที่พื้นที่ของเรามันอยู่ภายใต้มันอยู่ในขอบเขตของอุทยานแห่งชาติภูพานนะคะของเทือกเขาภูพานก็เลยอยากถ่ายทอดธรรมชาติของเทือกเขาภูพานเนี่ยให้คนได้รู้จักแล้วก็โดยคนในชุมชนที่เขาอยู่กับพื้นที่จริงๆอ่
1: ะ
0: ถ่ายทอดออกมาเพราะว่ามันจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เขาเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าแบบมันมีอะไรตั้งแต่เขาโตมาจนเขาแบบตั้งแต่เด็กจนโตอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะให้ถ่ายทอดก็จะกลายเป็นงานที่เราพัฒนาโปรดักต์ของเราอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วโปรดักต์ของเราจะมีเป็นจุดเด่นคือยังไงครับที่เราถ่ายทอดมันลงไปธรรมชาติเอาใส่เข้าไปในรูปแบบไหนคร
0: ับ ก็เป็นการปักงานปักโดยที่แบบผ้าเราเป็นผ้าพื้นอยู่แล้วใช่ไหมคะย้อมสีธรรมชาติต่างๆที่เราใช้ในธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเหมือนกันคือไม่ใช่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาภูพานนะ
1: ค
0: ะเหมือนกันเนาะอย่างเช่นต้นไม้อย่างเช่นคามเราก็ปลูกในภูพานอย่างต้นประดู่เราก็ได้จากภูพานก็คือใช้ส่วนเปลือกของเขาหรือว่าใช้ใบอะไรของเขาซึ่งทุกอย่างมันอยู่ในธรรมชาติแถบนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: มันก็จะเป็นการเอาของที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยใส่เข้ามาในนี้ทั้งหมดเพื่อให้เป็นตัวเป็นอัตลักษณ์ของเรา
0: ใช่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของเราโดยที่อีกอย่างนึงก็คือสำคัญคือคน

0: ในชุมชนเป็นคนถ่ายทอดเองเขาเห็นแล้วเขาซึมซับแบบไหนมาก็คือถ่ายทอดแบบนั้นไม่ต้องมองจากคนอื่นหรือไม่ได้มองจากแบบให้เขามองว่าเฮ้ยคนอื่นเขาทำสวยแบบไหนเราทำแบบนั้นเรามองผ่านตัวตนผ่านสิ่งที่เรามีจริงๆถ่ายทอดออกไป
1: ถือว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็มีเรื่องราวก่อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับว่าผลตอบรับจากแบรนด์ผู้ครามเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับ

0: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับรายการ Set Social Impact ครับอยู่กับแบรนด์กูครามนะครับที่ผ่านมาที่เราทำมาสักน่าจะสัก3ปีใช่ไหมครับ
1: ค่ะ3ปี
0: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: จริงๆช่วงประมาณปีนี้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าคนรู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะเป็นใครครับ
1: หลากหลายกลุ่มเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างสินค้าเราเนี่ยเท่าที่ได้ขายออกไปก็จะมีกลุ่มตั้งแต่แบบวัยรุ่นก็ชอบจนกระทั่งคนมีอายุชอบในเสื้อผ้าในแบบเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแต่ว่าอาจจะต้องเป็นวัยที่มีกำลังซื้อนิดนึง
0: หลังๆดูเหมือนว่าคนไทยจะชอบผ้าไทยเพิ่มมากขึ้นจริง
1: มากขึ้นค่ะเท่าที่สัมผัสนะคะคือเขาสามารถใส่เสื้อผ้าเราได้กับกางเกงยีนหรือว่าอะไรของเขาได้อะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วกับแบบกับดีไซน์ของเราล่ะครับเราตั้งใจจะทำให้เป็นลักษณะประมาณไหนครับ
1: ใส่ได้หลากหลายรูปแบบใส่ง่ายแล้วก็จริงๆแล้วสินค้าที่เราทำมันเป็นสินค้าทำมือที่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ซ้ำกันเวลาที่เขาปักงานหรือว่าการทอผ้ายังซ้ำได้ประมาณนึงนะคะเพราะเราทำสีพื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าการปักมือหรือว่าปักงานโดยใช้อารมณ์และจินตนาการในการปักเยอะเนี่ยมันจะซ้ำก็เลยคิดว่าแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือให้สำหรับคนพิเศษที่ซื้อไปในแต่ละอันแต่ละแบบคนไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าแต่ละอันก็จะพูดง่ายๆก็คือมีชิ้นเดียวเลย
1: มีชิ้นเดียวเลยอะไรเงี้ยครับ

0: คือรับออเดอร์น้อยมากเพราะว่าทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากรับคือทำไม่ได้
1: แล้วทำได้เท่านี
0: ้เราก็ไม่อยากจะแบบผิดคำพูดกับลูกค้า
2: คร
0: ับ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะไม่รับออเดอร์ในสิ่งที่เราทำไม่ได้อะไรที่ทำได้ก็ค่อยรับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ลูกค้าพอใจบ้างแล้วอาจจะแบบรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้ตามที่เขาต้องการอะไรเงี้ย
1: ต้องรอหน่อยต้องใช้เวลา
0: ใช่คร
1: ับกระบวนการในการทำงานของเราเป็นยังไงครับเราไปรับซื้อผ้ามาจากชาวบ้านหรือว่ายังไงครับ
0: เดี๋ยวใช้วิธีการเป็นกระบวนการที่ทำงานกับชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะอย่างการทำผ้าเนี่ยก็คือคุยกันพูดคุยแล้วก็ทำร่วมกันคือคิดร่วมกันคิดลายคิดแบบคิดแบบสีแบบนี้ใช้แบบนี้ต้องการแบบนี้ในช่วงทุกขณะอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบว่าเขาแบบมีผ้าแล้วก็เอามาขายมีบางส่วนที่แบบว่าชุมชนที่แบบผ้ามีผ้าเมดนะซื้อผ้าหน่อยอะไรเงี้ยมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แต่คุยกันเยอะคือไม่ว่าจะแบบคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำงานพื้นเมืองหรือว่าเป็นงานมือที่อาจจะมีตำหนิได้หรือไม่ได้แต่ว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราพูดคุยกับชาวบ้านเยอะที่สุดแล้วก็จนกระทั่งเอาโปรดักต์มาแล้วเนี่ยจนกระทั่งขายออกไปเหมียวก็ย้อนกลับมาคุยกับชาวบ้านตั้งแต่ต้นน้ำเหมือนกันตั้งแต่ทอผ้าว่าทำไมถึงขายได้แล้วทำไมเราถึงแบบขายไม่ได้อันไหนที่เราควรจะต้องแก้ไขอันนี้คือสิ่งที่เราคิดร่วมกันค่ะแม้กระทั่งลายผ้าเนี่ยเหมียวให้คอนเซปต์เขาไปว่าเราถ่ายทอดแบบนี้คิดวิธีคิดแบบนี้แล้วเราให้อิสระมากกับคนที่ออกแบบลายผ้าคนที่ปักผ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจมากแล้วมีเขาจะมีจินตนาการเยอะมากในการที่เขาจะทำงานออกมาได้แบบสวยอะค่ะเพราะว่านั่นคือผลงานของเขาเพราะว่าแต่ละคนนี่เหมียวให้เครดิตหมดเลยว่าใครทำชิ้นไหนยังไงอะไรแล้วแต่ละคนเขามีแรงบันดาลใจยังไง

0: ที่ผ่านมาคนในชุมชนให้ความร่วมมือดีมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่างานมือคนชอบและไม่ชอบมันก็ครึ่งๆหรืออาจจะสัดส่วนก็แล้วแต่ว่าสำหรับคนที่มันต้องชอบจริงๆด้วยอย่างสมมติว่างานปักผ้าทั้งตัวอะไรเงี้ยถ้าคนไม่ชอบนี่ปักไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็ต่อให้มันเป็นแรงงานแต่ว่าจะแรงงานอีกแบบนึงคือจะไม่สวยคือมันก็จะมีสัดส่วนของเขาเรียกว่าความชอบแล้วก็มีส่วนตัวของเขาเองอะที่เขาสามารถที่จะทำขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแบบนี้ได
1: ้คือถ้าแบบมีคนที่มาปักงานกระเหมี่ยวสัก20คนสัก50คนคนที่จะปักผ้าได้จริงๆที่จะทำร่วมกันและคิดงานต่อได้จริงๆคือ20คน
0: อ๋อไม่ถึงครึ่งด้วย
1: ใช่ต่อให้แบบโอ้ยอยากได้เงินดีสมมตินะเงินดีอยากเอ้ยดูง่ายจังแต่สุดท้ายแล้วไปทำนาดีกว่าอันนี้เราโอเคกับการที่แบบไปทำนานะคะคือไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้คือการคัดคนโดยที่มันเป็นเรื่องของงานค้า
0: เราก็ให้ทางเลือกเขาถ้าเขาทำได้แล้วก็ทำได้ดีมีความสุขก็มาทำกับเราหรือถ้ามองว่าอาชีพอื่นเขาถนัดมากกว่าก็แล้วแต่เขาสุดแล้วแต่
1: ใช่ค่ะ
0: ครับตอนนี้เป้าหมายของเราเองเนี่ยในส่วนของการกลับบ้านเราก็ได้กลับแล้วตอนนี้ไปกลับไปอยู่ที่สมุทรสาครเป็นหลักใช่ไหมครับอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการพยายามทำให้ชุมชนมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นได้รักผ้าไทยอันนี้เราถือว่าสำเร็จแล้วหรือยังครับหรือว่ากำลังทำอยู
1: ่กำลังทำอยู่ครับเมียวเมียวว่าเมียวทำมันเป็นจุดเล็กๆหน่วยเล็กๆมากๆที่แบบแต่ว่าอยากให้มันเป็นการขยายผลที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่างานพวกนี้เดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะต้องให้เขาเห็นคุณค่าจริงๆมันถึงจะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนะคะคือถ้าสมมติว่าคิดให้มันเป็นแค่มูลค่าที่มันเป็นเงินอย่างเดียวอ่ะมันชั่วประเดี๋ยวประดาวอ่ะเดี๋ยวรู้สึกว่ามันต้องใช้แบบเอ้ยคุณค่าของการมาทำงานพวกนี้คืออะไรไม่ใช่แบบว่าได้เงินไปแบบเฮ้ยแบบนี้อันนั้นโอเคอันนั้นก็ใช้ได้แต่ว่าอีกแบบนึงถ้าจะให้ยั่งยืนก็ควรจะแบบรู้สึกว่ามันจะช่วยพวกเราได้ทั้งหมดด้วยได้จริงๆอะไรเงี้ย
0: ครับคนที่ออกไปทำโรงงานบ้างทำอุตสาหกรรมบ้างเริ่มทยอยกลับมาบ้านบ้างหรือยังครับ
1: มีค่ะถ้าสำหรับแบบที่ทำงานกับผู้ค้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่แบบว่าโอ๊ยหลั่งไหลอะไรเงี้ยแต่ก็มีเหมือนกันที่แบบกลับมาอยากจะทำงานกับผู้ค้าป้าเย็บผ้าได้นะป้าขอกลับบ้านแล้วมาทำงานกับเมียวอยากปักผ้าคือไม่อยากจะแบบทำงานที่แบบเอ้ยมาทำเป็นรูทีนนะอะไรเงี้ยที่เป็นการขายของเป็นเซลอะไรเงี้ยทำงานแล้วได้อยู่กับครอบครัวเพราะส่วนใหญ่คนที่ทำงานกับเมียวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงแล้วก็ทำงานเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกที่ปักผ้าไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยได้แล้วก็คนพิการที่ทำด้วยกัน
0: จริงๆคนที่มากรุงเทพก็น่าจะมีจำนวนไม่น้อยที่เขาอยากกลับบ้านถ้าที่บ้านมีงานให้ทำเขาก็อยากจะ
1: ใช่ค่ะจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นภูคามนะคะที่กลับมาทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยเรามีสิ่งมากมายที่เราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรามีมาทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้ชีวิตเรา

0: มีรายได้ได้แล้วก็อยู่กับอากาศดีๆกับครอบครัว
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าใครอยากจะลองทำแบบนี้อยากจะกลับไปที่บ้านอยากจะเริ่มต้นทำอะไรที่ทำให้ตัวเองได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวอยู่ในสังคมที่ตัวเองเติบโตมาเนี่ยเรามีคำแนะนำไหมครับ
0: มีคือเหมียวไม่แน่ใจว่าจะแนะนำใครได้บ้างแต่ถ้าเป็นเหมียวเองอ่ะเหมียวต่อสู้กับความกลัวเยอะดังนั้นเนี่ยความกลัวที่จะแบบฉันไม่ได้เงินเดือนนะเราแบบจะกินอะไร
1: ความ
0: มันคงไม่มีความกดดันจากคนข้างนอกที่มองเราเข้ามากดดันจากพ่อแม่ด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยเธอจะอยู่ได้ไหมเธอกลับมาแบบนี้
1: เรามีงานทำอยู่แล้วมีรายได้อยู่แล้วกลับมาบ้านแล้วจะทำอะไร
0: ใช่เดี๋ยวก็เลยรู้สึกว่าความกล้าหาญเป็นเรื่องที่ช่วยเราได้เยอะมากคือต่อให้แบบความกล้าแบบกลัวๆก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้กล้าแล้วลองดูว่ามันจะเป็นยังไงคืออย่าเพิ่งไปจินตนาการอะไรเยอะแล้วก็อยู่กับมันแล้วลองดูว่าแต่ต้องทำนะคะต้องทำแบบไม่ต้องถอยอะไรเงี้ยแล้วก็ลองทำดูเหมือนว่ามันจะมีช่องทางของมันเอง
1: ตอนนี้ถือว่าตัดสินใจถูกไหมครับที่เลือกที่จะกลับบ้าน
0: เหมียวไม่คิดว่าจะกลับไปทำแบบเดิมแล้วไม่คิดว่าอยากจะทำงานออฟฟิศแล้วคิดแบบนี้เลยว่าไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ว่าไม่ทำใช่ค่ะรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ทำงานที่มันเกิดประโยชน์ที่เราเห็นชัดกับคนอื่นด้วยมันรู้สึกว่ามันมีคุณค่าขึ้นมาแบบความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเราเองก็มีคุณค่าขึ้นด้วยอะไรเงี้ยจากที่แบบเราทำแค่เพื่อตัวเองเนี่ยครับ
1: วางเป้าหมายในอนาคตยังไงบ้างครับอยากให้ผู้คามเป็นยังไงอยากจะทำอะไรต่อ
0: คือถ้ามองเป้าหมายของผู้คามเหมียวไม่ได้มองเยอะมากว่าเฮ้ยเราจะต้องประสบความสำเร็จแบบนั้นแบบนี้เหมียวแค่มองคิดว่าเราอยู่กับชุมชนอยู่กับคนรอบข้างที่ทำงานกับเราได้แบบไปเรื่อยๆโดยที่เรามีความสุขด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าพอมีออเดอร์เยอะฉันจะต้องทำงานให้สนองออเดอร์ให้ได้อะไรเงี้ยเราถามตัวเองเสมอว่าเราทำอันเนี้ยเราหนีออกจากงานออฟฟิศเพราะอะไรแล้วมันก็ต้องคือเรารู้สึกว่าความสุขในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญเพราะมีคนเคยบอกว่างานเนี่ยมันคือทางชีวิตของเราถ้าเราไม่มีความสุขเนี่ยก็คือชีวิตเราก็ไม่มีความสุขดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบพอเราอยากมีความสุขเราก็เลยอยากให้คนที่ทำงานกับเราจริงๆมีความสุขด้วยเอาแค่มีความสุขในทุกๆวันว่าเธอทำงานกับเราแล้วเรางานที่เราได้ออกไปเนี่ยโอเคแล้วก็โอเคสำหรับผู้ค้าเป้าหมายเรามีแค่นี้ค่ะวันต่อวัน
1: ถ้าใครสนใจสินค้าผลิตภัณฑ์ของเรานี่เรามีวางขายที่ไหนยังไงบ้างครับ
0: ปัจจุบันนี้มีออกบูธแต่ออกบูธประมาณ3เดือนครั้งหรือขายออนไลน์บ้างนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆค่ะ
1: อ๋อแล้วต้องซื้อยังไงครับเนี่ยดูจะเข้าถึงยากพอสมควร
0: ได้ออกบูธคือรอออกบูธค่ะคือถ้าชอบงานกันจริงๆเนี่ยเวลามาเลือกซื้อในบูธเนี่ยมันจะเยอะมากแล้วแต่ละแบบแต่ละลายไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่มาเลือกเองโดยที่ไม่ผ่านแค่รูปอะมันจะสนุกกว่าค่ะ
1: ดีกว่า
0: ใช่
1: แล้วติดตามข่าวสารได้ไงว่าเราจะไปออกบูธเมื
0: ่
1: อไหร
0: ่ดูใน Facebook ได้เลยค่ะผู้คามสกลนครมั้ง
1: ก็เดี๋ยวให้
0: คามหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง
1: ขึ้น
0: ได้จำเรื่องยังไม่ได
1: ้ดูเป็นแม่ค้าที่ติดพอสมควรแล้วไม่เน้นทำเน้นความสุขส่วนตัว
0: ลูกค้าก็อาจจะแบบว่านิดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ก็ต้องใจเย็นๆ
0: ใจเย็น
1: เพราะว่าของทำมือต้องใช้เวลาก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับให้แบรนด์ผ้าไทยนะครับสามารถเติบโตเป็นที่ต้องการของคนไทยเองเห็นว่าต่างชาติทุกวันนี้ก็ชื่นชอบด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็แน่นอนใครที่มาต่างเมืองมาไกลๆต้องมาทำงานกรุงเทพคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านลองคิดหาสิ่งรอบตัวนะครับว่าในชุมชนของท่านเนี่ยสามารถทำอย่างไรบ้างเพื่อที่ท่านจะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเลยนะครับทางคุณเหมียวเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วสามารถกลับบ้านไปแล้วก็พัฒนาชุมชนตัวเองให้ดีขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สัปดาห์หน้าครับพบกันใหม่กับรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาไปพูดคุยกันกับ Social Enterprise หรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมกันเช่นเคยจะเป็นเจ้าไหนรายไหนจะมาติดตามกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณเหมียวผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือ

0: ร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไม่ไหวแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นเกมที่น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นสมจริงมากๆเลยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยจะสามารถจำลองภาพรวมถึงประสบการณ์เสมือนจริงนะครับผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ครอบตาตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลล้างจริงๆเลยและที่สำคัญนะครับเกมที่ผมได้เล่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังเป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทีมงานคนไทยทุกกระบวนการเลยนะครับแถมยังไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยนะฮะให้กับชาวต่างชาติเนี่ยได้ออกมาเล่นเกมแล้วก็ชื่นชมรวมถึงออกมาแคสเกมกันมากมายเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ VR เกมตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR นี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบและพูดคุยกับเขานั้นเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ากระแสของเทคโนโลยี VR นั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ที่เราเรียกสั้นๆกันว่า VR นั้นคือการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลออกมาเป็นภาพวัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆในรูปแบบของ3มิติให้ผู้ใช้ได้เห็นได้ยินและรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ครับเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆได้แต่ในปัจจุบันนี้เองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา VR มากขึ้นจนทำให้บริษัททางด้านเทคโนโลยีต่างๆสามารถพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับเทคโนโลยีนี้ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น Oculus Rift HTC Vive Sony PlayStation VR Microsoft HoloLens Google Cardboard Samsung Gear VRซึ่งเทคโนโลยีทางด้าน VR นี้ไม่เพียงแต่อยู่ในเรื่องของเกมเท่านั้นครับแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงนำมาใช้กับภาพยนตร์หรือเครื่องเล่นในสวนสนุกต่างๆได้ด้านสื่อโฆษณาทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในมุมมองเสมือนจริงได้หรือแม้กระทั่งด้านการแพทย์ที่ช่วยในการผ่าตัดและช่วยทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายขึ้นระหว่างการรักษานอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาที่ช่วยทำให้การเรียนรู้ต่างๆมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นและในอนาคตครับเชื่อว่าจะมีโอกาสได้เห็นการใช้เทคโนโลยี VR นี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นกว่านี้ด้วยแน่นอนจะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยี VR นี้ก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวพวกเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะครับสังเกตได้จากฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับที่แต่ละค่ายนะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงคอนเทนต์อีกมากมายทีเดียวนะครับที่จะมาใช้กับเจ้าพวกเครื่องฮาร์ดแวร์เหล่านี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมามากมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีการพัฒนาคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของความบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์นะฮะผ่านไอ้พวกหน้าจอเหล่านี้รวมถึงการเล่นเกมครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้รายการห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับผู้ที่สร้างนวัตกรรมนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยี VR นะฮะมาพัฒนาเกมนะครับซึ่งเป็นของคนไทยโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในเรื่องพัฒนาเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเกี่ยวกับ VR อย่าพลาดนะครับในช่วงหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบและพูดคุยกันกับคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับ

0: ้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการไทยครับที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยี VR จนนำไปสู่การสร้างเกมสยองขวัญครับที่เราอาจจะรู้จักกันดีในชื่อเกมว่าอารยาครับซึ่งถือว่าเป็นคนไทยรายแรกๆเลยนะครับที่สร้างเกมแนวนี้ให้ออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณต้นนะฮะหรือคุณอารันอาชาพิล่านะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับผมสวัสดีครับคุณต้น
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามนะฮะที่มาฮะก่อนที่จะมาเป็น Mad Virtual Reality Studio หรือว่า Mad นะฮะ
1: ครับครับจริงๆที่ Mad เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคนผมต้องบอกนี้ดีกว่ามันเกิดจากสบายๆมากเลยคือผมเดินไปเจอนักศึกษาท่านหนึ่งชื่อคุณจตุพรคุณก๊อก
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ผมดูงานเขาตอนนั้นเขาทำเกมชื่อว่า Be Lost on the Hospital มันไม่ยังเป็นเกมด้วยมันเป็นแค่การทำแบบ VR simulation ผมก็เลยผมเลยถามเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นเกมสมบูรณ์แบบผมอยากได้คนครับก็กลับมาที่คนอีกรอบนึงแล้วตอนนั้นเคยรวมทีมกันแล้วก็เปิดบริษัทกันตอนใช้ไรประมาณสักเดือนกว่าที่คุยกันครั้งแรกก็เป็นออกมาเป็นบริษัท
0: ก็เป็นบริษัทแล้วก็รวบรวมเป็นทีมงานขึ้นมาประมาณกี่คนครับตอนแรก
1: 7คนครับผม
0: ฮะแล้วทำไมเราถึงแบบมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี VR ครับตอนนั้น
1: คือตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเรากำลังจะสร้างเกมออกไปแล้วเทคโนโลยีที่เป็นใหม่ที่สุดของเกมในตอนนั้นคือเป็นเรื่องของ VR แล้วต้องยอมรับว่าคนที่จะใช้ VR มากที่สุดคือตลาดเกมในตลาดที่เป็น earliest adopter ของเทคโนโลยีตัวนี
0: ้ฮะก็เลยออกมาเป็นเรื่องของเกม VRในเวอร์ชันแรกก่อนที่จะมาเป็นบริษัทนี้ก็จะเป็นBLOSS
1: BLOSS นี่คือ BLOSS ที่เป็นผลงานจบของนักศึกษาของคุณจตุพรเสร็จปุ๊บอารยาเนี่ยก็คือว่าตอนที่ผมรับคุณจตุพรเข้ามาเปิดบริษัทร่วมกันก็คือเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคุณบุญด้วยครับผม
0: ที่ผมเรียนสอบถามนิดนึงครับในเรื่องของเทคโนโลยี VR เนี่ยซึ่งผมอาจจะยังไม่ค่อยเห็นคนไทยที่เขาพัฒนาเกมในมุมของ VR ก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี VR เนี่ยครับมันมีความยากมากขนาดไหนครับสำหรับคนไทยฮะว่าจริงๆแล้วมันยากขนาดไหนสำหรับคนไทย
1: จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีด้าน VR เนี่ยมหาลัยไทยหลายๆแห่งเขาก็สอนไว้อยู่แล้วอย่างศรีปทุมเนี่ยมันก็ทุกคนก็ได้เรียนรู้ฟอร์แมตมีคณะสอนที่เป็น VR อยู่แล้วถ้าผมทราบหลายๆมหาลัยที่สอนทางด้าน Interactive Art เหล่านี้ก็มีคอร์สอยู่แล้วครับผมทีนี้โจทย์คือหลังจากนั้นแหละที่คุณมีความรู้แล้วคุณจะสร้างอะไรต่อหรือเปล่านั่นแหละคือเป็นจุดถามว่าคนไทยเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้แล้ววันนี้คนไทยมีความรู้เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อแต่ไม่ค่อยเห็นมีงานที่มาจากคนไทยสักเท่าไหร
1: ่จริงๆก็มีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะยากกว่าการที่เรียนไงเพราะทีนี้พอเราต้องเอาความรู้เรียนปุ๊บมาสร้างขึ้นเป็นโปรดักต์จริงเหมือนกับว่ากว่าจะถึงตรงนั้นมันอาจต้องใช้เวลากันเยอะ
0: อ๋อฮะก็เลยมีทางเนี่ยแม้เนี่ยเริ่มทำขึ้นมาก่อน
1: ถูกต้องครับ
0: ฮะแล้วทีนี้นะครับหลังจากตั้งบริษัทแล้วเนี่ยแล้วเราพัฒนาเกมที่ชื่อว่าเกมอารยาขึ้นมาเนี่ยครับกระแสและผลตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผมถือว่าเป็นประสบความสำเร็จสำหรับในก้าวแรกของบริษัทนะครับแน่นอนมันยังมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่สำหรับก้าวแรกเนี่ยผมยังถือว่าเราส่งออกผีไทยไปได้ทุกประเทศแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราส่งออกผีไทยในรูปแบบฟอร์แมตเกมเนี่ยได้ครบทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมอันนั้นคือเป็นมายสโตนแรกว่าเราใช้กำลังคนในประเทศส่งออก global
0: ใช้เวลาทำนานไหมครับ
1: ใช้เวลาทั้งหมด13เดือนครับ
0: ถือว่าค่อนข้างเร็ว
1: ก็ในมุมมองของเกมถือว่าค่อนข้างเร็วครับผมแต่ว่าในสำหรับเพราะเกมปกติจะใช้เวลากันประมาณ2ปีหรือบางคน4ปี5ปีด้วยซ้ำในการผลิตให้เสร็จ
0: อ๋อครับน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เนี่ยทีมงานห้องเรียนผู้ประกอบการก็ได้มาเยี่ยมชมที่แมสเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะเห็นกระบวนการนะครับว่าวิธีการในการพัฒนาเกมนึงขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ไอเดียนะฮะจนมาสู่ออกมาเป็นเกมได้เนี่ยมันจะต้องใช้ทีมงานขนาดไหนและแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะรบกวนคุณต้นนะครับช่วยพาทัวร์บริษัทแล้วก็อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับผม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ

0: ันนี้มันคืออะไรครับผม
1: อันนี้คือแผนที่นะครับก็คือเป็นแบบ layout ของโรงพยาบาลในอารยาครับตอนที่เราจะสร้างคือต้องอธิบายก่อนว่าก่อนที่เราจะสร้างเกมสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีการคอนเซปต์ก่
0: อ
1: นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะสร้างเราต้องรู้ว่าตึกมันจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าตอนที่สร้างอารยาผมแทบจะต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาเลยอีกเลยอีกโรงพยาบาลหนึ่งจริง
0: ๆที่พิมพ์เขียวออกมาก่อนว่ามันจะมีหน้าตายังไง
1: ใช่คือมันต้องเป็นพิมพ์เขียวออกมาหมดเลยแล้วอย่างด้านบนนี้คือจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตเริ่มๆที่เป็นป้อมยามแต่จริงเสร็จปุ๊บความจริงในเกมเราย้ายป้อมยามไปไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่นี่ก็จะเห็นภาพว่าเป็นยังไง
0: แต่กว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคิดกันนานไหมครับเราต้องไปเซอร์เวย์ใช่
1: เราไปเซอร์เวย์ครับเราลงพื้นทีมงานเราลงพื้นที่จริงเลยคือพื้นที
0: ่โรงพยาบาลเลย
1: โรงพยาบาลจริงๆเลยแล้วก็ดูแบบโรงพยาบาลแบบสภาพที่มันเป็นอยู่จริงหาว่ามันน่ากลัวยังไงอะไรไงเป็นอย่างนั้นเลยเราลงจริง
0: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต่อก็แล้วกันว่า process มีอะไรโอเคครับงั้นก่อนที่ว่ามันจะเป็นเกมใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาอย่างนี้เกมใหม่ที่เราสร้างกันอยู่นะครับมันก็จะต้องเริ่มต้นด้วยที่คอนเซปต์ก่อน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็น drawing desk ของทางตัวคนทำคอนเซปต
0: ์
1: พอได้คอนเซปต์เกมแล้วว่าเราจะทำอะไรคร่าวๆเราก็ต้องไปขั้นตอนที่ว่าไปออกแบบตัวคาแรคเตอร
0: ์
1: พอได้คาแรคเตอร์แล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะกระโดดไปที่ว่าเราก็จะลงแอนิเมชันลงเมคานิก
0: อันนี้
1: เคล
0: ื่อ
1: นไหวได้ใช่ลองเข้าไปดูก็ได้ก็คือเราก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็ต้องสามารถดูว่าแบบใส่แอนิเมตลงไปเป็นยังไง
0: แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่คอนเซปต์ตอนแรก

0: ช่เห็นไหมก็จะเป็นไก่มาใช่ไก่หมุนสมมติทั้งหมดดู
1: ซึ่งอันนี้ต้องทำเป็น 3D เลยตั้งแต่แรกถูกป่ะครับ
0: ใช่เห็นไหมเราก็จะเห็นไก่มันวิ่งได้ละดูตรงนี้เห็นไหมซึ่งเราก็สามารถแบบเนี่ยอาการสั่นงอแล้วก็มีแอนิเมชันต่างๆของแต่ละอย่างว่าต้องมีอะไรบ้าง
1: ต้องออกแบบการเคลื่อนไหวของมันตั้งแต่แรกเลยว่า
0: ถูกต้อง
1: ขยับยังไงได้บ้างอัน
0: นี้ก็คือเป็นศาสตร์ของเห็นไหมตั้งแต่ความเพี้ยนความดูซูมเข้าไปดูดวงตามันก็ได้ตัวสั่นการเคลื่อนไหวของดวงตามันจะเป็นยังไงอะไรยังไง
1: ฮะนี่คาแรคเตอร์
0: ใช่
1: ที่เป็นไก่ต่อไปเป็นยังไงฮะ
0: พอไปพอได้ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงไปที่โปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์เขาก็จะขึ้นแมคานิกเข้าไปให้หรือว่าอย่างกรณีนี้นั่นคือจริงโปรแกรมเมอร์ตรงวันนี้ไม่อยู่ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับผมทีนี้ถ้ามาดูคือสมมติถ้าเกิดแบบบางโปรเจกต์ถ้ามันไม่ใช่เป็นตัวละครคนอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวยังให้กล้วยดูอย่างเงี้ยกล้วยลองดูแอนิเมชันนิดนึงเวลาเซตอัพหน้าตาจะเป็นยังไงสมมติว่าผมทำสาวเกมพิตตี้ล้างรถอย่างเงี้ยมันก็จะโปรเซสก็จะเห็นภาพว่าเป็นยังไง
1: ซึ่งนี่เป็นขั้นตอนต่อจากที่หลังจากเราออกแบบการเคลื่อนไหวแล้ว
0: คืออันนี้
1: ตรงนี้
0: ใช่พอออกแบบเข้าไปแล้วก็มาลองมาใส่รวมกันแล้วก็บอกให้จะเซตมูฟเมนต์มันยังไงอะไรยังไงนะครับผมจริงๆก็คือไปสู่โปรแกรมเมอร์แล้วก็เขาจะขึ้นเป็นซิมูเลชันด่านแรกขึ้นมาให้ทดลองเล่นกันดูก่อนแล้วก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็ไล่ไปเรื่อย
1: ๆครับแล้วอย่างส่วนอื่นๆนะฮะในเรื่องของการออกแบบเสียงสมมุติอย่างที่ VR ที่เราใช้
0: ซาวด์จริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้จะเป็นคนที่ดูด้านซาวด
1: ์อ๋อนี่ไม่อยู
0: ่ใช่ก็คือเขาต้องซาวนี่จริงมันมาไว้สุดท้ายท้ายสุดเลยก็ยังได
1: ้แต่การออกแบบสตอรี่ที่เราร้อยเรียงมาตั้ง
0: มันจะมาเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มในตอนนั้นแล้วคือสิ่งที่ผมเรียนรู้คือมันต้องเริ่มสตอรี่ตั้งแต่ก่อนผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าขั้นตอนการเป็นเกมมันมีเรียกว่า pre and post production pre ก็คือการวางแผนทำทั้งหมดการวางแผนในที่นี้ก็จะรวมทั้งการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบคอนเซ็ปต์เกมการออกแบบอะไรงี้แต่ยังไม่ลงการทำเมคานิกแบบลงโคดดิ้งอย่างจริงจังสร้างแต่ละด่านอย่างจริงจังแต่ว่าเราจะรู้ว่าแต่ละด่านเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนี่คือพรีเสร็จปุ๊บพอเราทำพรีโปรดักชันเรียบร้อยเราถึงมาทำโพสต์ในกรณีคือว่าลงงานจริงละว่ามีอะไรบ้างต้องทำต้องไล่เก็บแผนที่จะทำ
1: ระยะเวลาส่วนไหนที่มันนานกว่ากันนะ
0: จริงๆมันนานพอๆกันเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าทำพรีโปรดักชันดีๆใช้เวลาเป็น 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่ก่อนการวางแผน
1: แล้วส่วนที่เป็นการสร้าง VR ครับมันจะอยู่
0: การสร้าง VR นี่จะมาอยู่ตรงที่โปรแกรมเมอร์ละเราก็จะเอ็กซ์พอร์ตจากจุดนี้ให้กลายเป็นVR นะโหมดเป็นยังไงแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ตรงนี้ลงไปหรือใส่ AR ลงไปว่าเป็นยังไงขึ้นมา
1: โปรแกรมเมอร์นี่ใช้คนเดียวได้เลยนะครับ
0: จริงๆตอนนี้เราก็มีทีมโปรแกรมเมอร์อยู่แต่ผมหมายถึงว่าหลักการคือเป็นฝั่งของโปรแกรมเมอร์ที่ต้องดูต่อโอเคอย่างเกมที่เราเห็นตรงนี้ครับเขาก็ต้องสร้าง environment ขึ้นมาสร้างตึกขึ้นมาอย่างตอนที่เราบอกว่าคือเขาในจาก storyboard เนี่ยมันเป็นการที่ตัวละครเจอกันบนตึกเราก็ต้องสามารถสร้างตึกขึ้นมาเลยอย่างเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าหากซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็นซิมูเลชันตึกขึ้นมาเลย
1: แล้วเป็นเรื่องของการสร้างแสงด้วยเลย
0: ใช่อันนี้อย่างเงี้ยเราก็ไปเอาแบบมาจากทางข้าวสารทางอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ปั้นตึกจริงขึ้นมาเลยครับผมอ่ะแบงค์อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่คุณแบงค์เขาทำอยู่ก็คือว่าเขาจะวาดคอนเซปต์อาร์ตขึ้นมาว่าคอนเซปต์ของเกมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเป็นยังไงครับผมเพราะเขาสำหรับเกมโปรเจกต์เนี้ยก็คือว่ามันเป็นการออกแบบรวมกัน2คนก็คือระหว่างคุณแบงค์กับคุณเบียร์หันหน้ามาดูทางเขาด้วยหนึ่งฝั่งบวกไม้พวกมือหน่อย
1: คุณแบงค์กับคุณเบียร์
0: ใช่ก็คืออันนี้เป็นการออกแบบคู่กันก็คือว่าฝั่งคุณเบียร์เนี่ยจะเป็นเรื่องครีเอทีฟฝั่งคุณแบงค์อาจจะเป็นเรื่องของหลักเหตุและผลของเกมว่าทุกอย่างไปมีเหตุและผลหรือเปล่า
1: ต้องทำงานโคกัน
0: ใช่ครับก็คือพูดง่ายคือสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาครับแล้วมันก็นั่งกันอย่างนี้จริงๆด้วยสมมติเราดูเทคโนโลยีการที่ผมแบบผลิตเกมเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยหลังจากผลิตเกมแล้วเราจะได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เราเอามาใช้ได้ผมจะมาลองพามาดูตัวอย่างอย่างอื่นบ้างว่าที่เอาศาสตร์ของการทำเกมเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอนนี้นะฮะคุณต้นก็พาผมมาดูเทคโนโลยี AR นะครับซึ่งเหมือนตอนนี้เรากำลังยืนคุยกันในสวนสัตว์เลยทีเดียวนะฮะดูจากในหน้าจอนั้นมีทั้งจระเข้มีทั้งนกนะครับอันนี้มันคืออะไร
0: ก็คืออันเนี้ยผมเลยมองศาสตร์ที่เราทำเกมเนี่ยเรามาใช้ทำอย่างอื่นได้ด้วยคืออันนี้ผมมองว่าเป็นหลักสูตรการเรียนในห้องเรียนได้คือแทนที่เราจะต้องเอาสวนสัตว์อะ เอาสัตว์มาขังเราก็เอาทำใช้เทคโนโลยีด้าน AR เนี่ยเอาสวนสัตว์ไปส่งถึงทุกโรงเรียนได้เลยคือขอแค่ทุกโรงเรียนมีคอมเขาก็จะสามารถมาเรียนรู้ได้เด็กๆก็สามารถมันยืนอยู่ข้างๆฮิปโปได้
1: แล้วก็สกิดเรียกมัน
0: ใช่แล้วลงไปผมก็จะสามารถที่จะมีแบบมีเนื้อว่าสัตว์อันนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้กินพืชนะวางปุ๊บสัตว์เหล่านี้ก็จะมากินได้หรือว่าผมยกมือขึ้นก็จะสามารถมีนกอินทรีมาเกาะได้หรือนกฮูกวิธีนี้สัตว์เขายังอยู่ในธรรมชาติเขาในทางกับการเด็กก็ยังสามารถใกล้ชิดสัตว์ได้ด้วย
1: อ๋อครับซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการศึกษาที่เอามาประกบกับในเรื่องของ AR
0: ใช่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเห็นสิงโตโผล่มาได
1: ้
0: มีทั้งลิงกอริลลาเราสามารถใส่อะไรก็ได
1: ้ซึ่งเทคโนโลยี AR กับ VR นี่มันก็เกี่ยวข้องกัน
0: มันเกี่ยวข้องกันครับมันคือหลักการมันใกล้เคียงกันมากคือมันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันหากคุณเข้าใจหลักครอบครัวนี้แล้วศาสตร์นี้แล้วคุณก็สามารถใช้ได้ทั้ง AR VR แล้วทุกอย่างเนี้ยมันมาจากเกมวัดถ้าว่าเกมอยู่ที่ตั้งด้านบนนะแล้วก็ที่เหลือเป็น VR AR Cinematic หลายๆอย่างเราเอามาใช้ได้อย่างอูดอย่างพี่อูดเดินมาเนี่ยแล้วก็พี่อูดก็จะเดินไปหรือเห็นเนี่ยเห็นไหม
1: สกิดสกิดแล้วไปแล้ว
0: จะปิดแล้วไปละ
1: ซึ่งอันนี้เป็นคอนเทนต์ด้านการศึกษาแต่ว่าเห็นว่าแมสเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ด้านอื่นอีกด้วยเช่นด้านบันเทิง
0: ใช่เราก็ไปทำสมมติว่าเราก็ศาสตร์ในการทำเกมศาสตร์ทำ AR เนี่ยไปทำเมอร์ชานไดซิ่งอย่างยกตัวอย่างผมจะเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ต้องใช้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันทำงานยังไง
2: สวัสดีค่ะน้ำหอมบีเคโปรตีนค่ะเฮ้ยอะไรตกอ
1: ่
2: ะ
1: อะไรตกครับ
2: ไหนนะคะเจนน้ำหอมอีกค่ะ
0: เห็นไหมเราก็สามารถ
2: เก็บเจนน้ำหอมขึ้นมาด้วยนะคะรักค่ะ
0: แล้วก็แค่เปลี่ยนภาพดาราไอดอลให้มีเป็นทุกมานี่คือเป็นสิ่งที่เราสาวเจ้าที่ไปใช้ได
1: ้
0: แล้วก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราด้วย
1: โอ้เยี่ยมไปเลยนะครับ

0: ครับผมก็หลังจากที่คุณต้นได้พาเราไปทัวร์บริษัทแล้วนะครับก็จะทำให้เราเห็นว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยทีมงานที่ทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นเกม1เกมเนี่ยต้องโอ้โหใช้ทีมงานเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะทำได้ก็อยากจะกลับมาถามทางคุณต้นต่อครับว่าเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่กว่าจะออกมาได้เนี่ยมันติดขัดปัญหาอะไรบ้างไหมครับแล้วก็เราแก้ไขปัญหายังไงฮะ
1: คือทุกอย่างมันมีปัญหาของมันอยู่แล้วนะครับผมคือโจทย์ผมยังพูดกับที่ต้นนวัตกรรมเกิดจากคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันจะแก้ปัญหาที่คนสร้างได้เสมอที่ยากคือต้องมองว่าการสร้างเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการวิ่งระยะสั้นแต่มันเป็นการวิ่งมาราธอนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆหัวใจที่เราเจอปัญหาสำคัญสุดคือเราขาดแคลนทรัพยากรในบางสายของเกมซึ่งเมืองไทยหาไม่ได้เลยจริง
0: ๆ
1: คือถ้าจะลงไปเทคนิคก็คือว่าตอนนั้นเราขาดคนที่ทำ optimize engine ของเกมหรือโค้ดของเกมทำให้ระบบเหมือนว่าคอมสเปคต่ำลงมาก็เล่นได
0: ้อ๋อครับ
1: ซึ่งอาชีพนี้เหมือนกับมันไม่มีเลยในเมืองไทยมันไม่มีเลย
0: สร้างเองเลยโดยคุณต้นไหมอาชีพนี
1: ้ไม่คือมันต้องหาคนที่เรียนรู้ไงก่อนที่เราจะสร้างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเราเลยไม่สามารถทำ optimize ได้เท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นที่มา
0: แต่ถ้าเกิดยากที่สุดเลยของกระบวนการพัฒนาเกมเนี่ยแบบเทคโนโลยี VR เนี่ยอะไรนะฮะที่มันแบบยากที่สุด
1: จริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเรียนรู้ได้ที่ยากที่สุดคือการคุยกันเป็นทีมแล้วก็ปิดเกมได้เหมือนกับว่าจบงานปิดโปรเจกต์ได้หลายๆครั้งเนี่ยการสร้างเกมเป็นอะไรที่ไม่ได้สร้างยากแต่การสร้างเกมให้เสร็จอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากใช
0: ่คือทำได้ระหว่างทางเนี่ยทำมาประกอบกันได้แต่จะร้อยเรียงเป็นสตอรี่เรื่องราวทำให้เกมมันน่าสนใจ
1: ใช่ตอนที่จบเนี่ยใช่ถูกต้องครับ
0: ฮะแล้วทีนี้เป้าหมายของแมสนะครับคิดว่าในอีกอนาคตข้างหน้าสัก 2-3 ปีเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือว่าคาดหวังอะไรฮะ
1: ทีนี้คือแมสสิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากการทำอะไรยากคือเราได้เทคโนโลยี
0: ครับ
1: คือศาสตร์ในการทำเกมเนี่ยเป็นศาสตร์ของการเล่าเรื่องศาสตร์ของการทำแอนิเมชันศาสตร์การทำ 3D โมเดลศาสตร์ของการทำโคดดิ้งศาสตร์ของทำ VR แล้วก็ศาสตร์ของทำ AR เราก็เอาเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้เหล่านี้เอาไปใช้ในธุรกิจแขนงอื่นได้หรือเป็น product อย่างอื่นที่ต่อยอดไปด้วย
0: ครับ
1: คือขาหนึ่งของแมสก็ยังคงทำเกมอยู่แต่อีกขาหนึ่งก็คือเราใช้ความรู้ที่เราทำเกมเนี่ยไปเซอร์วิสของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอะไรอย่างนี้ต่อได้ด้วย
0: ก็ไปต่อยอดเรื่อยๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: นะฮะแบบเรามีเป้าหมายว่าจะต้องทำเกมออกมาใหม่ทุกปีปีละเกมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: ผมอยากให้มันมีเป้าหมายว่าเราทำเกมที่ทุกคนตัดสินใจว่าเป็นเกมที่เก็บไว้ได้ให้คนรู้สึกเป็นคอลเลกชันที่เก็บไว้ได้อย่างครั้งอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าสำหรับผมมองนะ
0: ค
1: ือถ้าเราตั้งเป้าหมายปุ๊บว่าเราต้องทำเกมออกมาทุกปีทุกๆปีมันจะเป็นการกดดันแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าโอเคเราจะสร้างเฉพาะของที่ดีออกมาให้ก็แล้วกันจากนี้เราจะใช้เทคโนโลยีนี้เอาไปสร้างผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า
0: ผมว่าทำได้แน่นอนครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมของเทคโนโลยีใน VR นะครับในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่คิดว่าอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันจะถูกพัฒนาไปถึงอันไหนฮะอย่างเช่นแบบที่เราเห็นในหนังไหมอย่าง Iron Man อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จริงๆเทคโนโลยีเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือลงไปมันก็คือเหมือนกับว่าแว่นตาที่พี่ใส่อยู่ลงไปก็เป็น VR แล้วในอนาคตผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน8ปีลงไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าง Apple เพิ่งแถลงข่าวออกมาใช่มั้ยก็มันก็ชัดเจนว่าเขาก็รองรับระบบ AR แล้วโอเคสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจว่า AR คืออะไรนะครับ AR ก็เหมือนกับว่าเราสามารถเอามือถือเราส่องแล้วเราก็เห็นไดโนเสาร์เดินอยู่หรือโปเกมอนโกที่มันโผล่มานั่นน่ะคือ AR แต่อย่างโปเกมอนโกเนี่ยมันยังไม่เนียนเพราะว่ามันไม่ได้ไปสแกนห้องแต่ตัว Apple ตัวใหม่มันจะไปช่วยสแกนพื้นแล้วก็ภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งขึ้นมาได
0: ้สุดท้ายครับอยากให้คุณต้นช่วยแชร์มุมมองเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมสักนิดนึงครับ
1: โอเคผมขอบอกนี้ก่อนก็แล้วกันครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคผมเปรียบเทียบกับการพิมพ์ก็แล้วกัน
0: ครับผม
1: คือทุกคนสามารถซื้อเครื่องพิมพ์ได้ทุกคนสามารถซื้อคอมได้ทุกคนสามารถเครื่องพิมพ์แล้วก็พิมพ์หนังสือได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถพิมพ์แฮร์รี่พอตเตอร์ได
0: ้ครับ
1: โจทย์คือเราต้องไปมองว่าจริงๆแล้วทุกๆนวัตกรรมอ่ะมันจะเริ่มหรือเทคโนโลยีต่างๆคนจะอยู่ข้างหลังมันตรงนั้นเสมอคือผมอยากให้เราไปดูถึงคอนเทนต์ที่มันอยู่ต้นน้ำไม่ใช่อยู่ที่ปลายน้ำเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราอยู่ในสภาพที่เรารับเป็นผู้ผลิตปลายน้ำตลอดที่เป็น OEM รับจ้างเขาผลิตตลอดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอยู่ที่ต้นน้ำลองคิดง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเขาเป็นบริษัทผลิตแทบจะของเล่นหนังภาพยนตร์สวนสนุกทุกอย่างได้แต่ว่าต้นน้ำความจริงที่เขาทำตรงนั้นได้มันมาจากเรื่องราวมันมาจากสตอรี่ทุกอย่างคือผมจะพูดว่าอยากให้มองถึงเรื่องของว่าวาลูของสตอรี่นั้น อันนี้แหละคือสิ่งที่มันเสร็จปุ๊บนวัตกรรมมันจะมาเอง
0: อ๋อครับ
1: คือผมอยากให้เรามองที่ต้นน้ำคนความคิดของคนการเล่าเรื่องนั่นแหละคือเป็นหัวใจ
0: ครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะฮะมาพัฒนาธุรกิจอะไรที่เราเป็นต้นน้ำบ้างนะครับ
1: ใช่มันไม่ง่ายนะครับผมพูดไปเลยการพัฒนาต้นน้ำพูดมันพูดง่ายแต่การที่จะสร้างจริงมันใช้เวลานานมากแต่ว่ามันต้องเริ่มค่อยๆสร้างกันขึ้นมาเพราะถ้ามันไม่สร้างเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เป็น OEM ตลอดไปซึ่งอันเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าเมื่อมีคนที่ทำได้ในราคาถูกกว่าเราเราก็จะโดนยกย้ายกันทีแล้วมันก็เราก็จะตายกันระยะยาวเพราะฉะนั้นเราทำ OEM ต่อไปแหละแต่ว่าลองคิดอะไรที่เป็นต้นน้ำด้วยเหมือนกัน
0: ครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดและก็มุมมองดีๆนะครับจากคุณต้นครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio เป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะครับขอให้เราตั้งใจทำมันขึ้นมาจากตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่าเทคโนโลยี VR กับการพัฒนาเกมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่พวกเราคนไทยก็สามารถทำมันขึ้นมาได้นะขอให้เราลองคิดไอเดียใหม่ๆรวมถึงรูปแบบใหม่ๆในการนำเสนอในสิ่งที่เราถนัดหรือเราสามารถทำได้ก็อาจจะเกิดเป็นสินค้าดีๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นที่ Mad Virtual Reality Studio ได้ทำมันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าฝีมือคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูนวัตกรรมข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับแต่ระหว่างนี้นะครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงอยากดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวไปเล่นเกมกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

พื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไหลจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ่นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ่นบ่น่าจะเป็นอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.ศ. 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำหื้อเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการเฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

แนวทางการใช้สื่อการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmilstore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
0: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
0: ครับผมไม่ใช่นะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
2: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเงี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
0: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพ
2: อ
0: เลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
2: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ คือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็กพ
0: ี
2: ่ก็ไปขาย
0: โนขาย
2: ขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแก็หมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อน
0: หม
2: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่

นี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อน

0: รามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
1: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเงี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันวันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย
0: ์
1: ออฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนตัวเองเนี่ยค่ะก็ลองใช้ไอทีใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรความรู้เรื่องไอทีก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ Google เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี่ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็เอ๊ะมันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
0: ้
1: ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
0: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
1: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอ่ะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้าง
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพ่อหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากันยังไงบ้าง
2: แรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็อายเนาะมันเหมือนเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
2: ีเลขที่แบบประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณจะย้ายบ้านเพราะยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
2: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอ่ะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยมันก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปุ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
2: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
2: ไม่กู้เลยค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้า

0: ตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่พี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี้แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
0: รา
1: ก็จะ
0: ใช่เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
2: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
0: ่ในการทำ
2: 6 หลัก
0: โอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำ
2: ค
0: ือเหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
2: ครับผม
0: ว่า
2: เลือกจากไหนล่ะ
0: เลือกจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
2: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
0: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของโภชนาการเด็กโดยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็นคนขายนม
2: พี่เนิร์ดพี่
0: ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นนะตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
2: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8 ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึก5-6 โมงเช้าเหรอครับเนี่ย
0: แรกๆที่เริ่มทำก็ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะ1-2บางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4 คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
2: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้าน
0: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
2: ครับผม
0: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกอายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1 ปีที่แล้วพี่พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้
2: อม
0: เราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
2: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันหนึ่งบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
2: เดี๋ยวไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวต้องหางานประจำ
0: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้องหาทำเลเปิดถูกค่ะ
2: แต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
0: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮีย เคลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผาทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี้มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริม
2: งานเสริม
0: แต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราเนี่ยเราทำกับมันเต็มที
2: ่
0: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันมาเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมัน
2: มัน
0: เป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
2: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะ
2: อ
0: ย่างไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
2: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
2: ค่ะก็จริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
0: ถูกใช่
2: ก็เลยจับตลาด
0: ลูกค้าถูกใช่ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ุณก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนีละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว
1: ่าต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสำหรับแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วการแบ่งเงินเป็นกองๆเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองๆนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่1ก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่2ก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่3ก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี
1: ้ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหมฮะ
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsithailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอด
1: ต่อยอดธุรกิจได
2: ้ได
1: ้นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขา2ปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
2: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
2: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
2: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
2: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเอง

0: ่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
1: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆหรือมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
0: ผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับเรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมาจากความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆนะคะโดยมีดิฉันสายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเรานะคะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือว่า ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติค่ะที่จะมาพูดคุยเรื่องราวกฎหมายนะคะให้เราฟังกันแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับมรดกค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าเงินทองที่เราหามา

มายนะคะเมื่อในวันหนึ่งถ้าเราเสียชีวิตลงแล้วเงินทองเหล่านั้นนะคะจะตกอยู่ที่ใครและในวันนี้ค่ะเราไปติดตามรับชมแล้วก็พูดคุยกับพี่ทนายวิรัติกันค่ะว่าเรื่องราวของมรดกจะเป็นยังไงบ้างค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะทรายก็อยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติพี่วิรัติคะเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมรดกหลายคนเคยได้ยินคำว่ามรดกในละครมามีมากมายเลยนะ
1: ค
0: ะเรื่องเกี่ยวกับการแก่งแย่งมรดกกันแต่อาจจะยังไม่ทราบค่ะว่ามรดกเนี่ยความหมายของมันจริงๆนี่คืออะไรคะ
1: เอาใช้ภาษาบ้านๆแล้วกันนะครับก็คือว่ามรดกก็คือทรัพย์สินของคนตายนะครับและคำถามต่อไปคือใครจะได้
0: เดี๋ยวก่อนนะคะทรัพย์สินของคนตายอันนี้หมายถึงว่าถ้ายังไม่เสียชีวิต
1: ครับ
0: ก็ยังไม่เกิดการเป็นมรดก
1: ก็ยังไม่ใช่มรดกครับคือมีคนก็สงสัยหลายประเด็นจะให้เล่าให้ฟังก่อนว่าบางทีเนี่ยขณะที่ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะนำทรัพย์สินของเขาแบบไปให้ยกตัวอย่างคำๆแล้วกันให้คนใช้ก็ได้ให้กับภรรยาน้อยก็ได้ให้กับลูกที่เป็นลูกของภรรยาน้อยก็ได้นะครับเพราะเป็นสิทธิของคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: นะครับแต่ในกรณีที่เกิดเสียชีวิตแล้วเนี่ยเป็นมรดกนะครับกฎหมายเขาบังคับว่าจะต้องให้กับทายาทเท่านั้นนะครับแต่ก็มีบางประเด็นที่ในขณะนั้นเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาทำพินัยกรรมคราวนี้ก็จะมาให้กับคนที่มีชื่ออยู่ในพินัยกรรมนะครับ
0: ถ้าในส่วนนี้ถ้าเกิดเราให้ทรัพย์สินกับใครสักคนหนึ่งในระหว่างที่เรายังไม่เสียชีวิตอ
1: ัน
0: นี้ก็คือไม่ถือว่าเป็นมรดก
1: ไม่ใช่
0: เป็นการให้ของทั่วไปนะคะ
1: ค่
0: ะอีกเรื่องนึงค่ะเกี่ยวกับมรดกอันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเลยจะมีความข้องใจในส่วนนี้ก็คือในส่วนของลำดับของทายาทค่ะพี่วิรัติคะไม่ทราบว่าเมื่อเจ้าของมรดกเสียชีวิตลงนะคะลำดับทายาทจะมีการได้รับมรดกเป็นขั้นตอนลำดับยังไงบ้างคะ
1: คือเอาหลักง่ายๆก่อนนะครับว่าถ้าเขามีบุตรบุตรได้แน่ๆคือลูกนะครับถ้าลูกเนี่ยได้แน่ๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็จะได้นะครับส่วนพี่น้องที่เกิดร่วมกันมาเนี่ยนะครับพี่น้องเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อต้องไม่มีบุตรไม่มีบุตรของคนตายนะครับถ้าเขามีบุตรอยู่ตัดไปเลยไม่ได้แน่ๆ
0: แต่ยังไงก็คือพ่อแม่นี่ก็คือต้องได้ใช่ไหม
1: ได้ครับแล้วก็ภรรยาก็ได้เรื่องของสินสมรสแล้วก็ภรรยานี่ก็เช่นกันนะครับแต่ภรรยานี่หรือว่าถ้าเป็นคู่สมรสเนี่ยก็จะพิเศษหน่อย
0: ค
1: ือได้ในฐานะคู่สมรสด้วยและก็ได้มาต่อแถวในส่วนของการเป็นทายาทด้วย
0: ก็คืออย่างนี้ก็คือมรดก1อันต้องแบ่งเป็น2ส่วนก่อนอีกส่วนนึงต้องให้ภรรยาเพื่อเป็นสินสมรสก่อน
1: ใช่
0: เข้าใจถูกไหมคะ
1: ถูกต้องครับง่ายๆเรามีเงินอยู่100บาทเขาตายเหลือเงิน100บาทเนี่ย50บาทเนี่ยจะต้องตัดให้กับภรรยาหรือว่าคู่สมรสก่อนเหลืออีก50บาทเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าเขามีพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งมีแม่ไหมอีกส่วนหนึ่งมีลูกไหมก็เป็นส่วนหนึ่งพอนับได้3แล้วยังต้องมาบวกให้กับภรรยาภรรยาก็ถือว่าอยู่ในชั้นทายาทเช่นกันก็จะต้องมาหารจำนวนเงิน50บาทที่เหลือนะครับ
0: ก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดมีพ่อแม่ยังอยู
1: ่
0: มีบุตร2คนมีภรรยาอีก1ท่านมรดกอีกครึ่งนึงก็คือต้องหาร5เลยทีเดียว
1: หาร4หาร4ครับ
0: ค่ะภรรยาตรงนี้
1: ภรรยาก็มีสิทธิ์ในส่วนนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของสินสมรสเขาก็ได้ไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ตรงนี้นับว่าเรื่องของมรดกนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะพี่วิรัติคะแต่เรื่องของมรดกนะคะจะมีตัวอย่างละครนะคะให้เราดูกันแล้วไปดูกันว่าเรื่องของมรดกยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรอีกบ้างค่ะ
1: ครับ
2: ในสวนหย่อมหลังบ้านเพื่อนสาวสองคนกำลังสนทนากัน
3: ใบเตยเธอรู้ไหมฉันคิดถึงแม่ฉันมากเลยนึกถึงคำสอนของแม่ตอนนี้แม่ฉันก็จากฉันไปตั้งนานแล้ว
4: ฉันเสียใจด้วยนะแสดงว่าคำสอนของแม่เธอคงจะเป็นคำสอนที่ดีมากแน่ๆเลยว้าวเธอไหนต้องบอกมาซิว่าคำสอนของแม่เธอเป็นยังไงเผื่อฉันจะได้นำไปใช้บ้าง
3: แม่ฉันสอนว่าถ้าโตไปมีสามีให้เราเป็นคนเก็บตังค์นะลูก
4: ว้าวเธอทำตามที่แม่เธอสอนไหมล่ะ
3: พอฉันแต่งงานนะฉันก็ทำตามคำสอนแม่ฉันเป๊ะเลย
4: แล้วเธอทำยังไงล่ะ
3: ก็ฉันก็ได้สามีเป็นคนขับรถเมย์นะสิส่วนฉันก็เป็นกระเป๋าเก็บตังค์ทั้งวันเลยเธอ
4: โอ้ทำตามที่แม่สอนเป๊ะเลยนะเธอเนี่ย
3: แต่ตอนเนี้ยฉันทะเลาะกับแฟนฉัน
4: อ
3: ะเขาก็เลยประชดฉันด้วยการหนีไปบวชเป็นพระ
4: เอ้าขนาดนั้นเลยเหรออ
3: ื
4: แต่ก็ดีแล้วที่เขาไม่มีคนอื่น
3: ฉันก็กังวลอยู่นะเพราะว่าตอนนี้มีคนมาทำบุญเยอะมากเลยอะ
5: wow.
3: แล้วฉันก็สงสัยว่าถ้าเขาตายไปอะฉันจะได้เงินพวกนั้นไหมล่ะสิ
4: ที่แท้เธอก็หวงจะเก็บตังค์เอง
0: แหมคุณผู้ชมคะเธอคนนี้ก็จะตามไปเก็บเงินคุณสามี
1: ครับ
0: ตลอดเลยไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรเป็นพระภิกษุนี่ก
1: ็
0: ยังจะกังวลว่าจะไม่ได้สมบัติของพระอีกตรงนี้ค่ะพี่วิรัตคะจริงๆแล้วถ้าหากพระภิกษุรูปนี้มรณภาพลงทรัพย์สมบัติจะเป็นของใครคะ
1: คืออย่างนี้คนเราส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้วพระภิกษุเนี่ยทรัพย์สินเขาจะตกไปหาใครยังไงผมแยกเข้าใจง่ายๆสำหรับคนทั่วๆไปเลยนะครับทรัพย์สินจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่1เนี่ยส่วนที่1คือเขามีมาก่อนที่จะมาบวช
0: ก่อนบวชสมมติมีอยู่ร้อยเดียว
1: เขามีมาบวชก่อนบวชเนี่ยเขามาเนี่ยส่วนนี้เนี่ยนะครับเฉพาะส่วนนี้เนี่ยมันจะตกสู่ทายาทของเขาก็คือภรรยาลูกเมียอะไรต่างๆไปนะครับอีกส่วนนึงเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาบวช
0: อันนี้ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นจากเดิมละ
1: อันนี้ก็จะต้องมาดูก่อนว่าทรัพย์สินที่เขาพอเขามาบวชแล้วเนี่ยมันก็จะมีนะครับพอทรัพย์สินที่มาบวชคนบอกเป็นพระจะมีทรัพย์สินได้ไง
0: ใช่
1: เขาก็ไปบวชไปมีกิจนิมนต์ต่างๆนะครับแล้วระหว่างนั้นอาจจะเป็นนักเขียนนักพูดอะไรต่างๆนะครับก็แล้วก็มีธุรกิจอื่นๆจริงไหมธุรกิจอะเป็นเรื่องที่เขาได้รายได้ในขณะนั้นนะครับผลก็คือทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยโดยกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทรัพย์สินตกเป็นของวัดที่เขาเอาง่ายคือภาษาคนใหม่มันใช้วุ่นวายมากก็คือเอาเป็นว่าวัดที่เขาบวชอ่ะ
0: ค่ะ
1: ง่ายๆเลยนะครับภาษาคนใหม่เขาใช้ว่าภูมิลำเนาที่เขาบวชนะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นจะให้ดีก่อนการบวชต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนหรอคะ
1: ไม่ใช่ครับคือจริงๆก็ต้องมีไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าบวชได้มีทรัพย์สินอะไรมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นนะครับอันที่2เนี่ยคือว่าถ้าในกรณีที่ทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยมันได้มาหลังจากที่บวชแล้วเนี่ยเมื่อท่านเนี่ยก่อนมรณภาพเนี่ยท่านเกิดยกทรัพย์สินอันนั้นให้ใครก็ถึงถือว่าให้นะครับถ้ามีการเขียนเอกสารไว้จำหน่ายจ่ายโอนให้กับใครวัดที่เป็นภูมิลำเนาก็ไม่ได้เหมือนกัน
0: ก็คืออันนั้นถ้าคือสามารถโอนให้วัดอื่นได้
1: ถูกครับโอนให้กับคนอื่นได
0: ้เป็นบุคคลก็ได้เหรอคะที่ไม่ใช่วัด
1: ได้ครับคุณสามารถจะเขียนคล้ายๆเขียนพินัยกรรมเนี่ยนะครับก็คือเขียนพินัยกรรมให้กับในกรในขอไปได้เลย
0: ค่ะแล้วในกรณีนี้เกิดมรณภาพขึ้นมาแบบกระทันหัน
1: ค่
0: ะไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้เขียนพินัยกรรมอะไรไว
1: ้
0: แต่ภรรยาของพระภิกษุรูปนี้ค่ะอยากจะได้ส่วนแบ่งในส่วนนี้จริงๆจะมีขั้นตอนดำเนินการยังไงบ้างไหมคะที่ต่อสู้อ
1: ย่างที่ผมบอกว่าต้องแยกก่อนค่าทรัพย์สินที่ได้มาก่อนบวชเนี่ยอันนี้คุณได้แน่ๆอันนี้ไม่ต้องฟ้องร้องอะไรแต่ทรัพย์สินที่มันมาหลังเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่ามันหลังแล้วมีการเขียนจำหน่ายจ่ายโอนไหมถ้าไม่เขียนอย่างในกรณีตัวอย่างเนี่ยคือไม่เขียนเมื่อไม่เขียนแล้วเนี่ยผลก็คือมันจะต้องตกไปสู่วัดถูกไหมฮะพอตกไปสู่วัดเนี่ยคุณจะไปฟ้องร้องยังไงก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้เสมอไปเพราะว่ากฎหมายมันเขียนไม่ชัดเลยว่าจะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเมื่อมรณภาพแล้วทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังครองสมณเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยทรัพย์สินนั้นก็จะตกไปสู่วัดนะครับจะฟ้องอาจจะไม่ชนะก็ได้นะครับ
0: สรุปเรื่องราวนี้สิ่งที่ภรรยาทำได้อีกเดียวคือทำใจ
1: ก็เป็นอย่างนั้นก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเขามีทรัพย์สินก่อนหน้านั้นไหมนะครับ
0: ก็คืออะไรที่ได้หลังจากการบวชไปแล้วนะคะก็ถือซะว่าทำบุญนะคะทำบุญทำทานไปก็จะได้สบายใจด้วย
1: มันก็ไม่ได้ตกใครนะมันก็ตกกับวัดนะครับวัดก็เอาไปทำรูปบำรุงศาสนานะครับ
0: ใช่นะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
1: ใช่ครับ
0: ให้วัดนะคะค่ะและในส่วนของเรื่องมรดกนอกจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุแล้วยังมีกรณีอื่นไหมคะที่พี่วิรัตเจอแล้วเป็นกรณีที่แปลกแตกต่างออกไปอะค่ะ
1: ชัดเรื่องมรดกเนี่ยเราผมเจอมาเยอะมากครับบางทีแกก่อนเสียชีวิตแกก็เขียนพินัยกรรมเนี่ยหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งไม่ให้ลูกเลยไม่ให้ลูกเลยเขียนกับให้คนใช้

0: ให้คนอื่นที
1: ่
0: ไม่ใช่ญาติด้วย
1: นะครับก็ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นครับก็คือว่าลูกไม่ดูแลแต่คนใช้เนี่ยเขาอยู่ดูแลโดยตลอด
0: อ๋อเกิดความเห็นอกเห็นใจกัน
1: เห็นใจคือไม่ได้มีอะไรมีความสัมพันธ์อะไรนั้นก็คือเป็นว่าเหมือนกับเวลาที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็มาดูแลตลอดนะครับช
0: ่
1: วยทำนู่นทำความสะอาดอะไรต่างๆเขาเขียนพินัยกรรมให้นะครับผมเองพอวันที่เขาเปิดพินัยกรรมอะครับผมก็ต้องไปอยู่เป็นคนเปิดพินัยกรรมโอ้ทายาทเขา
0: ไม่ยอมใช่ไหม
1: เขาไม่เรียกไม่ยอมเขาด่าผมเลยครับผมก็ไม่รู้จะบอกไงเพราะว่าคนที่สั่งให้ผมเขียนในคนที่ตายไปแล้วเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับเพราะว่าในเมื่อมันเป็นข้อกำหนดของเขาแล้วนะครับ
0: พูดกันถึงเรื่องการเขียนมรดกในตัวของพินัยกรรมค่ะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพราะเขียนขึ้นมาเราก็ไม่แน่ใจว่าคุณคนรับใช้นี่ปลอมแปลงขึ้นมาเองหรือเปล่าตรงนี้มันต้องประกอบอะไรด้วยอะไรบ้างคะ
1: ก็ส่วนใหญ่คือเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงในนั้นนะครับว่ามอบให้ใครนะครับแล้วก็ลายมือของคนที่เสียชีวิตนะครับของผู้ทำพินัยกรรมนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยถ้าจะเพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะต้องพิสูจน์กันก็จะมักจะให้แพทย์นะครับเป็นผู้รับรองว่าในขณะที่กำลังเขียนพินัยกรรมเนี่ยต้องระบุให้ชัดว่าขณะที่เขาเขียนเนี่ยสติสัมปชัญญะครบถ้วนไห
0: ม
1: นะครับถ้าครบถ้วนก็ใช้ได
0: ้
1: นะครับ
0: จำเป็นไหมคะว่าในพินัยกรรมจะต้องมีพยานที่อยู่ขณะเขียนด้วยค่ะ
1: ต้องหนึ่งนะครับต้องมีครับมันเคยมีประเด็นครับคือว่าไม่ได้อยู่ในขณะนั้นสู้กันไปมากลายเป็นว่าพินัยกรรมถูกเพิกถอน
0: ก็คือมีลายเซ็นแต่ไม่ได้อยู่ในขณะที่เขียนพินัยกรรม
1: ใช่จะต้องอยู่ครับอยู่เพื่อกฎหมายเขาบอกว่าคนที่เป็นพยานเนี่ยจะต้องพิสูจน์ได้ว่าขณะที่กำลังคนที่เขียนพินัยกรรมเนี่ยมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนี่สำคัญนะครับถึงจะสามารถจะเป็นผู้ที่ทำพินัยกรรมได้นะครับ
0: แล้วถ้าไม่มีพยานจริงๆมีแค่ลายเซ็นของผู้เขียนพินัยกรรมขึ้นมาตรงนี้ยังถือว่าพินัยกรรมสมบูรณ์อยู่ไหมคะ
1: คือการทำพินัยกรรมมันมีหลายแบบมีแบบนึงที่คนนิยมนะครับก็คือเป็นแบบเขียนด้วยมืออย่างเดียวเลย
0: อันนี้ลายมือพิสูจน์ง่ายด้วย
1: เขียนด้วยตัวเองแล้วก็อันนี้ไม่ต้องมีพยานไม่ต้องอันนี้ก็คือระบุไปเลยแต่อีกแบบนึงคือเป็นแบบพิมพ์มาเงี้ยนะครับแล้วก็มีพยาน2คนอะไรเงี้ยนะครับอ
0: ัน
1: นี้ต้องมีพยานต้องดูแต่ละแบบครับครับผม
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ทราบถึงความหมายของมรดกกันไปแล้วนะคะแล้วก็ทราบถึงส่วนประกอบต่างๆของพินัยกรรมนะคะว่าในการเขียนพินัยกรรมขึ้นมานั้นนะคะควรจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะมีใครที่เกี่ยวข้องในการเขียนพินัยกรรมบ้างค่ะแต่เรื่องราวของมรดกนะคะคุณผู้ชมคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเราไปติดตามรับชมละครในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: ปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งระหว่างที่ลูกค้ากำลังรอเติมแก๊สเจ้าของปั๊มจึงชวนลูกค้าพูดคุย
3: รถยังเติมแก๊สอยู่เหรอครับ
4: อ๋อใช่แล้วครับ
3: เออคุณเชื่อไหมเด็กสมัยนี้เถียงเก่งยิ่งกว่าอะไร
4: แล้วเขาเถียงเก่งไงล่ะครับ
3: ก็วันก่อนนะสิคุณผมอะสอนลูกว่าเวลาพ่อแม่สั่งสอนอะไรก็ให้เชื่อฟังนะลูกลูกผมอ่ะมันเลยถามกลับมาว่าแล้วทำไมผมต้องเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยล่ะ
4: แล้วคุณตอบว่าไงล่ะครับ
3: ผมก็เลยบอกไปว่าก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยฉลาดกว่าลูกรู้ไหมลูกผมมันถามกลับมาว่ายังไง
4: ยังไงล่ะครับ
3: ก็ลูกผมมันถามกลับมาว่าพ่อรู้ไหมใครอ่ะประดิษฐ์หลอดไฟได้คนแรกของโลก
4: แล้วตอบได้ไหมครับ
3: ผมก็เลยตอบไปว่าก็แอนดิสันไงล่ะลูก
5: yeah!
3: แล้วผมก็เลยบอกว่าก็เห็นไหมพ่อฉลาดกว่าลูกเสมอ
4: ก็ตอบได้นี่ครับไม่เห็นว่าน่าจะมีปัญหาอะไรนี
3: ่ก็ลูกผมน่ะสิมันรีบเถียงเลยว่าถ้าพ่อแม่ฉลาดกว่าลูกจริงอ่ะพ่อแม่ของเอดิสันน่ะก็ต้องประดิษฐ์หลอดไฟได้ก่อนเอดิสันสิคุณ
4: ลูกคนฉลาดนะครับเนี่ยน่าจะดูแลกิจการต่อจากคุณได้นะเนี่ย
3: ผมเนี่ยก็อยากจะยกให้แต่กลัวลูกผมแต่งงานไปก็จะเป็นของลูกสะใภ้ด้วยนี่สิ
0: คุณผู้ชมคะจะว่าไปแล้วน้องเขาก็พูดถูกนะคะว่าถ้าเกิดพ่อแม่ฉลาดกว่าลูกพ่อแม่ของเอดิสันก็ต้องเป็นคนประดิษฐ์หลอดไฟได้ก่อนแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะยังไงดีล่ะแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะพี่วิรัตคะประเด็นอยู่ที่ความกังวลใจของคุณพ่อค่ะลูกฉลาดอย่างนี้นะคะต่อไปก็อยากให้รับมรดกทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: แต่ในอนาคตค่ะถ้าเกิดลูกมีภรรยาขึ้นมาคุณพ่อกังวลละถ้าได้ภรรยาไม่ดีขึ้นมามรดกที่ตัวเองยกให้ลูกทั้งหมดภรรยาของลูกจะมีส่วนร่วมในมรดกนี้ด้วยหรือเปล่า

0: เป็นคำถามที่ดีคืออย่างนี้นะครับหลักง่ายๆคือว่าทรัพย์สินที่พ่อแม่นะครับให้กับบุตรเนี่ยนะครับมันอยู่2 ส่วนที่มีปัญหาก็คือประเด็นแรกคือให้ก่อนที่สมรสกับหลังสมรสนะครับสรุปง่ายๆคือทั้ง2 ส่วนเนี่ยคือว่ามันจะกลายเป็นสินส่วนตัวของลูกมันจะไม่ใช่สินสมรส
1: ก็คือไม่ว่าเขาจะสมรสแล้ว
0: หรือไม่สมรส
1: แล้วได้มรดก
0: ครับ
1: หรือว่าได้หลังสมรสหรือก่อนสมรสไม่สำคัญเลย
0: เงินตรงนี้นี่ว่าทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสินส่วนตัวซึ่งไม่ต้องแบ่งให้กับคู่สมรส
1: อันนี้คุณพ่อเขาก็หมดกังวลละ
0: ใช่แต่มันมีประเด็นนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจว่าฉันมอบบ้านให้กับลูกอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆโตเลยปรากฏว่าพอมอบให้แล้วหรือฉันมอบเงินฝากในบัญชีธนาคาร
1: ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้มันจะมีเพิ่มตรงนี้ว่าถ้าในกรณีที่มันเกิดดอกผลเช่นเราเอา
1: ให้เช่าบ้านค่ะ
0: มันจะมีค่าเช่าถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ค่าเช่าตรงนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างสมรส
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ต้องมาแบ่ง
1: แต่ว่าในตัวอาคาร
0: ไม่เกี่ยว
1: นะครับ
0: เหมือนอย่างในธนาคารเนี่ยสมมติว่าวันนี้เราเกิดได้โชคดีไปแต่งงานกับเศรษฐี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่งงานกับเศรษฐีปั๊บเขามีเงินฝากในธนาคารวันนี้อยู่สัก100 ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับดอกเบี้ยมันเดินไหมครับ
1: มีดอกเบี้ยขึ้นมาด้วย
0: มันนั่นนะครับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามีส่วนด้วย
1: แต่ว่าในตัวเงิน100 ล้านที่มีอยู่ก่อนแล้วภรรยาไม่เกี่ยว
0: ใช่ผมมีลูกศิษย์ผมมาถามผมประจำเลยนะครับอาจารย์จดทะเบียนสมรสดีไหม
1: ค่ะ
0: นะครับผมตอบทันทีลูกศิษย์ผมแบบโอ้โหอาจารย์ตอบได้ดีมากเลย
1: ค่ะ
0: ก็คือผมบอกว่าถ้าคู่สมรสคุณเนี่ยถ้าคู่ที่คุณมองไว้เนี่ยรวยแนะนำให้รีบจดเลยโดยด่วนเลย
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าก็ยังเป็นหนี้เป็นสินหรือว่ายังขาดเงินอยู่ผมแนะนำให้ดูกันไปก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วในกรณีอย่างนี้ถ้าภรรยากระทำผิดจนถูกฟ้องหย่าอย่างนี้นะคะเป็นการหย่าที่เกิดขึ้นจากการฟ้องหย่าของสามีตรงนี้เขาจะมีสิทธิ์ได้มรดกตรงนี้ของสามีไหมคะ
0: ตรงนี้เป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันผิดตลอดนะครับว่า
1: ถ้าใส่เข้าใจใส่เข้าใจว่าไม่ได้
0: ใช่ไหมครับแต่จริงมันคือได้มันก็คือได้จนถึงวันที่หย่ากันนะครับ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นการทรัพย์สินมันได้แบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม้คุณจะหย่ากันก็ต้องแบ่งนะครับแต่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจคือคุณเป็นนอกใจอะไรเงี้ยแล้วพอฉันฟ้องคุณจะไม่ได้อะไรเลยเงี้ยมันเป็นละครเงี้ยแต่จริงมันไม่ใช่ก็คือยังได้ครับ
1: ทั้งที่ฝ่ายกระทำผ
0: ิดใช่ใช่ก็คือเพียงแต่ว่าการที่กระทำผิดเนี่ยต้องแยกก่อนว่ามันคือการที่จะมีเหตุในการที่จะฟ้องหย่า
1: ค่ะ
0: กฎหมายไม่อยู่ดีว่าคุณจะเดินไปแล้วจะไปฟ้องหย่าสามีไม่ใช่สามีจะต้อง1คือ1อาจจะไปมีชู้2คือทิ้งร้างไปหรือว่าแยกกันเกิน3ปีอันนี้ต้องมีเหตุเรียกเหตุทางกฎหมายในการหย่านะครับ
1: อันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ภรรยาฟ้องหย่าหรือสามีฟ้องหย่า
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือสินสมรสก็ยังได้อยู่ในส่วนนี
0: ้ครับต้องแบ่งกันเหมือนเดิม
1: แล้วมีกรณีอะไรบ้างไหมคะที่พี่วิรัตเจอคดีมาแล้วเกิดการไม่ยอมกันขึ้นแล้วเป็นความยืดยาวพอมีตัวอย่างจะเล่าให้เราฟังไหมคะ
0: มันก็มีนะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้มันจะดราม่ามากครับร้องผมร้องไห้กันมีลูกสะอื้นกันนะครับบางทีบางรายก็อย่างที่ที่ผมจะเจอประจำนะครับก็คือผู้ชายเนี่ยจะก็จะโชว์แมนนิดนึงนะครับก็ศาลก็ถามเลยสรุปคุณต้องการอะไรเขาบอกว่าบ้านเอาบ้านไหมเขาบอกว่าไม่เอาครับแล้วรถอ่ะไม่เอาครับรถกี่คันก็ไม่เอาเลยศาลบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะคุยกับภรรยาคุณให้นะว่าจะขออะไรบ้างบางส่วน
1: ค
0: นฝ่ายชายบอกว่าอ๋อผมขออย่างเดียวครับคือขอภรรยาผมคืนครับนะครับมันดูคลาสสิกมาก
1: เป็นภรรยานี่ไม่ยอมหย่าแล้วนะคะ
0: ครับผมแต่ก็คือทุกอย่างมันในโลกนี้มันก็มีเรื่องประหลาดเยอะครับแต่เราเป็นทนายเราก็ต้องดูแลให้ดีครับว่าสุดท้ายมันก็ต้องแบ่งกันอ่ะถ้ามันทะเลาะคือยิ่งบางรายเนี่ยเขาควรที่จะต้องหย่ากันก็ถูกแล้วครับแต่ดันไปฝืนนะครับอาจจะถึงขั้นว่าไม่หย่ากันสุดท้ายก็ทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตกันไป
1: ค่ะและในกรณีแบบนี้ใส่สงสัยขึ้นมาเลยฟังแล้วถ้าเกิดมีบ้านให้เช่าอย่างที่บอกแล้วมีรายได้การเช่าบ้านใช่ไหมคะแล้วอยากขาดจากภรรยาแล้วอะค่ะแล้วในส่วนของลูกล่ะคะก็คือเงินที่เป็นรายได
0: ้
1: จากการเช่าบ้านอันนี้ยังต้องแบ่งให้ภรรยาที่หย่าแล้วอยู่ไหมเพราะว่าก็มีลูกด้วยอะค่ะ
0: ต้องแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: พอเมื่อมีการหย่าร้างกันแล้วเนี่ยภรรยาก็หยุดละตอนนี้ก็คือแยกทางกันไป แต่ลูกเนี่ยยังคงอีกเรื่องนึง
1: หยุดนี่คือหมายถึงไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วไม่เกี่ยวแล้วก็คือก็ตัดออกไปเลยไม่เกี่ยวข้องแต่ลูกเนี่ยจะคุณจะเลิกกันหรือคุณยังด้วยกันเนี่ยลูกก็ยังคงมีความสัมพันธ์กับพ่อเขาอยู
1: ่
0: นะครับเขายังคงมีสิทธิ์อยู่ตลอด
1: การทำพินัยกรรมก็คือเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะคะที่จะรักษาทรัพย์สินของเราไว้ให้กับคนที่เรารักแล้วก็ต้องการให้ทรัพย์สินจริงๆนะคะค่ะและสำหรับเรื่องราวของมรดกค่ะก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมไปติดตามรับชมละครกันเลยค่ะ
2: นัดและไทยชอบเที่ยวกลางคืนเป็นประจำวันนี้ก็เช่นกัน
3: นี่นัดแกรู้ไหมว่าสมัยก่อนเขามีวิธีคุมกำเนิดแบบไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินนะเว้ยแต่ได้ผล 100% อ่ะเขามีมานานแล้วเว้ย
4: เฮ้ยมันมีจริงเหรอวะแล้วถ้ามันดีจริงอ่ะทำไมเขาไม่เอามาทำขายเหรอวะหรือว่ามันอันตราย
3: เฮ้ยไม่อันตรายเว้ยปลอดภัยไม่เหมือนยาคุมสมัยนี้ที่กินไปแล้วเว้ยมันสะสมกลายเป็นยาพิษเองนะเว้ย
4: เฮ้ยจริงเหรอวะแล้วหน้าตามเป็นยังไงวะเราอยากเห็นว่าน
3: ี่ไงเพื่อน
4: ว้าวเนี่ยนะหน้าตามันเหมือนยาแก้ปวดวะแล้วมันใช้ยังไงวะถ้าไม่ให้กินไม่ให้ฉีด
3: ไม่ยากเลยเพื่อน
5: ว้าว
3: แกก็ให้ผู้หญิงนะเว้ยหนีบไว้หนีบไว้ให้ดีนะเว้ยแล้วก็ท่องว่าอย่าหลุดถ้าหลุดแล้วจะท้อง
4: โอ้คนก็ตั้งใจฟังกำลังใช้ความคิดอยู่นะเนี่ย
3: จะคิดเรื่องอะไรวะไหนลองเล่าให้ฉันฟังดิ
4: เราอะมีลูกกับภรรยาน้อยทะเบียนสมรสก็ไม่ได้จดรับรองบุตรก็ไม่ได้ทำถ้าเกิดเราตายขึ้นมาเนี่ยลูกเราคนนี้จะได้ทรัพย์สมบัติเราหรือเปล่าวะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะการคุมกำเนิดวิธีนี้นับว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับ
1: พี่วิรัติว่ามันจะสามารถช่วยคุมกำเนิดได้จริงไหมคะเนี่ย
0: ก็จริงๆมันก็คือต้องคุมกำเนิดที่ดีที่สุดก็คือไม่มีอะไรกัน
1: โอเคค่ะอันนั้นคือไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะคะแต่ประเด็นค่ะอยู่ที่ว่าที่เขาสงสัยมากเลยค่ะคือไปเผลอมีกิ๊กมีภรรยาน้อยเขาให้แล้วแล้วก็มีลูกด้วย
0: ครับ
1: ท่านนี้นี่ไม่ได้รับรองบุตรด้วย
0: ครับ
1: นะคะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาด้วย
0: ครับ
1: ตรงนี้ค่ะบุตรจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของเขาไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับเราต้องอธิบายตรงนี้ก่อนเข้าใจง่ายๆนะครับคือว่าเด็กที่เกิดขึ้นโดยที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: เด็กคนนั้นเนี่ยจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงก็คือแม่เท่านั้น
1: ค่ะ
0: โอเคไหมครับคือถ้าเป็นเรื่องของพ่อเนี่ยพ่อจะไม่เกี่ยวข้องเลยยกเว้นครับยกเว้นคือจะต้องรับรองคำว่ารับรองตามกฎหมายนะมี2แบบรับรองเช่นรับรองโดยการที่พาคุณแม่ตอนจะคลอดเนี่ยไปฝากครรภ์นะครับแล้วก็แสดงตนเป็นพ่อนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะคลอดบุตรเนี่ยครับ
1: อันนี้ต้องมีรายละอักษรไหมคะว่าระบุว่าเป็นพ่อเลย
0: ก็อาจจะเป็นว่าคนทรงเสียต่างๆนะครับหรืออีกแบบนึงก็คือไปรับรองกันที่อำเภอ
1: ค่ะ
0: เป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรเลย
1: ก็จะเป็นเอกสารอีกตัวนึง
0: ก็จะเป็นเอกสารคือมันมีรับรองแบบพื้นที่ในกับนิติใน
1: ค่ะ
0: นะครับก็รับคือทั้งสองแบบก็จะแตกต่างกันแต่โดยเนื้อแท้แล้วจริงๆแล้วคือเขามีสิทธิ์ที่จะถ้าพอไม่มีการรับรองแล้วเขาจริงๆมีสิทธิ์ที่จะรับมรดก
1: ค่ะกรณีแบบนี้คือจดทะเบียนสมรสกับภรรยาหลวงแล้วภรรยาคนแรกแล้ว
0: ครับ
1: แล้วบุตรยังจะสามารถที่จะรับรองซ้ำซ้อนได้หรอคะถ้าเกิดภรรยาคนแรกก็มีบุตรแล้วเหมือนกัน
0: อ๋อก็บุตรสามารถรับรองได้ลูกถ้ามีเป็นร้อยก็รับรองได้ครับ
1: คือภรรยากี่สิบคนก็สามารถ
0: แต่ไม่ได้มีรับรองภรรยานะครับต้องเขาแยกออกก่อนว่าไม่ใช่รับรองภรรยาคนนั้นภรรยาน้อยคนนี้ไม่ใช่นะครับเป็นการรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของฉัน
1: ก็ถ้าเกิดบุตรได้แล้วอย่างนี้ภรรยาไม่มีสิทธิ์ได้
0: ก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ดีครับไม่เกี่ยวได้เฉพาะบุตรนะส่วนใหญ่คนไทยเราก็ไปเข้าใจว่าอ๋อพอได้มีลูกแล้วแม่ก็ได้ด้วยไม่ใช่ต้องตัดอ่อนแม่ยังไงก็ไม่ได้แม่จะอยู่กัน100ปีก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าในกรณีท่านนี้คือไม่ได้รับรองบุตรจริงๆแล้ว คุณพ่อเสียชีวิตไม่ทันได้เขียนพินัยกรรมได้เขียนอะไรด้วยตรงนี้ค่ะจะสามารถใช้หลักฐานการตรวจสมัยนี้คือตรวจ DNA
0: ครับ
1: นำหลักคุณแม่เนี่ยนำหลักฐานของลูกว่าเป็นลูกจริง จากผลตรวจ DNA เนี่ยไปยื่นขอมรดกบ้างได้ไหมคะ
0: คือถ้าบางครอบครัวนะครับ

0: ผมก็เคยเจอมีลักษณะแบบหลากหลายแบบครับแต่ถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันจะต้องคือหนึ่งคือต้องไปรับรองบุตรการรับรองเนื่องจากว่าเนื่องจากอะไรอ่ะตัวเจ้ามรดกเสียชีวิตแล้วมันจะไปรับรองลักษณะนั้นก็ไม่ได
1: ้
0: ทำได้วิธีเดียวคือต้องฟ้องนะครับฟ้องร้องพอฟ้องร้องเสร็จแล้วเนี่ยฟ้องเพื่อรับรองเป็นบุตรและก็ฟ้องเพื่อในเรื่องของการขอมีส่วนในการทรัพย์สินในมรดกด้วยนะครับถึงจะทำได้มันก็มีบางครอบครัวครับเขาก็ไปฟ้องร้องกันผมเคยเจออยู่คดีหนึ่งนะครับตัวของคุณพ่อเขาที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เป็นคนดีครับคือเขาก็ไม่มีทิศทางว่าจะเป็นคนที่จะมี
1: ภรรยาน้อยหรืออะไร
0: หรือกิ๊กอะไรต่างไม่มีเลยครับวันจำได้เลยครับวันที่จัดงานครั้งแรกผมก็ต้องไปนะครับพอไปเสร็จปั๊บมีผู้หญิงคนหนึ่งครับอุ้มลูกมาเลยอุ้มลูกมาบอกว่าลูกคนนี้เด็กคนนี้เป็นลูกของคนที่เสียชีวิตคือตอนถ้าเราเป็นนักกฎหมายเรามองปุ๊บเราก็ดูผมก็ยังดูว่า
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอเห็นหน้าแล้วนะครับ
1: ใช่เลยสำเนาถูกต้อง
0: สำเนาถูกต้องนะครับคุณทั้งลูกความผมเนี่ยเขาก็จิตใจดีครับเขาไม่ต้องรับรองบุตรเลยครับเขาก็ตั้งใจกลายเป็นว่าจดทะเบียนให้เด็กคนนี้เนี่ยเขาเอามาเลี้ยงเลยนะครับแล้วก็จุดท้ายก็คือจดมาเป็นบุตรบุญธรรมเลย
1: อ๋อก็คือคุณภรรยาหลวง
0: ครับ
1: รับเด็กลูกของภรรยาน้อยเป็นบุตรบุญธรรม
0: ใช่แล้วเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะรับแบ่งส่วนแบ่งอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับ
1: ตรงนี้ก็คือถ้าหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนทางจิตใจที่ว่าต้องมารับรองบุตรตรงนี้เราก็สามารถหลีกเลี่ยงเป็นการเขียนพินัยกรรมแทนได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมรดกนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเอกสารหลักฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพินัยกรรมนะคะหรือว่าเรื่องของการรับรองบุตรนะคะสิ่งนี้จำเป็นมากนะคะที่คุณจะได้รับหรือไม่ได้รับมรดกนะคะแล้วมรดกของคุณจะตกอยู่กับคนที่คุณต้องการจะให้หรือเปล่านะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายให้เราค่ะ
2: สว
1: ัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทรายพี่ทนายวิรัติและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับในช่วงตลอดหาเรื่องนะฮะแน่นอนผมออกมาภาคสนามมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้รวบรวมไว้และส่งต่อไปหาคำตอบกับทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือแม่น้ำปราจีนบุรีนั่นเองนะครับจริงๆก็คือแม่น้ำบางปะกงนะฮะแต่พอไหลผ่านเข้าจังหวัดปราจีนบุรีชาวปราจีนก็จะเรียกกันว่าแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับสะพานด้านหลังผมตรงนี้นะฮะชื่อว่าสะพานนรงดำริครับสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ120ปีของกระทรวงมหาดไทยครับเดี๋ยวผมขอเดินเล่นชมบรรยากาศแล้วก็วิถีชีวิตริมแม่น้ำก่อนที่ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกของเราครับ

0: อากาศดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมชาวปราจีนบุรีนี่ถือว่ามีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะแม่น้ำปราจีนบุรีที่ล้อมรอบทั้งเมืองนะครับตกเย็นแบบนี้เนี่ยเขาจะมีการตั้งร้านค้าขายของกันริมแม่น้ำนะครับทั้งตลาดเช้าตลาดเย็นเรียกว่าน่าเดินทั้งคู่แล้วก็ของกินอร่อยอร่อยนี่แม่เต็มเมืองเลยแหละฮะอยู่นี่นานๆนี่ผมต้องอ้วนแน่เลยครับแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาชิลมาพอสมควรและเดี๋ยวต้องไปคุยกับแขกรับเชิญของเราแล้วล่ะเพราะเขารออยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมีข้อสงสัยอะไรไปเจอกับแขกรับเชิญของเราในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องน้องมอสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มอสเล่าเรื่องของมอสให้ฟังหน่อยครับ
2: คือผมเนี่ยไปนั่งเล่นริมน้ำกับเพื่อนใช่ไหมครับทีนี้แล้วมันมีกลุ่มผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่ใกล้กับกลุ่มผม
0: มาทีหลังเหรอ
2: ใช่
0: เขานั่งอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเขามาทีหลังอ่ะ
0: เรานั่งกันอยู่ก่อนน
2: ั
0: ่งเล่นริมน้ำแล้วก็มีผู้หญิงกลุ่มนึงมานั่งข้าง
2: ครับ
0: ครับ
2: แล้วทีนี้เขาก็เดินผ่านกลุ่มผมอะครับแล้วแฟนเขาขี่รถมาพอดีเลยนึกว่าแฟนเขาไอ้ผมแฟนเขามายุ่งกับกลุ่มผม
0: อ๋อนึกว่าเราไปแบบเฮ้ยไปยุ่งกับแฟนเขาหรือแฟนเขามายุ่งกับพวก
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: แล้วเขาก็คุยอะไรกันก็ไม่รู้กับแฟนเขาอะทะเลาะกัน
0: เหมือนถึงหวงเนี่ยเหรอ
2: ใช่ครับประมาณนั้นแล้วแฟนเขาเนี่ยเขาขี่รถกลับไปจากนั้นสักพักหนึ่งเขาขี่มาใหม่อะพาพวกเข้ามาด้วย
0: อ๋อทีแรกมาคันเดียว
2: ใช่ฮะใช่
0: หายไม่นานไหมกว่าจะกลับมาอีกรอบ
2: ก็10นาทีได้
0: 10นาทีเรายังอยู่ที่เดิม
2: ใช่
0: ผู้หญิงยังอยู่ที่เดิมไหมอ
2: ยู่ครับ
0: ก็ยังอยู่แต่ว่าเราไม่ได้รู้จักกัน
2: ใช่ใช
0: ่ครับ
2: แล้วเขามาถามกลุ่มพวกผมเนี่ยว่าใครยุ่งกับแฟนกูประมาณนี้แล้วพวกผมก็บอกว่าไม่ได้ยุ่งครับไม่ยุ่งเขาก็ยืนอยู่สักพักนึงอ่ะเขาก็มาถีบผมนอนลง
0: คือไม่เชื่อแล้วซัดเลย
2: ใช่ครับ
0: ทำร้ายร่างกายเราเลยนะฮะ
2: ครับ
0: ครับ
2: แล้วพวกเขาเนี่ยก็มาลุมผมส่วนเพื่อนผมเนี่ยโดนไล่อยู่ครับ
0: โดนไล่คืออะไร
2: โดนพวกที่เหลือ
0: แปลว่าเพื่อนวิ่งหนีไป
2: ใช่
0: แต่เราคนเดียวที่ไม่ได้วิ่งหนี
2: ครับผมล้มก่อนครับ
0: อ๋อหนีไม่ทันนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: เราเป็นไงบ้างอะตอนนั้นมอส
2: ก็ตอนนั้นที่โดนยังรู้สึกตัวอยู่ครับแล้วก็เริ่มชาตัวแล้วแล้วหมดสติอะ
0: หมดสติไปเลย
2: ครับ
0: สลบคาที่ไปเลย
2: ครับ
0: จำเหตุการณ์ไม่ได้เลยสลบไปนานแค่ไหน
2: ก็เกือบเดือนนึงครับ
0: เฮ้ยโหนี่อาการหนักเลยนะ
2: ครับ
0: แล้วตื่นขึ้นมามอสเป็นไงบ้างอะสมองกระดูกแขนขา
2: ก็ตรวจแล้วปกติครับ
0: สลบแล้วก็ตื่นมาที่โรงพยาบาลนะฮะ
2: ครับ
0: โหนี่นานมากนะครับน่ากลัวมากแล้วเราจำได้ไหมว่าใครเป็นคู่กรณีที่ทำร้าย
2: จำไม่ได้ครับ
0: ตำรวจเรียกเราไปให้การสอบปากคำอะไรบ้างไหม
2: เรียกครับเรียก
0: แล้วสุดท้ายจับได้ไหม
2: ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่มีใครบอกอะไร
0: แล้วเพื่อนที่ไปด้วยกันอ่ะ
2: ไม่ครับไม่เขาไม่พูดอะไรเลย
0: เราได้ถามเขาไหมหรือเราก็ไม่ได้พูดถึง
2: ก็ถามก็ถามแต่เขาไม่บอก
0: ไม่บอกไม่พูด
2: ใช่
0: โดนข่มขู่หรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้
0: แต่ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลย
2: ใช่
0: เพราะนั้นเรื่องก็เงียบหายไปในที่สุด
2: ครับ
0: นานยังฮะ
2: ก็ปีที่แล้ว
0: โอ้เป็นปีแล้วด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่น้องมอสอยากรู้วันนี้คืออะไรครับ
2: ถ้าจับได้เขาจะโดนลงโทษอะไรบ้างครับ
0: ไอ้คนที่ถีบเราแล้วก็ลุมทำร้ายเราเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: สมมุติว่าถ้าเกิดจับได้จะโดนลงโทษอะไรบ้าง
2: ครับ
0: อย่างเดียวเลยที่อยากรู
2: ้ครับ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณน้องมอสที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันนะครับขอบคุณมากครับ
2: คร
0: ับ เราไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
3: มอสนั่งเล่นอยู่ริมน้ำกับเพื่อนสักพักก็มีกลุ่มผู้หญิงที่ไม่รู้จักกลุ่มหนึ่งมานั่งข้างๆขณะที่กลุ่มผู้หญิงเดินผ่านมอสแฟนหนุ่มของกลุ่มผู้หญิงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นพอดีจึงเข้าใจผิดคิดว่าไปยุ่งกับแฟนของตนจึงได้มีการทะเลาะกันระหว่างแฟนหนุ่มและหญิงสาวจนฝ่ายแฟนหนุ่มขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปประมาณ10นาทีก็กลับมาพร้อมกับพวกอีกจำนวนหนึ่งแล้วเดินเข้ามาถามมอสว่าใครยุ่งกับแฟนของตนมอสก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ยุ่งแต่แล้วอยู่ๆมอส

0: หลังจากสลบอยู่ที่โรงพยาบาลไป1เดือนซึ่งหมอบอกว่าร่างกายไม่ได้รับการบาดเจ็บรุนแรงมากนักแต่พอถามข้อมูลกับเพื่อนที่ไปด้วยกันก็ไม่ยอมเล่าเรื่องเวลาผ่านมา1ปีหมอสงสัยว่าหากแจ้งความแล้วจับคนที่ทำร้ายได้คนที่ทำร้ายจะมีโทษอะไรบ้าง
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเช่นเคยนะคะสกับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัติเรื่องของน้องมอสเมื่อสักครู่นี
3: ้
2: โชคร้ายจริงๆเลยนะคะนั่งอยู่ดีๆสลบซะงั้นโดนทำร้ายร่างกายนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าในวันนั้นวันที่เกิดเหตุเลยเนี่ยถ้าจับตัวคนที่กระทำที่ทำร้ายน้องมอสได้เขาจะมีความผิดโทษฐานอะไรบ้าง
3: ก็คือทำร้ายร่างกายครับแต่ต้องดูว่าน้องเขาถูกทำร้ายร่างกายสาหัสหรือไม่นะครับกรณีถ้าทำร้ายธรรมดาก็เป็นโทษระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายแบบสลบไป20วันขึ้นไป
2: น้องมอสสลบไป1เดือนค่ะ
3: นะครับตรงนี้ก็เป็นสาหัสละนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถดำเนินคดีอาญาได้แล้วก็อาจจะเรื่องของการฟ้องเรื่องเรียกค่าเสียหายได
2: ้แต่ตรงนี้น้องมอสโดนมาแล้วผ่านไปปีนึงแล้วค่ะพี่วิรัติคะแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยจำได้นะว่าใครแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยากบอกอะค่ะว่าใครเป็นผู้กระทำอาจจะกลัวแบบว่าถูกทำร้าย
3: ก็ยังสามารถที่จะแจ้งความได้แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องหาตัวผู้ต้องหาให้ได้ครับถ้าหาตัวผู้ต้องหาได้ก็สามารถทำได้แต่ในคดีแพ่งเนี่ยต้องฟ้องภายใน1ปีนะครับ
2: ค่ะก็คือคดีแพ่งนี่หมายถึงอะไรคะ
3: คดีที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับต้องฟ้องภายใน1ปีเป็นเรื่องการละเมิดนะครับ
2: ก็คือค่ารักษาพยาบาลที
3: ่
2: ระหว่างน้องมอสอยู่โรงพยาบาล
3: แต่ในส่วนของคดีอาญาเนี่ยก็ต้องหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ด้วยนะครับ
2: ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดได้ตัวผู้กระทำผิดในตอนนี้ก็คือจะได้รับแค่ทางอาญาเท่านั้น
3: ใช่นะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องคือผมว่ายังไงเนี่ยถ้าเราแจ้งความแล้วทางตำรวจก็จะเรียกมาสอบแหละนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาเห็นเนี่ยยังไงก็ต้องจำได้นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้เรียกมาแล้วเพื่อนก็ไม่อยากมีเรื่องด้วยนะครับเสียเวลานะครับ
2: ทำร้ายกันร้ายแรงอย่างนี้จะถือว่าเป็นการฆ่าเจตนาฆ่าอย่างนี้ได้ไหมคะ
3: เขาไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็คือเป็นเรื่องการทำร้ายซึ่งในเรื่องของกฎหมายอาญาเนี่ยต้องดูก่อนว่าคนเราเนี่ยคนที่ทำร้ายเนี่ยมีเจตนาอะไรอย่างเช่นถ้าเขาพกอะไรพกมีดมานะครับแล้วก็แทงไปในจุดสำคัญอันนี้มีเจตนาฆ่าหรือเขาพกปืนมานะครับแต่ว่าเขาจริงๆอ่ะปืนเนี่ยเจตนาของเขามีอย่างเดียวคือฆ่านะครับแต่ถ้าเป็นพกไม้กระบองหรือว่าเป็นพกไม้หรือว่าต่างเพื่อมาตีแต่ถ้าตีในจุดสำคัญก็อีกเรื่องนึงน
2: ะ
3: นะครับถ้าตีในจุดสำคัญเช่นตีที่หัวอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะมีเจตนาฆ่าหรือบางทีถ้าเป็นปืนเนี่ยแต่เราเล็งเนี่ยครับเราไม่เล็งที่หัวเราไปเล็งที่เท้าเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่มีเจตนาเป็นเพียงแค่เจตนาทำลาย
2: ค่ะแต่ถ้ามีปืนมาแล้วไม่ได้ใช้ยิงอาจจะเป็นการตบลงไปด้วยด้ามปืนแล้วโดนจุดสำคัญ
3: อันนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องทำร้ายร่างกายไป
2: จนเสียชีวิตเลยอันนี้เป็นเจตนาฆ่าได้ไหม
3: ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับถ้าตบยังมีอันนึงนะครับก็คือเขาเป็นนักมวยนะครับแล้วไปต่อยแต่เขาก็ไม่มีเจตนาฆ่าเลยครับแต่เนื่องจากเป็นนักมวยแล้วเขาพอต่อยไปเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำหนักเขามาค่อนข้างจะหมัดหนักมากเสียชีวิต
2: อันนี้ไม่ใช่บนเวทีใช่ไหมคะ
3: ไม่ใช่ครับนอกเวทีนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมันจะอีกแบบหนึ่งนะครับ
2: ค่ะและการฆ่าด้วยความโมโหความโกรธใครได้ยินบ่อยๆคำว่าบันดาลโทสะ
3: ครับ
2: กับไม่บันดาลโทสะมันต่างกันเหรอคะในตัวของบทลงโทษ
3: คืออย่างนี้บันดาลโทสะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าอย่างอะไรเดียสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับสามีภรรยาเนี่ยสามีกำลังเดินเข้ามาในบ้านนะครับเห็นภรรยาตนเองเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับสามีเห็นสามีทำอะไรครับก็คืออาจจะเป็นการเรื่องอาจจะยิงทั้งคู่ตายเลยนะครับหรือยิงเฉพาะชู้ก็ได้
2: ตรงนั้นใช้อาวุธด้วย
3: อาจจะใช้อาวุธหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับถ้าเกิดในกรณีนี้เกิดมันก็เป็นการฆ่าคนละนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายก็บอกว่าเขาทำไปเพราะอะไรทำไปเพราะว่าถูกข่มเหงทางจิตใจเพราะว่าการที่ใครมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาตัวเองเนี่ยเขาก็รับไม่ได้ครับก็เลยอาศัยวิธีตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็เป็นจุดที่การที่ถ้าศาลพิจารณาว่าเป็นบันดาลโทสะเนี่ยก็เท่ากับว่าศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้
2: ในเรื่องกฎหมายของความรุนแรงที่เราพูดคุยกันมาโดยตลอดก็คือมันอยู่ที่เจ

0: ตนาใช่ไหมคะ
1: ใช่สำคัญอยู่ที่เจตนาถ้าเป็นเพียงแค่เจตนาทำร้ายก็ทำร้ายแต่ว่าผลของมันจะมากมายขนาดไหนก็อีกเรื่องนึงนะครับ
0: เราก็ต้องมาดูผลกันอีกทีบางครั้งอาจจะพลั้งมือทำใครเสียชีวิตไป
1: หรือเราแค่บางทีเราไม่มีเจตนาเรากำลังเช็ดปืนอยู่นะครับไม่ได้จะทำอะไรแต่ปรากฏว่าพอดีกระสุนมันค้างในลำกล้องปืนไงก็ยิงออกไปยิงมีคนเสียชีวิต
0: อ
1: ันนี้คืออะไรครับมันมีเจตนาไม่มีเจตนาฆ่ามีเจตนาทำร้ายไหมก็ไม่มีเจตนาทำร้ายมันมีแต่เรื่องประมาทเพราะว่าคุณจะต้องดูแลปืนให้เป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นเรื่องประมาทนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในส่วนของผู้หญิงคนนี้ค่ะในเรื่องที่ทำให้น้องมอสต้องถูกกระทำแบบนี้คือเขาแค่เดินผ่านกลุ่มน้องมอสแล้วก
1: ็
0: มีการไปพูดคุยกับแฟนเขาไม่รู้เราว่าผู้หญิงคนนี้พูดยังไงจนแฟนเขามาทำร้ายร่างกายตรงนี้ผู้หญิงต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยไหมคะ
1: คงไม่ได้ครับแต่จริงๆว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นพยานให้ได้นะครับว่าคือใครยังไงนะครับแต่ว่าคงจะไปเอาผิดอะไรกับผู้หญิงคนนี้ไม่คงไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ถ้าเป็นอันนี้น้องมอสถูกรุมน่าจะเป็นรุมทำร้ายเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามมาพวกมาด้วย
1: ครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการแบบสู้กันตัวต่อตัวอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วเกิดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตตรงนี้โทษของการรุมทำร้ายกับโทษของการต่อสู้กันตัวต่อตัวจนเสียชีวิตอันไหนหนักกว่ากันคะ
1: คือต้องดูก่อนว่าถ้าเป็นการรุมทำร้ายก็เป็นเรื่องทำร้ายไปแต่ถ้าในกรณีที่เป็นการสมัครใจเข้าต่อสู้กันก็คือเป็นการทะเลาะวิวาทอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับมันจะแตกต่างกันแต่ว่าถ้ามีการรุมทำร้ายเราป้องกันตัวเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าในกรณีที่เราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้อย่างเช่นถ้าเขามาทำรุมทำร้ายเราเรามีปืนเรายิงเขาเสียชีวิตเราก็ป้องกันโดยชอบนะครับแต่อาจจะเกินกว่าเหตุหรือไม่อันนี้ต้องไปพิจารณาในศาลนะครับ
0: แต่จากการที่ฟังดูแล้วนะคะวันที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคือน้องมอสอ่ะเหมือนเวลาถูกทำร้ายปุ๊บเพื่อนๆหนีกันกระจายเลยคืออาจจะเป็นสัญชาตญาณอ่ะเนาะห่วงชีวิตตรงนี้เหมือนกรณีอุบัติเหตุไหมคะที่เห็นคนเกิดเหตุอะแล้วไม่ช่วยอะแล้วมีความผิดจะเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันอันนี้นี่มันบางทีเขาจะเรียกว่าช่วยก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องเอาตัวรอดนะครับจะไปถึงขั้นนั้นก็ไม่ได้แต่ถ้าเขามีสิทธิ์ช่วยไหมก็ช่วยได้แล้วก็ถ้าเกิดเขาไปถึงขั้นเป็นการป้องกันเนี่ยแล้วป้องกันและทำให้คนอื่นที่คู่กรณีเนี่ยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอันนี้กฎหมายก็คุ้มครองเขาถ้าเขาไปช่วยนะครับ
0: มีปัญหาอะไรคุยกันดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะลงไม้ลงมืออย่างกรณีของน้องมอสเนี่ยเรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องเลยก็เป็นเรื่องจนได้นะคะถึงขั้นสลบไปเป็นเดือนเลยดีนะคะที่น้องเขาไม่เสียชีวิตนะคะแล้วเรื่องราวต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบดีๆจากทนายวิรัตนะครับตอนนี้มาคุยกับแขกรับเชิญคนที่2ของเราบ้างนะฮะน้องก้าวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: น้องก้าวเรื่องเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
3: คือผมเป็นคนชอบเที่ยวครับ
2: ครับ
3: แล้วแบบนี้ผมแบบชวนเพื่อนไปร้านแบบนั่งบาร์ครับแบบเนี้ยนั่งกินจนแบบได้ที่นะผมว่าเจอผู้หญิงที่ถูกใจครับ
2: ครับ
3: แล้วผมก็บอกกับเพื่อนให้ไปขอเบอร์ให้ขอเบอร์ให้หน่อยครับแล้วทีนี้เขาไม่ให้แล้วเขาบอกให้ไปไลน์แทนแล้วกัน
2: ให้ไลน์มาแล้วไงต่อ
3: คือผมจะกินเสร็จแล้วผมก็มาเตรียมตัวกลับแบบผู้หญิงเขาก็เหมือนจะกลับพร้อมกันอะไรแบบเนี้ยเขามากับผู้หญิงแบบกลุ่มเพื่อนประมาณ 4-5 คนแต่ผมมีกับเพื่อนกันแค่2คนครับเราจะไปกินต่อนะเธอไปด้วยไหมแล้วแบบผู้หญิงเขาก็แบบเหมือนแบบตอบตกลงฮะแต่เพื่อนเขาเหมือนแบบแย้งแย้งว่าจะกลับบ้านแล้วมันดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องไปเรียน
2: แต่ผู้หญิงคนที่เราชอบเนี่ยยอมไปด้วย
3: ครับ
2: ครับ
3: เพราะวันนั้นเป็นวันอะไรพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เขาต้องไปเรียนอ่ะแต่เพื่อนเขาเหมือนแบบเขาแบบปฏิเสธอ่ะแต่เขาว่าอยากมาผมผู้หญิงคนนั้นอ่ะตอนนั้นแบบได้หมดแล้วตอนนั้นเพราะแบบไงผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้สวยอะไรอ่ะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยได้เอาเหรอผมว่าโอเคกับเพื่อนครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ซ้อนท้ายผมมาผมก็รู้กันกับเพื่อนผมก็ไปโรงแรมมาเปิดห้องครับ
2: ผู้หญิงคนนี้คือคนที่เราเล็งไว้ในร้านตั้งแต่แรกป่ะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคก็ไปมีความสัมพันธ์กันแล้วยังไงต่อฮะก็ปกติทั่วไปที่เล่ามาตามภาษาวัยรุ่น
3: ใช่ครับแต่มันไม่ใช่แบบที่ผมเคยมีครับแต่นี่แบบเหมือนจะตามตื้อตลอดครับเขาทักไอ้แนนมาทักเฟซครับผมก็ขอเฟซเขาเหมือนกันทักมาแบบมารับหน่อยไปห้างกันไปดูหนังวันรุ่งขึ้นนะครับหลังจากมีอะไรมีสัมพันธ์กันแล้ว
2: ก็ปกติเขาก็ดูหัวมันก็เป็นอยากเจอสิ
3: แต่จริงๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาครับ
2: คือเราอยากจะชิ่งว่างั้นวันไนท์สแตนเงี้ยเหรอ
3: ครับ
2: uh-huh.
3: แต่แบบว่าไงคือแบบเขาทำเหมือนว่าผมเป็นแฟนเขาอ่ะแบบให้ชวนผมไปดูหนังวันรุ่งขึ้น
2: อ
3: ่ะแต่ผมก็ไปก็ไปวะ
2: แล้วเรามีแฟนไหมตอนนั้น
3: ไม่มีครับ
2: ผู้หญิงมีแฟนแล้วไหม
3: มีครับแต่เลิกไปแล้วครับผมดูในเฟซสองเฟซเขา
2: ก็แปลว่าไม่มีแฟนทั้งสองฝ่า

0: ใช่
1: เขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีความสัมพันธ์กันแล้วคุณก็ควรจะแสดงความรับผิดชอบเป็นแฟนเราอะไรแบบนั้นแต่ตัวก้าวไม่ได้คิดอย่างนั้น
0: ใช
1: ่แค่ว่ายง่ายรักสนุกเฉยๆ
0: ครับ
1: แล้วยังไงต่อฮะ
0: คือเขาตามแบบว่าเขาแบบจนผมรำคาญนะครับผมไม่ใช่แฟนเขาผมคิดแบบนี้
1: แล้วเคยบอกเขาไหมแสดงทีท่าว่าเราไม่ได้คิดอะไรกับเขาแบบนั้นไหม
0: ไม่ได้บอกครับ
1: แล้วเราก็ทำตัวปกติเขาให้มารับเราก็ไปดูหนังเราก็ไป
0: แต่ผมแบบจนครั้งที่สองนี่ผมเริ่มแบบรำคาญแล้วครั้งต่อมาจนผมไม่ทักเฟซทักไลน์เขาแต่เขาเหมือนกับเพ้ออะไรในเฟซแบบว่าคิดว่าผมเป็นแฟนเขา
1: ไม่ยังโทรหาอยู่ไหม
0: ไม่โทรครับ
1: เบอร์โทรตอนนี้มีแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้โทรหาแล้ว
0: แบบเขาแบบเหมือนตามตื้อผมครับ
1: ครับ
0: ผมเลยแบบไม่รับสายเขาบล็อกเฟซเขาอะไรเขาแล้วเขาเหมือนเขามาหาผมที่บ้านนะฮะ
1: แล้วรู้จักบ้านคุณได้ไง
0: ตอนไปดูหนังครับผมพาเขามาบ้านครับ
1: ปัญหาตอนนี้ผู้หญิงตามตื้อแต่น้องก้าวอยากจะชิ่งหนีแล้วเพราะไม่ได้คิดแบบแฟนแต่คุณก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาถูกไหม
0: ครับ
1: ไม่ได้แสดงเจตจำนงว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบแฟนกันนะคุณก็ยังไปกับเขาเหมือนเดิมเพราะนั้นก็ไม่แปลกที่เขาก็จะคิดว่าคุณทำตัวเหมือนแฟนเขา
0: ครับ
1: สิ่งที่คุณอยากรู้คืออะไร
0: ถ้าผมแบบเงียบหายไปแบบเนี้ยแล้วถ้าเขาจะเอาผิดผมผิดอยู่แล้วแล้วผมจะโดนข้อหาอะไรแบบเนี้ยผม
1: เอาผิดในเชิงกฎหมายเนี่ยเหรอ
0: ครับ
1: งั้นต้องถามอายุนิดนึง
0: ผมอายุ17ครับ
1: ผู้หญิง
0: ที่ประมาณ15ครับ15 16
1: แน่ใจว่าเขา15แล้วนะ
0: ครับ
1: ทำแบบประชาชนแล้วนะฮะ
0: น่าจะใช่เพราะเขาเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนผมเอง
1: อ๋อก็แปลว่ารู้จักกันอยู่แล้ว
0: ไม่รู้จักครับแต่เคยเห็น
1: เพิ่งจะมารู้จักหลังจากคืนนั้นผ่านไปแล้วนะฮะแปลว่าไปโรงเรียนก็ยังเห็นหน้าค่าตากันอยู
0: ่ครับแต่ผมลาออกมาแล้ว
1: อ๋อคุณ17เขาอยู่มัธยมปลาย
0: ครับ
1: 15ก็อาจจะม3ม4ขึ้นม4อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: ครับอยากรู้ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเขาไม่แสดงความรับผิดชอบแล้วอยากจะเลิกยุ่งยุติความสัมพันธ์แล้วเนี่ยผู้หญิงจะสามารถเอาผิดทางกฎหมายอะไรได้ไหมหรือได้ขนาดไหนนี่คือสิ่งที่น้องก้าวเป็นกังวลและอยากรู
0: ้ครับ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณที่นำประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันคราวหน้าก็คิดดีๆก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไปนะฮะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งและคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดก็คือทนายวิรัติของเราในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ก้าวอายุ17ปีชอบไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆวันหนึ่งเจอผู้หญิงที่ถูกใจจึงให้เพื่อนเข้าไปขอเบอร์เมื่อขอเบอร์แต่ฝ่ายหญิงกลับให้ ID LINE มาแทนเมื่อใกล้เวลาร้านปิดก้าวจึงชวนผู้หญิงไปกินต่อแม้เพื่อนผู้หญิงจะบอกว่ามีเรียนในตอนเช้าแต่ฝ่ายหญิงก็ยืนยันจะไปด้วยความที่ก้าวและเพื่อนรู้กันจึงไปเปิดโรงแรมเพื่อกินกันต่อและก้าวก็มีอะไรกับผู้หญิงในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นฝ่ายหญิงก็ชวนไปดูหนังและแสดงออกกับก้าวเหมือนกับแฟนคนหนึ่งแต่ก้าวไม่ได้คิดจริงจังหลังจากดูหนังก้าวก็พามาบ้านอีกทำให้หลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็จะวนเวียนมาที่บ้านของก้าวเป็นประจำก้าวจึงอยากรู้ว่าหากก้าวอยากยุติความสัมพันธ์จะถูกฝ่ายหญิงแจ้งความเอาผิดอย่างไรหรือข้อหาอะไรบ้างเพราะฝ่ายหญิงมีอายุประมาณ16ปี
3: พี่วิรัตเป็นความไม่เดียงสาของเด็กน้อยจริงๆเลยนะคะอย่างน้องก้าวอย่างเงี้ยยังถือว่าเป็นเยาวชนไหมคะ
4: ก็ยังเป็นอยู่ครับถ้าไม่เกินคือถ้ายังอยู่นะไม่เกิน18เนี่ยอย่างนี้ถือว่ายังเป็นเยาวชน
3: ถ้าอย่างนั้นน้องสองคนนี้ก็คือเป็นเยาวชนทั้งคู่
4: ใช่ครับ
3: กรณีเยาวชนทั้งคู่อย่างนี้แล้วน้องผู้หญิงถ้าเกิดไม่พอใจน้องก้าวขึ้นมา
4: ครับ
3: แบบเลิกกับฉันทิ้งกับฉันอย่างนี้จะไปฟ้องร้องเอาเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหม
4: คืออย่างนี้ในส่วนของคดีพวกอนาจารหรืออะไรต่างๆนี่นะครับสามารถดำเนินคดีได้หมดเลยนะครับแล้วก็คือในส่วนที่จะเป็นยอมหรือไม่ยอมดำเนินคดีได้หมดเลย
3: เอาทำไมล่ะคะก็น้องผู้หญิงเขาก็เต็มใจนะไปบ้านน้องก้าวด้วยค่ะ
4: ก็เป็นเหมือนกันครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่กฎหมายเขาคุ้มครองเยาวชนไงครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบคุณจะไปหลับนอนกันแล้วจริงๆมันเป็นการหลายเรื่องอาจจะผิดหลายอย่างคือเป็นข้าราชการมีทั้งภาคผู้เยาว์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีโทษค่อนข้างจะร้ายแรงด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าทั้งสองคนเนี่ยขณะนั้นเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู
3: ่
4: นะครับคดีลักษณะนี้เนี่ยทนายเองก็เคยทำนะครับก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะว่าขึ้นศาลเด็ก
3: อ๋อคือจะเป็นมีศาลเด็กศาลผู้ใหญ่ด้วย
4: ใช่ในกรณีที่เป็นศาลเด็กเนี่ยก็จะมีการพิจารณาคดีที่แตกต่างจาก

0: จากศาลผู้ใหญ
1: ่
0: นะครับคือในศาลเด็กเนี่ยก็ต้องบอกว่าทนายทำหน้าที่เขาเรียกอะไรเป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงแหละนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคดีมันจะมีลักษณะว่าเยาวชนทั้งคู่แล้วก็ศาลเนี่ยเวลาที่จะลงโทษเนี่ยศาลมีอำนาจในการที่จะเขาเรียกอะไรเปลี่ยนโทษได้ก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นคดีที่ร้ายแรงโทษจำคุกหลายสิบปีอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นกรณีเด็กเนี่ยเขาถือว่าก็ยังเป็นเด็กไงเขาก็เลยลดโทษให้ได้หรือเปลี่ยนโทษให้เป็นโทษเบาได้นะครับ
1: แต่โทษก่อนที่จะลดก่อนที่จะเปลี่ยนนี่คือโทษแรกที่ได้รับนี่เท่ากับผู้ใหญ่ที่กระทำต่อผู้เยาว์ไหมคะ
0: ก็โทษก็เท่ากันแต่ว่าเวลาที่เขาลงโทษเนี่ยเขาก็จะลงโทษตามนั้นก่อนแต่ว่าในส่วนที่เวลาที่จะเปลี่ยนโทษเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนโทษเลยก็
1: ค
0: ือจะเป็นการที่จะมีลดโทษให้เท่านั้นเท่านี้นะครับก็บางทีก็ถึงขั้นไม่ติดเลยนะครับอย่างกรณีที่ทนายเคยทำเนี่ยก็ไม่ติดอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องวางเรื่องราวให้ดีนะครับวางรูปแบบคดีให้ดีนะคร
1: ับ คดีที่พี่วิรัตเคยทำนี่พอจะเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมคะเผื่อจะเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนให้ผู้ปกครองแล้วก็ตัวเด็กๆเยาวชนด้วยค่ะได้รู้ว่าไม่ควรทำอะไรบ้าง
0: คือคดีนี้เป็นอายุเด็กประมาณผู้ชายแค่14
1: โอ้ย14เอง
0: ผู้หญิงก็14
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเป็นกรณีที่ว่าผู้หญิงเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือก็คงจะชอบพอผู้ชายเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ติดมาที่บ้านผู้ชายด้วย
1: ก็คือไม่ได้บังคับ
0: ไม่มี
1: อะไรนะครับ
0: ใช่ครับก็มาบ้านผู้ชายนะครับผู้ชายเขาก็เต็มใจนะครับก็มาอยู่ด้วยกันปรากฏว่าคือทางแม่ของผู้ชายเขาก็ดีนะครับแม่ผู้ชายเขาบอกว่าหนูบอกพ่อแม่ยัง
1: ก็คือถามเด็กแล้วล่ะว่าที่มาบอกหรือยัง
0: เพราะว่าแล้วเด็กก็แบบอยากมาอยู่อ่ะเด็กก็เลยบอกอ๋อบอกแม่แล้วจริงๆผมพูดไม่ความจริงไม่เป็นความจริงนั่นแหละ
1: ก็คือจริงๆยังไม่ได้บอก
0: ยังไม่บอกก็มาอยู่จนถึงสักพักนึงเนี่ยก็ทำให้เด็กก็อยู่กันสักพักนึงอ่ะ
1: แ
0: ม่เขาก็ไม่ยอมเขาก็แจ้งความดำเนินคดีกับฝั่ง
1: แม่ทางฝั่งน้องผู้หญิง
0: ใช่ใช่เขาก็เลยดำเนินคดีก็เป็นคดีกันเด็กก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคดีเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าตอนนั้นประมาณเขาจะมาม.2 ม.3ในประมาณเนี้ยนะครับ
1: 14อายุน้อยกว่าน้องก้าวอีกนะ
0: ใช่12 13อะไรประมาณเนี้ยประมาณแล้วก็เขาก็ต้องดำเนินคดีกันไปจนถึงขั้นว่าคดีนี้เขาแยกกันนะครับไปเป็นอยู่คนโรงเรียนละ
1: อ๋อคือจับเด็กย้ายโรงเรียน
0: ไม่เขาก็ต้องไปตามวิถีทางเขาคือจบม.2ต่อม.3เลยเขาก็แยกคนหนึ่งไปเรียนที่นู่นที่นี่ก็ยังเป็นคดีกันอยู
1: ่อ๋อเหรอคะ
0: นะครับกว่าจะดำเนินคดีมันหลายปีไง
1: คดีนี้ด้วยความที่มันยืดเยื้อนี่ยืดเยื้อเพราะอะไรคะ
0: ยืดเยื้อเพราะว่าบางทีมันก็กว่าจะตรวจสอบสภาพคือเวลาที่เป็นคดีเด็กที่ถูกกระทำการอนาจารอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องไปตรวจร่างกายต้องรอผลพิสูจน์ร่างกาย
1: ว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศกันจริ งไหม
0: ใช่เขาต้องดูหลายอย่างแล้วก็ต้องมีการตรวจเรื่องสภาพจิตใจและบางทีเนี่ยมันจะต้องให้นักจิตวิทยาในการสอบข้อเท็จจริง
1: โอ้ใช้นักจิตวิทยาเลย
0: ใช่เพราะว่าเวลาที่ดำเนินคดีในข้อหาพวกกระทำการอนาจารหรือเด็กเนี่ยเรามีกฎหมายพิเศษตรงที่ว่าจะต้องให้สหวิชาชีพมาเช่นมีอัยการมีทนายมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์มาร่วมฟังการสอบสวนหรือว่ามาฟังการให้ปากคำ
1: เหมือนการพิจารณาคดีต้องรอบคอบต้องละเอียดอ่อน
0: คือเราจะไม่สามารถที่จะไปสัมภาษณ์เด็กได้โดยตรง
1: อ๋อไม่ให้ทนายสักถาม
0: เลยไม่ได้คือจะต้องคือเด็กก็จะต้องไปอยู่ห้องนึงอยู่คู่กับนักจิตวิทยา
1: คือบรรยากาศการสอบสวนนี่คือไม่ตึงเครียด
0: ต้องเขาจะต้องแยกไปอยู่ห้องเหนือครับเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถามโดยตรงกับเด็กนะครับก็คือเด็กกับนักจิตวิทยาเนี่ยจะไปอยู่ห้องนึงส่วนเราเนี่ยเขาจะต้องถามผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับคือวิดีโอที่มันต่อให้ถ่ายทอดไปอีกห้องนึงซึ่งกระบวนการมันค่อนข้างจะวุ่นวายพอสมควรดังนั้นคดีมันก็เลยจะยืดเยื้อพอสมควรนะครับ
1: คดีแบบนี้นี่ยืดเยื้อได้ยาวนานแค่ไหนคะอาจจะจนน้องบรรลุนิติภาวะไปแล้วหรือเปล่า
0: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ประมาณปี2ปีอะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยผมว่าคดีลักษณะนี้มันก็เลยทำให้ยืดยาวไปนะครับ
1: ในส่วนนี้ตัวของผู้ปกครองเองนี่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะที่กระทำต่อผู้อื่นไหมคะแบบนี
0: ้ก็จริงๆมันก็ไม่ถึงรับผิดชอบครับเพราะเขาได้เตือนแล้วนะครับบางทีพ่อแม่เขาก็ได้ระมัดระวังแล้วนะครับแต่ว่าบางทีเด็กมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะรู้ท่ำถึงการนะครับก็ต้องก็รับผิดชอบเรื่องของเด็กไปพ่อแม่ไม่ได้ถูกฟ้องนะครับ
1: เรื่องแบบนี้นี่คืออาญาโดนแล้วล่ะและในส่วนของทางแพ่งจะเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินชดเชยค่าทำขวัญอะไรพวกนี้ได้
0: ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในคดีอาญานั่นแหละนะครับก็คือว่าเราจะไม่ฟ้องเพิ่มแต่ว่าอย่าง

0: ในกรณีคดีที่ผมทำเนี่ยต้องบอกว
1: ่
0: าเป็นลักษณะว่าฝ่ายชายเนี่ยก็ยอมรับผิดนะครับแล้วก็จ่ายค่าเสียหายในคดีอาญาให้นะครับ
1: ค่ะถ้าในทางกลับกันบ้างถ้าเป็นฝ่ายที่น้องผู้ชายไปอยู่บ้านน้องผู้หญิงแบบนี้ผู้ปกครองของฝ่ายผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องน้องผู้หญิงเหมือนกับกรณีที่น้องผู้หญิงฟ้องน้องผู้ชายไหมคะ
0: คือจริงๆแล้วกฎหมายมันสามารถทำได้จริงแต่ว่าในแบบความเชื่อของแต่ละคนคือการที่คนกระทำเนี่ยก็คือผู้ชายทั้งที่ความจริงเนี่ยบางทีอาจจะเป็นผู้หญิงกระทำก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันยังไม่ค่อยมีการดำเนินคดีลักษณะนั้นนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นดำเนินคดีว่าผู้ชายทำกับผู้หญิงมากกว่า
1: ค่ะค่ะสุดท้ายแล้วพี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนำให้กับน้องก้าวหรือว่าผู้ปกครองของน้องก้าวบ้างไหมคะในกรณีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี
0: ้คือก่อนที่เราจะทำอะไรในเรื่องแบบนี้นะครับจริงๆเรื่องธรรมชาติของร่างกายเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เป็นปกตินะครับแต่จะทำอะไรเนี่ยเราต้องสำนึกว่าเราจะมีใครได้รับผลกระทบบ้างนะครับในวันหนึ่งที่คุณมีลูกผู้หญิงนะครับคุณก็จะรู้สึกว่ามันก็เราจะต้องระมัดระวังลูกของเราเองเนี่ยนะครับเช่นกันเราเป็นผู้ชายเนี่ยก็อย่าไปอาศัยตรงนี้เป็นเครื่องมือในการแบบทำให้คนอื่นจะร้อนนะครับ
1: ยังไงก็ต้องช่วยกันดูแลในเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะพูดคุยกับบุตรหลานของท่านนะคะให้บุตรหลานของท่านกล้าพูดกล้าคุยกล้าเล่าเรื่องในชีวิตประจำวันนะคะให้คุณผู้ชมฟังบ้างเพื่อที่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขานะคะจะได้ไม่เป็นเรื่องร้ายแรงถึงขั้นเป็นคดีความนะคะเราจะได้แก้ไขได้ทันนะคะและเรื่องราวในวันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจในเรื่องกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะก็ยังสามารถติดตามเพจของพี่วิรัตได้นะคะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะค่ะและรายการของเรานะคะก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะทางเว็บไซต์ของ ETV นะคะที่ www.etvthai.tv ค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณตูนวรัตค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดนะคะก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่มานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละ

0: ก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกฉันรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชนคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60วัน

0: คือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีไหมว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าละเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6 อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเขาเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ย

มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวก็คิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10 ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครอง

0: ให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะและเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: จากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

0: สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4ก็ต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่หลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจคเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมเหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทิ้งทานทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: หนึ่งเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลนั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากไอ้มันขนาดนะไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: เมื่อเรามาเป็นแพทย์แล้วนะฮะสังคมเนี่ยมักจะคาดหวังจากแพทย์ก็คือว่าแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นคนดีเราก็ไม่อยากให้สังคมเนี่ยเสียความคาดหวังหรือผิดหวังอาชีพแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็สามารถทำให้คนเนี่ยเขากลับไปมีรอยยิ้มได้เหมือนเดิมหมอมองว่าในอนาคตเนี่ยการปรึกษาทางกายทางการแพทย์เนี่ยจะต้องมาเป็นอันดับต้นๆเขาเรียกว่าเทเลเมดิซินนะครับจุดเริ่มต้นจากการทำเพจแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวนะครับปกติเนี่ยพวกหมอเนี่ยเขาก็เล่น Facebook กันอยู่แล้วนะถ้าสมมุติว่าหมอจะสร้างเพจขึ้นมาเพจหนึ่งจะเชิญเพื่อนๆก่อนมาช่วยกันตอบคำถามเป็นการเหมือนกับสร้างโรงพยาบาลจำลองขึ้นแต่ว่าจะให้เฉพาะคำปรึกษาแต่ไม่ได้มีการวินิจฉัยโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายบาทเดียวที่ท่านเสียนั่นน่ะเป็น1บาทที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านต้องใช้เครื่องไฟฟ้าของท่านเองนะครับแต่ว่าท่านไม่ต้องเสียเงินให้กับเรา
1: ก่อนหน้าที่ประจำเดือนยังไม่มามีการผิดปกติแบบนี้มาก่อนไหมครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพอตัวเว็บเผยแพร่ออกไปก็เริ่มมีคุณหมอหลายท่านเนี่ยมาอาสาร่วมตอบกันมากขึ้นเพจแพทย์เฉพาะทางมันมีห้องตรวจหลายๆห้องแต่หมอเนี่ยจะตั้งตัวเพจห้องหนึ่งเป็นห้องรวมคนไข้เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรให้มาปรึกษาที่ห้องนี้ก่อนคือหลังจากที่หมอซักประวัติแล้วเนี่ยหมอก็จะส่งเคสไปปรึกษาเพิ่มเติมอย่างเช่นของมะเร็งเต้านมเนี่ยหมอก็จะรู้จักกับคุณหมอวิษณุนะซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ศิราหมอก็จะมีการปรึกษาเคส
2: ในส่วนที่ผมรับผิดชอบนี่คือศัลยกรรมที่พบหลักๆนี่ก็คือว่ามักจะเป็นโรคติดเชื้อหรือว่าจะเป็นการที่ทำศัลยกรรมแล้วเกิดผิดปกติขึ้นมาทำให้คนไข้ที่ผมขอเรียกรวมๆว่าเหยื่อศัลยกรรมไม่สามารถเข้าถึงการบริการหลังผ่าตัดได้อย่างบางอย่างเนี่ยเรามีทั้งเชิงรับและเชิงรุกเชิงรับคือรอตอบคำถามอย่างเดียวถ้าเชิงรุกเช่นสมมติคนไปทำศัลยกรรมมีเทรนอะไรที่มันประหลาดๆจริงๆเนี่ยเราก็จะมาทำการเขียนเป็นความรู้แล้วก็โพสต์ลงในเพจเรียกว่าเป็นการป้องกันด้วย
0: เมื่อมีคำถามเข้ามามากๆนะครับหมอก็เลยคิดพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาชื่อว่าแอปพลิเคชัน DiagMe นะฮะรวบรวมคำถามที่อยู่ใน Facebook เนี่ย 300,000 คำถามก่อนหมอจริงๆเนี่ยเขาถามคำถามคนไข้อย่างไรเราก็จะมาเรียนแบบล่าสุดเลยเนี่ยหน้าบอกเล่าอาการของคุณกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีอาการต่างๆให้เราเลือกเรามีอาการก้อนที่เต้านมส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอก็มักจะถามว่าก้อนที่เต้านมนั้นเจ็บหรือไม่เจ็บนะครับในกรณีที่บอกว่ามีอาการเจ็บของก้อนก็จะมีคำถามว่าก้อนเนี้ยโตมากขึ้นหรือเปล่าในช่วงมีประจำเดือนถ้าสมมติว่าก้อนนี้มันโตขึ้นในช่วงที่มีประจำเดือนก็จะมีโรคถุงน้ำที่เต้านมหรือโรคเนื้องอกที่เต้านมโรคถุงน้ำที่เต้านมเนี่ยมันก็จะมีระดับความเสี่ยงให้ดูว่าเสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางอะไรก็แล้วแต่นะโดยจะลงท้ายเสมอว่าข้อมูลที่ท่านได้เนี่ยไม่ได้บอกว่าท่านป่วยเป็นโรคดังกล่าวแนะนำปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเราสงสัยอาการของเราแล้วว่าเป็นโรคดังกล่าวเนี่ยให้กดไปที่เมนูที่เป็นในส่วนของโรงพยาบาลมันจะแชร์โลเคชันของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดก็จะมี GPS นำทางรวมถึงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตัวเว็บไซต์ของตัวโรงพยาบาลที่ให้กดถึงโรงพยาบาลใกล้เคียงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสิทธิ์ที่บัตรทองของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนก่อนที่จะเดินทางไปโดยตรงเลยโรคบางโรคเนี่ยสามารถรักษาโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านท่านไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในเมืองหลวงทุกๆครั้งเรายังเชื่อเสมอว่าการที่คนไข้เนี่ยได้ไปพบแพทย์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแต่การให้คำปรึกษาเบื้องต้นนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันเหมือนเป็นเทียนสองทางให้เขาว่าคุณควรจะเดินทางไปทางไหนคำปรึกษาดีๆเนี่ยบางทีมันมีค่ามากกว่าเงินทองหลายอย่างสิ่งที่หมอพยายามทำอยู่เนี่ยก็คือพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนมากที่สุดและนึกถึงใจเขามาใส่ใจเราอย่างคำที่พระราชบิดาตรัสไว้ว่าฉันไม่ต้องการให้คุณเนี่ยเป็นเพียงแค่หมอเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการให้คุณเนี่ยเป็นคนด้วยเราอยากได้แบบไหนเราก็ทำให้กับคนไข้แบบนั้น

0: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: ถ้าเราไม่ลงไปใส่ที่
1: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
2: ได้ไว
0: มาคืน
2: ปลาช่อนกระปู
0: ปลากินเบ็ดหรือเปล่า
3: อุ้ย
1: เรามาที่นี่เพราะสนใจเรื่องวิถีผู้คนที่มีความสุขกับการหาปลาหาปูในนาช่วงน้ำหลากโดยเราไปสองพื้นที่คือบ้านดอนตโนดอำเภอค่ายบางระจันและบ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีเราเริ่มต้นที่บ้านดอนตโนดโดยผู้ใหญ่เอกคนนี้เป็นคนพาเราไปเจอชาวบ้านครับ
4: ไปทางไหนแล้วเนี่ย
5: มาดูนา
6: เมื่อนาเป็นเจ้าของนาเวลามีคนมาปักก็คือทั่วไปเจ้าของนาเขาก็มาห่วงว่าเขามาปักนาฉันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะหาที
1: ่ที่ผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นก็เพราะช่วงที่เราถ่ายทำนั้นคือเดือนตุลาคมเป็นช่วงน้ำหลากนะครับ
6: ก็เย็นๆคนก็ลงปักเบ็ดของใครของใครอย่างเงี้ยนะครับ
1: คนดอนตโนดสนุกกับการหาปูหาปลามาเก็บไว้กินโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำเองอย่างเช่นเบ็ดครับ
7: เราทำบ่อยไหมครับเบ็ด
8: ก็บางทีก็ปีละครั้งใช้ไม้ดีๆใช้ได้ถึง2ปีครับ
7: เน้นตรงปลายให้มัน
8: อ่อนให้มันให้บางกว่าให้อ่อนกว่าที่ขันเสร็จแล้วครับพร้อมปักได้เลยครับ
1: พื้นที่ของดอนตโนดนั้นในช่วงหน้าน้ำหลากถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบหาปลาเลยล่ะครับ
6: ด้านท้ายของหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำจะลงมารวมกันตรงนี้น้ำก็จะพาความอุดมสมบูรณ์มามีปูปลาสัตว์น้ำเข้ามานะครับชาวบ้านใกล้พักแปลงที่ทำนาด้วยก็จะมาหารายได้จากการหาปลาหาสัตว์จับสัตว์น้ำต่าง
0: ๆแนวน่ะที่ปักหลักไว้เนี
1: ่
0: ย
1: เราจะเจอทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กลางทุ่งใช่แล้วครับทุกคนมาหาปลาไปกินพี่ๆกลุ่มนี้ก็เช่นกัน
9: ทำอะไรกันคะ
10: ปลาจ้ะ
9: ได้เยอะไหม
10: ก็พอได
9: ้ต้องเดินกันเป็นแผงแบบนี้เลยเหรอคะ
10: จ้ะไล่ปลาเข้า
11: ไล่ปลาเข้าด้านหลบนะ
1: มีวิธีการหาปลาที่น่าสนใจทีเดียว
9: อ๋อนี่คือตีไล่ปลาเหรอคะ
12: ไล่ปลาค่ะปลา
13: อุ้ยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่
9: ขอดูนิดนึง
14: แล้วรู้ได้ไงอ่ะ
10: ก็มันวิ่ง
12: โดนตัวมัน
9: อ๋อเหรอ
10: มันเดินตัวมันอุ้ยอุ้ยปลานิลจ้ะ
13: ปลาล้น
9: อันนี้เขาเรียกวางอะไรอะคะ
12: กักดักหนูปลา
1: การหาปลาแบบนี้ต้องกั้นพื้นที่หัวท้ายในการกักปลาไม่ให้หนีไปไหน
10: อ
1: ัน
10: นี้ปลาตะเพียนจ้ะนี่แน
1: ่วิธีเก็บปลาของคนที่นี่น่าสนใจครับ
10: ก็ปลาใส่นี
12: ่เชือกค่ะ
15: อ๋อแค่นี้เองเหรอครับ
10: เนี่ยจ้ะ
14: แล้วมันไม่หลุดหรอ
10: ไม่หลุด
12: เราดึงอย่างนี้แล้วเร
10: าม
12: ัดอย่างนี
15: ้ครับ
10: แล้วก็เอาปลาใส
15: ่
12: ดึงให้ตึงแล้วเราก็ปลาอย่างนั้น
10: แหละ
12: จับใส่
14: แล้วมันไม่ออกรูดิ
10: ไม่ออกจ้ะ
12: มันจะแน่น
15: มันไม่ตายเลยครับ
12: ไม่ตาย
10: มันหายใจได้
12: พอมันเต็มเราก็มาใส่ตะข้องมันก็จะไม่ตาย

0: ภาพของผู้คนที่ใช้วิถีชีวิตกันกลางทุ่งนั้นมีตั้งแต่เช้ากลางวันและตอนเย็นนะครับ
1: ความคึกคักก็ช่วงเย็นๆแดดอ่อนๆตอนนี้ครับกันเริ่มอย่างตอนนี้นะครับก็เริ่มมาลายเด็กจองที่เหมือนจองที่จองร้านค้านะครับการจัดการเอาไว้เด็กๆมาด้วยไปไหนมาตกเม็ดได้หรือเปล่า
2: ไม่ได้
3: จองไว้ก่อน
0: คนที่เราเห็นกำลังเดินตามคันนาต่างก็มาจองพื้นที่ในการปักเบ็ดกันทั้งนั้นเลยครับ
4: ไวเลยนะไวเลยนะนะ
3: ท้าเดี๋ยวไม่ทันเขาสิ
0: ป้าคนนี้ชื่อป้าตัดนะครับ
3: ถกหญ้าออกนะเราปักมันจะได้ไม่มีอะไรมาผ่าน
0: ป้าทำให้เราเห็นว่าทุ่งนานั้นเป็นที่พึ่งของชาวบ้านจริง
5: ๆเวลาหน้าน้ำนี่เขาก็หาของกินอย่างอื่นได
3: ้ก็ได้หาปลาไปก็เอาผักบุ้งไปแกงส้มด้วยได้ช่วงนี้ยอดมันจะดำเขาต้องเก็บเช้า
1: ๆยอดแดงจะเหนียวหน่อย
3: ใช่
1: ถ้า
3: ตอนเช้ายอดมันจะขาว
1: แต่เราจะเลือกกิน
3: นั่นแหละมาทุ่งนาจะไม่เสียเงินไงเรามีอะไรเราก็เด็ดติดมือไปอีเนี้ยกินกับส้มตำได้เนี่ย
1: เนี่ยกินได
3: ้กระถินไม่มันจะขึ้นเองเนี่ยมีตลอดเลย
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าในทุ่งนี้ไม่ได้มีแค่คนบ้านดอนตะโหนดนะครับที่มาหากินแต่ว่าใครๆก็มาหาได้อย่างน้าออดคนนี้ก็มาจากต่างหมู่บ้าน
6: ไปทุกที่อ่ะไปกันนะ
7: เมื่อวานผมก็ไปไม่ลากัน
8: อ๋อถ้านี่ก็มาประมาณบ่ายสาม
7: วันนี้ต้องเกี่ยวเหยื่อ
8: วันนี้ก็เกี่ยวเหยื่อแล้วค่ะ
9: เหยื่อก็ใช้เขียดใช่ไหมคะ
10: คือเขียดต้องเป็นด้วยเหรอคะ
6: เป็น
0: พี่จินดาคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ใช้เขียดในการหาปลา
11: ปลาที่จะมากินเขียดนี่เป็นปลาประเภทไหนครับ
12: ปลาช่อนปลาดุกก็กินถ้ามีตัวปลาไหลอะไรเงี้ย
11: ต้องหย่อนเขียดลงไปลึกขนาดไหนครับพี
12: ่ก็ประมาณครึ่งท่อนตัว
11: ให้มันลงไปลึกเลยได้ไหมคะ
12: ไม่ได้มันตายหมดถ้าจมน้ำตาย
0: ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นั้นใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลานะครับ
12: ถ้าเขียดตายปลามันจะไม่กินเพราะว่าปลาเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะหัวหนุนๆพอเขียดดิ้นมันถึงจะหุบกัดกิน

0: ปักนานแค่ไหนถึงจะมาคะ
1: ประมาณ2ชั่วโมงมาเลาะ
0: ระหว่างรอนี่เรา
1: ไปหาเขียดต้องให้มืดหน่อยเขียดจะเริ่มออก
0: อุปกรณ์จับเขียดนี่มันใช้อะไรคะพี
1: ่ใช้ขวดน้ำครับจะใช้เป็นขวดน้ำลมอะไรเงี้ย
2: พี่จินดาร์กโชว์การทำอุปกรณ์ในการจับเขียดให้เราดู
3: ถืออุปกรณ์คือละ5ขวดน้ำมาต้องลูก
2: ว่ากันว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสอนต่อๆกันมา
3: ช่วงเขียดเปียวๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือจับได้เราต้องหาอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการจับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ
0: ไม้นี่จะเป็นต้องสั้นยาวแค่ไหนคร
3: ับประมาณสักเมตรกว่าถ้าสั้นมันก็ไม่ทันเขียดนะครับ
4: แป๊บนั่นไงไปไม่ทันแล้ว
3: ไปแล้วมันเปรี้ยวมากพอเห็นไฟแล้วมันคอยจะกระโดดหนีหมด
2: การจับเขียดนี่เป็นเรื่องที่อาจจะดูทรมานสัตว์แต่ว่าได้ความเป็นวิถีชาวบ้านเราก็ต้องถ่ายทำกันมาให้ชมนะครับ
3: ก็คือมันตัดหญ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอยู่มันจะเห็นง่ายหน่อยมองตามันยากๆอย่างนี้ก็ 3-4 ชั่วโมงนะครับก็ต้องเดินหาไปเรื่อย
0: ๆกระโดดเข้าแล้ว
2: พี่จินดานั้นจับเขียดเก่งมากนะครับส่องไฟไปครอบไปทำซ้ำๆ
3: จ้องเขียดอย่างเดียวเลย
2: ทีมงานเราพยายามจ้องมองแต่ว่ามองไม่เห็นสักตัวเลยครับ
3: ไม่เปิดเดินโดดหมด
2: จนกระทั่งพี่จินดาหยิบมาเท
3: ต้องถอดนี่ออกให้กระเทไป
0: เราต้องไปเก็บยังไงอะคะ
3: ก็ใส่กระสอบไปเงี้ยแล้วก็ไปวางไว้ในต้นลมที่ชื้นมันจะไม่ตายตอนนี้ก็ได้เวลาไปรอบเวทแล้วนะครับไปดูกันที่ว่ามันจะมีปลากินหรือเปล่า
0: จินดาเป็นไงบ้างคะ
3: ไม่ติดรอยปลากินเสียดตายด้วยรอยกินไปแล้วแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเหยื่อวันนี้ปลายังไม่กินเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันอีกที
2: พี่จินดากลับบ้านแล้วแต่เรายังเห็นแสงไฟเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดคงจะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เขียดมากพอนะครับ

0: คนดอนตะโหนดทยอยออกทุ่งนากันตั้งแต่เช้านะครับพี่จินดาป้าตัดและอีกหลายๆคน
1: ไปไหนพี่จะย่าไง
2: เก็บเบ็ดเหรอคะได้ปลาอะไรคะ
3: เป็ดช่อน
2: นี่เพิ่งเริ่มเก็บเหรอคะ
3: เก็บ
1: นี่ครับ
2: โอ้มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาทั้งปู
0: ปลาที่ชาวบ้านได้ส่วนใหญ่คือปลาช่อนปลากระดี่และปลาหมอ
1: ตัวใดๆได้ไปเราก็ไปทำปลาเนี่ยทำพอมันใส่เกลือไม่อร่อย
4: ปลาช่อนครับช่วงนี้จะเป็นไซส์เนี่ยเยอะ
1: นี่ไงตัวเป็นนะถ้าเป็นเต็มจะออกง่ายกับตัวตา
5: แม่ไม่โชว์ผมก่อนแม่ผมขอโทษ
1: ไม่เป็นไรหลุดมือ
6: ติดทุกอันไหมคะ
4: ไม่น่าจะทุกอันนะครับก็พอได้ครับแต่มาหลายตัวเหมือนกันปลาช่วงนี้ก็จะบางตัวมันก็คือว่าน้ำมันเริ่มลดมันก็เริ่มล้นไปลงคูมั่งอะไรมั่งอะไรก็คือ
1: ได
4: ้
1: ไหม
7: ได
1: ้ไ
7: ม่กี่ตัวปลาช่อนปลาไหล
0: มากกว่าปลาที่ได้เราสังเกตครับว่าบรรยากาศยามเช้าที่ชาวบ้านพูดคุยสอบถามเรื่องได้ปลาว่าได้กันเท่าไหร่ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้นะครับ
1: เนี่ยมาคืนเมื่อคืนไม่ได้มาล
5: ้อโอ
1: ้ได้หน่อยนึง
6: ปลาที่ได้นี่จะเอาไปทำอะไร
8: ถ้าได้มาเยอะกินไม่หมดเนี่ยก็จะเก็บ

0: มาหารเก็บไว้นะอย่างเช่นในเรื่องของการทำปลาเค็มปลาแดดเดียวใส่เกลือตากแดดไว้นะครับถ้าได้เยอะกว่านั้นก็คือทำปลาย่างย่างให้แห้งใส่ปี๊บเก็บได้นานอย่างนี้นะครับ
1: คนที่นี่เก่งในการถนอมอาหารโดยเฉพาะการเอาปลามาแปรรูปเก็บไว้กินยามหน้าแล้งไม่ว่าจะเป็นการเก็บเป็นปลาร้า
2: เริ่มจะหอม
1: ปลาย่าง
3: เนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
1: และปลาแห้ง
4: สายน้ำตาลมันจะเป็นสีนี
1: ้ป้าตัดทำปลาร้านะครับการทำปลาร้าของป้าตัดนั้นใช้วิธีสะสมปลาวันละเล็กละน้อยหมักเกลือเอาไว้ก่อนจนมากพอจึงจะรวมใส่กระปุก
2: หมักไว้ทุกวันทุกวันแล้วพอเต็มไห่แล้วนะคะเพราะพวก
1: มีแต่คนบอกว่าปลาร้าของป้าตัดนั้นอร่อย
4: หมักแล้วจะเป็นแบบนี้เลยข้าวพอคั่วแล้วอีเนี้ย
1: ส่วนพี่สายพินภรรยาของพี่จินดาก็จะทำปลาย่างเก็บไว้ครับ
5: เอากระดูกหลังออกด้วยเหรอครับ
6: กระดูกหลังออกค่ะถ้าเกิดหน้ามะเร็งอ่ะเนี่ยมันชอบแข็งตรงนี้ถ้าเราออกอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันได้อีกอย่าง
7: ตัวนี้อร่อยกว่า
3: พอเราทำแล้วเราต้องผึ่งอย่างนี้ให้แห้งถ้าตากแดดเงี้ยตัวจะแห้งไวค่ะ
8: ย่างไฟอ่อนๆ
3: ย่างไฟอ่อนๆค่ะใช้ไฟแรงไฟมันก็จะทำให้ปลาเราไหม้คือปลาเราย่างเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
1: ปลาที่ย่างเสร็จแล้วต้องตากแดดไว้นะครับ
3: ก็คือตากให้แห้งนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ 2-3 แดดค่ะ
1: ส่วนที่พร้อมจะเก็บก็ต้องแห้งสนิทจริงๆ
3: คือสามารถเราจับแล้วมันหักแล้วมันเปาะได้เลยอ่ะ
1: อุปกรณ์ในการเก็บปลาของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้ปี๊บ
3: แต่ปี๊บอันนี้ส่วนมากเราจะใช้เป็นปี๊บขนมเพราะว่าข้างในมันจะไม่มีกลิ่นแล้วไม่อับชื้นเราก็จะต้องเอากระดาษรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ค่อยๆใส่ไปในนี้ใส่แล้วก็จะเรียงให้มันนั่นเพราะว่าถ้าเราไม่เรียงจริงปลามันจะประจุได้น้อยเนี่ยพอนั่นเราก็จะปิดแต่การปิดเราต้องปิดให้แน่นนะคะเราต้องกดให้แน่นแล้วก็จะมาเก็บนี่แล้วอยู่ในที่อากาศที่มันถ่ายเท
4: โอ้พี่เจาะแกทำว่าได้เยอะเลยเนาะนี่แห้งแล้วมั้งเนี่ยยางแห้งยัง
1: คนที่ขยันทำปลาเก็บใส่ปี๊บไว้กินเยอะที่สุดคือป้าเจาะคนนี้ครับ
9: ทำไมป้าเจาะมีเยอะกว่าเพื่อนล่ะ
10: ก็ไม่ได้ขายไง
9: มีปลาอะไรบ้างคะป้าจ๋านี่มีปลาช่อนปลาหมอเนี่ยเดี๋ยวต้าพอแห้งดีก็ใส่ปิ๊บ
11: แล้วทำไมเราต้องถนอมอาหารแบบนี้ในเมื่อทุกวันนี้มันมีตู้เย็น
9: ไม่ดีจะใส่อะใช่อย่างนี้ว่ามันจะกรอบถ้าเรามีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อ
7: ต้องซื้อก็ประหยัดไปเยอะ
4: ลองได้นะเนี่ย
9: ลองได
4: ้
9: แล้วเน
4: ี่
9: ย
4: ได้นะ
9: ทำไมคนนี้ลองไวจังเลย
4: ก็เขาให้ลองแล้วนะเนี่ย
7: อย่างนี้เนี่ย
4: ไปลูกไป
1: ป้าตัดไปเลี้ยงแพะแล้วครับ
4: ไล่ไปเลี้ยงให้พ้นที่เขาฉีดยานี่ก่อนไปเร็ว
1: ส่วนเราก็เดินทางต่อไปที่บ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีที่นี่ก็เก่งในการหาปลานะครับ
12: ยายทำอะไรอยู่ครับ
13: มันว่างเป็นปอกๆก็เลยเอาข้าวมาถอน
12: ถอนมาแล้วเข้ามาซ่อมข้าว
1: พี่นเรศคนนี้บอกกับเราว่าคนที่นี่เก่งมากในเรื่องการหาปลา
14: ในพื้นที่นาก็จะมีเกี่ยวกับปูปลาอยู่ในนาเยอะนะครับก็ว่างเว้นการทำนานะครับโดยการดักปูหาปลานะครับ
1: ส่วนอุปกรณ์ของที่นี่ก็หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ลอบ
15: นี่ลอบปลาโหลดอันนี้ลอบปลาตะเพียนลอบดักปูดักปลาช่อนหน้านี้ก็ดักปูกับปลาช่อนแต่ต้องเอาเฝือกไปกัดให้เต็ม
9: เฝือกมันเป็นยังไงคะ
15: เฝือกลักษณะนี้
9: การดักลอบนี่ต้องมีเฝือกทุกอย่างเลยนะคะ
15: เฝือกทุกอย่างถ้าไม่มีเฝือกปลาไม่เข้าก็ต้องตักปลาเข้าอันนี้รอบดักกุ้งอันนี้เฝือกดักกุ้งมันต้องทีหน่อยกุ้งตัวเล็ก
1: ช่วงน้ำหลากเจ้าลอบที่เราเห็นนี้

0: นี้จะถูกนำไปดักปูดักปลาในบริเวณที่มีน้ำไหลริมคันนา
1: ตรงนี้เป็นไงคะพื้นที่ตรงนี
2: ้ในนี้พื้นที่แถวนี้ก็บ่อนะครับมีทางปลาค่ะ
3: ทางปลาน้ำไหลทางปลาเดินจะเข้าออก
1: เวลามาวางนี่ต้องเป็นคู่กันแบบ
3: ต้องคู่กันเพราะว่าหัวท้ายมันจะเข้าลูกใดลูกหนึ่งสองฝั่ง
0: เราให้ดูชัดๆนะครับว่าวิธีการดักต้องใช้รอบ2ลูกและวางเฝือกที่เห็นนี้ขวางทางน้ำบังคับให้ปูปลาเข้ารอบนะครับ
1: ค่ะ
3: วางเฝือกเสร็จแล้วก็เอารอบวางลงไป
2: เปิดหัวหน่อย
3: เสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: งั้นเวลาวางเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะมาดูบ่อยแค่ไหน
3: ก็ถ้าไม่ค่อยติดก็2วันครั้งหนึ่งแต่ถ้าช่วงปลาลงต้องทุกเช้าเลย
1: แสดงว่ารอบนี้ไม่สามารถดักได้ทั้งปีหรอคะ
3: ไม่ได้ทั้งปีเฉพาะหน้านี
1: ้เขาเรียกว่าอะไรหน้าน้ำหลาก
3: นี่ค่ะน้ำหลาก
0: ผ่านไป1คืนนานามากู้รอบแล้วล่ะครับ
3: แต่เวลายาบรอบแล้ว
0: ต้องลุ้นนะครับว่ามีปูปลาติดรอบแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
4: เป็นไงบ้างครับ
3: พอได้ติดอยู่ก็มีอยู่ปลาช่อนกับปู2อย่างเทได้ดีครับกล้ามใหญ
1: ่โอ
3: ้ไปกินกล้ามเอาไปผัด
4: อันนี้คือโตสุดยังครับ
3: โตสุดแล้วครับเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวโลละ400เนี่ยถ้าทุบแล้วเหลือแต่เนื้อเนี่ยโลละ800 900โอ้โหจะหายากมาก
4: เดี๋ยวนะครับคนหาปลา
0: พี่นเรศบอกกับเราว่ากลุ่มหาปลาบ้านทองเอ็นที่เก่งนั้นต้องยกให้กลุ่มผู้หญิงนะครับ
5: เอ็นตกทั้งหมู่บ้านเช้ามาเป็นแถว
0: ถ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างทางแบบนี้ก็แสดงว่าคนตกปลาจะอยู่ไม่ไกล
6: ถ้ามีอุปกรณ์ประเภทนี้มีตะกร้ามีกระติกแล้วก็คันเบ็ดสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนตกปลาอยู่นี่มีจริงๆครับนี
0: ่คนที่ใครก็กล่าวถึงว่าเก่งเรื่องของการตกปลานั่นก็คือป้าพันธ์และป้าสวย2คนนี้ครับ
7: ปกติเวลาไปนี่หลงๆลืมๆอะไรกันบ้างไหม
8: ใจเดียวสวยไม่ไปด้วยเขาเคยแบกคันเบ็ดให้ไงออกมาคนเดียวไปจนถึงแล้วแบบทำไมวันนี้ขับรถสบายจังวะไม่ได้ถืออะไรลืมคันเบ็ดโอ้โหก็ต้องขี่รถกลับมาบ้าน
7: ไปตกปลาแต่ลืมเบ็ด
8: ลืมคันเบ็ดถ้ายิ่งเล่นยิ่งลืม
7: แล้วใครชอบเล่น
8: เนี่ย
0: ทุกวันที่มีมา2คนนี้จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปแกบอกว่าไปหาปลาหมอ
8: ปลาหมอก็ไม่มีค่อยไม่มีใครไปหรอกก็จะมีสักแค่ 2-3 คนนี่ไปก็ออกตามทุ่งนาตามคลองซอยที่เห็นนั่นแหละ
4: ถึงแล้วแม่
8: แม่แม่แหล่งนี้มันแหล่งปลาเยอะบ่อนกระเทือนอะไรมั้ยนะขึ้นนะ
4: มีเก้าอี้มาด้วยเหรอแม่
8: มีด้วยสิเกียมนั่ง
4: ได้ที่แล้วเหรอ
8: ถ้าไม่กินเดี๋ยวจะย้ายไปนู่นต่อหมด
0: การตกปลาหมอไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าป้ารู้แหล่งเพราะว่าตกมานาน
1: ทำเลตรงไหนที่เราจะเลือกมาตกปลาหมอป้า
8: ก็ดูในร่องในคลองอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่
9: คลองใหญ่ๆกับคลองซอยแบบนี้ค่ะปลาที่ได้มันเหมือนกันไหม
8: ไม่เหมือนปลาคลองใหญ่ๆมันจะเป็นปลาตะเพียนเยอะ
0: และมากกว่านั้นก็ยังบอกกับเราว่าเวลาที่ตกปลาต้องใจเย็น
8: ๆคอยรอไปเรื่อยๆถ้านั่งก็นั่งกินถ้าไม่กินก็ย้ายเรื่อยอย่างนี้เนี่ยย้ายที่แล้วที่เก่าไม่กินที่ใหม่แล้ว
4: ฝั่งนี้ทำเลเป็นไงครับแม่
8: ฝั่งนี้ดีดีไม่นานหรอกปลากินเบ็ดไหมปลากินเบ็ดหรือเปล่า
10: เย้ก
8: ิน
10: ด
8: ี
10: จังเลย
8: กินดีจ
11: ัง
8: เลย
11: อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ไหม
0: เราสังเกตว่าการออกมาตกปลาของชาวบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่สร้างความสุขนะครับป้าสวยกับป้าพันก็เช่นกัน
12: มานั่งอย่างเงี้ย
5: วดแข้งปวดขาปวดท้องไหม
10: ไม่ปวดออกมาไงไม่ปวดเวลาเข้าบ้าน
12: พอเข้าบ้านปวด

0: ออกมาทุ่งมันอากาศมันดีมันเพลิดเพลิน
1: ไหนไหน
2: ส่วนใหญ่ป้าจะใช้เวลาอยู่กับการหาปลาแค่ไม่นานนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็กลับไปพัก
3: จะกลับแล้วล่ะครับ
0: จ้าก
3: ลับไปทำอะไรต่อครับ
0: ไปทำปลาต่อ
1: ตอนนี้มีหน้าที่กระตือรถอ๋อสตาร์ท
4: จ้ะ
3: ประมาณกี่กิโลครับแม
4: ่สองคนนี่ไ
5: ม่ห้าโลได้ใช่ไหมหกโล
1: ช่วยกันทำหรือว่าทำคนเดียว
5: ทำคนเดียว
4: ใครทำคนเดียว
1: อ้าวแล้ว
4: ดังนั้นก็ไปขายหวย
1: อันนี้ไปตกเฉย
0: กลับมาแล้วก็มาเนี่ยมาถึงก็มาทำมาครัวอย่างเงี้ยย่างแล้วก็คอยนั่งเกะ
2: ปลาหมอที่ย่างแล้วจะเอามาสับทำลาบอร่อยอร่อยนะครับ
6: เมื่อไหร่จะเลิกปลา
0: คงไม่กี่ปีหรอกค่ะ
4: นี่ต้องให้ร้อยก่อนพี
0: ่ไม่เอาถึงร้อยไปตกเบ็ดไม่ได
4: ้ลูกห้ามนะลูกบอกอย่าไปเถอะแม่ยังไงก็ให้ตกเบ็ดเถอะความสุข
7: ย้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
2: ได้ยินเสียงหัวเราะของป้าๆก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความพอใจกับวิถีชีวิตที่ตนเองนั้นมีอยู่นะครับและมากกว่านั้นก็คือความสุขในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ทีมงานของเราไปถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆและขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม
7: เราจะเปลี่ยนอะไร
1: ไปไปไปลูกไป
7: ของคนนั้นก็แตกต่างวิธีที่ต่าง
2: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

ารพันเรื่องไกลเกียร์ขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยตอนหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติดเกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮือมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถติดประชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจ

การดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนน้ำค้างนั่นเปิดนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับและนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ครับทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนค
0: ุ
1: ณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะแล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กเล่นเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยมาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้อง

0: พราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่า มีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไรคะ
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาที
1: เท่านั้นแล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมาก
0: ๆเร็วมากๆสําหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะเออนั่นแหละ
1: กลิ้งกลิ้งกลิ้ง
0: นะครับ
1: แปรงกลิ้ง
0: เอออ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เออ
2: เ
0: ราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเอง
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนสวย
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนื้อก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้มันทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆอ่
1: ะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: ผมว่าผสมเพื่ออากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10ถึง 15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝาแห้งแล้วค
0: ่ะแห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
0: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี้คือยังไม่ค่อย
0: ยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะว่าเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไปทากัน
1: จริงอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะพี่รองเต
0: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งละกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเรียกว่าเปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
0: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: เออนี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาว

0: ไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ถูกต้องถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
0: มาดูกัน
1: ที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
0: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูดให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
0: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
1: อ
0: ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได้
0: เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
0: มันก็จะเห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่างน
2: ะฮะ
0: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได
0: ้ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น two in one ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็
0: น
1: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้
0: ก็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะรอ3ท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
3: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยแบบพละกำลังมันนะ
3: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เขาเป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับ น้อง
3: ๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
0: กง
1: แต่ว่าเป็นกงที่ใหญ่หน่อย
0: ให
1: ้อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80x80เลย
3: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
3: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิด
0: เดียวที่บอก80x80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
3: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 24 2m40x80
3: ถูกต้องครับ
0: เป็น
2: คอนโด
3: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
2: บ้านแถว
3: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
2: เอาวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
3: 3ตัวเลย
2: 3ตัว
3: 3ตัว
2: ก็อยู่กงติดกันเลย
3: ใช่ครับ
2: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงโกงไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมกัน
2: บ้านแถว
3: ใช
2: ่แบบ1 2 3นี้เลย
3: ถูกต้องครับ
2: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
3: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่า
2: ออ
3: กงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
2: ดัง
3: น
2: ั้
3: น
2: ไม่ไหวหรอก
3: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
2: ครับ
3: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
2: โอ้ไม้แผ่นนี้นะ
3: ไม้เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
2: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกรงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
3: ใช่ครับ
2: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
3: ถูกต้อง
2: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
3: ใช่คร
2: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
3: ถูกต้องครับ
2: นะ
3: จะเป็นสกิลหลักเลย
2: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
3: ใช่ครับ
2: จำนวนมากๆ
3: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
2: ครับ
3: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยที่สุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
2: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้น
3: ใช่ครับ
2: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
3: ถูกต้องครับ
1: มันจะเท่ากันด้วย
2: นั่นแปลว่าการทำแบบได้สำคัญก
1: ็
2: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
3: ใช่
2: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
3: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
1: มันก็จะไม่ค่อยเออร์เรอร
2: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
3: ใช่
1: ใช
2: ่ตีมันไม่เพี้ยน
3: ครับ
2: เออโอเคตั้งจิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
3: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นนึงที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
2: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
3: ใช่
2: ไหมฮะโอเค
3: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
2: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
3: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
3: ใช่
2: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
1: ระยะสิ้นสุด
3: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
2: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
3: ตัด
1: แล้วก็ตัด
2: ขึ้นเอาออกสไลด์ก็ไม่ชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
3: ้ใช่ใช่คร
2: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ
3: ถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
2: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
3: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
2: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
3: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
2: ตะแกรงธรรมดาเลย
1: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
2: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
3: ใช่ใช่
2: แต่น
3: ี้
2: จะแข็งแรงหน่อยเหนียว
3: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันเหมาะเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
2: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
3: ถูกต้องครับ
2: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
3: ครับ
2: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
3: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
2: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
3: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในส่วนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยเดี๋ยวเราจะนอนกลางวัน
0: ถ
1: ูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: เป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากรงโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในก็สามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่เลื่อนก็แย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกปลอดภ
2: ั
0: ย
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ายแบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้โหแหกคุกอ่ะ
1: ครับ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: อ๋อถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลังคุณผู้ชม
2: ด
0: ้
2: านน
0: ี้
2: ด้านหน้าของเราทั้งนี้
0: บรรยากาศแล้วก็กันเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดียวขังเด
0: ีย
2: ว
0: ผมไม่ให้เรียกกรงขังเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่แต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได้
0: ไ
1: ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโพรงแล้วจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกรูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกรูยึดเนี่ยเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกรูเก็บอีกเราก็จะใช้สกรูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็น8ครับแล้วก็สกรูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกรูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปรที่เราทำไว้ก็คือเป็น1นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV
2: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม

0: เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
1: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยนะมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยก็ที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้มั้ยหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
0: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
2: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
1: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไก่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
2: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าพูดคุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนแล้วกับกยศ.เพราะเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
1: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5ล้านบาท
2: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกับทั้งคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไก่เกี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไก่เกี่ยได้ไหมคะ
1: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาทวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
0: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไก่เกี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
2: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็การไก่เกี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไก่เกี่ย
0: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
2: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
0: ฟรีตลอด
1: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
2: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
0: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
2: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับนำเอาสาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เปิดมาเจอกันนะครับหลายคนบางทีก็โอ้โหเช้าจะ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็ เรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนนะครับเรานำเอาสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบ้างทั้งในการดูแลทั้งในการที่จะปฏิบัติตามแผนรักษานะครับสัปดาห์นี้พ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับว่ายังพ้นจากหน้าที่ของผู้ป่วยหรือเปล่าพ้นไหมครับ
0: ยังไม่พ้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นค่ะ
1: ครับนั้นจะดูแลอย่างไรนะครับให้สุขภาพของเรานั้นดีปฏิบัติตามแผนการรักษามีอะไรที่มันเป็นมันมีโอกาสที่จะเป็นทำให้คนอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลอาจจะต้องบอกแล้วจะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ก็ตามแต่ว่ามันบางทีมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับอันนั้นความกระจ่างที่จะได้รับในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั้นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเป็นใครนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับวันนี
0: ้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชนันพัฒนพวรรณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปวริษานาวาน้อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับนั่นคือผู้ร่วมรายการของเรานะครับ2ท่านสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรที่น่าติดตามในเรื่องของหน้าที่ของเราติดตามได้เลยครับ
5: เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงฝากคุณรุ้งเนี่ยดำเนินงานต่อด้วยละกัน
6: ได้ค่ะคุณเศรษฐา
5: ส่วนแฟ้มนี้ผมฝากให้กับคุณสมบัติด้วย
6: วันนี้พี่สมบัติไม่มาค่ะเห็นบอกว่าไม่สบาย
5: เอ้าเหรอเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดูดีเลยนะแล้วพักนี้ก็ลาบ่อยซะด้วยสิ
6: สงสัยเร่งทำงานให้ผู้จัดการอยู่อะค่ะเมื่อวานก็เห็นกับสะมืดเลยค่ะ
5: แต่งานเขาก็เรียบร้อยดีนะแต่ตัวเขาที่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
6: แต่คงไม่เป็นอะไรมากมั้งคะแต่พี่สมบัติเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะผู้จัดการ
5: ใช่ช่วงนี้เห็นลาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับงานถ้ายังไงเนี่ยงานเนี้ยเป็นของคุณสมบัติก็วันเนี้ยก็ฝากให้กับคุณอัตพลเนี่ยดูแลประสานงานติดต่อแทนคุณสมบัติไปก่อนแล้วกัน
6: ได้ค่ะพี่อัตพลคะ
7: ครับ
6: ผู้จัดการฝากให้ประสานงานแทนพี่สมบัติอะค่ะพอดีพี่สมบัติลาป่วยค่ะขอคำตอบภายในวันนี้นะคะ
7: เอ้าพี่สมบัติไม่มาทำงานเหรอ
6: ใช่ค่ะ
7: โอ้พี่ก็นึกว่าไปติดต่อกับลูกค้าข้างนอกสิ
8: ไม่มาจ้ะเมื่อเช้าอะสมบัติเป็นคนโทรมาบอกพี่เองทำงานเพลินจนลืมกินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยเริ่มกำเริบคนทำงานก็อย่างนี้แหละเห็นงานดีกว่าสุขภาพ
7: ผมว่าพี่ก็กลัวงานไม่เสร็จนะสิ
6: แต่พี่สมบัติเขาก็สนใจในเรื่องสุขภาพมากอยู่นะคะเพราะวันก่อนเขาเดินผ่านโตรุ้งแล้วเห็นวารสารเกี่ยวกับสุขภาพบางอยู่เขายังยืมไปอ่านเลยค่ะ
8: เหรอปกติผู้ชายเขาไม่ค่อยจะสนใจหนังสือพวกนี้นี่นา
7: ก็คนสุขภาพดีก็จะไม่อ่านนะแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะพี่สมบัติเนี่ยให้พี่ช่วยโหลดข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ด้วยนะ
8: แสดงว่าสมบัติอ่ะก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นี่นา
6: สนใจอ่านแต่ไม่สนใจทำตามคำแนะนำของหมอก็ไม่ค่อยดีหรอกค่ะ
8: ใช่ใช่นี่ก็ลืมกินยาตามที่หมอสั่งอีกนะเนี่ย
7: แต่ผมเนี่ยสงสัยจังเลยอะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือไม่หายป่วยเนี่ยคุณหมอที่รักษาเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะ
8: นั่นน่ะสิคะ
6: อันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไปทำงานก่อนนะคะ
7: ครับผม
0: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมบัติ ไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำแล้วเป็นเหตุทำให้นายสมบัติมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องแพทย์จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีส่วนรับผิดชอบขอไม่มีส่วนรับผิดชอบ
1: นะครับอธิบายกติกานะครับมืออยู่ที่แป้นพร้อมกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแย่งนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ
2: โอ้ย
1: ไม่ทันเนาะแขนก็ยาวกว่าคุณชนันพัฒน
9: ์ค่ะ
1: แพทย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมข้อกอมีส่วนข้อขอไม่ต้องมีส่วน
9: ตอบขอไข่ค่ะไม่มีส่วนค่ะ
1: ทำไมอะคะ
9: เพราะว่าแพทย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ให้กินยาอย่างไรแล้วก็บอกการรักษาไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามค่ะใช่ค่ะ
1: แพทย์ไม่น่าจะต้องเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณบริษัท
10: ครับขอไข่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็แพทย์แจ้งไปแล้วก็น่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามค่ะไม่งั้นก็จะไม่หาย
1: เคยไหมเคยไปหาหมอไหมคะ
10: เคยค่ะ
1: แล้วเคยทำตามหมอไหมคะ
10: ทำตามค่ะ
1: เคยไหมเคยมีละเว้นบ้างไหมคะ
10: ก็มีบ้างถ้าลืม
1: เนาะถ้าลืมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะ
1: นะครับจริงๆแล้วหมอต้องรับผิดชอบด้วยไหมฮะ
11: จริงหมอถ้าเป็นหมอสั่งให้ทำอะไรแล้วผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็รับเราก็คงรับประกันช่วยเหลืออะไรไม่ได้บางทีบางอย่างบางครั้งใครบอกว่าอันนี้ห้ามกินเหล้าแล้วตับไม่ดีอยู่แกก็ยังกินทุกวันเลยฉะนั้นพอแย่มากแกบอกอ่ะทำไมแย่ก็เนื่องจากว่าคือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำตามหรือให้กินยาแล้วไม่ยอมกินบางทีก็มีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าหมอไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม
1: ขอบคุณครับก็คงชัดเจนนะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ

0: ขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปได้เลยครับ
2: พี่วัดเป็นไงบ้างเขายังโชว์บ้างหรือยังเนี่ย
3: อ่อนเหรอ
2: เห็นนอนตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ย
3: อืมเออ

0: เดี๋ยวออนจะออกไปรับลูกนิ่มที่โรงเรียนนะเนี่ยใกล้เวลาที่ลูกจะเลิกแล้วแหละ น้ำจ้ะพี
1: ่ขอบใจจ้ะเออรีบๆไปนะเดี๋ยวลูกๆจะรอนาน
0: พี่ก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบกลับจะกลับมาทำข้าวต้มร้อนๆให้ทานนะ
1: จ้าจ้าขับรถดีๆนะเป็นเลือดอีกแล้วล่ะเนี่ยพี่หน้าเนี่ยโอ้ที่คุณหมอตรวจพักสีเอ็กซเรย์ปอดน่ะจึงสงสัยว่าเราเป็นวัณโรคเอ๊ะแต่เราก็รักษาหายแล้วนี่นาดีนะเนี่ยที่เราไม่ยอมให้ตรวจเสมหะไม่งั้นน่ะคุณหมอรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นวัณโรค

0: กันตั้งนานแล้วไม่เคยขันหมอไม่ใช่นกเขาไงก็เลยถามฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเหลิมชัยครับผมอ้าวมาโทรนึกว่าใครโทรมาโอ้โหเป็นไงสบายดีวะเนี่ยเฮ้ยเราสบายดีโอ้โหนี่เราคิดถึงนายมากเลยเนี่ยมาโทรนึกว่าใครโทรมาที่ไหนพลาดนี่เองไม่ได้เจอกันนานนะเราเนี่ยเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปเจอร้านเดิมเลยห้าโมงเย็นโอเคป่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันอ้าวแม่กับลูกกลับมาพอดีเลยเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานเนี่ยทำไมดูทำหน้าตาไม่ค่อยจะดีเลยแหละ
1: จะให้ดีได้ยังไงล่ะสงสารหลานมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยนี่เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คุณพ่อคะก็วันนั้นโรคขึ้นสมองจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนน่ะสิคะ
0: ฮะเฮ้ยปัญญาอ่อนเพราะวันนั้นโรคเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะก็ครั้งก่อนโน้นอ่ะที่ไปหาวิวัฒน์ที่บ้านอ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะ
2: หรือว่าพวกเราอ่ะไม่ทันได้สังเกตคะพ่อแม
0: ่วิวัฒน์กับอรพินดูลูกยังไงถึงได้เป็นหนักขนาดนี้นะแล้วหลานนี่ไปติดวัณโรคมาจากใครที่ไหนอ่ะเด็กตู้แค่นี้นะเป็นวัณโรค
1: ก็รักคาดคันจากวิวัฒน์นั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นวัณโรคอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัววิวัฒน์เองนั่นแหละที่เป็นวัณโรค
0: โอ้โห
2: ใช่ค่ะ
0: เวรกรรมแล้วทำยังไงให้อาการหนักถึงกับขั้นปัญญาอ่อนได้นะนี่ถ้าเกิดว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะโอกาสหายเนี่ยมีแน่ๆหรือไม่ก็อาการก็คงไม่หนักขนาดนี
2: ้ก็น้าอรพินน่ะสิคะบอกว่านาวิวัฒน์อ่ะไม่ยอมบอกคุณหมอที่รักษาว่าตัวเองอ่ะเป็นวัณโรค
1: พูดง่ายๆโกหกหมอว่าคนในบ้านอ่ะไม่มีใครไอเลื้อยลังหรือว่าป่วยเป็นวัณโรคหมอก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องวัณโรคเด็กก็เลยรักษาตามอาการและก็ประวัติครอบครัวก็เลยทำให้หายช้านะคะ
2: ใช่ค่ะหลานก็เลยได้รับผลกรรมจากการกระทำของคุณพ่อที่ไม่ยอมบอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรค
1: สงสารหลานก็สงสารรวมทั้งอรพินอีกคนเนี่ยลูกโตขึ้นอ่ะควรที่จะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์
0: นั่นสินะนี่ก็เสียดายแทนเหมือนกัน
2: เอ๊ะคุณพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยนาวิวัฒน์อาจจะมีความผิดไหมคะที่ไม่บอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรคอะคะ
1: นั่นนะสิทำให้ลูกตัวเองปัญญาอ่อนซะเองอะ
0: อันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายวิวัฒน์ไม่ได้บอกแพทย์เด็กว่าตนป่วยเป็นวัณโรคนายวิวัฒน์มีความผิดหรือไม่กมีความผิดขไม่มีความผิด
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้ว

0: กดแบบนี่เอาคืนพร้อมคำตอบนะครับตอบเลยนะครับว่าผิดทำไมคิดว่าผิดนะครับ
1: นายวิวัฒน์ไม่ยอมบอกหมอเป็นวัณโรคก็เลยทำให้ลูกอะค่ะติดไปด้วยก็นะก็มีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ยอมบอก
0: ขอบคุณค่ะคุณชนันพัฒน์นะครับ
2: ค่ะตอบผิดเหมือนกันค่ะ
0: ผิดเหมือนกัน
2: เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกหมอก็จะไม่รู้อาการว่าเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาไม่ตรงกับโรคอะค่ะ
0: นะวางแผนรักษาลำบาก
2: ใช่ค่ะ
0: นั้นก็ฉะนั้นนายวิวัฒน์มีความผิดนะครับยืนยันนะครับจริงๆผิดไหมครับหมอ
3: ผิดครับคือตอนนี้เวลานี้เราหลายคนที่เป็นโรคที่ติดต่อเนี่ยนะไม่บอกเพราะอายว่าตัวเองเป็นวัณโรคแต่จริงๆเป็นผลเสียคือถ้าเราทราบว่าพ่อเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะเรียกให้เอาลูกเนี่ยมาตรวจหมดเลยถึงแม้ลูกยังไม่เป็นเลยก็ยังให้ยากินป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเด็กนี่มีโอกาสรับเชื้อได้แล้วขึ้นสมองได้ง่ายถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่เนี่ยเด็กปัญญาอ่อนแต่การไม่บอกเนี่ยเวลาเด็กเป็นโรคมาเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นไม่ได้คิดถึงวัณโร
0: ค
3: เขาจะถามว่าที่บ้านมีไอเรื้อรังไหมเสมอบอกไม่มีเลยเขาคงไม่คิดถึงเพราะว่าอยู่ในบ้านเอาเชื้อมาจากไหนจริงๆก็เชื้ออยู่ในบ้านนั่นแหละคนในบ้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเป็นโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกให้แพทย์ทราบแล้วจริงๆตัวเองเวลาเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาด้วยไอ้ที่อายที่ไม่ยอมไปเนี่ยเป็นผลเสียอาจจะติดคนไปอีกหลายคนเลยชาวบ้านไปอันนี้จริงๆเป็นความผิดเช่นระดับเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็จะเป็นความผิดนะที่เป็นโรคติดต่อแล้วไม่บอกไม่แจ้งเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอาถ้าเป็นลูกตัวเองนี่ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ลูกตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปจริงๆแล้ว
0: มันมีผลกระทบ
3: น
0: ี
3: ่ป้องกันได
0: ้ครับเอ๊ะจริงๆวัณโรคนี่มันหายไปจากเมืองไทยนานแล้วไม่ใช่หัว
3: ปัจจุบันเนี่ยวัณโรคมีเพิ่มขึ้นที่แล้วมาเนี่ยมันมียารักษา
0: ก
3: ่อนนี้ไม่มียารักษาพอรู้เป็นโรคก็ฆ่าตัวตายเลยเวลานี้มียารักษาก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้คนมาอยู่กันแออัดมากขึ้นอีกอันนึงคือโรคเอสเนี่ยทำให้โอกาสติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการรักษาเริ่มมีปัญหานิดหนึ่งที่แต่เดิมเนี่ยเขาจะมีคนไปตรวจสอบว่ากินยาหรือเปล่าเพราะกลัวไม่กินยาตอนนี้ไอ้ระบบนี้มันหายไปคนไข้ก็เลยเอาไปแล้วไม่กินยากินบ้างไม่กินบ้างทำให้โรคเนี่ยกลับมาใหม
0: ่ครับ
3: เป็นปัญหา
0: ทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติแล้วข้อแนะนำของคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเราควรจะหาทางหนึ่งป้องกันยังไงหรือว่าดูแลยังไงครับอาจารย์
3: คนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเวลาไอเนี่ยเทมหะมีเชื้อโรคมันต้องไอลงใส่ในภาชนะแล้วต้องปิดฝาคือไอให้ลอยไปไม่นานก็ปิวไปทั่วหมดแล้วก็ต้องรักษาคือถ้ากินยารักษาเขาปลอดภัยเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้นะโรคทางเดินหายใจเนี่ยเชื้อที่ดีเนี่ยควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่แพร่เชื้อไปคนอื่นแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ปิดเนี่ยกลัวคนอื่นจะติดเราแต่ถ้าในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโรคหวัดเป็นไรเขาจะปิดเพราะเขามีความรับผิดชอบเพื่อไม่ต้องการให้แพร่เชื้อคนอื่นไม่ใช่ป้องเราใส่ส่วนใหญ่เพราะป้องกันตัวเรา
1: เราคว
0: ร
1: ติดแต่สังคม
0: เราความรับผิดชอบคนละแบบวิธีคิดคนละแบบเลยนะตรงกันข้ามเลยนะ
3: ใช่เพราะอื่นเขากลัวว่าเราแพร่เชื้อเขาจะปิดมาเลยเพราะเป็นเราจะรีบบอกเพื่อไม่ให้คนอื่นติดของเราที่ไม่บอก
0: ขอบคุณครับคุณหมอครับงั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
1: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมว่าเป็นหน้าที่นะครับที่อะไรที่จะต้องช่วยนะการที่ต้องบอกถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยการวางแผนการรักษาความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนั้นนั่นคือความห่วงใยนะครับที่มอบให้เรามีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
0: ที่ดิน
1: การแย่งถือครองที่ดินเนี้ยค่ะเราก็จะสงสัยกันค่ะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่ดินของเรานานๆหรือ10เป็น10ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไปเลยไหม
0: ครอบครองปรปักษ์รู้จักกันอยู่เยอะนะครับหลายคนจะวิ่งเข้าไปเอาของคนอื่นเขา บางคนก็ไม่ดูแลของตัวเองฝ่ายไหนจะถูกผิดไงเดี๋ยวท่านอาจารย์วันชัยกับท่านอาจารย์สุจินตนาก็จะขยายความและให้เกิดความชัดเจนนี้ขึ้นพบได้เลยครับกับในช่วง
1: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
5: สบายสบาย
4: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: แหมรู้สึกแบมไม้แบมมือนี่ม
4: ันสบายจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะให้เห็นว่าอาจารย์สบายจริงๆ
5: พร้อมทุกเรื่องทุกคำถาม
4: ใช่เลยค่ะ
5: แบมไม้แบมือพร้อมที่จะรับภาระปัญหาของท่านมาอยู่กับพวกเรา
4: และอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบด้วยใช่มั้ยคะอาจารย
5: ์วันนี้มีเรื่องอะไรอาจารย
4: ์แหมอาจารย์คะเมื่อวันก่อนดิฉันไปสอนหนังสือต่างจังหวัดนะคะมีคนนึงเข้ามาทักทายค่ะ บอกว่าเป็นแฟนรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมาหลายปีเลยดูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำถามเลยแต่ตอนเนี้ยเริ่มจะมีคำถามถามแล้วก็เลยฝากคำถามมาให้อาจารย์พร้อมหมูยออีกข้อนึง
5: แน่ก็ดีน
4: ี่แต่หมูยอมันเสียไปแล้วค่ะ
5: โอ้โห
4: ก็เลยเหลือแต่คำถามมาฝากอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย
5: ์โอ้เลยจะมาพูดทำไม
4: ให้อาจารย์น้ำลายไหลเล่นนะคะอาจารย
5: ์ถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริง
4: ค่ะ
5: หมูยอไม่ใช่สาระ
4: ค่ะอาจารย
5: ์มีแต่ว่าวันเนี้ยมีคำถามอะไรที่หมูหมูบ้าง
4: หมูแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
5: ว่ามา
4: คือท่านผู้ชมที่ฝากมาเนี่ยถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าคุณแม่ท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงค่ะอาจารย
5: ์
4: แล้วเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคุณแม่ยอมให้คนคนหนึ่งมาปลูกบ้านบนที่ดินนั้นนะคะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้คุณแม่กำลังจะยกที่ดินให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ครบ10ปีแล้วเขาจะมาอ้างการครอบครองปรปักษ์เอาที่ดินเป็นของเขาเนี่ยจะได้ไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงให้ไอ้คนเนี้ยมันออกไปจากที่ดินได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ปรึกษามาค่ะ
5: ความจริงรายการเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆ อยู่นะ
4: ค่ะ
5: แต่เอาละก็จะบอกทั้งหลักการวิธีการและการวางแผนในอนาคตต่อไป
4: ค่ะ
5: 1
4: ค่ะ
5: การที่คนอื่นมาอาศัยอยู
4: ่ค่ะ
5: คุณจะอาศัยอยู่5ปี10ปี100ปี1000ปีตอบเลยว่าไม่ได้เพราะคุณเข้ามาโดยอาศัยเขา
4: ค่ะ
5: เช่นอาจารย์สุจินตนาครับผมขออาศัยอยู่ในที่แปลงนี้นะครับ
4: ค่ะ
5: อาจารย์อนุญาต
4: อนุญาตค่ะ
5: อย่างนี้ผมจะอยู่10ปี20ปี30ปีก็ไม่ได้เพราะเข้ามาอาศัยอยู
4: ่ค่ะ
5: นะหรือมาเช่าอยู่นะหรือมาขอทำกิน
4: ค่ะ
5: คุณจะอยู่นานเท่าใดกฎหมายบอกว่าไม่ได้
4: ไม่ได้กรรมสิทธิ
5: ์มันต้องเข้ามาแบบปรปักษ
4: ์ค่ะ
5: คือปรปักษ์นี่มันเหมือนอาจารย์ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเลย
4: ค่ะ
5: แล้วมันบุกเข้ามาลุกเข้ามาแล้วมันเกิดอยู่ได้แบบสงบ
4: ค
5: ืออาจารย์ปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ดูแลไม่นำพาปล่อยที่ดินของอาจารย์ไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ปล่อยให้ไอ้วายร้ายตักหอกอยู่อย่างนั้นเป็นสิบสิบปีกฎหมายอย่างเนี้ยเขาดัดสันดานเจ้าของที
4: ่
5: ให้ที่ดินแปลงเนี้ยตกเป็นของไอ้คนอื่นโดยปรปักษ
4: ์
5: นะแปลว่าคนจะได้ที่ดินโดยปรปักษ์นั้นต้องบุกหรือลุกหรือเข้ามาอยู่ในที่ดินของคนอื่น
4: ค่ะ
5: โดยสงบเปิดเผยแล้วเจตนาเป็นเจ้าของปลูกบ้านปลูกช่องอลางฉางเต็มที่เต็มกำลังและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้แย้งไม่คัดค้านอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้เกิน10ปีกฎหมายบอกเนี้ยไอ้เจ้าไวร้ายตัวเนี้ยได้ที่ดินโดยปรปักษ
4: ์
5: เอาละแต่กรณีคำถามรายนี้ก็อาศัยสิทธิ์ของพี่สาวใช่ไหม
4: ค่ะ
5: ขออยู่มาแล้วพี่สาวบอกก็อยู่ไป
4: ค่ะ
5: แกจะอยู่10ปี15ปี12ปีตอบเลยเราเป็นลูกรับโอนมาจากแม
4: ่ค่ะ
5: คุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรก็แล้วแต
4: ่ค่ะ
5: ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
4: ้
5: ถามว่าทำไงจะให้ออก
4: ค่ะ
5: ก็บอกว่าดีครับเชิญออกไปเลยครับผมจะต้องการใช้ที่แล้วครับแล้วเขาไม่ออก
4: ค่ะ
5: ฟ้องขับไล่ครับ
4: อ๋อ
5: แล้วนี่แหละถ้าฟ้องขับไล่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงก็เรามีสิทธิ์ดีกว่า
4: ค่ะ
5: มีสิทธิ์ที่จะชนะนะฮะเอาละทีนี้โดยหลักแล้วเวลาต่อไปนี
4: ้
5: จะให้ใครมาอยู่มาอาศัยในที่ดินของเรา
4: ค่ะ
5: ควรทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าขออาศัยอยู่ถ
4: ้
5: าเราต้องการใช้ที่มาไหลก
4: ็
5: พร้อมที่จะออก
4: ไป
5: อย่างนี้นะครับอาจารย์มันเป็นยันกันผีได้
4: 100%
5: เลย
4: แม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องลองไปถามคุณแม่ดูว่าไอ้ตอนที่อนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยได้ทำบันทึกทำอะไรไว้หรือเปล่
5: าน
4: ะคะว่าให้กี่ปียังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้มาปลปักเข้าไปเลยมาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอะไรนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นในเรื่องของการที่จะไปแย่งการครอบครองปลปักก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขา ขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรต่างๆกับเราไว้นะแต่เมื่อไหร่เขาให้สิทธิ์เช่าให้สิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินต่างๆในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วบางทีบางครั้งให้กันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อันนี้ก็เตือนแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าอะไรที่สามารถที่จะทำสัญญากันไว้หรือทำให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันเพราะนั้นเมื่อเราให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองปรปักษ์นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญดังนั้นดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับงั้นก็จะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้อยากจะติดต่อมายังรายการของเรามีข้อเสนอแนะอยากติดต่อมายังรายการของเรามาได้ที่ไหนบ้างครับ
1: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปสัญญาบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางนึงนะคะ
0: มาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถที่จะเอามาแล้วก็นำประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเราหลายๆคนจะได้รับทราบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสัปดาห์นี้เราเป็นความห่วงใยในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการที่จะทำให้แพทย์รักษาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณท่านอาจารย์คร
3: ับครับ
0: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชนะพัฒน์และคุณปวริษานะครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า exercise ค่ะแปลว่าการใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงบุคคลที่กระทำการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งหรือชำระหนี้ในทางแพ่งจะต้องกระทำการโดยสุจริตค่ะ
0: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

พนักงานค้นขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถค้นขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถค้นขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถค้นขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถค้นขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล่มทับหัวเกงรถค้นขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฟังถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภาพด้วย
1: คร
0: ับ มีเรื่องจะฝากพวกเราเรื่องนึงห้องเรามีจะมีเพื่อนมาเพิ่มใหม่1คน
2: โอ้
0: เด็กใหม่ด้วยนะครับ
3: เป็นคนของความเคารพ

0: ที่ว่าครูให้ทำประกันไปแล้วทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราครับใครรู้บ้างอย่างมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: ยัง
0: ค่ะหลังจากวันก่อนสัปดาห์ก่อนนะครูให้เราทำประกันให้จ่ายตามมีบางคนจ่ายมาแล้วแต่บางคนยังไม่จ่ายเพื่อนของเราก็ยังไม่จ่ายที่มาใหม่นะเพื่อนคนที่มาใหม่เกิดอุบัติเหตุรถ

0: ไซค์ชนที่หน้าตลาดแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบ.ด้วยส่วนเครื่องก็ยังไม่ได้ทำประกันของโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องจ่ายตังค์เองทั้งหมดนะการรักษาพยาบาลนะครับแล้วครูไปดูที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ติดค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ทำประกันที่บ้านของเรามีไหม
1: พร้อมครับ
0: จ่ายครูด้วยนะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับภาพนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันภาพหน้านะครับนะ
2: นักเรียนทั้งหมดเราความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: คุณรู้หรือไม่การประกันภัยภาคบังคับหรือเรียกว่าประกันภัยพ.ร.บ.คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองเบื้องต้นของพ.ร.บ.ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน7วันนับแต่บริษัทจะได้รับคำร้องของขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

0: นี่เรานานยังไ
1: หมนานเหรอทำไมอย่างเนี้ยช้าช้า
0: เอามีธุระของเขาบ้างแหละแล้วไอ้หมีไปไหนเนี่ย
1: อยู่กับแฟนมั้ง
0: อ๋อมาแล้วเนาะกว่าจะมานะ
2: เอ้ยกลับจากเรียนดูชุดรีบมาหาพวกเนี้ยเนี่ย
0: ไปเรียนหรือไปหา
2: เรียนดิเพื่อน
0: แล้ววันนี้จะไปเที่ยวไหนกันนะ
2: น้ำตกเพื่อนน้ำตกเลิกเรียนไปซะ
0: ไปคนเดียวเหรอ
1: ไปน้ำตกบ้าหรือเปล่าเน
2: ี่
1: ยไปน้ำตก
2: ไปหาอะไรกินกันดีกว่าน
0: ี่ไปตลาดปะ
1: ไปตัวก่อน
0: ตัวก่อน
1: ไป
2: ข้าง
1: นอก
2: เนี่ยอ้อหรอ
0: เอา
3: เธอ
0: ฮะ
3: ชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่อบิว
3: เราชอบเธอขออะไรเธอได้ป่ะ

0: เฮ้ยนายคิดผิดได้ที่มาหยามกันอย่างเราอ่ะ
1: เฮ้ยเราปล่อยละ
2: นี่เธอจะรับเราเป็นแฟนได้หรือยังอ่ะ
3: พอเหอะถ้าเลิกตามตื้อเราสักทีเหอะ
2: นี่เราตามตื้อเธอมานานขนาดนี้แล้วไม่คิดจะใจอ่อนให้เราบ้างเหรอ
3: ขอโทษนะเรามีคนที่เราชอบอยู่แล้ว

0: เฮ้ยยังไงวะ
1: ถูกผู้หญิงปฏิเสธมาว่ะ
0: เฮ้ยอย่าใส่ใจนะคนอย่างนายอ่ะหาไหนก็ได
1: ้เสียใจกว่าเพื่อน
0: เอานะผู้หญิงในโลกเนี้ยมีตั้งหลายคนอย่าใส่ใจดิ
2: มาเพื่อน
1: วันนี้เราคงไม่ดีพอว่ะเพื่อนรอบหน้าคงจะทำให้ดีกว่านี้
0: มันต้องแบบนี้สิ

วัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ชงโคจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ไปชมกันเลยกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์บุตรเกิดถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดชื่อบุตรให้เจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีแจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรกครับการย้ายบ้านให้ผู้ใดหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน15วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกันการตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือเวลาพบศพครับกรณีบุตรเกิดตั้งชื่อบุตรย้ายบ้านหรือคนตายให้แจ้งดังนี้ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนตำบลบ้านกำนันหรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเช่นเขตกรมการทหารถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง

ถึง70ปีต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจครับอายุของบัตรกำหนดใช้ได้6ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุของบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุณอำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านครับผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน100บาทผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200บาทครับเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นกันดีกว่า

0: มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาใช้ Facebook ชื่อว่าปุ้มปุ้ยทิพยวรรณไปดูภาพกันหน่อยฮะเธอบอกว่าเธอไปซื้อกล้วยปิ้งแล้วถุงที่ใช้ใส่ห่อมาเนี่ยเป็นถุงแบบเนี้ยตอนแรกตกใจเลยโอ้โหมีเป็นเหมือนบัตรประชาชนเป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกล้วยปิ้งอยู่ข้างในครับแล้วกระดาษเนี่ยเขาก็จะเอามาพับเป็นถุงห่อถูกไหมฮะนี่ถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับเธอเห็นปุ๊บอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าถุงใส่กล้วยแบบนี้ก็ได้เหรอคืองงเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแต่แถวแยกนางเลิงเนี่ยจะมีหลายร้านเลยก็จะเป็นถุงกระดาษเหมือนกันแต่จะเป็นข้อความอักษรเป็นหนังสือพิมพ์บ้างหรืออะไรก็ตามแต่วันเนี้ยเป็นสำเนากระดาษบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารซึ่งมีตัวเลขทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยเธอเลยบอกว่าเป็นห่วงครับต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีเอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมายุ่งยากเลยนะครับวิธีการคำแนะนำแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดธนาคารอะไรต่างๆขีดค่าให้เรียบร้อยเนี่ยตัวอย่างครับว่าใช้เพื่อทำอะไรเท่านั้นและกำกับด้วยสำเนาถูกต้องและลายเซ็นของเราเองเป็นไปได้ลงวันที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่นๆก็เหมือนกันฮะเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยว่าควรจะทำอย่างไรและสำเนาแบบอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันได้ดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังวันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วข่าวนี้เช็คแล้วชัวร์แล้วคราวนี้แชร์ได้อย่างสบายใจติดตามได้เป็นประจำครับในช่วงของสติข่าวครับ
1: เอาละครับน้องๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่น้องๆควรทราบนะครับเมื่อน้องๆทราบและเข้าใจกฎหมายแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชงโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมา
1: คุ
0: ณผู้ชมฮะภาพเนี่ย
1: อุ้ย
0: ปุ๊บโอ้โห
1: คือมันจะเห็นจังหวะที่คนขับรถพ่วงเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะคะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าพุ่งออกมาผ่านทางกระจกคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้อันนี้เรานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนปุ๊บร่างกระเด็นออกมาร่างมากระแทกกับประตูของรถเก๋งคันที่เป็นเจ้าของที่ชลบุรีกันหน่อยครับสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านส
1: ุ
0: ดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหที่มาทางตรงเนี่ยคือ2วัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่2นายบาดเจ็บสาหัสนะฮะดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจที่ตั้งจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากัน
2: อีเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็น2สามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อกลับรถเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุก

0: ที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณนะคะแน่นอนค่ะว่าสำหรับซีรีส์นี้กับการเปิดโลกสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและก็ถือว่าเป็นความหวังแบบใหม่ของเศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าทั้งภาครัฐเองเนี่ยก็ขนานนามว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นคือนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่แต่การที่นักรบเศรษฐกิจกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งเรื่องขององค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพเติบโตไปได้นั้นถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากวันนี้คลาสนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติจากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรื่องของสตาร์ทอัพมาจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: My name is Kriting, like the same as like Kriting Dang, which is like Red Bull. Actually, like when I was born, I was like so small that my mom like were afraid that like I'll die someday. So she named me Kriting rather than like a buffalo because buffalo is stupid. So she named me like a bull to grow to be a strong. And now I'm a very strong person.
2: ถ้าพูดถึง ecosystem ของ startup หรือสภาพแวดล้อมในการทำ startup ของไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแหละเพราะเริ่มมีตั้งแต่คนที่มีไอเดียอยากจะทำธุรกิจของสตาร์ทอัพเพื่อมาตอบโจทย์ต่างๆของสังคมรวมไปถึงองค์ความรู้ที่ตอนนี้ก็มีทั้งโค้ชรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายโชคโชนมาคอยให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพและก็แหล่งเงินทุนที่ตอนนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนก็พร้อมที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆให้กับสตาร์ทอัพได้เลือกสรรกันในขณะเดียวกันนะคะการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อีโคซิสเต็มของไทยในการทำสตาร์ทอัพเริ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับซิลิคอนวัลเลย์ที่เป็นต้นแบบเรื่องของอีโคซิสเต็มสตาร์ทอัพในโลกนี้ค่ะ
3: การเชื่อมต่อภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันทั้งคนที่มีไอเดียแหล่งความรู้แหล่งเงินทุนทำให้ประเทศไทยมีอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเริ่มขยับใกล้เข้าไปสู่อีโคซิสเต็มของซิลิคอนวัลเลย์ที่ทั้งระบบครอบคลุมทุกองค์ประกอบในการสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพที่จะเติบโตอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืนต่อไปคุณกทิงพูนผลเป็นหนึ่งในคนไทยที่เข้าใจระบบอีโคซิสเต็มอย่างลึกซึ้งเมื่อครั้งที่ไปอยู่ที่ Google ในซิลิคอนวัลเลย์พี่กทิงได้สัมผัสกับ

ยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยบริษัทสตาร์ทอัพและอีโคซิสเต็มที่ครบครันอีกทั้งยังได้เห็นแง่มุมต่างๆเป็นเวลากว่า7ปีทำให้อยากกลับมาพัฒนาเมืองไทยให้ทัดเทียมกับชาวโลกโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าไทยจะต้องอยู่ในเรดาร์ของชาวโลกให้ได้โดยหลังจากกลับมาพี่กระทิงได้เริ่มเขียนหนังสือเป็นแรงบันดาลใจมีหลักสูตรที่นำเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมาให้ความรู้อย่างเข้มข้นจนทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและเห็นภาพทั้งระบบทำให้ภาครัฐและเอกชนมากมายเชิญไปให้การบรรยายรวมถึงเชิญไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับตัวองค์กรให้เข้ากับโลกยุคใหม่อยู่เสมอในวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในมุมมองของพี่กระทิงเป็นอย่างไรตามไปพบกับพี่ทีน่าในช่วงหน้าเลยค่ะ

0: และห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพวันนี้นะคะเรามาร่วมต้อนรับครูใหญ่แห่งวงการสตาร์ทอัพอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือพี่กระทิงพูนผลนั่นเองสถานการณ์ของสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นอย่างไรและอีโคซิสเต็มในส่วนไหนที่ต้องเร่งพัฒนาเราไปหาคำตอบกันค่ะถึงสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตฮิตเหลือเกินค่ะแต่ว่าอยากถามในมุมของพี่กระทิงว่าคำว่าสตาร์ทอัพที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่กระแสหรือว่ามันคือการเติบโตจริงๆที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้กันค่ะ
1: คือตอนนี้คือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเติบโตอย่างแท้จริงมันเป็นทั้งกระแสแล้วก็การเติบโตที่แท้จริงด้วยนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่กระแสมันช่วยผลักดันด้วยแต่ว่าคือผมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพไทยไป23บริษัทดังนั้นเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีการเติบโตที่ดีค่อนข้างมากหลายบริษัทนี่คือเติบโตคือมียอดขายมีรายได้แล้วก็มีกำไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนั้นเราก็มองว่าคือมันไปในทิศทางที่ค่อนข้างถูกต้องแล้วก็คือองค์ประกอบอื่นๆก็เติบโตขึ้นไปจำนวนผู้ประกอบการที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเงินทุนที่ไหลเข้ามาในสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าฐานมันต่ำจริงๆนะครับผมคือเราบอกว่าเราโตเร็วแล้วเนี่ยเป็นกระแสนู่นนั่นนี่จริงๆถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วจริงๆเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศเราได้ซ้ำคือเราไปดูประเทศอย่างเวียดนามไปดูอย่างประเทศอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยครับเราไปดูประเทศอย่างสิงคโปร์ประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยระดมทุนได้60ล้านเหรียญอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์เนี่ยบริษัทเดียวกาลีน่าระดมทุนได้170ล้านเหรียญเท่ากับ3เท่าของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับผมอินโดนีเซียเนี่ยคือบริษัทเดียวระดมทุน100ล้านเหรียญอย่างเงี้ยนะครับคือดังนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยจริงๆศักยภาพของประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขนาดอันดับ2ของสวิสเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยครับคือเราเริ่มมาช้าเราโตจนกระทั่งทุกคนกลัวว่ามันเป็นกระแสแต่ว่าคือผมดูแล้วเนี่ยมันมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีแต่มันเล็กมากนะครับผมเรายังโตช้าไปกว่าที่ศักยภาพของเรามีซะด้วยซ้ำแต่ว่ามันไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม
0: คือถ้าฟังดูแบบนี้หมายความว่าจริงๆแล้วเราน่าจะเติบโตได้เร็วกว่านี้อ
1: ี
0: ก
1: จริงๆต้องเร็วกว่านี้ครับผมคือเราโตเราเริ่มมาจากศูนย์นะแทบจะศูนย์เลยคือปี2012นะครับผมเราโตมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังกระเปี๊ยกเดียวสตาร์ทอัพไทยที่ใหญ่ที่สุดมูลค่าบริษัท100ล้านเหรียญเนี่ยครับคือเล็กมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของแบบของประเทศไทยถูกไหมครับคือประเทศอื่นอย่างมาเลเซียเนี่ยคือมีแกร็บแท็กซี่ 1.8 บิลเลียน US ดอลลาร์ 70,000 ล้านบาทอย่างเงี้ยครับ i property คือ500มิลเลียน US ดอลลาร์ exit ไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์นี่ก็ไม่ต้องพูดนะครับเวียดนามก็ยังมีเลย1บิลเลียน US ดอลลาร์ในขณะที่อินโดนีเซียก็มีตั้งหลายตัวแล้วก็คือตอนนี้คือกระทั่ง Amazon นี่ก็จะลุกอะไรครับจะลุกลงทุนเนี่ย600ล้านเหรียญที่ไหนครับที่อินโดนีเซียเพราะอะไรครับเขาเห็นว่าอีคอมเมิร์ซที่อินโดนีเซียมาประเทศไทยอยู่ตรงไหนของภาพนะครับผมยังเวียดนามเนี่ยคือ CEO ของอะไรครับ Google เนี่ยไปวิสิตสุนดาพิชัยไปวิสิตแล้วเขาบอกเลยว่าคืออะไรครับเวียดนามนี่คือแบบฮอตมากแล้วก็คือเทคทาเลนต์โครงประกอบของการสร้างสตาร์ทอัพทั้งหมดของเวียดนามเนี่ยดีมากๆแล้วพอเขาพูดไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยศักยภาพคือรีสอร์ททั้งหมดแม่งไหลไปที่อะไรครับไหลไปที่เวียดนามหมดเลยแล้วประเทศไทยเป็น Second Largest Economy ในซาวด์อีสเอเชียคือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอะไรครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเราก็ต้องพยายามทำให้มันโตมากกว่านี้เพราะว่าคือเราเห็นเลยว่าคือตอนนี้คือเราไม่ได้แข่งกับเวียดนามด้วยซ้ำคือเราสูสีกับเวียดนามแต่เวียดนามมี1 billion US dollar แล้วไทยใหญ่สุดอย่าง100 million US dollar เวียดนามนี่เล็กกว่าเรามากนะครับในแง่ของขนาดเศรษฐกิจแล้วก็คืออะไรครับ GDP per capita หรือแม้กระทั่ง digital economy ของเขาดังนั้นคือมันไม่ได้ไงคือถ้าเกิดเรายังบอกว่าเรายังพอใจกับอะไรครับประเทศไทยเติบโตดีแล้วนู่นนี่จริงๆเรากลัวการเติบโตด้วยซ้ำจริงๆมันไม่ใช่เราต้องเร่งการเติบโตแล้วก็สร้างเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของพื้นฐานของอะไรครับธุรกิจของอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไทยเข้าไปพร้อมกันด้วย
0: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเร่งการเติบโตเนี่ยอีกหนึ่งความกังวลที่ตามมาเป็นแนวตามตัวเลยก็คือเรื่องของการกังวลว่าถ้ามันเติบโตเร็วเกินไปด้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปแล้วพื้นฐานมันยังไม่ได้มาซัพพอร์ตจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นฟองสบู่หรือเปล่า
1: คือผมคิดว่า

สิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการสร้างพื้นฐานเนี่ยคือที่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้เวลาแน่ๆครับผมแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือผมว่าพื้นฐานเราเองก็ยังเติบโตค่อนข้างช้านะครับผมคืออย่างเช่นเอาง่ายๆหนึ่งคือเรื่องเทคทาเลนต์อย่างเงี้ยครับคือเทคทาเลนต์เนี่ยของเมืองไทยเราต้องยอมรับว่าข้อมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเรามีเทคทาเลนต์ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยคืออย่างประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้วิธีการก็คือว่าดึงเทคทาเลนต์จากต่างชาติเข้ามาเลยอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีเทคทาเลนต์ที่มันมีเซอร์พลัส

0: เก่งมากด้วยนะครับผมคือหลายๆบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่ US เนี่ยก็คือเอาท์ซอร์สมาที่เวียดนามเป็นไปได้ไหมที่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนั่นคือสิ่งคืออะไรครับคือดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าอะไรครับถ้าพื้นฐานเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสร้างเป็นไปได้ไหมที่เราโกรทแฮกอะไรบางอย่างเราเอาท์ซอร์สอะไรบางอย่างและอะไรครับทำในสิ่งที่สตาร์ทอัพไทยทำได้ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ทางการเราต้องไม่ลืมพื้นฐานด้วยก็บอกว่ามีวิธีการหลายๆอย่างที่เราต้องคิดนอกกรอบต้องคิดอะไรที่มันอันคอนเวนชั่นอลพอสมควรแล้วก็หลายๆอย่างก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องมีบทบาทของภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็บริษัทเอกชนใหญ่ๆก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยคือผมว่ามันต้องทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะครับคือเราจะเห็นเลยว่าคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยคือเขาทำหลายอย่างซึ่งแบบหลายๆอย่างมันฉีกตำราพอสมควรอย่างเช่นยกตัวอย่างครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยคือ Monetary Authority of Singapore เนี่ยเขาเปิดอะไรครับ Regulatory Sandbox คือ Fintech Startup เนี่ยปกติ Fintech อะครับมันโอเปเรตในอุตสาหกรรมอะไรครับ Financial Service ถูกปะ Financial Service โคตร Regulate เลยกดเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามันจะไม่เกิดแน่ๆรัฐบาลสิงคโปร์เลยบอกว่า Fintech Startupตราบเท่าที่เธอไม่อะไรครับตราบเท่าที่เธอไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายที่มีณปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายยังไม่มีอะไรรองรับเนี่ยเธออยากทำอะไรทำไปเลยแล้วพอโตขึ้นมาค่อยมาเวิร์กกับรัฐบาลว่ากฎหมายที่มันควรจะเป็นเนี่ยเป็นอย่างไรคือดังนั้นเนี่ยคืออะไรครับทุกคนกล้าทำกันหรอเพราะเปิดแซนด์บ็อกซ์มันเหมือนเปิดสนามเด็กเล่นให้เด็กเข้าไปเล่นไปพอเล่นขึ้นมาปุ๊บมันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเราค่อยมาคุยกันเรื่องเรกูเลชันแล้วนี่กำลังประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่อะไรครับ
1: ซีเรียสเรื่องกฎ
0: คือยูเคี้ยวหมากฝรั่งอย่างไม่ได้อายุยูคือถ้าเกิดอะไรครับคือถ้าเกิดยูขโมยของโดนตัดมือสิงคโปร์เรากำลังพูดถึงสิงคโปร์แล้วนี่คือเขาปล่อยอินดัสทรีนี้ขึ้นมาตอนนี้สิงคโปร์เพิ่งประกาศเมื่อวานขึ้นมาเองจากอะไรผมไม่แน่ใจมันมีการจัดลำดับสิงคโปร์ตอนนี้เป็นอันดับ1ของฟินเท
1: ค
0: ของเอเชียนะครับผมชนะฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้แข่งกับสวิสเซอร์แลนด์แล้วเขาแข่งกับทั้งเอเชียเขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วอย่างเงี้ยครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์เขากล้าคิดกล้าทำซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าคือดังนั้นอะไรครับซัพพอร์ตทุกอย่างก็ไปที่สิงคโปร์แบบมันก็จะไหลไปแล้วก็ในแง่ของอีโคซิสเต็มมันเป็นเรื่องของหลายๆครั้งเนี่ยคือเขาเรียกว่าฟิลเทคเดอะโมสคือไม่กี่ประเทศหรอกที่มันจะ take the most resources ดังนั้นเราต้องทำยังไงให้ประเทศไทยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแหละครับดึงความสนใจแล้วก็พยายามใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามีให้มีเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อจิ๊กซอว์แล้วอย่าไปคิดว่าเราต้องสร้างทุกอย่างในตัวเองสิ
1: ค
0: ืออย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเรามี accelerator ที่ตอนนี้เมืองไทยมี accelerator คือโครงการเร่งเครื่องผู้ประกอบการแค่1อันเองเป็นไปได้ไหมครับผมคือจริงๆอย่างงบประมาณที่รัฐบาลจะเทเข้ามาเนี่ยก็นั่งเยอะเป็นไปได้ไหมที่ไป work accelerator ต่างประเทศเงี้ยซึ่งอะไรครับแล้วก็ดึงเข้ามาช่วยของเมืองไทยเป็นไปได้ไหมที่เราดึงทรัพยากรเนี่ยครับ resources คือ talent จากที่อื่นเข้ามาดังนั้นนั่นแหละคือการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องแต่เราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในตัวเองนะครับ
1: ณปัจจุบันเองต้องบอกว่าภาครัฐเองก็เล็งเห็นจุดนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะลงมาช่วยสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญหรือว่า ecosystem ของ startup กันพอสมควรแต่เรายังขาดอะไรบ้างถ้าให้พี่กระทิงพิงพอยลงไป
0: คือผมว่าจริงๆมันขาดหลายอย่างมากนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายอย่างต้องยอมรับว่ามันอยู่ในการพิจารณาอยู่นะครับอย่างแรกคือกรอบกฎหมายเป็นต้นอย่างกรอบกฎหมายหลายอย่างที่มันไม่ค่อยสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพอย่างเช่นการจดทะเบียนเปิดบริษัทอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่ง2คือเรื่องอะไรครับง่ายมากคืออย่างตราสารบางอย่างอย่างเช่นเวลาไอตัว Venture Capital จะมาลงทุนกับสตาร์ทอัพไทยเนี่ยครับมันลงไม่ได้เพราะปกติเขาลงแล้วเป็น convertible note คือตราสารหนี้ที่แปลงเป็นทุนได้ซึ่งเมืองไทยไม่มีกรอบกฎหมายที่ซัพพอร์ตสิ่งนี้คือสำหรับ private company นะครับผมแต่สิงคโปร์เนี่ยมีจดทะเบียนบริษัทไม่ถึง1วันแล้วก็มีอะไรครับมี convertible note อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบไอตัว regulation หลายๆอย่างอย่างเช่น ESOP employee stock option plan เมืองไทยไม่มีสำหรับ private company มีแต่ public company อย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าเกิดเราดูมันจะมีประมาณ10มาตรานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันอยู่ในการพิจารณาแล้วดังนั้นคือต้อง carry out สิ่งนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็2อ่ะครับคือผมคิดว่าสิ่งนึงอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ talent mobility
1: ค
0: ือการดึงดูด talent นะครับอย่างบางประเทศอย่างชิลีเนี่ยครับเขาดึง talent มาเขาให้เงินใน 60,000 เหรียญต่อคนเลยคืออยู่มาอะไรครับเขาเรียกว่า job radical job radical คือเหมือน sabbatical leave คือเหมือนมาพักผ่อนที่ชิลีแล้วก็อะไรครับมาเปิดบริษัทสตาร์ทอัพทำสตาร์ทอัพขำๆแล้วก็เทรนคนชิลีซึ่งการที่ดึง talent เหล่านั้นมาเนี่ย talent บางคนเนี่ยคือ1คนมันไม่ได้เท่ากับ10คนนะมันเท่ากับ100คนน่ะคือเอาเทรนโนว์ฮาวอะไรอย่างที่มันไม่มีในเมืองไทยจะเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้น talent mobility แล้วคือเรื่องของวีซ่าอย่างเงี้ยครับทำยังไงถึงจะให้แบบทุก talent เนี่ยมีวีซ่าแล้วก็สามารถอยู่ในเมืองไทยได้อย่างง่ายดายแล้วสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาในเมืองไทยแล้วก็มีการส่งต่อความรู้กับคนไทยได้ด้วย3คือเรื่องของอันนี้ครับมันเป็นเรื่องของเงินลงทุน
1: ค
0: ือเงินลงทุนอย่างเช่นว่าคืออย่างรัฐบาลสิงคโปร์เค้าเรียก matching fund ประเทศสิงคโปร์เค้าเคยจะเปิด VC เองแต่ว่าปรากฏว่าพอเปิด VC ไปเองปุ๊บเนี่ยเค้าไม่มี expertise ไม่มี know-how เค้าเลยให้ VC เป็นคนลงทุน professional venture capital fund เนี่ยเป็นคนลงทุนแล้วรัฐบาลเปิด matching fund เข้าไปแทนเพราะกรอบของภาษีในแง่ของนักลงทุนเป็นต้นอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดอยู่เป็น accredited investor นักลงทุนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่า accredited อย่างเงี้ยครับคือมีความรู้เพียงพอและมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพได้คือถ้าเกิดอยู่ลงกับสตาร์ทอัพไปแล้วเจ๊งเนี่ยอยู่สามารถตรงนั้นมาหักภาษีได้เป็นต้นคือเรื่องแท็ก incentive อีกเป็นต้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือผมเราก็อีกอันนึงคือเรื่องของการแก้อันนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าไม่แก้นะสตาร์ทอัพไทยสุดท้ายระยะยาวไม่เกิดแน่แน
1: ่ค
0: ือเรื่องของ education เราพูดกันมาเป็น10ปีแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นคือ education ในแง่ของการสร้าง talent

0: ึ่งผมว่านี่คือสำคัญมากค
1: ือ
0: ทำยังไงเราถึงจะผลิตเทคทาเลนต์คืออย่างตอนนี้ Google อ่ะครับเขาไปเวิร์คกับรัฐบาลอินโดนีเซียสร้างเทคทาเลนต์คือโปรแกรมเมอร์ระดับท็อป 100,000 คน 100,000 คนนี่คือเปลี่ยนประเทศเลยนะครับผมคือเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะดึงรีซอสเหล่านี้ขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งผมมองว่าคือบริษัทเทคใหญ่ๆหลายๆบริษัทเขาก็อยากจะร่วมมือกับเราด
1: ึ
0: งทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งพวกนี้แหละที่อันควรจะทำนะครับแล้วผมว่าหลายๆอย่างก็อยู่ในการพิจารณาแล้วคือสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่ปริมาณเงินหรือจำนวนเงินที่ลงไปก
1: ับ
0: วงการสตาร์ทอัพผมว่าการลงการเอาทรัพยากรที่มาลงในจุดที่สตาร์ทอัพทำไม่ได้แล
1: ้
0: วก
1: ็
0: อีกอันนึงคืออย่าลงซ้ำซ้อนกันลงอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงครับอย่าทำเพียงแค่ว่าแค่ปีนี้ปีหน้าแล้วก็แค่นี้ครับคือเราต้องทำอย่างต่อเนื่องสิงคโปร์ทำ10ปีจนกระท
1: ั่
0: งเขาขึ้นเป็นอะไรครับสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มเบอร์10ของโลกค
1: ือ
0: ประเทศเกาะเล็กๆนิดเดียวอันดับ10ของโลกนะครับเบอร์1คือซิลิคอนวาเลย
1: ์
0: อันดับ2อิสราเอลเนี่ยครับข
1: ึ้
0: นเป็นอันดับ10เป้าหมายเขาจะขึ้น1ใน5ใน5ปีข้างหน้า
1: แล้วตอนนี้บ้านเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่คะ
0: บ้านเรายังไม่หนุนอันดับเลย
1: ก็ยังไม่ถูกจัดอันดับ
0: ใช่ก็คือดังนั้นขั้นแรกเนี่ยคือเราต้องช่วยกันในประเทศไทยอยู่ในลำดับสักหน่อยกันนะคร
1: ับ
0: ผมอยู่ใน1ใน50หรือแบบอีเวนต์1ใน100ก็ยังดีครับผม
1: คือ
0: ผมว่านั่นคือโจทย์ที่สำคัญพอเราขึ้นมาปุ๊บต่อไปเราจะรู้แล้วแหละว่าเราแข่งกับใครแต่ผมบอกแล้วว่าคือตอนนี้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มไทยมันเพิ่งเริ่มแล้วมันเล็กมากดังนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องช่วยกันนะคร
1: ับ
0: คือแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นฟองสบู่แล้วก็สิ้นปีนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังไม่เป็นฟองสบู่ป
1: ี
0: หน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ฟันดัมเมนทัลมันมาแล้วเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศไทยเป็นไปได้ซ้ำแต่ว่าตอนนี้เราต้องสร้างพื้นฐานให้ดีและหลายๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำเองเราสามารถดึงคนอื่นดึงพันธมิตรสร้างเพื่อนนะครับแล้วการที่มันมีเพื่อนเยอะๆรอบโลกเนี่ยที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆในแง่เรื่องต่างๆเนี่ยบริษัทเทคใหญ่ๆนี่มันต้นเขาจะยิ่งอะไรครับทำให้ประเทศไทยอยู่ในเรดาร์ของวงการสตาร์ทอัพทั่วโลกได้ด้วยซ้ำซ
1: ึ่
0: งผมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วตอนนี้ก็มันเป็นอะไรครับเป็น AEC เนี่ยเป
1: ็
0: นไปได้ไหมที่เมืองไทยเนี่ยครับเราจะไปเวิร์กกับอะไรครับประเทศอื่นๆที่มันอยู่ใน AEC ด้วยกันเนี่ยคือเฮ้ยทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยของสวิตเซอร์แลนด์มันเป็นปึกแผ่นขึ้นมาก
1: ับ
0: สตาร์ทอัพจากจีนซึ่งตอนนี้คืออย่างอาลีบาบาเงี้ยลุกเข้าลึกคืบเข้ามาแล้วในเซาท์อีสเทิร์นเอเชียเงี้ยเรารวมกันได้ไหมมันก็จะเป็นวินวินได้ด้วยซ
1: ึ่
0: งม
1: ัน
0: เป็นอเจนดาที่รัฐบาลก็น่าจะทำได้และผมว่าหลายๆอย่างเขาก็พยายามทำนะครับ
1: นี่คือวิวที่ต้องการจากรัฐบาลในถือว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะแต่ในมุมของภาคเอกชนเองหรือแม้กระทั่งจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นใหม่ๆเองเนี่ยหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินว่าสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพจริงๆมันยังมาไม่เต็มที่เลยพ
0: ี่
1: กระท
0: ิ
1: งมองตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ผมว่าจริงๆตอนนี้มันเริ่มมีการขาดช่วงอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะครับคือมันเริ่มมีการขาดช่วงคือตอนนี้มันจะเริ่มตั้งต้นคือเรียกว่า idea stage
1: ค
0: ่ะจนมาถึงจุดที่เรียกว่า pre-seed คือก่อนที่จะมีเงินระดมทุน seed round รอบแรกได้อย่างเงี้ยครับแล้วถัดมาค่อยเป็นซีดแล้วก็ซีรีส์ A อย่างเงี้ยถูกไหมครับคือตอนนี้สตาร์ทอัพไทยมันอยู่ที่ซีดค่อนข้างเยอะแต่ซีดไปซีรีส์ A เนี่ยมันมีไม่กี่บริษัทที่ไปได้เองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซีรีส์ A ไปซีรีส์ B นี่ยิ่งน้อยไปใหญ่มันเหมือนพีระมิดที่ยอดเนี่ยเล็กมากๆแล้วฐานเนี่ยกว้างมากมันมีไอเดียสเตจเยอะมากๆซึ่งดังนั้นเนี่ยคืออีกสิ่งนึงที่ผมว่าจะเป็นไปได้คืออย่างซึ่งภาครัฐจะช่วยได้ก็ได้คือทำยังไงให้ตัวด้านล่างเนี่ยครับที่มันเป็นแค่ไอเดียสเตจมันมูฟขึ้นไปเป็น4สเตจมากขึ้นเล็กอันนึงคือภาครัฐนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยภาครัฐจะช่วยได้เยอะอย่างเช่นคือช่วยให้พวกที่เป็น4สเตจไปซีรีส์ A ได้มากขึ้นซ
1: ึ่
0: งการที่จาก4สเตจไปเป็นซีรีส์ A เนี่ยมันคือเรื่องของโกรทโดยเฉพาะซ
1: ึ่
0: งหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องของการเติบโตนอกประเทศด้วยซ
1: ึ่
0: งเอาจริงๆเนี่ยอย่างภาครัฐบางทีเนี่ยครับพูดตรงๆหายใจ2ยืดเงี้ยครับผมอย่างสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องอะไรเป็นต้นอย่างสตาร์ทอัพที่ทำพวก Travel Tech หรือว่า Tourism Tech อย่างเงี้ยครับคือเป็นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างสตาร์ทอัพบางคนเนี่ยทำทางด้าน area นี้ปุ๊บเนี่ยคือแค่ททเนี่ยปุ๊บหายใจ2ยืดทึดๆเงี้ยครับพาไปโรดโชว์ปุ๊บเนี่ยก็จบแล้วถูกมั้ยครับแล้วสิ่งเหล่านี้กว่าสตาร์ทอัพจะทำได้มันโคตรยากเลยท
1: ั
0: ้งที่ Tourism เนี่ยคือเป็นอุตสาหกรรมที่อะไรครับ
1: หัวใจของบ้าน
0: หัวใจประเทศเราคือจีนมานี่เท่าไหร่จีนมานี่เป็น10ล้านคนอย่างเงี้ยถูกมั้ยครับคือ Tourism เป็นอุตสาหกรรมที่ contribute กับ GDP เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดหลักแบบ2ดิจิตอย่างเงี้ยครับใหญ่มากๆก็คือทำไมสตาร์ทอัพไทยแม่งกระเปี๊ยกเดียวอย่างเงี้ยต้นซ
1: ึ่
0: งภาครัฐหายใจ2ทื่อช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับพาสตาร์ทอัพไปโรดโชว์นู่นนั่นนี่แล้ววางแผนร่วมกันกับอะไรครับกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในซีดราวด์มันก็จะขยับไปที่ซีรีส์ A ด
1: ัง
0: นั้นมันก็ไม่มีคอขวดถูกไหมครับแล้วอีกอันนึงคือในแง่ของ exit อย่างเงี้ยเป็นต้นคือทำยังไงให้สตาร์ทอัพที่มันแบบไประดับตรงนั้นเนี่ยช่วยในแง่ของ exit market อย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ช่วยได้ไหมค
1: ืออ
0: ย่างเช่นที่รัฐบาลสหรัฐคือผมเพิ่งกลับมาจาก US เนี่ยครับคืออย่างรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเขาทำเขาเรียกว่าทำ job ad คือทำยังไงให้บริษัทเนี่ยสามารถกันเลยนะครับผมกับคนที่เป็น entrepreneur ที่เก่งมากๆชื่อ Steve Case เป็นผู้ก่อตั้ง AOL อย่างเงี้ยครับเขามาเป็นที่ปรึกษาบารักโอบามาเลยแล้วก็ให้บารักโอบามาเขาออกมาอันนึงเรียกว่า job ad คือช่วยให้อะไรครับบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ exit ได้ง่ายขึ้นเพราะพอ exit มากขึ้นมันมี capital จากตลาดจาก public market เข้ามาปุ๊บก็มัน explode ก็ใหญ่ขึ้นมาก่อให้เกิดการจ้างงานเพราะ net new job ทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยเกือบทั้งหมดมาจากสตาร์ทอัพไม่ใช่ small business ได้ซ้ำ net new job เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันมาจากสตาร์ทอัพดังนั้นเนี่ยคือเขาก็เลยครับทำพวกนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับดังนั้นมันจะเป็นแบบ road runway ทั้งหมดเลยที ่ภาครัฐก็มาสปอร์ตได้หรือแม้กระทั่ง fintech เนี่ยเราทำแบบ monetary authority ของสิงคโปร์ได้ไหมอย่างเงี้ยมันต้องบอกว่า BOT

0: ที่หลายๆอย่างก็เรียกซาร์เข้ามาคุยนะครับก็คือจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคนของ Bank of Thailand เนี่ยครับไปตามงานสตาร์ทอัพซึ่งผมว่านี่เป็นภาพที่ดีมากแล้วคือน้อยนะที่ว่าธนาคารแห่งประเทศต่างๆเนี่ยมีคือบอกว่าน้อยมากนะครับผมที่จะไปอะไรครับจะไปงานสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าก็เป็นพันภาพที่ดีแล้วก็เป็นแบบว่าความพยายามที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งผมว่าเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกครับภาครัฐหายใจ2ยืดทําในสิ่งที่ถูกต้องใส่รีสอร์ททรัพยากรลงไปในจุดที่อะไรครับในจุดที่ต้องการและไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันเป็นแค่ภาพอันนี้ครับแล้วก็สร้างส่งอย่างต่อเนื่องผมว่าแค่นี้ก็จะดีมากๆแล้วครับ
1: คือเรียกว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ตรงนี้เนี่ยซัพพลายหรือว่าจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพมีเพียงพอแต่แค่ว่ายังไม่ได้ถูกผลักดันอย่างเหมาะสมเท่านั้นเอง
0: ใช่แล้วก็คือผมคิดว่าอีกอันนึงเนี่ยคือผมว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆของเมืองไทยนะถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมว่าคือ quality startup ครับเรายังน้อยคือ quality startup เรายังน้อยดังนั้นเนี่ยคือ quality startup มันน้อยแล้วคือจริงๆดังนั้นปัญหาหลักมันไม่ใช่เรื่องเงินเลย
1: ค
0: ือเงินของ venture capital ที่มาที่ startup ไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับคือเยอะจริงๆอย่างของผมเนี่ยกองทุนผมมี420ล้านตอนนี้กำลังจะเพิ่มเป็น700ล้านบาทอย่างเงี้ยครับคือเรายังหา startup ลงเนี่ยได้แค่เดือนละตัวเนี่ยคิดดูดิคือประเทศ70ล้านคนเอาไว้ได้แค่เดือนละตัวแล้วเรากำลังพูดถึงเซกเตอร์แค่ดิจิต
1: อ
0: ลเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยคือ quality ของมันเนี่ยมันยังต้องใช้เวลา
1: พี่ใช้คำว่าอะไรในการอธิบายคำว่า quality startup ครับมันต้องมีคุณสมบัติ
0: คือผมคิดว่า quality startup เนี่ยคือจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งคือเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะครับผมซึ่งสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตก้าวกระโดดได้นี่คือหนึ่งตัวทีมต้องพร้
1: อม
0: ทีมนี้ต้องเก่งแล้วสองก็คือ business model เนี่ยมันได้แล้วสามมันต้อง attack มันต้อง solve very very big problem ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าบางทีเนี่ยคือทีมอาจจะขาดนู่นขาดนั่นขาดนี่อะไรเงี้ยนิดนึงหรือว่าเขากำลังอะไรครับพยายามหา business model อยู่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งสตาร์ทอัพไทยอะไรบางเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกอยู่ใน4 stage เนี่ยมันจะอยู่ในจุดตรงนั้นพอดีดังนั้นคือถ้าเกิดเราผลักดัน4 stage ขึ้นไปได้แล้วก็ดึงตรงเนี้ยข้างล่างขึ้นไปตรงเนี้ยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคืออย่างโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการนู่นนั่นนี่เนี่ย
1: คืออ
0: ย่างบางประเทศอย่างมาเลเซียซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องแต่มาเลเซียเขาทำเป็นอินคิวเบเตอร์ขึ้นมาเลยคือเรียกว่าแมจิกอย่างเงี้ยครับผมก็คือตั้งขึ้นมาเลยซึ่งมันก็รีเซลยังมิกซ์อยู่นะแต่ว่ามันก็เป็นแอทเทมที่ดีอย่างต้นอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเรามี 10,000 ล้านบาทเนี่ยเราสามารถไปเวิร์คกับพันธมิตรต่างชาติให้สร้างอะไรครับการบ่มเพาะนู่นนั่นนี่ได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของเมืองไทยเรามีรีเสิร์ชดีเวลลอปเมนต์ก็นั่งเยอะทำยังไงถึงจะคอมเมอร์เชียลไลซ์สิ่งเหล่านั้นและเทิร์นสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลเวนเจอร์ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งดังนั้นเนี่ยคือสตาร์ทอัพไทยตอนนี้มันเหมือนแบบว่าที่มันเป็นควอตี้นี้ผมบอกคือมันแบบมันยังขาดอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันจะขาดนิดขาดหน่อยขาดนิดขาดหน่อยอะไรเงี้ยครับมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผม
1: ซึ่งมันต้องการการเติมเต็มจากผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีหรือว่าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่นี่เป็นไปได้ไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้ครับคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้จริงๆถ้าน้องอันนี้เมสเซจนี้ถึงน้องสตาร์ทอัพอะครับคือถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยหวังพึ่งกับคนอื่นนะอยู่ก็ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองได้แข็งแกร่งนะครับผมคิดว่าดังนั้นนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญคือสตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยคือเขาก็ขนขวายหาโน่นนั่นนี่ขึ้นมาองค์ประกอบเหล่านี้เดี๋ยวมันจะเข้ามาเองแหละแต่ว่าถ้าอยู่หวังพึ่งกับเขาเนี่ยอยู่ต้องลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองให้แข็งแกร่งได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรครับอยู่ยังต้องถ้าอยู่จะเรียกว่าถ้าอยู่ยังแบบว่าต้องพึ่งคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเวลาอยู่ไปแข่งต่างชาติอยู่ก็แพ้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้ลุกขึ้นมาเฮ้ยมันมีวงการสตาร์ทอัพไทยข้อดีอย่างหนึ่งเสน่ห์มันการที่มันเป็นสตาร์ทอัพที่มันยังเล็ก
1: ว
0: งการสตาร์ทอัพมันเล็กเนี่ยคืออยู่เข้าไปคุยอยู่ไปงานสตาร์ทอัพงานหนึ่ง
1: รู้จักกัน
0: หมดแล้วแล้วก็คือคนเหล่านี้เขายินดีที่เป็นเมนทอร์ให้เราอย่างเงี้ยครับคือถามกันบางคนเนี่ยคือส่งมาหาผมบนเฟซบุ๊กผมก็ตอบเขาอย่างเงี้ยครับเพราะมันเล็กไงดังนั้นคือมันก็จะช่วยเหลือจูงมือกันนะคือคนที่ไปไกลกว่าก็จะจูงมือคนถัดไปจูงกันต่อไปเรื่อยๆนั่นคือสเสน่ห์ของวงการสตาร์ทอัพไทยดังนั้นคืออย่าอายเข้าไปหาเขาอะครับผมแล้วลุกขึ้นมาแล้วผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยสตาร์ทอัพอีกอันนึงมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยครับผมมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วผมว่าคือบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ขึ้นมานั่นแหละซึ่งผ่านสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเติบโตแบบแข็งแกร่งแล้วมีพื้นฐานที่ดีมากขึ้นก็อย่าพึ่งหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นเราโตขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็จะได้กระดูกแข็งนะครับผมแล้วก็ถ้าสิ่งซัพพอร์ตเหล่านั้นมันมามันก็จะช่วยเราเองแหละนะครับ
1: ถ้าในภาพความคิดที่พี่กระทิงคลุกคลีอยู่ในวงการสตาร์ทอัพไทยมาหลายปีเนี่ยนะคะฝันเห็นสตาร์ทอัพไทยไปได้ไกลขนาดไหน
0: คือผมเชื่อว่ามันจะมีแน่ๆมันเป็นเวลาแค่นั้นเองครับคือมันจะมีสตาร์ทอัพไทยที่มีมูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพไทยที่เราภูมิใจได้ว่าเป็นบริษัทระดับเอเชียหรือหวังว่าอีก10ปีข้างหน้าจะมีบริษัทไทยที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่พูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่แหละคือตัวแทนของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นมันเหมือน LINE มันเหมือน Instagram หรือแม้กระทั่งเหมือนอะไรครับเหมือนอาลีบาบาอย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนจีนเงี้ยเขาจะพูดถึงอะไร V อะไรถึงอะไร Tencent พูดถึงอาลีบาบาพูดถึงนู่นนั่นนี่ไบตู้อย่างเงี้ยถูกมั้ยครับนี่ไอตัว Lenovo นู่นนั่นนี่แล้วผมก็เชื่อว่าสตาร์ทอัพไทยมันมีศักยภาพที่จะไปถึงตรงนั้นได้แล้วมันไม่ใช่แค่เซกเตอร์ที่มันดิจิตอลอย่างเดียวแม้กระทั่งอะไรครับคือมันก็จะมีพวกอะไรครับ Architect ทางด้านเกษตรกรรม หรือว่าอะไรครับไบโอเทคอย่างเงี้ยครับฟู้ดเทคอะไรที่แบบประเทศไทยเก่งๆอย่างเงี้ยครับที่เรามีฐานรากอยู่แล้วเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วเทิร์นมันขึ้นมาผมว่ามัน is a matter of time imagine นะครับผมว่าสมมุติดิจิตอลเรามี1ตัวที่มูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเรามีประมาณ5 vertical เนี่ยลังพูดถึง5บริษัทสตาร์ทอัพไทยที่เติบโตไปเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาซึ่งมันคืออะไรครับคือสมัยเนี้ยตอนนี้เมืองไทยเรามีบริษัทใหญ่ๆก็มีอะไร CP เรามี SCG เรามีปตท.แล้วก็มี AIS นู่นนั่นนี่แต่ว่าคือต่อไปเนี่ยมันคือบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่พอคนพูดถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยนึกถึงบริษัทเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็หวังว่าวันนึงอะครับผมเชื่อว่าอันนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่5ปีอันนี้คง10ปีในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยครับมันก็จะมีเฮ้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยคือแบบว่าในอะไรครับเซต50เนี่ยมีสตาร์ทอัพไทยที่มันขึ้นมาเนี่ยผมหวังลึกๆว่ามันจะมีสักแบบ5บริษัทเนี่ยแล้วก็พอ20ปีผ่านไปเนี่ยมันควรจะเป็นครึ่งนึงแล้วอะเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วมันเป็นแบบนั้นหมดเลยอะครับผมอย่าง Apple อย่างบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Apple อย่างเงี้ยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน Fortune 500เนี่ยมันคืออะไรครับคือ Apple อย่างเงี้ยแล้วก็คือ Google นู่นนั่นนี่ผมว่ามันเป็นอันนี้มันเป็น is a matter of time ดังนั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งถ้าพูดตรงๆผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะมันจะเกิดมันอยู่ที่เวลาแค่นั้นเองแล้วมันก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม

0: ห็นภาพชัดแล้วนะคะว่าสตาร์ทอัพไทยยังมีโอกาสการเติบโตที่น่าประทับใจได้อีกเยอะทีเดียวค่ะเพียงแค่เรานั้นต้องร่วมมือกันนะคะในการสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพไทยนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: และในคลาสนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จัก Startup Ecosystem หรือระบบนิเวศของธุรกิจ Startup กันไปแล้วซึ่งโดยสรุปนะคะก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Startup นั่นเองประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับกลุ่ม Startup โดยกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ Startup นั้นเติบโตได้รวมถึงส่งเสริมให้บรรยากาศในการสร้างธุรกิจ Startup นั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มหลักๆใน Startup Ecosystem นั้นจะมีอยู่3กลุ่มด้วยค่ะกลุ่มแรกก็คือ Startup Company กลุ่ม Startup นั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของ Ecosystem นะคะปัจจุบัน Startup ไทยมีการขยายการเติบโตเพิ่มขึ้นมากทั้งขนาดแล้วก็จำนวนซึ่งกลุ่ม Startup รุ่นพี่เหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำคัญที่จะทำให้เกิด Startup หน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นกลุ่มที่2ก็คือ Investor หรือว่ากลุ่มนักลงทุนซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มนักลงทุนบุคคลหรือ Angel Investor กลุ่มนักลงทุนสถาบันหรือ Venture Capital รวมถึงการมีช่องทางระดมทุนจากสาธารณะหรือที่เรียกกันว่า Crowdfunding ซึ่งกลุ่ม Investor ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ Startup นั้นมีเงินทุนไว้ใช้ขยายกิจการและเติบโตต่อไปค่ะกลุ่มที่3นะคะเรียกกันว่า supporting organization หรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตซึ่งก็มีหลายองค์กรนะคะตั้งแต่ incubator หรือ accelerator ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเร่งให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้รวดเร็วขึ้น government หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพAssociation สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศมากขึ้น Academy หน่วยงานที่เน้นสนับสนุนด้านความรู้ Co-working Space สถานที่ทำงานของกลุ่มสตาร์ทอัพ Media สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพโดยตรงและอื่นๆอีกมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนสตาร์ทอัพทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดนี้นะคะรวมกันก็จะเห็นได้ว่าทุกๆหน่วยงานนั้นมีความเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนให้สิ่งแวดล้อมในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีความเข้มแข็งและมีโอกาสที่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นซึ่งหากแต่ละหน่วยนั้นเติบโตขยายออกไปได้ก็จะยิ่งทำให้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มของประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งและจะยิ่งส่งผลดีต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพโดยรวมนั่นเองค่ะ
0: จะเห็นได้นะคะว่าสตาร์ทอัพไทยจริงๆแล้วมีศักยภาพในการเติบโตได้ไกลในระดับโลกนะคะเพียงแค่ว่าองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือว่าอีโคซิสเต็มในบ้านเราอาจจะต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะในการปูทางให้สตาร์ทอัพในบ้านเรานั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ยั่งยืนมากกว่านี้นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ www.z.or.th หามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมรวมไปถึงบทความเนื้อหาดีๆนะคะในการเพิ่มขีดความ

เดี๋ยวพี่เนยจะสอนเล่นฮูลาฮูปนะแบบนี้ไม่เห็นจะยากเล

0: ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าการดำเนินงานขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำในส่วนที่กทมรับผิดชอบแล้วเสร็จกว่าร้อยละ77
1: ไม่ได้ดีกว่าเล่นไม่เป็นงั้นเราไปเล่นอย่างอื่นกันเล่นเลยดีนะ
2: การป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจยังมีความจำเป็นต้องใช้กระสอบทรายและแท่งคอนกรีตป้องกันน้ำเหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะแต่อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับชาวบ้านที่อยู่นอกคันกั้นน้ำรวมทั้งได้หามาตรการการเยียวยา
3: ให้กับ
2: ช
3: าว
2: บ
3: ้าน
2: ที่อยู่ในเขตพื้นที่เสียสละน้ำอย่างเต็มที่
4: ในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าทาง

0: กว่าครึ่งแต่ก็ตามก็มีคำเตือนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติว่าให้ระว
1: ังเล่นกองทรายอยู่ข้างนอก
0: ทั่วประเทศในช่วง
1: เดี๋ยวกินไม่ลืมหรอก
0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประกาศเตือนระยะนี้ให้ระวังฝนตกหนักจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำให้ทุกภาคมีฝนชุกและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและใกล้ทางน้ำไหลผ่านนั้นควรระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้โดยเฉพาะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยา
2: เย้ประสาทเสร็จแล้วน้องซีนประสาทไฟของพี่แน่สวยไหมซีนสวยฝ่าแน่สวยกว่าของน้องซีนสวยฝ่า